0: ศรัทธาของพระอริยบุคคลจึงมั่นคงกว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคล
1: ครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวเลย3นาทีกว่าแต่ว่าข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวแสดงเนี่ยครับเป็นข้อความที่ไพเราะนะครับแล้วก็เป็นความจริงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์นะครับที่วันนี้ก็จะได้สนทนาในความละเอียดเพราะว่าคำว่าเอหิปัสสิโกเนี่ยครับเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าควรเรียกให้มาดูแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะกลับเรียนอาจารย์คำปั่นได้ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมในภาษาบาลีนะครับเพราะว่าทุกท่านตั้งแต่เด็กผมก็คิดว่าคงจะเคยได้สวดมนต์กันบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเคยได้ยินบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับมีคำว่าเอหิปัสสิโกซึ่งก็เคยสวดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยครับผมก็อยากที่จะกล่าวถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดนะครับไม่มีผู้ใดเปรียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยและพระองค์ก็เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดเป็นผู้ที่มีพระเมตตาต่อสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยครับอุปการะมากแก่สัตว์โลกด้วยการแสดงพระธรรมทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะมากครับเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยครับมาจากพระปัญญาของพระองค์ที่เกิดจากการตรัสรู้ความจริงซึ่งรู้ได้ยากมากแล้วพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงเนี่ยครับทำให้บุคคลที่ได้สะสมบุญมาแล้วเนี่ยครับได้รับฟังกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่หาพระคุณที่จะเปรียบประมาณไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยก็คือไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วก็คือว่าไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพระคุณมหาศาลของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นบุคคลที่เลิศจริงๆนะครับในช่วงแรกผมก็อยากที่จะกล่าวถึงข้อความที่กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับว่าชื่อว่าขออภัยครับชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้โดยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ซึ่งธรรมที่ควรละโดยเป็นธรรมที่ควรละซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งโดยเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรเจริญโดยเป็นธรรมที่ควรเจริญมีจริงดังที่ตรัสไว้ว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วธรรมที่ควรเจริญเราเจริญแล้วธรรมที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นแหละพราหมณ์เราจึงเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะครับยากที่ผู้ใดจะเสมอกับพระองค์ได้และพระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่จะแสดงพระธรรมเพื่อให้สัตว์โลกเนี่ยครับได้เห็นความสว่างหลังจากที่ไม่รู้มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวันนี้จะมีคำว่าเอหิปัสสิโกใช่ไหมครับผมก็อยากที่จะกล่าวถึงบทสวดนะครับเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะกราบเรียนอาจารย์คำปานได้ให้ความหมายในความละเอียดของคำต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์คำปั่นจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ได้กราบเรียนได้นะครับในช่วงแรกผมก็จะขอกล่าวบทที่ทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยนะครับว่าสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเว

0: ธิตัพโพวินยูหิติก็จะกราบเรียนอาจารย์คำปั่นครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณมากเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทรงแสดงพระธรรมและวันนี้นะครับมีคำว่าเอหิปัสสิโกแล้วก็มีอีกหลายๆคำในบทสวดครับว่าสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติก็กราบเรียนอาจารย์คำปั่นด้วยครับ
1: ครับก็กราบเรียนอาจารย์ณภัทรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับก็เป็นคำที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับบทเหล่านี้แต่ว่าการที่จะเข้าใจในธรรมะเข้าใจในสิ่งที่มีจริงได้ก็ต้องได้ฟังได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่บทสรรเสริญพระธรรมคุณ6ประการนะครับที่อาจารย์ณภัทรได้กล่าวถึงที่เป็นพยัญชนะภาษาบาลีนะครับซึ่งก็มีแสดงไว้มากมายเลยนะครับทั้งในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอรรถกถาซึ่งเป็นคำที่เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งไม่ใช่นำมากล่าวเป็นภาษาบาลีแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยและก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับจึงต้องได้ฟังได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระธรรมคุณทั้ง6ประการนะครับบทแรกนะครับก็คือสวาขาโตภควตาธัมโมนะครับพระธรรมเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสภาพที่อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่ครับสวาขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่คือแสดงถึงว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนะครับแต่ละคำแต่ละคำนะครับพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่ามาจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์จึงไม่มีคำที่ผิดไม่มีคำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเลยเป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ฟังผู้ศึกษาโดยตลอดเลยนะครับนี่ก็กล่าวโดยความหมายคร่าวๆนะครับบทต่อมานะครับสันทิฏฐิโกนะครับสันทิฏฐิโกเป็นธรรมะอันผู้ที่บรรลุจะพึงเห็นเองนะครับนี่ก็คือโดยความหมายเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเป็นสิ่งที่มีจริงๆควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาเพื่อประโยชน์ก็คือเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับบทต่อมานะครับอกาลิโกเป็นธรรมะไม่ประกอบด้วยการซึ่งก็มีความละเอียดมากเลยนะครับตรงนี้ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะที่ให้ผลโดยไม่ต้องรอการเวลาเลยนะครับก็คือขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้ผลจิตเกิดสืบต่อทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอการเวลาอันนี้คือกล่าวสูงสุดแต่ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้มีจริงในขณะนี้เมื่อผู้ศึกษาได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วสามารถเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นโดยไม่จำกัดการเวลาเลยว่าจะเป็นเวลาไหนนะครับเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสติพร้อมปัญญาและก็ธรรมะฝ่ายดีทั้งหลายก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่จำกัดเลยว่าจะเป็นเวลาไหนเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมนะครับก็สามารถที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะได้ครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจนะครับในบทอากาลิโกบทต่อมานะครับบทที่4ที่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูนี่คือโดยความหมายนะครับซึ่งจะมีคำว่าเอหิที่แปลว่าท่านจงมาปัสสิกะนี่ครับก็คือว่าประกอบด้วยว่าเป็นธรรมะที่ควรเห็นนะครับควรเห็นควรเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแปลรวมความก็คือควรเรียกให้มาดูนะครับเพราะว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นสิ่งที่ควรเรียกให้มาดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆมีจริงๆและสิ่งที่เรียกมาก็คือพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วซึ่งบริสุทธิ์สะอาดอย่างยิ่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกให้มาดูเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่ควรศึกษาให้เข้าใจนะครับนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นนะครับซึ่งในความละเอียดก็มีมากทีเดียวนะครับถ้าเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูสูงสุดก็คือโลกุตตรธรรมมรรคจิตผลจิตและพระนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งครับอันนี้คือสูงสุดแต่กว่าจะถึงสูงสุดอย่างนั้นก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะที่ควรศึกษาให้เข้าใจก็เป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูด้วยเพราะว่ามีจริงๆสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือบทว่าเอหิปัสสิโกนะครับควรเรียกให้มาดูบทต่อมานะครับบทที่ห้านะครับโอปนยิโกคำนี้ทุกท่านก็คุ้นนะครับควรน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาในตนเพราะว่าควรแก่การที่จะได้พิสูจน์จริงๆนะครับว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีจริงในขณะนี้มีจริงในชีวิตของแต่ละคนเมื่อได้ฟังเมื่อได้ศึกษาแล้วก็น้อมมาเพื่อพิจารณาเพื่อเข้าใจในสิ่งที่มีจริงให้ตรงตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือบทว่าโอปนยิโกแล้วก็บทที่6บทสุดท้ายนะครับปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเป็นธรรมะอันวินยูชนก็คือผู้รู้แจ้งหรือว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยครับพึงรู้เฉพาะตนเป็นปัญญาของผู้ที่มีปัญญานะครับไม่ใช่ว่ากล่าวว่าปัจจัตตังเฉพาะตนแต่ว่าไม่มีปัญญาเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีปัญญารู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนี่ครับไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเลยนะครับเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้แต่ต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่มีปัญญาครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ศึกษาจะได้สนทนาเพื่อความละเอียดจริงๆนะครับก็กราบอาจารย์นภัทรครับในแต่ละบทก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้ในบทนี้นะครับที่ได้กล่าวถึงในคลิปท่านอาจารย์นะครับเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆควรที่จะได้รู้ตรงตามความเป็นจริงว่านี่แหละคือธรรมะนี่แหละคือสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนปฏิเสธอัตตาตัวตนจริงๆครับก็กราบอาจารย์นภัทรครับ
0: ครับก็ขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นนะครับที่ได้ให้ความหมายเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยครับก็เมื่อแปลออกมาแล้วก็ไม่ใช่แค่เราจะเข้าใจแค่คำแปลใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างควรเรียกให้มาดูอย่างที่อาจารย์คำปั่นได้กล่าวว่าถ้าสูงสุดเลยก็คืออริยมรรคใช่ไหมครับแต่กว่าที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยครับควรที่จะดูอะไรก่อนเข้าใจอะไรก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่อริยมรรคซึ่งก็อีกไกลแสนไกลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นอีกครั้งนะครับช่วงแรกเนี่ยครับก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยครับได้มีโอกาสร่วมสนทนานะครับผมก็จะตั้งประเด็นแล้วก็จะกราบเรียนอาจารย์นกได้สนทนากับท่านผู้ฟังในความละเอียดนะครับก็คือว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยครับทุกคำท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้ในคลิปนะครับว่าพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยครับทุกคำยกตัวอย่างเช่นสักหนึ่งคำนะครับก็คือว่าธรรมะเป็นต้นนะครับเป็นคำที่พระองค์ตรัสเรียกให้มาดูอะไรคำว่าธรรมะเนี่ยครับมีพระองค์ทรงแสดงไว้แต่เราผู้ฟังเนี่ยครับพระองค์เรียกให้มาดูอะไรเมื่อกล่าวถึงคำว่าธรรมะก็จะขอท่านผู้ฟังได้ร่วมสนทนานะครับไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังท่านไหนร่วมสนทนาแล้วจะได้กราบเรียนอาจารย์นบได้ให้ความเข้าใจในความละเอียดเพิ่มเติมครับก็ขอเชิญครับท่านผู้ฟังเชิญนะครับ
2: ค่ะจากอาจารย์นภัทรค่ะคมคายเงาเรือกุลบ้านธรรมะภาคใต้ค่ะ
0: ครับเชิญครับคมคายครับ
2: ค่ะก็กราบอาจารย์อนุค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนครับก็คือว่าคุณคมคายที่ผมถามไปนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับตรัสเรียกให้มาดูใช่ไหมครับยกตัวอย่างคำว่าธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นคำเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยครับพระองค์เรียกให้มาดูอะไร
2: ให้มาดู
0: ความ
2: ค่ะก็ได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็เรียกให้มาดูสิ่งที่มีจริงค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับ
2: สิ่งที่มีจริงก็อย่างเช่นเห็นค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ต้องมีความละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นนะครับก็กราบเรียนอาจารย์นพครับ
3: ครับบทแรก
2: อาจารย์นพค่ะ
3: บทแรกนี่ลืมไม่ได้เลยนะครับธรรมคุณบทแรกคือสวากขาโตภควตาธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระเนี่ยดีไหมครับพระธรรมดี
2: ดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ถ้ามีคำว่าพระเนี่ยต้องดีนะครับแต่ธรรมะเนี่ยมีทั้งกุศลอกุศลนะฮะแล้วก็อัพยากตะคือไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลแต่พระธรรมต้องดีพระธรรมเนี่ยคืออะไร
2: คือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงความจริงแล้วพระองค์ก็ได้แสดงความจริงของธรรมะอันนี้ค่ะ
3: พระธรรมคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งจากพระญาณที่บำเพ็ญพระบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นคำนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นพระธรรมคำสอนเนี่ยต้องเป็นคำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ฟังจะได้อาศัยคำนั้นเป็นเครื่องอุปการะบ่มปัญญาพระธรรมนั้นแหละแต่ละคำจึงเป็นอารมณ์ที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเป็นโคจรไม่ใช่อารมณ์สีกลิ่นอะไรทั่วไปที่จะเป็นอารมณ์ของจิตทั้งหลายนะครับแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังที่สะสมอัธยาศัยมาเนี่ยจะได้อบรมเจริญปัญญาโดยมีคำนั้นน่ะเป็นโคจรเป็นอารมณ์ที่ดีนะครับเพื่อจะบ่มอุปนิสัยนะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังนะครับพระธรรมเนี่ยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังจึงเป็นอุปนิสยโคจรอันนี้ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยสำคัญตั้งแต่ต้นเลยนะครับงามในเบื้องต้นเลยก็คือพระธรรมคือพระพุทธวจนะพระพุทธพจน์รวมทั้งอรรถกถาของที่พระเถระทั้งหลายท่านแสดงเนี่ยก็ร้วนรวมลงในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนั้นพระธรรมคำสอนอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วดีอย่างไรดีอย่างไรครับ
2: ดีเพราะสามารถแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่กำลังมีค่ะอาจารย์
3: ใช่ดีเพราะเป็นอุปนิสยโคจรนั่นแหละเป็นอารมณ์ที่ควรเสกเป็นอารมณ์ที่ควรที่จะฟังไตร่ตรองนะครับแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นเพราะนั้นบทเนี้ยสำคัญถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนนะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะครับจะอบรมเจริญปัญญาอะไรที่จะเห็นตามความเป็นจริงนะครับจนกระทั่งบรรลุธรรมะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะนั้นสันทิฏฐิโกจะมีได้อย่างไรถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคือคำสอนเพราะนั้นที่จะทำอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการกว่าจะถึงนั้นคือเมื่อมรรคจิตเกิดระดับไปผลจิตเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมนะครับจึงมีความหมายทั้งพระธรรมคำสอนที่เป็นพุทธปัญญัติและพระธรรมก็คือสภาพธรรมะที่เป็นวรรคที่เป็นดีงามอะไรล่ะครับที่ดีธรรมะอะไรที่ดี
2: ธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับก็มีปัญญาเนี่ยนะเป็นยอดเพราะนั้น ปัญญาเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ดีงามนะท่านอาจจะแสดงสัพธรรมเจ็ดไว้แต่ไม่ว่าจะแสดงอะไรธรรมะที่สงบเนี่ยเพราะนั้นธรรมะที่สงบตั้งแต่ในขั้นปริยัติปฏิปัตติเนี่ยนะครับหรือปฏิเวทะเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมีองค์ของสภาพธรรมะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วจะอริยมรรคองค์ต่างๆรวมทั้งสภาพธรรมะที่พระองค์อาจจะตรัสรวมลงอย่างเช่นพระหูสูตรเนี่ยนะเขาก็จะต้องเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามต่างๆที่มีอารมณ์คือคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใจมั่นคงเพราะนั้นพระธรรมนะครับที่เป็นสภาพธรรมะก็หมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่เข้าใจตามความเป็นจริงในขณะนี้ก็มีพระธรรมคำสอนที่เป็นอารมณ์อุปนิสัยโพชฌงค์แล้วก็มีพระธรรมก็คือธรรมะที่ดีงามขณะนี้มีสติมีปัญญามีศรัทธานี่แหละครับก็เป็นธรรมะที่ดีงามที่จะเป็นสภาพธรรมะที่จะนำไปสู่ความสงบแล้วในขณะที่เกิดขึ้นก็สงบด้วยนะครับจนกระทั่งถึงพระธรรมที่เป็นธรรมะที่ดีงามที่สุดก็คือโลกุตระธรรมะนะครับมรรคจิตสี่ผลจิตสี่นิพพานเนี่ยฮะตอนพระธรรมเริ่มตั้งแต่คำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจนบ่มให้เกิดธรรมะที่ดีที่เป็นพระธรรมก็คือปัญญาและก็สภาพธรรมะฝ่ายที่เข้าใจความจริงตั้งแต่ในขั้นอาศัยคำสอนนะครับของพระองค์จนรู้ตรงความเป็นจริงและอย่างที่อาจารย์คำปันกล่าวเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยโอ้โหจะถึงประจักษ์พระนิพพานเลยก็ต้องเป็นลำดับขั้นนะครับแล้วก็มาถึงสิ่งที่สนทนาเอหิปัสสิโกนะครับเอหิปัสสิโกก็มีข้อความหลายที่นะครับในจุลนิเทศนี้ก็มีท่านแสดงไว้ก็มีคำขยายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเอหิปัสสิโกเพราะควรเรียกให้มาดูเป็นไปอย่างนี้ว่าเรียกให้มาดูอะไรก่อนอื่นนะครับจะต้องเข้าใจว่าที่ว่าเรียกให้มาดูครับต้องซึ้งลงไปว่าใครเรียกให้มาดูใครเป็นคนเรียกใครเป็นคนเรียก
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอาจารย์ครับ
3: ครับเรียกให้มาดูอะไรและอยากถ้าคนที่เรียกนั้นไม่ใช่คนที่สำคัญอุปมาเหมือนในบ้านเนี่ยถ้ามีคนที่เขาก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรแล้วเขาก็เรียกเหมือนเด็กๆอ่ะดูเรียกให้ไปดูโน่นดูนี่แล้วก็ไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกให้ไปดูอะไรสักอย่างเราควรที่จะไปดูถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเป็นผู้ที่เขามีความรู้เขาเรียกให้ไปดูนี่มาดูตรงอันนี้หน่อยสิควรไปไหมควรดูไหมแค่นี้ก็ควรแค่นี้ก็ควรดูแล้วแต่ถ้าผู้นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้เรียกให้มาดูควรที่จะตระหนักแล้วก็เคารพยำเกรงอย่างยิ่งที่จะใส่ใจตั้งใจฟังว่าผู้สูงสุดในอนันตจักรวาลคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระผู้ทรงจำแนกธรรมแล้วก็ตรัสธรรมะไว้ดีแล้วเรียกให้มาดูใช่ไหมฮะดูอะไรนะฮะเพราะนั้นท่านแสดงไว้ในจุลนิเทศว่าเอหิปัสสิโกเพราะควรเรียกให้มาดูเป็นไปอย่างนี้ว่ามาดูว่าอะไรจงมาดูธรรมะนี้เถิดจงมาดูธรรมะนี้เถิดพระธรรมนั้นควรเรียกให้มาดูเพราะนั้นพระธรรมควรเรียกให้มาดูนะครับก็ตั้งแต่ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วก็เรียกให้มาดูตัวธรรมะนั่นแหละอย่างที่คุณคงพายกล่าวว่าดูเห็นเพราะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่มีสิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นไงครับเห็นดูยังไงอ่ะดูเห็นท่านใดก็ได้
2: ดูเห็นค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: คุณคงชายต่อก็ได้นะฮะ
2: ค่ะดูเห็นคืออย่างไรคือถ้าไม่รู้จักไม่ได้ฟังความจริงของเห็นก็ดูเห็นก็ดูไม่เข้าใจค่ะดูไม่รู้ว่าจะดูอะไรค่ะอาจารย
3: ์อันน่ะต้องตอบฮะมีท่านใดจะตอบให้ชัดเจนครับดังนั้นตอนนี้รู้แล้วว่าใครเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดตรัสเรียกให้มาดูแล้วก็ให้มาดูอะไรก็มาดูธรรมะธรรมะคือความจริงของสิ่งที่มีจริงขนาดนี้ทำไมเห็นเนี่ยเห็นที่มีขนาดนี้จริงควรที่จะมาดูและดูเห็นอย่างไรเชิญ
4: กับอาจารย์อนบค่ะก
3: ็
4: เห็นจริงแล้วก็เกิดบ่อยๆค่ะอาจารย
3: ์ถูกต้องตรงมากเลยคำตอบนี้เพราะเห็นมีจริงๆกำลังเห็นอยู่นะครับกำลังเห็นกำลังปรากฏอยู่เนี่ยใช่ไหมคนที่จะดูอุปมาเหมือนเนี่ยคุณล่าเหมือนคนที่เขาเอาของมายื่นให้เราดูตรงหน้าเนี่ยดูนี่อันนี้สิดูอันนี้สิแล้วคนนั้นน่ะเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีคุณอันประเสริฐเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่อะไรในบ้านที่เราเคารพเนี่ยแล้วเขาก็หยิบสิ่งของที่ดีมีค่าเนี่ยแล้วมาเจาะให้เราดูตรงหน้าเนี่ยเราควรดูไหมเจาะให้ดูตรงหน้าแล้วผู้ที่เอามาให้ดูมาเรียกให้ดูนะผู้นั้นก็เป็นผู้ที่มีคุณนะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออย่างเงี้ยเรามาจ่อให้ดูข้างหน้าเนี่ยคุณร่าควรดูไหม
4: ควรดูเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์
3: ควรดูเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเราเป็นคนเซ่อเซ่อเนี่ยไม่เคารพผู้ใหญ่ท่านนั้นแล้วท่านก็อนุเคราะห์เอาสิ่งประเสริฐเนี่ยมาชี้ให้ดูให้ดูตรงนี้ให้ดูความจริงใช่ไหมครับก็ไม่สนใจแต่ท่านอาจารย์กล่าวว่าในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรียกให้มาดูความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ย 45 พรรษาทุกวันนี้ก็ยังมีพระธรรมซึ่งเป็นคำของพระองค์ที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยแหละเป็นคำที่เรียกให้มาดูตัวธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงใกล้ชิดที่สุดยิ่งกว่ายื่นของมาให้ดูต่อหน้ายิ่งกว่าจะยื่นของอะไรให้มาดูต่อนะเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงๆมีจริงแท้แล้วก็กำลังปรากฏอยู่เรียกว่าตำตาอยู่นี่แหละสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยกระทบตาอยู่เนี่ยควรเรียกขึ้นมาควรที่จะรู้ตรงความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะนั้นควรเรียกให้มาดูเพราะหนึ่งสิ่งนั้นมีจริงอย่างที่คุณร่ากล่าวสองที่คุณร่ากล่าวว่าสิ่งนั้นปรากฏอยู่บ่อยๆเดินเลยนะฮะมีจริงเนี่ยมีจริงเมื่อเกิดแล้วก็เกิดขึ้นก็จริงแล้วก็เกิดอีกก็จริงอีกเกิดขึ้นก็จริงอีกเห็นเนี่ยมีจริงๆเกิดขึ้นก็มีความจริงของเห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงสัจธรรมะก็คือความจริงของเห็นเนี่ยมีจริงๆเพราะเห็นเนี่ยมีตัวเห็นมีสภาพรู้ที่เห็นนี่จริงๆนะครับแล้วก็มีอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็เกิดปรากฏเดี๋ยวก็เกิดปรากฏเห็นเนี่ยเกิดปรากฏมานานอย่างครับเกิดปรากฏดับไปเดี๋ยวก็เกิดปรากฏดับไปเดี๋ยวก็เกิดปรากฏดับไปนานไหมครับ
4: เห็นเกิดนานไหมหรือว่าเกิดมานานแล้ว
3: ไม่เห็นเนี่ยมีมานานหรือยังเห็นเกิดระดับจริงเกิดระดับจริงแต่ก็เดี๋ยวก็เกิดอีกที่คุณใช้คำว่าบ่อยๆก็ถูกต้องใช่ไหมครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: บ่อยๆไหม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: บ่อยๆจริงๆเลยบ่อยมานานแค่ไหน
4: บ่อยมานานมากแล้วค่ะอาจารย
3: ์เพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเกิดปรากฏเพื่อที่จะให้รู้ความจริงมาแสนนานแต่ก็ไม่มีผู้ใดที่จะแสดงคำนี้เลยว่าควรที่จะรู้จักเห็นถ้าอาจารย์ท่านทราบซึ้งในพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องรู้ความจริงเช่นนี้ท่านถึงกล่าวว่ารู้จักเห็นหรือยังเพราะว่า เห็นเนี่ยเกิดปรากฏนะครับเหมือนปรากฏตัวให้รู้แต่ไม่ใส่ใจที่จะรู้ความจริงของเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเกิดปรากฏเหมือนจะแสดงไม่เหมือนจริงๆแสดงลักษณะของเห็นให้รู้หรือสิ่งที่ปรากฏทางตาก็แสดงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้เสมอมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ปรากฏเสมอมาแต่เพราะอะไรครับจึงไม่รู้หรือทำไมถึงไม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ดูสักทีอ่ะแล้วเอาละโชคดีที่ได้ฟังพระธรรมไม่ต้องไปกล่าวถึงคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแม้มีสิ่งนั้นปรากฏให้รู้มาแสงโกรธกับเขาก็ไม่ใส่ใจที่จะรู้เลยนะครับแต่แม้ผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วบ้างแล้วอย่างพวกเราเนี่ยวันนึงเนี่ยคุณล่าใส่ใจและรู้ตรงสิ่งที่ปรากฏบ่อยๆไหมฮะ
4: ใส่ใจและรู้ตรงไหมใส่ใจแต่ยังไม่ได้รู้ตรงค่ะอาจารย์ใจค่ะ
3: เพราะนั้นใส่ใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ค่ะ
3: นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะบ่มปัญญาเพราะคำของพระองค์เป็นอุปนิสัยโคจรให้บ่มปัญญาจนปัญญานั้นจะมีกำลังขึ้นจนปัญญานั้นเนี่ยครับเกิดขึ้นพร้อมกับสภาพที่ใส่ใจดีคือใส่ใจในสภาพธรรมะตรงสภาพธรรมะที่ปรากฏพร้อมสติที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพร้อมปัญญาที่เข้าใจในความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นดูเนี่ยดูด้วยอะไรอีกคำถามดูด้วยอะไรดู
4: ก็ต้องเป็นความเข้าใจค่ะอาจารย์
3: ไม่ใช่เราที่จะไปดูเพราะนั้นคนฟังผิดเนี่ยเขาไปดูจิตกันใช่ไหมบทเนี่ยสำคัญจะทำลายความเข้าใจผิดมีไหมให้ดูจิตมีสอนให้ดูจิตไหม
4: เคยได้ยินค่ะอาจารย์คำนี้ค่ะ
3: สอนให้ดูจิตเนี่ยใครดูไม่มีใครนะฮะเพราะฉะนั้นเอหิปัสสิโกเนี่ยธรรมะนั่นแหละควรเรียกให้มาดูตัวธรรมะแล้วก็สภาพธรรมะที่จะดูคือรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะก็คือสัมมาทิฏฐิและอริยมรรคองค์ต่างๆก็คือความเข้าใจถูกเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระองค์อย่างละเอียดอย่างไม่ประมาทจริงๆอ่ะก็จะคิดผิดไปเหมือนไปนั่งดูจิตไปดูด้วยความเป็นตัวเป็นตนแต่จริงๆแล้วเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นที่จะรู้ธรรมะเป็นธรรมะคือสติปัญญาเป็นต้นที่จะเกิดขึ้นรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหมดเลยและเป็นอนัตตาหมดเลยทั้งสภาพที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็ต้องเป็นตัวธรรมเพราะนั้นเป็นธรรมะหมดเลยไม่มีเราที่จะไปดูจิตดูโน่นดูนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นประโยชน์เบื้องต้นเลยนะครับที่จะค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยปรากฏไม่มีใครรู้นะครับเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าแม้ท่านจะทรงรู้แต่ท่านไม่สามารถที่จะบัญญัติแสดงได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยครับก็มีข้อความแสดงว่าประหนึ่งผัสสะเนี่ยซึ่งเป็นตัวธรรมะผัสสะเนี่ยมาเข้าเฝ้าทูลถามว่าข้าพระองค์ชื่ออะไรด้วยปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างพระองค์ก็บอกว่าชื่อว่าผัสสะเวทนาก็ประดุจว่ามาเฝ้าว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าเวทนาเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงทรงแสดงพระธรรมคำสอนอันเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งที่จะเป็นอุปนิสัยโคจรเพื่อที่จะให้ดูคือ ระลึกรู้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งปรากฏให้ดูปรากฏให้ดูแต่ไม่ดูเพราะอะไรครับเพราะไม่ใส่ใจที่จะดูใส่ใจเอาความหวงไม่ได้ใส่ใจที่จะดูความจริงเพราะนั้นไม่ได้ดูคือระลึกรู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความใส่ใจชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทราบซึ้งว่าใครเรียกให้มาดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาดูอะไรให้มาดูสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏดูด้วยอะไรก็ดูด้วยสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะฝ่ายดีเป็นพระธรรมธรรมะที่ดีคือปัญญาตั้งแต่ในขั้นต้นนะครับขั้นต้นก็เรียกให้มาดูคำสอนขั้นต่อไปเมื่อคำสอนนั้นเข้าใจก็เจริญธรรมะที่เป็นพระธรรมเป็นสัจธรรมสัจธรรมเจ็ดสัจธรรมอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับขณะนั้นก็คือธรรมะที่ดีที่เป็นพระธรรมที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามลำดับจนกระทั่งธรรมะที่ดีงามนั้นเนี่ยดีงามอย่างยิ่งถึงความเป็นโลกุตระธรรมะนะเป็นสัจธรรมนะที่เกิดขึ้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานปริยัติอีกหนึ่งสัจธรรมสิหลากหลายในยะเนี่ยเกื้อกูลกันหมดเลยสัจธรรมเจ็ดสัจธรรมสิบหรือสัจธรรมอะไรสามก็ได้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีหลากหลายในยะเนี่ยครับนี่แหละฮะคือพระธรรมนะฮะที่พระองค์ตรัสซึ่งเป็นคำสอนและก็พระธรรมซึ่งเป็นตัวธรรมะจนถึงขั้นโลกุตระธรรมะนั่นนะครับจึงจะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองนะครับไม่ประกอบด้วยกาจนเมื่อมรรคจิตเกิดผลจิตเกิดทันทีแต่ขณะนี้ไม่ประกอบด้วยการขั้นต้นก็คือขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้สติเกิดรู้แข็งเมื่อไหร่ก็ได้สติรู้กลิ่นเมื่อไหร่ก็ได้สติรู้ความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นเป็นอนัตตาเพราะนั้นอาการลิโกตั้งแต่เบื้องต้นนี้ก่อนนะครับจนจะถึงขั้นเมื่อพระธรรมที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเจริญขึ้นจนถึงขั้นมรรคจิตเกิดขึ้นมาอะไรนะครับให้ผลทันทีไม่มีระหว่างขั้นผลจิตเกิดขึ้นทันทีนั่นคืออากาลิโกที่สูงสุดเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยควรเรียกให้มาดูไหมเนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏเนี่ยจนกระทั่งถึงกาละที่พระนิพพานจะปรากฏจริงควรที่จะรู้แจ้งพระนิพพานจริงๆนะครับแต่ฟังไปถ้าไม่น้อมเข้ามาในตนนะฮะโอปัญญิโกก็ไม่มีทางใช่ไหมครับฟังไปก็ดีนะเออดีนะธรรมะดูดีที่เราฟังเนี่ยดูดีหมดแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยเอหิปัสสิโกแล้วเนี่ยโอปัญญิโกไหมน้อมเข้ามาในตนไหมน้อมอะไรนะครับน้อมพระธรรมตั้งแต่น้อมคำสอนของพระองค์โดยที่อาศัยคำสอนในบ่มปัญญาไหมแล้วเมื่อปัญญาเกิดนั่นแหละครับคือน้อมสติน้อมปัญญาน้อมธรรมะที่เป็นพระธรรมเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตแหละนั่นคือโอปัญญิโกจนกระทั่งปัญญานั้นเป็นโลกุตระปัญญานั่นคือน้อมสูงขึ้นจนน้อมธรรมะที่ดีงามสัมมาทิฏฐิพร้อมด้วยอริยมรรครวมแล้ว8เนี่ยครับน้อมเข้ามาในตนคือในจิตคือขณะที่เป็นมรรคจิตของจิตที่ประจักษ์จากแจ้งพระนิพพานใช่ไหมซึ่งพูดไปก็เสือกจะถ้าคนที่ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจนะครับเพราะนั้นจึงเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนนะไม่คนอื่นทั่วไปวินยูชนก็คือผู้มีปัญญาผู้รู้วินยูชนก็คือพระอริยบุคคลที่ท่านจะรู้เฉพาะตนเมื่อท่านได้ประจักษ์พระนิพพานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความไพเราะอย่างยิ่งนะครับก็จริงๆก็ระลึกถึงที่ท่านใหญ่กล่าวถึงความหมายของวนะนะครับว่าร้องขอ ร้องขอให้มาฟังธรรมะร้องขอให้มาดูความจริงครับก็ยินดีในกุศลนะครับที่อาจารย์นภัสได้นำสนทนาเรื่องนี้ครับยินดีในกุศลคุณล่าคุณพรมคายและทุกท่านครับเชิญอาจารย์นภัส
0: ครับก็ไพเราะอย่างยิ่งครับอาจารย์นพครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นพด้วยครับก็จะเห็นถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับแล้วก็พระคุณของพระธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีพระธรรมแล้วเนี่ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกๆวันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเรียกให้มาดูต้องเป็นสิ่งที่น่าดูมากๆน่าเข้าใจมากๆน่ารู้มากๆเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่เลิศที่สุดเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพระองค์ตรัสเรียกให้มาดูจึงเป็นสิ่งที่ควรดูเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็กราบเรียนให้อาจารย์โดยพระสูตรหนึ่งก็คือสัพพาสวะสังวรสูตรซึ่งก็มีข้อความที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งก็อยากที่จะนำมากล่าวซ้ำอีกครั้งเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยครับได้มีโอกาสสนทนาในความละเอียดกับคณาจารย์นะครับซึ่งในความละเอียดก็เดี๋ยวจะกลับเรียนอาจารย์วิชัยได้สนทนากับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งข้อความผมก็ขออนุญาตกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรนะครับก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษข้อความต่อไปนี้สำคัญนะครับย่อมไม่รู้ธรรมอันตนควรมนสิการเมื่อเขาไม่รู้ธรรมที่ควรมนสิการไม่รู้ธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่ไม่ควรมนสิการที่ปุถุชนมนสิการอยู่เป็นไฉนเมื่อปุถุชนมนสิการธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญธรรมเหล่านั้นไม่ควรมนสิการซึ่งเขามนสิการอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรมนสิการที่ปุถุชนไม่มนสิการอยู่เป็นไฉนเมื่อปุถุชนมนสิการธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปธรรมเหล่านั้นควรมนสิการซึ่งเขาไม่มนสิการอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นเพราะมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการและเพราะไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการต้องฟังด้วยความตั้งใจใช่ไหมครับเพราะว่าคำจะมีที่ควรมนสิการแล้วก็ไม่ควรมนสิการเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะเรียนถามท่านผู้ฟังนะครับได้ร่วมสนทนากับอาจารย์วิชัยนะครับว่าธรรมที่ไม่ควรมนสิการเนี่ยครับในชีวิตประจำวันคืออะไรและธรรมที่ควรมนสิการในชีวิตประจำวันคืออะไรก็ขอเชิญท่านผู้ฟังได้ร่วมสนทนานะครับเพราะว่าก็จะได้เป็นประโยชน์ในความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอเชิญนะครับมีไหมครับ เดี๋ยวผมทวนคำถามให้อีกทีนะครับว่าธรรมที่ควรมนสิการในชีวิตประจำวันคืออะไรแล้วธรรมที่ไม่ควรมนสิการในชีวิตประจำวันคืออะไรครับมีท่านฟังจะร่วมสนทนาไหมครับ
2: ค่ะกับอาจารย์นภัสค่ะคงคายค่ะขอโอกาสอีกครั้งค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: ธรรมที่ควรมนสิการก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายดีค่ะที่ไม่ควรนมะมนสิการก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายธรรมะที่ไม่ดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ยังกว้างอยู่นะครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยนะครับในความละเอียดว่าธรรมที่ควรมนสิการแล้วก็ไม่ควรมนสิการคืออย่างไรครับ
1: ฝากนะครับก็กราบคณาจารย์มสพทุกท่านครับก็กราบอาจารย์นภัสครับก็เป็นพระธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยนะครับสัพพาสะสังวรสูตรนะครับก็จะแสดงเห็นถึงบุคคลที่ต่างๆกันนะครับดังนั้นการที่กิเลสอกุศลที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะมีการใส่ใจในอารมณ์ที่ไม่แยบคายไปนมัสสิกะมนสิการะในธรรมที่ไม่ควรมนสิการะนะครับแล้วไม่มนสิการะในธรรมที่ควรมนสิการะดังนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยครับอกุศลเกิดมากไหมครับคุณคมคายครับ
2: มากค่ะอาจารย
1: ์แล้วแต่ละวันเนี่ยอกุศลเกิดใส่ใจในอะไรบ้าง
2: อกุศลเกิดก็ใส่ใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ใส่ใจในขณะที่เห็นนะคะอาจารย์หมายความว่าไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใส่ใจไปในเรื่องราวของ
1: อย่างปกติเดี๋ยวนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: มีความพอใจในอะไรบ้างหรือเปล่าม
2: ีค่ะอาจารย์ค่ะกำลัง
1: ตั้งแต่ตื่นมาปกติในชีวิตประจำวันเพราะปกติของบุคคลที่ไม่ได้สดับพระธรรมนะครับเป็นผู้ยังหนาแน่นด้วยกิเลสและเป็นผู้ที่ไม่ได้สดับพระธรรมปกติของแต่ละบุคคลนะครับมีอกุศลเกิดมากหรือเกิดน้อย
2: เกิดมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: และขณะที่อกุศลเกิดมากเนี่ยใส่ใจในอะไร
2: ในความอร่อยอย่างเช่นตื่นมาก็ติดอาหารก็ติด
1: ครับตื่นมาแล้วก็เปิดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับมีสิ่งที่ใส่ใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในโทรศัพท์อาจารย์
1: ครับและไม่ใช่โทรศัพท์เท่านั้นแม้แต่ในชีวิตจริงของแต่ละบุคคลเนี่ยใส่ใจด้วยอกุศลมากไหม
2: มากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับเน้นมนสิการในอะไร
2: ในเรื่องราวที่เป็นอกุศลค่ะอาจารย์ไม่ใช่ในเรื่องราวล่ะในความจริงที่เป็นฝ่ายอกุศลค่ะเช่นอาหารอร่อยก็ใส่ใจถึงความอร่อยของรสอันนั้นค่ะอาจารย์ครับ
1: เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นสิ่งที่ควรน่ายินดีอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรน่ายินดีอย่างนั้นอย่างนี้
2: ใช่
1: แล้วก็ใส่ใจด้วยเรื่องราวปัญญาติโดยประการต่างๆสำคัญว่าสิ่งนั้นจริงทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสำคัญ
1: ดังนั้นชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
2: เป็นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์
1: ตื่นขึ้นมาก็มีเรื่องของบุคคลนั้นบ้างบุคคลนี้บ้างเรื่องของเราบ้างใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุณคิดใส่ใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะนั้นอะไรเกิดที่เป็นเหตุให้ใส่ใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้น
2: อะไรเกิดอกุศลค่ะอาจารย
1: ์ครับอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะครับอาสวะทั้งหลายเกิดดังนั้นอาสวะเนี่ยเป็นอกุศลธรรมที่ละเอียดมากเลยนะครับบางเบาไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่หลับมีอาสวะเกิดไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: แต่เมื่อตื่นขึ้นเนี่ยมีจิตเกิดขึ้นเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใส่ใจหรือยัง
2: ใส่ใจแล้วค่ะเพราะว่าขณะที่เกิดก็มีใส่ใจด้วย
1: ด้วย เรื่องราวต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีความสนใจนะครับมีความใส่ใจมีการมนสิการะในสิ่งต่างๆซึ่งเราจะเห็นสื่อข่าวต่างๆเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เป็นไปที่เป็นเหตุให้อกุศลนะครับอย่างบางเบาอย่างอาสวะเกิดขึ้นแล้วก็มีปัจจัยของอกุศลที่ยิ่งกว่านั้นเกิดอีกก็ได้นะครับที่มีกำลังมากขึ้นดังนั้นก็เป็นธรรมะที่ปกติแล้วนะครับไม่ควรใส่ใจแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสนะครับก็ใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ
2: พระธรรมค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์นบได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยใส่ใจในพระธรรมที่เป็นเหตุให้รู้ความเป็นจริงมากแค่ไหนครับ
2: ถ้าเป็นทุกวันนี้ปกติก็ฟังพระธรรมมีค่ะอาจารย์ค่ะตามแต่ถ้าตัวเองก็จะฟังพระธรรมวันละหลายๆครั้งเหมือนกับว่าถ้าในหนึ่งวันแบ่งก็เป็นพระธรรมครึ่งหนึ่งอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับแม้มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มนสิการในความถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะเกิดขึ้นใส่ใจโดยถูกต้องได้เองได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับดังนั้นก็เป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะครับดังนั้นไม่รู้เลยนะครับว่าธรรมะใดเป็นสิ่งที่ควรมนสิการธรรมะใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมนสิการละดังนั้นก็เป็นเหตุให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยครับเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้รู้นะครับก็ต้องต่างกันนะครับก็คือใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ใจในคำนี้คำว่ามนสิการก็ใช้คำว่าใส่ใจก็ได้นะครับดังนั้นก็เป็นความต่างของแต่ละบุคคลนะครับถ้าเป็นบุคคลที่ใส่ใจด้วยดีอย่างขณะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนนะครับอย่างที่อาจารย์ภัทรได้นำมาเป็นประเด็นการสนทนาเนี่ยครับควรที่เป็นควรเรียกให้มาดูเนี่ยครับเป็นพระธรรมคำสอนของพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสูงสุดก็คือโลกุตรธรรมสูงสุดเลยนะครับก็คือโลกุตรธรรมเป็นธรรมที่ควรเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งเลยนะครับในพระธรรมที่ถึงความเป็นโลกุตรธรรมแต่การที่จะถึงโลกุตรธรรมได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุเกิดได้เองแต่ต้องมีการเจริญอบรมตามลำดับจริงๆนะครับอย่างพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนี่ครับควรเรียกให้มาดูก็ต้องพิจารณาว่าพงกล่าวถึงอะไรนะครับกล่าวถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะครับและปกติเนี่ยรู้ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่มนสิการในสิ่งที่ควรมนสิการละเห็นไหมครับสนใจในเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ใจคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะไม่ได้มีเหตุนะครับที่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมดังนั้นพระธรรมตลอด45พรรษาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยควรเรียกให้มาดูทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระธรรมในส่วนไหนก็ตามก็คือการกล่าวความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏครับเชิญครับ
2: อาจารย์คะใส่ใจนี่คือขณะที่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหมายความว่าถ้าขณะอกุศลเกิดก็ใส่ใจที่จะรู้ความจริงของอกุศลเห็นเกิดก็ใส่ใจในความจริงของเห็นอย่างนี้เหรอคะอาจารย
1: ์เกิดเองได้ไหมครับ
2: เกิดได้เองไม่ได้ค่ะต้องฟังพระธรรมแล้วก็เป็นเหตุให้ค่ะอ
1: ย่างที่คุณคมคายกล่าวว่าเป็นอกุศลเนี่ยถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมเลยจะรู้จักอกุศลไหมครับ
2: ไม่รู้จักแน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับแต่นั้น
2: ก็รู้แบบทั่วไปว่าอันเนี้ยไม่ดีแต่ว่าจริงๆความละเอียดลึกซึ้งของอกุศลก็ไม่รู้เลยค่ะอาจารย
1: ์ไม่รู้จักครับไม่มีทางรู้จักได้เลยครับถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่มีทางรู้จักเลยเพียงพูดตามๆกัน
2: คือ
1: บางคนพูดว่าเป็นอกุศลเนี่ยแต่ไม่รู้จักอกุศล
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างบอกว่าความโกรธมีพูดไปแต่ก็ไม่รู้จักเพียงแต่มีสิ่งนั้นอย่างบางคนพูดว่าสีเนี่ยสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยครับเขารู้จักสีไหม
2: ไม่ค่ะ
1: รู้จักนี้หมายที่นี้หมายถึงไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สีนะครับแต่รู้จักหมายถึงรู้ความเป็นจริงของสีสันบรรณะต่าง
2: ๆไม่ค่ะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระพุทธองค์ก็ไม่รู้ได้แน่นอนค่ะ
1: ครับเพราะไม่มีปัญญาครับความเห็นถูกที่จะเกิดขึ้นรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่มีจริงๆดังนั้นข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับถึงพระธรรมธรรมคุณเนี่ยครับที่แสดงความเป็นจริงตลอด45พรรษาเนี่ยครับควรเรียกให้มาดูนะครับดังนั้นสูงสุดก็คือโลกุตตรธรรมก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตอาจารย์ณภัทรครับก็คือผมก็ได้พบข้อความนะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายเอาไว้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงข้อความในทัชชคสูตรนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณนะครับที่เป็นคุณที่ภิกษุควรตามระลึกถึงนะครับก็ขออนุญาตกล่าวนิดหนึ่งนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหากพวกเธอไม่ตามระลึกถึงเราทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูได้นะครับควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้แจ้งได้เฉพาะตนดังนี้ดุกระภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปอันนี้ก็คือเป็นข้อความพระสูตรนะครับและท่านอาจารย์ก็กล่าวนะครับว่าแล้วแต่อัธยาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าไม่ใช่ทุกคนจะระลึกถึงพระพุทธคุณทุกครั้งบางครั้งก็ระลึกถึงพระธรรมคุณแล้วแต่โอกาสว่าเมื่อไม่ระลึกถึงพระพุทธคุณก็ระลึกถึงคุณก็ระลึกถึงพระธรรมคุณแต่พระธรรมคุณนี้ไม่ธรรมดาเป็นโลกุตรธรรมซึ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่จะระลึกถึงได้แต่แม้กระนั้นการที่จะมีโลกุตรจิตโลกุตรธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้มีปริยัติธรรมคือการศึกษาการฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามอบรมเจริญสติปัฏฐานเจริญปัญญาจนกระทั่งเข้าใกล้การที่จะบรรลุอริยสัจธรรมจะทำให้ระลึกถึงคุณของพระธรรมได้มั่นคงขึ้นแล้วก็สงบขึ้นซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเวลาที่ไม่ได้ฟังพระธรรมบ่อยๆหรือขาดการฟังธรรมหรือขาดการเจริญกุศลธรรมหรือขาดการเจริญธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสติปัฏฐานจะไม่ค่อยระลึกถึงพระธรรมคุณใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังบ่อยๆแล้วไม่ลืมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามด้วยก็ยิ่งเห็นคุณของพระธรรมที่จะปฏิบัติจนกระทั่งระลึกถึงคุณของพระธรรมได้มากขึ้นซึ่งเป็นการอุปการะแก่สติที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมซึ่งเป็นการอุปการะแก่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นโลกุตตรธรรมครับอันนี้ก็เป็น คำบรรยายนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนานะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับอย่างที่อาจารย์ณภัทรได้กล่าวข้อความในสัพพาสสังวรสูตรนะครับก็เห็นถึงปุถุชนนะครับผู้ที่

0: ของไม่ว่าจะเป็นพระพุทธคุณหรือธรรมคุณหรือสังฆคุณเนี่ยครับเพิ่มขึ้นครับก็กับเกียรติอาจารย์ณภัทรครับ
1: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์วิชัยด้วยนะครับก็เป็นจริงที่สุดอย่างที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวมาเลยนะครับว่าประโยชน์ของพระธรรมเนี่ยครับมีมากเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จึงฟังพระธรรมแล้วก็ตรงที่สุดกับข้อความที่พระสัมมาเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าปุถุชนเนี่ยครับผู้ที่ไม่ได้สดับเนี่ยครับย่อมไม่รู้ธรรมอันตนควรมนสิการเห็นไหมครับเมื่อไม่ได้ฟังไม่ได้สดับแน่นอนครับต้องไม่รู้ธรรมที่ไม่ควรมนสิการแล้วก็ไม่รู้ธรรมที่ควรมนสิการเพราะฉะนั้นจะเห็นประโยชน์จริงๆว่าการที่เราได้ฟังพระธรรมเนี่ยครับก็เป็นการค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นนี่ครับขาดการฟังพระธรรมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าขาดการฟังพระธรรมเมื่อไหร่ปัญญาก็ไม่เจริญขึ้นนะครับไม่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยครับก็อยากที่จะให้โอกาสท่านผู้ฟังว่าท่านฟังมีคำถามเกี่ยวกับเรียกให้มาดูควรเรียกให้มาดูบ้างไหมครับถ้ามีก็ขอเชิญนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะได้กราบเรียนอาจารย์ท่านอื่นต่อไปครับไม่ทราบ
2: จะมีไหมครับอาจารย์ก็กราบอาจารย์ณภัทรนะครับขณะอาจารย์มศพครับขณะอยู่ที่นครหลวงจันทร์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับฟังการที่เรียกมาดูนี่อาจารย์ครับที่ก็เลยฟังอาจารย์อนุสนทนามาแล้วอาจารย์ครับแต่เป็นเรื่องที่พิจารณาเข้าใจยากครับอาจารย์ครับอยากจะถามว่าที่เรียกมาดูนะอาจารย์ครับคือก่อนหรือเมื่อจะเรียกมาดูก็ต้องอาศัยคำต้องอาศัยคำจริงของพระสดาตรัสไว้45พรรษานะอาจารย์ครับและที่เรียกมาดูนั้นอาจารย์ครับเวลาฟังคำน่ะดูนะอาจารย์ครับดูสภาพธรรมที่มีจริงๆอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็พระธรรมทุกคำใช่ไหมครับคุณบุญสองที
2: ่
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเพื่อเรียกให้มาดูความจริงเพราะฉะนั้นก็จะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับได้สนทนาให้ความเข้าใจเพิ่มเติมกับคุณบุญสองแล้วก็ขอเชิญคุณบุญสองทบทวนคำถามอีกทีนะครับเพื่อที่จะได้ให้อาจารย์ธีรพันธ์ได้สนทนาครับก็ขอเชิญคุณบุญสองอีกครั้งครับคำถามครับ
2: ท่านครับคือคำที่เรียกมาดูเนี่ยจันครับที่เรียกมาดูกับคำของพระองค์ก็คือมันก็คือคำที่ต้องได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วคำนั้นน่ะเรียกมาดูนะจันครับฟังคำน่ะที่เรียกมาดูคำน่ะก็บอกถึงคำจริงนะครับจันครับแต่เรียกมาดูยังไงครับจันครับ
3: แสดงว่าสิ่งที่พระผู้ภาคตรัสเรียกให้มาดูเนี่ยเป็นของควรดูไหมครับ
2: ควรครับอาจารย์ครับ
3: ควรนะครับเพราะเป็นคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงต้องไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรดูเหมือนกับกำมือเปล่าใช่ไหมครับถ้าแบกออกมาแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเป็นงั้นหรือเปล่าครับ
2: ที่แบกออกมาบ่มีอะไรเลยครับว่ามีอันจะดูนะครับอาจารย
3: ์ครับไม่ใช่กำมือเปล่าใช่ไหมครับแต่สามารถเห็นที่อยู่ในกำมือได้ก็คือไม่เป็นโมฆะถูกต้องไหมครับ
2: โดย
3: ครับและไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นของปฏิกูลเป็นมูดเป็นคูดไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่พระองค์เรียกมาดูเนี่ยต้องมาเหตุเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: โดย
3: เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะถูกปกปิดไว้ด้วยใบไม้ใช่ไหมครับปูดคูดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสเรียกมาดูต้องเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งเลยนะครับแล้วควรที่จะที่ผู้ฟังเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินคำนี้แล้วครับเป็นคุณของพระธรรมนะครับที่ควรเรียกให้มา

0: ่ให้มาดูความจริงนะครับที่พระองค์ทรงแสดงความจริงที่กำลังมีอยู่นะครับเป็นความจริงที่ถ้าไม่สายคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะครับเมื่อไม่รู้ได้เลยก็ไปดูอย่างอื่นไปดูสิ่งที่เป็นปัจจัยให้อาสวะนะครับความหมักดองของอกุศลนะครับก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นหมักหมมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับอาสวะประการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกามาสวะนะครับภวาสวะอวิชชาสวะความไม่รู้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่องค์ตรัสให้เรียกให้มาดูต้องเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นธรรมะที่ยากที่จะเห็นตามอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่กรรมมือเปล่าไม่ใช่แปลออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยและไม่ใช่สิ่งที่เป็นของปฏิกูลด้วยนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับไม่เหมือนอย่างของพวกอัญญะเดียริถีใช่ไหมครับซึ่งไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยต้องเป็นคำที่ยากอย่างยิ่งเลยเพราะต้องใส่การประเพณพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเท่าไหร่คิดดูแล้วกันพระเจ้าของเราเนี่ยสี่อสงไขยแสนกับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับนะควรที่จะมาดูใช่ไหมครับแต่ขณะนี้นะครับดูอะไรนะครับถ้าไม่รู้เลยสิ่งที่จะมาดูเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นเลยเนี่ยก็คงจะไม่มาดูใช่ไหมครับแต่ต้องไม่ลืมเนี่ยใครครับที่เรียกให้มาดูต้องไม่ใช่เป็นบุคคลทั่วไปและไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้นะครับที่ถึงระดับที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะผู้ที่รู้ตามเพราะเป็นคำที่พระองค์เรียกให้มาดูผู้นั้นสามารถที่จะรู้ตามได้เป็นพระอริยบุคคลเห็นไหมครับพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับท่านสามารถเห็นธรรมะตามความเป็นจริงเพราะพระพุทธองค์ตรัสเรียกให้มาดูประจักษ์อะไรครับประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งขณะนี้นี่เองเนี่ยสภาพธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูแต่ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหมครับขณะนี้ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะให้รู้ความจริงนะครับธรรมะที่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงก็จะไม่ปรากฏตามความเป็นจริงตลอดไปในสังสารวัฏเพราะว่าถ้าไม่เห็นประโยชน์ของแต่ละคำที่จะค่อยรู้ความจริงขณะนี้ขณะต่อไปก็จะรู้ไม่ได้เลยถ้าขณะนี้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีนะครับที่องค์ทรงแสดงตรัสไว้เนี่ยนะครับถ้าไม่รู้แม้ขั้นการฟังก่อนเลยนะครับที่จะเรียกให้มาดูตั้งแต่ขั้นการฟังปริยัตินะครับนะครับปริยัติสัทธรรมนะครับไม่รอบรู้นะครับไม่ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำนะครับจะเป็นปัจจัยให้ถึงระดับที่ประจักษ์นะครับระดับที่มรรคผลนิพพานต้องอาศัยปริยัติเห็นไหมครับคุณของมาทำเนี่ยต้องมีปริยัติด้วยไม่ใช่จะไปดูสิ่งใดก็ไม่รู้คืออะไรยังไม่รู้เลยและใครเขาไปดูและอะไรที่ดูถ้าไม่ใช่ความเข้าใจหรือปัญญาในเอง
1: นี่แหละจังครับคือคำว่าพระธรรมในของคำนี้นะจังครับคำที่เรียกมาดูต้องประเสริฐแต่อาจารย์ละเอียดลึกซึ้งจริงๆขั้นการฟังไม่ดีนะไม่ได้ประเสริฐเป็นเฮ้าไปจองดูจิตซะแล้วอาจารย์ครับที่อาจารย์นนท์ที่กรุณาเตือนตอนต้นชั่วโมงอาจารย์ครับแล้วก็ทุกวันนี่นะการที่ดูธรรมะดูธรรมะนะธรรมะดูธรรมะคือปัญญาดูสภาพธรรมตามความเป็นจริงต้องอาศัยท่านอาจารย์ที่บอกว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใส่ใครนะอาจารย์ครับอาจารย์ธีรพันธ์อันเพิ่มเติมความละเอียดตรงนี้ครับอาจารย์ครับทุกวันนี้มันจะคำโค้ดตรงแต่ว่าการเรียกมาดูนี่เหมือนจะบริประเสริฐเลยอาจารย์ครับเพราะว่าบริประเสริฐเพราะว่ามีเข้าเป็นผู้ดูนะอาจารย์ครับ
0: ครับก็ต้องเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งจะดูไหมครับแม้ไม่เห็นความลึกซึ้งเลยได้ยินคำะก็เผินผ่านไปจะดูไหมครับจะมาดูไหมครับได้ยินคำก็ซ้ำๆอยู่นั่นแหละ
1: ไม่ดู
0: เดี๋ยวได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะคิดนึกใช่ไหมซ้ำอยู่นั่นแต่อะไรเนี่ยครับแ ที่จะไม่ผิวเผินเพราะเห็นความลึกซึ้งไงครับว่าแต่ละคำเนี่ยที่ตรัส 4-5 พรรษาไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะครับอย่างทั้งหมดเลยนะครับปยัตติธรรมเนี่ยนะครับพระพุทธพจน์ทั้งหมดแต่แต่ละคำเห็นไหมครับที่จะไม่ผ่านแม้แต่คำว่าเห็นมีจริงไหมครับนักศึกษาไทยก็ใช้คำว่าเห็นนะครับถ้ามัคคทีตสานะครับก็เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมครับแต่ลักษณะของสภาพธรรมะไม่เปลี่ยนเห็นก็คือเห็นจักขุวิญญาณก็คือสภาพรู้ที่อาศัยจักขุเกิดขึ้นนะครับเห็นครับมีสภาพรู้ที่อาศัยจักขุไม่ได้อาศัยโสตะใช่ไหมครับถ้าใช้โสตะเนี่ยไม่ใช่สิ่งปรากฏทางตาแหละที่จะรู้ก็เป็นรู้เสียงแต่จักขุวิญญาณเห็นอะไรครับสีจะเห็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นไหมครับรู้หรือยังหรือว่าถ้ายังเป็นสียังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะครับไม่ใช่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่เห็นด้วยเห็นไหมครับต้องทีละหนึ่งสิ่งที่ปรากฏแสดงถึงอะไรครับถ้าไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะนั้นแสดงถึงว่าขณะนั้นไม่ใช่เห็นละเห็นไหมครับเห็นความต่างกันแล้วจะไปรู้เห็นได้ไงคิดว่าขณะนั้นเห็นแต่ความจริงแล้วขณะนั้นไม่ใช่เห็นเป็นคิดเลยแล้วจะไปรู้เห็นได้ยังไงในเมื่อขณะนั้นคิดเห็นไหมครับเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยครับกำลังมีขณะนี้นี่เองเห็นไหมครับควรเรียกให้มาดูควรจะรู้ไหมครับถ้าไม่มีทางรู้อย่างนี้ได้เลยแล้วจะไปรู้อะไรได้ขณะต่อไปจะไปรู้อะไรได้ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งถาโถมเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยความไม่รู้นะครับอาสวะก็จะเรียนกามาสวะนะครับความดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะสวะความดีในความมีความเป็นและอวิชชาสวะความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นแต่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับสิ่งที่เรียกมาดูต้องไม่ใช่อย่างนั้นแทนที่กามาสวะภาวะสวะอวิชชาสวะนะครับจะเจริญแต่ที่เกิดขึ้นนะครับที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดก็เป็นอันละเห็นไหมครับควรไหมครับ
1: ควรครับอาจารย์ครับ
0: ควรมาเรียกมาดูไหมครับ
1: ควรครับ
0: ไม่งั้นก็สะสมความไม่รู้ต่อไปนี่แหละครับเนี่ยครับธรรมะเป็นของจริงธรรมะที่ทรงแสดงที่ตรัสต้องไม่เป็นโมฆะแน่นอนสามารถเรียกให้มาดูได้ไม่ใช่คำอื่นสิคำสอนอื่นที่ไม่รู้ความจริงและเรียกให้มาดูหรือคำที่ทำให้ศึกษาไม่ดีแล้วทำให้เข้าใจผิดแต่เรียกให้มาดูแล้วไม่ได้เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงกลับกลายเป็นการยึดถือสิ่งนั้นอีกเห็นไหมครับความยากของธรรมควรใช่ไหมครับเห็นขนาดนี้ใช่ไหมครับแม้แต่คำเดียวเห็นใช่ไหมครับ
1: เห็น
0: ไม่รู้เลยในสังสารวัฏที่จะรู้เห็นไม่รู้เลยว่าจะเห็นว่าเห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ด้วยเพราะเป็นไปกับอาสวะความไม่รู้ก็เป็นเราเห็นเนี่ยครับใครเห็นอ่ะเนี่ยมันก็แทนที่จะไม่ใช่เราเห็นแต่เป็นเห็นจริงๆที่เกิดขึ้นเห็นจนกว่าแหละครับจนกว่าความเข้าใจที่จะเป็นพระเจ้าให้รู้ลักษณะของเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้าไม่เข้าใจความเป็นนามธรรมที่เป็นสภาพรู้ก่อนนะครับก็เป็นเพียงการเข้าใจก็เป็นเพียงชื่อเพียงคำนะครับแทนที่จะเป็นลักษณะที่ค่อยๆรู้ที่เป็นลักษณะที่รู้ที่ไม่มีรูปร่างเห็นไหมครับและก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยนะครับเพราะนั้นธรรมะที่จะปรากฏเรียกมาดูต้องเป็นทีละหนึ่งก่อนถ้ารวมกันเป็นสิ่งใดที่หนึ่งจะเรียกมาดูอะไรครับก็รวมกันรวมไปหมดไม่ใช่แต่ละหนึ่งที่เป็นความเข้าใจที่ไม่ปนกันนี่ครับที่จะแยกออกนามธรรมไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเนี่ยครับถ้าปนกันใครดูครับความไม่รู้ความต้องการที่จะดูนั่นเองไม่ใช่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ธีรพันธ์มากเลยครับ
0: ครับมีคำถามเพิ่มไหมครับ
1: พระอาจารย
0: ์ครูเรียกให้มาดูนะครับเป็นไหมครับเป็นบทพระธรรมคุณในคุณของพระธรรมเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยประจักษ์อะไรครับประจักษ์สูงสุดประจักษ์พระนิพพานนะครับเนี่ยครับที่ควรเรียกให้มาดูนะครับควรอย่างยิ่งเลยใช่ไหมอย่างอื่นก็ดูมามากแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เห็นไหมครับแม้แต่เห็นเองกลัวเรียกยังไม่พูดถึงการเกิดดับเลยนะครับแค่เห็นก่อนก็ยังยากที่จะรู้ลักษณะเห็นตามความเป็นจริงและที่จิตประจักษ์การเกิดดับของเห็นจนกว่าจะรู้ว่าเห็นไม่เป็นสาระเห็นไหมครับอะไรที่เป็นสาระคือสภาวะธรรมที่ตรงกันข้ามก็คือสภาวะธรรมที่ไม่เกิดดับจนกว่าจะใครเห็นก่อนว่าเป็นเราเห็นไหมครับเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่รู้ได้โดยง่ายเดียวกันครับพระธรรมต้องประเสริฐต้องอาศัยบารมีคุณความดีนะครับไม่ใช่อยู่ๆจะไปเห็นจะไปดูเป็นไปไม่ได้เลยก็มีความเป็นเรามีความต้องการเพราะเห็นก็เป็นที่ตั้งของโลภะที่ต้องการจะไปดูเห็นเกิดขึ้นดับแล้วจะไปเห็นอะไรครับเห็นใช่ไหมครับแต่เห็นเกิดสืบต่อใช่ไหมครับเป็นโดยนิมิตปรากฏโดยนิมิตให้รู้ไม่ใช่ว่าดับไปแล้วไม่สามารถรู้ได้แต่สืบต่อโดยนิมิตนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ขอธรรมดาครับก็ผ่านไปด้วยความไม่รู้สะสมความไม่รู้ไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพราะนั้นควรเรียกให้มาดูก็คือพร้อมที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมเห็นไหมครับผู้ที่เป็นพระญาติบุคคลเนี่ยควรเรียกให้มาดูศรัทธาตั้งมั่นถึงระดับเป็นพระโสดาบันเห็นไหมครับบุคคลแรกขั้นตอนพระญาติบุคคลศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแต่บุคคลถ้าไม่ใช่เป็นระดับพยะก็ต้องต่างกันใช่ไหมครับมีศรัทธาที่จะรู้เห็นไหมตั้งแต่ตื่นมานี้ไม่ได้คิดถึงเลยใช่ไหมครับไปเรื่องอื่นหมดทั้งหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปเรื่องอื่นโดยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ได้ฟังจะมั่งฟังนะครับไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ได้ฟังขนาดฟังยังเป็นอย่างนี้เลยจะเรียกให้มาดูอะไรก็เป็นเพียงคำได้ยินแล้วก็ผ่านไปที่จะมาถึงขนาดนี้นะครับใครเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ธีรพันธ์มากเลยครับขอบคุณอาจารย์ณภัทรครับ
0: ครับสวัสดีอาจารย์ณภัทรครับ
2: ครับก็ยินดีในกุศลของคุณบุญซองแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์ด้วยนะครับกว่าเห็นจะไม่ใช่เราเห็นไหมครับเห็นมานานแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวในต้นคลิปว่าเห็นมานานแล้วเห็นบ่อยแล้วเมื่อไหร่เห็นจะไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับก็ต้องเป็นความเข้าใจที่ได้ฟังจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงมีประโยชน์จริงๆก็ต้องขอย้ำว่าการฟังพระธรรมเป็นประโยชน์มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังแล้วเนี่ยครับความไม่รู้ย่อมนำไปสู่การกระทำที่เป็นอกุศลทั้งหลายเจริญขึ้นด้วยความเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็จะกราบเรียนอาจารย์ธนากรครับในคลิปเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้ได้ไพเราะอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้คุณใหม่ที่กว่าจะได้มาถึงด้วยคำของพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นคือเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดได้เองแต่จากการที่ได้ฟังแล้วเข้าใจก็จะเห็นได้เลยขณะนี้ได้เข้าใจเห็นพระคุณแล้วแล้วยิ่งขณะที่กำลังเข้าถึงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งเป็นสติปัฏฐานจะรู้ไหมว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขณะนั้นเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงคุณเมื่อได้เข้าใจธรรมอาจารย์ธนากรครับเป็นข้อความที่ซาบซึ้งจริงๆนะครับว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเนี่ยครับปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้อาจารย์ธนากรเนี่ยครับได้กล่าวถึงประโยชน์จริงๆนะครับของการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจจนนำไปสู่การรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะจนถึงการแทงตลอดในสภาพธรรมะนั้นๆครับก็ กับเรียนอาจารย์ธนากรครับว่าปัญญานี่ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการฟังพระธรรมครับก็กลับเรียนครับ
3: ขอบคุณมากครับก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะครับกราบอาจารย์ณภัทรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับก็จะเห็นได้นะครับว่าคงจะเป็นสิ่งที่ปราบปลื้มยินดีมากนะครับสำหรับผู้ที่มีปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏด้วยความซาบซึ้งในพระพุทธคุณนะครับเพราะว่าเป็นหนทางที่ยากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นความจริงที่ถึงที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งจากการที่พวกเรามีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมนะครับเราก็คงจะซาบซึ้งนะครับถ้าไม่มีการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับแม้แต่คำเดียวที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้จะไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวทุกอย่างมืดมนมืดสนิทแล้วก็พอมีผู้ที่สามารถทำให้เราเกิดความเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับซึ่งเมื่อพวกเราได้ฟังจากท่านอาจารย์แล้วนะครับเราก็รู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆลึกซึ้งแค่ไหนใช่ไหมครับแค่นี้เราก็เริ่มจะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงแท้ที่เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้สำหรับผู้ที่ได้รู้ความจริงแล้วนะครับแม้ในขั้นที่สติปัฏฐานเกิดนะครับไม่มีเราเลยแต่มีธรรมะจริงๆที่เหมือนปกติซึ่งเคยปรากฏแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับในสังสารวัฏแต่ธรรมะนั้นสามารถจะปรากฏเปิดเผยความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะครับให้รู้ได้เลยว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่พระองค์ตรัสไว้ถูกต้องทุกประการใช่ไหมครับเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงๆแม้พวกเราฟังในขั้นการฟังนะครับยังซาบซึ้งขนาดนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่เห็นจริงๆนะครับรู้จริงๆในความจริงของเห็นจะยิ่งซาบซึ้งแค่ไหนครับว่าทั้งหมดมาจากพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับต้องขออภัยนะครับครับแล้วก็คุณความดีทั้งหมดนะครับที่เป็นบารมีนะครับไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้เลยนะครับแต่ว่ามาจากทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยพระมหากรุณาที่จะตรัสคำจริงทุกคำนะครับให้สัตว์โลกได้ยินได้ฟังพอฟังแล้วนะครับค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจทุกขณะที่เข้าใจนะครับต่างก็มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อปัญญาสมบูรณ์พร้อมนะครับที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีคือความดีทั้งหลายนะครับที่เปลี่ยนชีวิตนะครับจากผู้ที่ไม่เคยรู้ความจริงเลยแล้วก็เริ่มรู้ความจริงขึ้นก็มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่มากด้วยอกุศลนะครับแต่เริ่มเห็นโทษของอกุศลแล้วก็ละคลายอกุศลเพื่อรู้ความจริงอัธยาศัยที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะการแสดงพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดเลยก็คือถ้าผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะครับจนอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อประจักษ์แจ้งความจริงถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะครับก็เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสนะครับว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนะครับจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะว่ากัลยาณมิตรสูงสุดเลยนะครับก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านใครก็ตามที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นกัลยาณมิตรนะครับที่นำข้าวเปลือกจากข้าวเปลือกกองใหญ่คือพ พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะครับมาส่งมอบใช่ไหมครับมาเป็นผู้ที่อ่านสารของพระราชาให้ผู้อื่นนะครับได้มีโอกาสนะครับเรียกให้มาดูพระธรรมที่พระองค์นะครับทรงตรัสเรียกทุกคนให้ศึกษาถ้าสะสมมาที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นพอมีความเข้าใจไม่ว่าขั้นไหนมีความดีไม่ว่าขั้นไหนนะครับก็จะซาบซึ้งกับคำว่าไม่ใช่เราแต่ทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยและปัญญานะครับพร้อมด้วยคุณความดีที่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากปัญญานะครับจะเจริญขึ้นได้ก็มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพอเทียบเคียงได้ใช่ไหมครับว่าผู้ที่มีความรู้ลักษณะของธรรมะแล้วนะครับจะมีความเลื่อมใสจะซาบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณมากแค่ไหนครับก็กราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาครับ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธนากรด้วยนะครับก็เหลืออาจารย์ชุมพรแล้วก็อาจารย์กุลวิไลนะครับก็อาจจะเลยเวลานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์นะครับก็จะขอโอกาสอาจารย์ชุมพรครับในคลิปเนี่ยครับก็มีข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าไม่มีอะไรที่ควรจะดูให้เข้าใจให้ถูกต้องยิ่งกว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วจะเอาคำไหนมาชวนมาเรียกนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ลืมทุกคำให้มาดูให้เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่ครับอาจารย์ชุมพรครับไม่มีอะไรที่ควรจะดูให้เข้าใจให้ถูกต้องยิ่งกว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ครับก็กราบเรียนครับ
4: ค่ะกราบอาจารย์นพพลแล้วก็คณาจารย์สวัสดีทุกท่านนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเอหิปัสสิโกที่จะทำให้เราระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในคลิปก็ประทับใจมากนะคะมีคำของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะที่ประทับใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ปัญญาเกิดได้ดูสิคะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังจากคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเกิดปัญญาปัญญาจึงสามารถดูความจริงได้ใช่ไหมคะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีก็ต้องตามลำดับเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟังฟังแล้วเริ่มรู้สาระว่าสิ่งที่ควรดูคือขณะเดี๋ยวนี้คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่คือหนทางที่จะรู้ความจริงถ้าให้ไปพิจารณาหรือว่าไปกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเดินไปนั่งแต่ว่าไม่ได้สนใจสิ่งที่กำลังปรากฏโอกาสที่จะรู้ความจริงก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะกล่าวหนทางที่สามารถที่จะทำให้เกิดปัญญานี้ไม่ได้หาง่ายเลยนะคะสัจจะทั้ง4เนี่ยมรรคสัจนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่รู้หนทางที่จะอบรมปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะรู้ศึกษาด้วยดีนอบน้อมต่อพระธรรมปฏิบัติพระธรรมก็แสดงความจริงและแสดงหนทางที่จะทำให้ปัญญาเกิดปัญญาจะดูอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งปรากฏอยู่เสมอฉะนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟังฟังแล้วเริ่มรู้สาระนะคะว่าการที่จะใส่ใจแต่ละคำจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะก็ต้องเป็นการฟังพิจารณาไตรตรองฟังแล้วใส่ใจด้วยดีก็เกิดปัญญาฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสังขารขันธ์สามารถที่จะดูสิ่งที่ควรดูค่ะกราบอาจารย์ณภัทรค่ะ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ชุมพรด้วยนะครับอาจารย์คุณวิไลครับก็ปิดท้ายครับว่าอาจารย์กุมิไลมีอะไรจะเพิ่มเติมควรเรียกให้มาดูครับก็กลับเรียนครับ
5: กลับสวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็อาจารย์ณภัทรด้วยก็คงเพียงแต่คำที่ของท่านอาจารย์กล่าวนั้นเองว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ลืมนะคะว่าทุกคำให้มาดูดูในที่นี้ก็คือให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็ยินดีในกุศลของอาจารย์ณภัทรนะคะแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านและท่านผู้สนทนาแล้วก็รับฟังสวัสดีค่ะ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์กุลวิไลด้วยนะครับก็ ก็ไม่ลืมนะครับว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อให้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็กราบยินดีในกุศลของอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
6: ไม่ดีแต่ก็รู้ว่าเป็นธรรมะถ้าเป็นเราที่ไม่อยากไม่ดีหรือเป็นเราที่อยากจะดีก็ไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเลยแต่ความไม่ดีก็เป็นธรรมะซึ่งถ้ารู้ในความเป็นธรรมะของความไม่ดีก็เป็นความดีเพราะมีปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงและละความเป็นเราจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.15 กันยายน 2562

0: ข้อความในพระไตรปิฎกนะคะดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ดีก็รู้ว่าเป็นธรรมะใครดีกว่ากัน
1: ผู้ที่รู้ว่าเป็นธรรมะประเสริฐกว่า
0: แม้ว่าขณะนั้นไม่ดีเพราะเป็นธรรมะต้องมั่นคงต้องกล้าหาญทุกอย่างที่จะเผชิญกับสิ่งที่เคยเป็นเราไม่ดีไม่ชอบอยากจะเป็นเราที่ดีใช่ไหมคะนี่ก็กั้นละไม่ดีใครจะชอบแต่ก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะเกิดแล้วด้วยเหตุนี้สิ่งใดก็ตามที่มีแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วความจริงคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปจุดประสงค์อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะกับคนที่ขณะนั้นไม่ดีแต่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: ก็ต่างกันที่ความรู้ความเข้าใจถูก
0: และถ้าความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ใช่เรา
1: สามารถรู้ได้ครับอาจารย์ใน
0: ที่ไม่รู้ก็มีใช่ไหมคะ
1: ที่ไม่รู้ก็มี
0: เพราะฉะนั้นรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: รู้ย่อมดีกว่าไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นแหละการที่จะละความไม่ดีเพราะความไม่ดีทั้งหมดนะคะมาจากความไม่รู้จะให้ยังคงไม่รู้อยู่และเป็นคนดีไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้การที่จะแสดงความเป็นจริงของอกุศลธรรมให้เกิดความรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างกับปัญญาที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นโทษเนี่ยจะมีความต่างกันยังไงครับอาจารย์
0: ถ้าเป็นปัญญานะต้องเห็นสิ่งที่เป็นโทษก็เป็นโทษความไม่รู้เป็นโทษไหม
1: ความไม่รู้ย่อมเป็นโทษอย่างแน่นอน
0: นี่ก็คือปัญญาไม่ใช่ว่าเห็นโทษแต่โลภะหรือโทสะแม้โมหะก็เป็นโทษ
1: อย่างเช่นโทสะนี่ครับท่านอาจารย์ก็รู้ว่าขณะที่เกิดความโกรธเนี่ยมีความเดือดร้อนใจหรือว่าถ้าโลภะมีกำลังมีความต้องการมากก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เร่าร้อนแต่ว่าความไม่รู้นะครับยากที่จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เร่าร้อนนะครับ
0: ด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงปัญหาทั้งหลายที่สงสัยนี่ค่ะคำตอบมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมด
1: พระองค์ตรัสว่าอวิชชาเนี่ยเป็นมลทินยิ่งกว่ามลทินทั้งหลายครับคือเป็นสิ่งที่เศร้าหมองกว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยคือก็ยากจะเข้าใจ
0: อวิชชาคือความไม่รู้
1: ความไม่รู
0: ้วิชาคือความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อวิชาเกิดคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีหรือที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะความรู้แต่เนื่องจากความไม่รู้ยังมีอยู่มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความรู้ความเข้าใจไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่เกิดจากอวิชชาที่สะสมมายังมีอยู่เพราะฉะนั้นความที่จะประพฤติทางกายทางวาจาที่ผิดก็มีจนกว่าจะดับอวิชชาหมดดีจนถึงอรูปพรหมก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทรงแสดงว่านะคะเขาไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่มีหูไม่มีรูปใดๆทั้งสิ้นต่อเมื่อใดที่เป็นโอกาสเขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเขาสะสมความดีมามากพอที่จะเกิดเป็นอรูปพรหมด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่มีปัญญาระดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นว่าเขาสะสมเหตุมาพอที่จะเห็นโทษของอกุศลจึงได้อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งถึงขั้นฌานระดับต่างๆสูงสุดคืออรูปฌานแต่แม้กระนั้นก็ยังละความเป็นเราไม่ได้

0: กรรมฐานกรรมฐานคืออะไรมีใครทำกรรมฐานหรือไม่และจะเป็นกรรมฐานจริงๆเมื่อไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ15กันยายน2562
1: การที่จะกล่าวถึงกรรมฐานที่จะเป็นเบื้องต้นว่าการที่ไปสำนักปฏิบัติหรือประพฤติกรรมฐานนั้นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าครับท่านอาจารย
2: ์ต้องเข้าใจทีละคำนะคะเพราะฉะนั้นกรรมกับฐานจึงเป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นกรรมคืออะไรคะคุณนภัทร
3: กรรมก็คือการกระทำครับท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นกรรมมีจริงเป็นเราหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแล้วไม่ใช่เราครับ
2: ถ้าไม่ใช่เราสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะเพื่อที่จะรู้ว่าแม้แต่คำว่ากรรมก็ไม่ใช่เราทุกคำไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งจะเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะว่ากรรมเป็นการกระทำการกระทำจะเป็นเราได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็คิดว่าก็ต้องเป็นเราทำแต่มีการกระทำจริงแต่สภาพที่ทำกรรมไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกรรมคือสภาพธรรมะที่จงใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดเป็นไปด้วยอำนาจของเจตนาเจตสิกถ้าพูดคำบาลีความจงใจความตั้งใจทุกครั้งนี่ค่ะแม้แต่จะก้าวเดินจงใจหรือเปล่าเพียงแค่นั้นยังจงใจที่จะก้าวไม่ฉะนั้นก็ไม่มีการก้าวเดินเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำของเจตนาสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นสภาพธรรมะที่จงใจแล้วยังขวนขวายที่จะทำกิจที่จงใจนั้นให้สำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำของเราในวันหนึ่งวันนี้นะคะแยกออกมาเป็นสภาพธรรมะก็จะพบว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่เป็นอย่างเดียวกันสภาพธรรมะที่จำมีหน้าที่จำกำลังจำแต่ไม่ได้จงใจเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จำแล้วจงใจทุกขณะมีสภาพธรรมะคือเจตสิกนี้เกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นจิตที่เป็นเหตุหรือไม่ว่าจะเป็นจิตที่เป็นผลหรือจิตที่ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดและไม่เป็นผลของการที่ได้กระทำแล้วแต่ว่ามีเพียงเกิดขึ้นทำกิจเห็นไหมคะสภาพธรรมะนั้นทำกิจเจตนาก็ทำกิจของเจตนาจะไปทำกิจของสภาพธรรมะอื่นไม่ได้เลยเริ่มรู้ว่าทั้งหมดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่เราทั้งนั้นแล้วเป็นอะไรและเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเข้าใจโดยละเอียดว่าขณะนี้กำลังจำมีจริงแต่ไม่ใช่เราเพราะว่าจำเกิดจำแล้วก็ดับถ้าเป็นเราก็ดับไปไม่เหลือเลยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นี้เข้าใจว่าเราจำยังมีเราที่เป็นตัวตนยังอยู่ยังเที่ยงแล้วก็จำทั้งหมดคือความไม่รู้ความจริงว่าสภาพใดก็ตามที่มีต้องมีเมื่อเกิดแล้วต้องดับไปไม่เหลือเลยและก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยนำไปสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราให้มั่นคงขึ้นแต่เดี๋ยวนี้แม้ฟังแต่ความหนาแน่นของอวิชชาความไม่รู้และโลภะความติดข้องในสังสารวัฏนี่ค่ะปกปิดไว้เลยสภาพธรรมะที่เห็นดับแล้วใครรู้ปกปิดแล้วสภาพธรรมะที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วก็จริงแต่ทำไมไม่รู้และทำไมยังยึดถือว่าที่ได้ยินนี่เป็นเราดับแล้วเป็นเราตรงไหนอ่ะหาอีกได้ไหมถ้าไม่ได้และยังคงมีเราได้ยังไงค่อยๆคิดค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองนะคะรู้ว่าเปลี่ยนความจริงนี้ไม่ได้แต่ความจริงนี้จะต้องประจักษ์แจ้งจริงจะมั่นคงว่าไม่ใช่เราเพียงแค่ฟังเท่านี้ค่ะเป็นเราฟังเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรามีจริงเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจริงไหมคะรู้ได้ไหมรู้ได้เมื่อไหร่คะไม่ใช่เมื่อไม่ฟังอีกเลยถ้าไม่ฟังอีกเลยก็หมดทางใช่ไหมคะแต่พอฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นน้ำทีละหยด
1: ถ้ากล่าวถึงกรรมฐานมีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกครับว่ากรรมอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงหมายถึงการกระทำถ้าเป็นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะนะครับก็รู้ว่าเป็นการกระทำของสภาพธรรมะ ฐานะคือที่ตั้งนะครับของการกระทำนั้นนะครับท่านอาจารย์
2: ไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นน่ะแล้วใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้เกิดดับไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะรู้ว่าเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสภาพธรรมนั้นเปิดเผยความจริงทีละหนึ่งแต่ทีละหนึ่งที่เราคิดนี่นะคะไม่ใช่หนึ่งหรอกเร็วกว่านั้นมากค่ะแค่เห็นขณะนี้เราบอกว่าหนึ่งเนี่ยนับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ากรรมคือการกระทำซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจการงานของตนของตนแต่สภาพธรรมที่เป็นกรรมที่เป็นสภาพจงใจที่จะทำได้แก่เจตสิกหนึ่งคือเจตนาเจตสิกใครทำให้เจตนาเจตสิกเกิดได้ไม่สามารถที่จะเป็นได้เลยนะคะแล้วห้ามไม่ให้เจตนาเกิดได้ไหม
1: มีได้
2: เดี๋ยวนี้กำลังมีเจตนาอะไรมีเจตนาอะไรทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ค่ะทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเจตนาก็กำลังมีตรงนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่รู้นะคะก็เป็นเราตั้งใจความตั้งใจปรากฏเมื่อไหร่พอจะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะหนึ่งที่กระทำกิจของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่เป็นสภาพรู้เนี่ยมากมายหลายอย่างแต่เกิดขึ้นเพื่อทำกิจตามหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นทำหน้าที่อื่นไม่ได้อย่างสภาพจำเนี่ยจะไปทำให้คิดก็ไม่ได้ทำให้ได้ยินก็ไม่ได้จำก็ต้องเป็นจำเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นจำจะเป็นอื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนะคะทำให้มีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่าจะทางไหนแล้วทำอะไรนะคะฐานะที่ตั้งของเจตนานั้นคืออะไรกำลังเห็นเนี่ยเป็นกรรมฐานหรือเปล่าเป็นไหมคะไม่รู้แล้วจะเป็นไหมเห็นกันทุกวันทุกคนสุนัขก็เห็นแมวก็เห็นเพียงแค่เห็นเนี่ยเป็นกรรมฐานหรือเปล่าแค่เห็นเนี่ยไม่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นกรรมฐานหรือเปล่าแค่นี้ก็ต้องคิดเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นความเข้าใจของตนเองค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่าประมาทว่าทำไมพูดอย่างนี้ก็ดูใครๆก็ไม่สงสัยแล้วนี่ก็ไปที่อื่นสิแต่ความจริงลองคิดดูว่าแม้เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้เป็นกรรมฐานหรือเปล่าไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องจะสิ่งนั้นเป็นกรรมฐานไม่ได้ต้องเป็นที่ตั้งของการอบรมความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเรียกได้ไหมเดี๋ยวนี้มีเห็นมีคิดมีจำมีทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยใครเลือกที่จะรู้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยต้องมั่นคงอย่างยิ่งในความไม่มีเราไม่ใช่เราซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงเป็นอนัตตาทั้งหมดใครคิดว่าไม่ถูกบ้างทุกอย่างเป็นอนัตตาใครบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเห็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานแต่จะเป็นกรรมฐานเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องรู้เลยค่ะถ้าใครบอกว่าเป็นกรรมฐานก็ต้องบอกว่าเมื่อไหร่และก็จะเป็นได้ยังไงด้วยถ้าคิดว่าเป็นต้องมีเหตุที่จะให้เป็นไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดมากที่จะเข้าใจนะคะและความเข้าใจนี่เองจะค่อยๆละการยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่ารู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจถูกสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะเป็นกรรมฐานได้ไหมไม่มีทางแต่เมื่อมีปัญญาแล้วนะคะสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นกรรมฐานเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปเจาะจงว่าทรงแสดงไว้สี่แล้วเราก็ต้องตามอย่างนั้นนะคะแต่สี่รวมทุกอย่างไม่เว้นเลยนี่คือความเข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นในความเป็นอนัตตาถ้ายังคงเป็นอัตตาเราเลือกเราทำเราคิดก็คือว่าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนัตตาต้องเป็นอนัตตาและธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาทั้งหมดอนัตตาคือไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติด้วยถ้าไม่ได้ยินคำว่ากรรมฐานหรือได้ยินแล้วก็ไม่มีใครบอกให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราก็ไปทำกรรมฐานโด ด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดทั้งหมดทุกคำนำไปสู่ความไม่มีรังนั่นจึงจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะก่อนนั้นใครๆก็มีเรามีคนนั้นมีคนนี้มีสิ่งนี้สิ่งนั้นทั้งหมดและจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเมื่อเขาก็รู้ผิดอย่างนั้นแต่พระองค์ตรัสรู้ความจริงว่านั่นไม่ใช่คำของพระองค์ก็คือว่าไม่มีอะไรนอกจากแต่ละธรรมะที่มีที่ปรากฏเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นมีปัจจัยก็เกิดไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ขณะนี้ธรรมะกำลังเกิดดับใครไปทำปัจจัยให้ประจักษ์แจ้งได้แต่ปัญญาที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละการเป็นเราที่จะไปทำเพราะรู้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปนอกจากนั้นก็ไม่มี
1: หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหนทางที่ละเอียดและลึกซึ้งอย่างยิ่งอย่างเช่นถ้ามีบุคคลกล่าวว่าให้ไปเจริญกรรมฐานอย่างเงี้ยถ้าบุคคลนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรแล้วไปทำตามบุคคลที่ให้ทำเท่านั้นขณะนั้นก็เป็นผู้ที่คลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
2: ผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยแต่พระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะกล้าเปลี่ยนความจริง

0: ทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
1: ให้ทราบว่านะคะมีความปิติโสมนัสมากค่ะที่ได้ทราบเรื่องความเป็นมาของท่านที่สนใจธรรมะนะคะแล้วก็มีการฟังแล้วก็ศรัทธาที่จะได้เข้าใจพระธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องไม่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ธรรมดาซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะคิดเองหรือเข้าใจเองได้ด้วยเหตุนี้เมื่อเป็นพระธรรมที่ลึกซึ้งแต่เป็นความจริงนะคะก็ต้องศึกษาด้วยการที่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบไม่ประมาทที่จะคิดธรรมะเองส่วนใหญ่โดยมากนี่นะคะชาวพุทธก็จะได้ฟังธรรมะบ้างหรืออ่านธรรมะบ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าแม้พระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่สำหรับเพียงอ่านแต่ต้องเพื่อศึกษาโดยละเอียดเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะเมื่อเริ่มฟังก็จะรู้สึกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งค่ะไม่ใช่โลกที่เราเคยอยู่แต่เป็นโลกใหม่ซึ่งเป็นความจริงถึงแก่นที่สุดที่จะไม่มีอะไรที่จริงกว่านั้นเพราะเหตุว่าเวลาที่ได้ยินคำว่าความจริงเนี่ยเราคิดถึงขนาดไหนความจริงมีหลายอย่างความจริงที่สมมุติกันเป็นโลกเป็นคนเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นก็จริงโดยสมมุติแต่ความจริงแท้ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยจะอยู่ไปพูดไปทำไปคิดไปทุกวันทุกวันจากโลกนี้ไปก็โดยไม่รู้ความจริงเลยทั้งสิ้นถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยนะคะอาจจะคิดว่าคงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่าทุกคนก็ศึกษาโน่นนี่แล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้มากมายหลายเรื่องนะคะแต่ว่าความรู้มากมายหลายเรื่องใครสอนไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเป็นคำสอนของบุคคลซึ่งคิดเรื่องราวต่างๆจากสิ่งที่มีจริงนะคะจากการที่เป็นมนุษย์อยู่ในถ้ำไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าจนกระทั่งมามีไฟฟ้ามีวิทยุมีโทรทัศน์มีจรวดมีเครื่องบินมีสารพัดอย่างนะคะก็เป็นการคิดเรื่องราวของสิ่งที่มีแต่ไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเลยเพราะว่าบุคคล นั้นที่เราเห็นว่าเขามีความคิดมีความสามารถต่างๆไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่บางคนฟังเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆและคนยุคนี้ก็สงสัยไม่น่าจะเป็นจริงใช่ไหมคะเหาะเหินเดินอากาศหรือว่าเดินบนน้ำดำดินต่างๆใครจะทำได้แต่ว่าคนที่มีกิเลสยุคนี้ยังสามารถที่จะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้ทางอากาศโดยทางเครื่องบินใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่วิธีเดียวกันเพราะเหตุว่าบุคคลนี้ยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุคคลในครั้งนั้นนะคะมีความสงบของจิตมีปัญญาที่สามารถที่จะทำสิ่งที่คนยุคนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้เราเชื่อโดยที่ว่าเชื่อเพราะมีในพระไตรปิฎกหรือว่าเชื่อเพราะว่าคนนั้นบอกเราคนนั้นเขาคงจะศึกษามานานนะคะแต่เชื่อโดยการคิดโดยการไตร่ตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนและถ้าเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงความจริงทุกกาลสมัยแม้ถึงในขณะนี้ก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของการที่จะได้รู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสรรเสริญในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะท่านสอนอะไรใน 2,500 กว่าปีถึง 45,000 พรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะจนถึงแม้ใกล้ที่จะปรินิพพานก็ยังทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์บุคคลอื่นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังและก็เกิดปัญญารู้ความจริงได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนที่นั่งที่นี่นะคะ ไม่ใช่การบังเอิญมามีใครไหมคะพบกันที่หน้าประตูแล้วก็บังเอิญมาฟังหรือว่ามาสนทนาธรรมกันสักหน่อยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ที่จะได้ยินแต่ละคำนะคะก็ต้องมีปัจจัยเหตุที่ได้สะสมมาแล้วในอดีตอาจจะนานแสนนานนะคะที่จะทำให้มาถึงณจุดนี้ได้ที่จะมีการเห็นประโยชน์ของการได้ฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าบางคนอาจจะคิดว่าเกิดมาก็สบายแล้วนะคะมีความสุขอาจจะตั้งแต่เกิดอาจจะป่วยไข้นิดหน่อยมีความลำบากนิดหน่อยแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่เห็นต้องรู้อะไรนั่นก็คือว่าอีกนานแสนนานกว่าที่จะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะว่าไม่ได้สะสมการที่จะมีศรัทธาที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ในคุณของคำนั้นเพราะเหตุว่าคำนี้จะไม่มีสำหรับคนอื่นเลยนอกจากคนที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นให้รู้ความจริงอย่างพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ได้พบกันแล้วก็สนทนาธรรมนะคะเข้าใจธรรมะเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าความเป็นมิตรที่ยาวนานเนี่ยนะคะเป็นมิตรที่นำประโยชน์มาให้คือทำให้สามารถที่จะได้เข้าใจพระธรรมแล้วก็เป็นมิตรต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะจากกันเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงการระลึกถึงพระพุทธคุณและขณะใดที่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะก็คือการระลึกถึงพระพุทธคุณว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมสามารถที่เราจะได้ยินคำว่าธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยมีจริงๆค่ะที่จริงคือเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไหมซึ่งกำลังเป็นความจริงซึ่งกว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพียงฟังแค่นี้และสามารถที่จะรู้ได้แต่จะต้องรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏและกำลังเริ่มฟังแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงการที่จะไปถึงหนทางที่เป็นมรรคเรื่องที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องตามลำดับค่ะแค่นี้ยังไม่ชื่อว่ารู้จริงๆเลยหรือว่าใครรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้คะหรือว่ากำลังฟังเรื่องธรรมะซึ่งกำลังมีจริงๆเพียงแต่เพิ่งจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงตลอดชีวิตคือแต่ละหนึ่งขณะซึ่งจริงแล้วก็เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่กว่าจะรู้ได้เนี่ยค่ะไม่ใช่โดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถึงหนทางซึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรนะคะ1อสงไขยแสนกับท่านไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์จนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายนะคะจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์จากการที่ได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่ได้สะสมความเข้าใจความเห็นในเรื่องธรรมะมา1อสงไขยแสนกับข้อความในพระสูตรที่แสดงว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เช่นเห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะกำลังมีแล้วไม่รู้เลยขณะที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังได้ยินนะคะเกิดแล้วได้ยินแล้วหมดไปแล้วเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปทั้งเสียงและได้ยินเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งยังไม่ได้กล่าวถึงนิพพานเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ไม่ใช่ปัญญานะคะแต่ถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จริงๆเป็นปัญญาที่จะอบรมเจริญขึ้นจนสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อละคลายเมื่อไหร่ปัญญาที่รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตามปกติอย่างในขณะนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นการรู้แจ้งนิพพานได้เพราะฉะนั้นทางที่จะไปไม่ใช่ทางไปคิดถึงคำนะคะแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งเป็นจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเห็นจริงแน่นอนได้ยินจริงแน่นอนคิดนึกจริงแน่นอนได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะว่าธรรมะคือชีวิตประจำวันค่ะ ถ้าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะและพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรจะทรงแสดงอะไรให้ใครเข้าใจในเมื่อขณะนี้ทุกคนก็มีเห็นมีได้ยินเพราะฉันก็แสดงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เป็นความรู้จริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงการตรึกนึกไตร่ตรองเทียบเคียงโดยที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับกำลังเป็นอย่างนี
2: ้ผมเห็นด้วยนะครับคือนิพพานไม่สามารถที่จะรับทราบด้วยการตรึกไตร่ตรองจำเป็นที่จะต้องเกิดจากการระลึกรู้จากความภาคเพียรตอนนี้อย่างที่ผมพูดก็คือว่าทางนั้นเป็นทางไปสู่นิโรธเป็นทางไปสู่นิพพานซึ่ง
1: ขอโทษนะคะทางนั้นคือทางไหน
2: สติปัฏฐานนะครับ
1: สติคืออะไร
2: การระลึกรู้สภาพธรรมครับ
1: ค่ะหมายความว่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวนี้จะถ้าสติเกิดสติจะระลึกอะไร
2: สภาพใดปรากฏก็ลึกสภาพนั้นครับ
1: เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าสติเกิดสติจะระลึกอะไร
2: ระลึกถึงสิ่งที่ปรากฏครับ
1: ค่ะอะไรล่ะคะสิ่งที่ปรากฏ
2: สำหรับผมเหรอครับเสียงท่านครับ
1: เสียงค่ะระลึกยังไงคะ
2: ก็ระลึกว่าเป็นสภาพธรรม
1: ค่ะถ้าระลึกว่าคือคิด
2: ครับ
1: ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ต่างกับธรรมะอื่นค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะคำเดียวนะคะไม่ประมาทเลยธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายมากค่ะเห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดนึกก็จริงนะคะเสียงก็จริงกลิ่นก็จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันนี่ค่ะเป็นธรรมะที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเกิดดับก็ไม่รู้ยึดถือว่านั่นเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ต้องแยกสิ่งที่สามารถจะปรากฏแต่ละทางได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะมีตาถ้าไม่มีตานะคะเห็นมีไม่ได้เลยสิ่งที่แม้มีจริงขณะนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้เพราะว่าไม่มีตาซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังต้องมีธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะที่มีในขณะนี้นะคะแต่ละอย่างจริงๆก็รวมกันไปหมดและคิดว่าสติเกิดแล้วรู้แล้วนี่เป็นแต่เพียงการฟังเรื่องของธรรมะแต่ตัวจริงของธรรมะค่ะทั้งจิตทั้งเจตสิกก็เกิดดับโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างที่จะเป็นความรู้จริงๆว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นทางตาขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะเป็นใครนี่คือเรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่ได้ละคลายความเป็นเราความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความ

0: ซึ่งเห็นเนี่ยไม่ได้เที่ยงมั่นคงยืนยาวนานเลยอย่างที่เราคิดนะคะสั้นมากเกิดแล้วดับไปแล้วก็มีมโนทวารวิถีเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการรู้อย่างนี้คืออะไรคือต้องเข้าใจว่าการที่เราฟังเรื่องธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์อยู่ตรงไหนมิฉะนั้นเราก็จะเป็นนึกถึงจักขุทวารวิถีมโนทวารวิถีจนกระทั่งวาระไหนที่ทำให้เกิดอกุศลกรรมก็เดี๋ยวนี้นะคะวาระไหนใช่ค่ะก็เป็นแต่เพียงเรื่องราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยชน์แท้จริงนะคะเกิดมามีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะตายเมื่อไหร่จากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ประโยชน์จริงๆที่ได้ฟังพระธรรมนี่คืออะไรถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่ได้สาระไม่ได้ประโยชน์จากพระธรรมที่เราฟังมานานนะคะอาจจะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยแล้วก็คิดถึงวาระคิดถึงวิถีคิดถึงอะไรต่างๆแต่ประโยชน์แท้จริงคืออะไรคะ
1: เพื่อการเข้าใจสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงครับ
0: เพื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นอย่างนี้คือเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนมายากลเพราะอะไรคะมีใครทราบบ้างว่าขณะนี้มีเห็นแต่ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรก็ดับแล้วที่ทรงแสดงอายุของสภาพธรรมะนะคะเช่นจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เล็กน้อยสั้นมากเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าจิตคือรูปเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะคิดดูค่ะ17ขณะเนี่ยแค่ไหนคะเร็วมากเพราะเหตุว่าเราไม่รู้เลยว่าดับไปสักขณะเดียวต่อกันสนิทนะคะจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยว่ากำลังเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่มีใครเห็นการเกิดดับสืบต่อของจิตเลยแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดนะคะของการที่จากหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทมีอะไรปรากฏไหมคะไม่มีใช่ไหมคะหลับสนิทชื่ออะไรคะเป็นใครอยู่ที่ไหนสระบุรีกรุงเทพหรือว่าสวรรค์หรือที่ไหนไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นมีพี่น้องหรือเปล่าชื่ออะไรมีบ้านอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ใดๆเลยนะคะเพราะว่าขณะนั้นหลับสนิทแต่มีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่ได้จากโลกนี้ไปเพราะเดี๋ยวก็ตื่นทำให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลับและหลับก็ต่างกับตื่นนี่คือความละเอียดนะคะของการที่อะไรเกิดก็ไม่รู้อะไรตายก็ไม่รู้ระหว่างที่เกิดไม่ตายมีสภาพธรรมะอะไรเกิดดับสืบต่อยังไงก็ไม่รู้เลยทั้งหมดเลยเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยคือเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยจะมีเราแต่ที่ไหนแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดนะคะแล้วไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นเราบ้างเป็นเขาบ้างเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปมีใครเรียกร้องขณะเมื่อกี้นี้ให้กลับมาเป็นขณะนี้ได้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะอยู่ในครรภ์เล็กนิดเดียวแล้วก็เจริญเติบโตมาจนถึงณบัดนี้เนี่ยถอยกลับไปเอาสิ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยให้กลับมาสักอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะมีแต่ไปเกิดแล้วก็ไปนะคะตลอดจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้โดยที่พรุ่งนี้หรือขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะก็คือให้เข้าใจความจริงให้รู้ว่าเป็นธรรมะและก็ทรงแสดงความละเอียดยิ่งกว่านี้อีกคือแสดงความละเอียดว่าหนึ่งขณะจิตซึ่งแสนเร็วเนี่ยนะคะมีเจตสิกสภาพธรรมะนามธรรมที่เกิดร่วมกันเนี่ยกี่ประเภทแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรต่างกันด้วยนี่คือแสดงความจริงให้เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะและก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังมาแล้วนานเท่าไหร่และจะฟังต่อไปก็คือให้เข้าถึงความจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแข็งที่ตัวมีไหมคะมีอะไรที่ตัวแข็งบ้างไหมคะมีข้างนอกมีแข็งไหมคะโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้แก้วแข็งไหมคะแล้วแข็งที่ตัวกับแข็งข้างนอกก็คือแข็งถ้าไม่เกิดเป็นแข็งจะมีแข็งปรากฏให้รู้ว่าแข็งไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อเกิดแล้วเป็นแข็ง

0: เปลี่ยนลักษณะแข็งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้และแข็งก็ไม่ได้อยากให้ใครไปรู้ว่าแข็งเป็นแข็งด้วยนะคะเพราะว่าแข็งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงนะคะก็คือธรรมะมีลักษณะที่หลากหลายต่างกันมากแต่ก็จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยมีหรือเปล่าคะกลิ่นรู้อะไรหรือเปล่าเสียงมีรู้อะไรหรือเปล่ารสมีรู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเข้าใจธรรมะว่าถ้าศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจว่าสิ่งนี้แหละที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอย่างที่เราคิดมีใครเคยคิดบ้างคะว่าขณะนี้ค่ะกำลังเห็นอะไรตามความเป็นจริงนะคะถ้าความไม่จริงคืออะไรคะเห็นอะไรเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงใช่ไหมคะเห็นแก้วน้ำแต่ความเป็นจริงก่อนนั้นก็คือว่าเห็นสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแข็งปรากฏให้เห็นได้ไหมคะแข็งมีจริงแต่ปรากฏให้เห็นไม่ได้เสียงมีจริงปรากฏให้เห็นได้ไหมคะไม่ได้จิตมีจริงปรากฏให้เห็นได้ไหมไม่ได้ความคิดนึกมีจริงโกรธมีจริงริษยามีจริงมานะมีจริงไม่ได้ปรากฏให้เห็นว่าเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เลยในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะโลกไหนโลกนี้หรือว่าจักรวาลทั้งหมดนะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้มีเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเพียงให้เห็นได้เวลาไม่เห็นยังจำได้ใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เคยปรากฏแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏจริงๆเพราะว่าเพียงปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะการศึกษาธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งก่อนที่เราจะสละความเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะจนกระทั่งละคลายจนกระทั่งประจักษ์ความจริงกว่าจะถึงนิพพานได้นะคะก็คือต้องมีความเข้าใจในขั้นฟังนะคะให้ถูกต้องว่าขณะนี้มีใครบ้างไหมที่รู้ความจริงที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะนั่นเป็นเพียงชื่อตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆจะเป็นสติปัฏฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นทางตาเนี่ยค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งนี้นะคะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างที่กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงหรือเปล่าคะเพราะว่ามีอายุ17ขณะจิตขณะนี้ดูเสมือนว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดนึกด้วยใช่ไหมคะนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นพอเห็นทีไรนะคะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากของทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยมาพร้อมกับนิมิตเหมือนกับพร้อมกันเลยคือเห็นก็รู้เลยสีแดงนี่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งสีเหลืองนี่ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งสามารถที่จะเห็นพร้อมกับรูปร่างสันฐานแต่ให้ทราบว่าตามความเป็นจริงนะคะการเกิดดับของสภาพธรรมะที่ลวงให้คนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เนี่ยเพราะเร็วมากถ้าสภาพธรรมะเกิดดับช้าๆทีละอย่างเนี่ยจะมีใครสงสัยไหมคะว่าสภาพธรรมะเกิดดับก็ไม่สงสัยเลยแต่นี่ต่อกันสนิทเนียนมากจนไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นการเกิดดับอย่างเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของธรรมะจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยการที่ต้องเข้าใจจริงๆนะคะอย่าไปใช้คำว่าสติปัฏฐานโดยที่ไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วก็ชอบใช้คำว่าสติปัฏฐานมากหรือแม้แต่จะใช้คำว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้มีปกตินะคะหรือปกติและสติปัฏฐานเกิดขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยสติจะเกิดได้ไหมจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะถ้ามีการฟังเข้าใจจริง ว่าเป็นสิ่งที่เป็นธาตุธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุแต่ละชนิดเวลาที่พูดถึงธาตุนะคะไฟความร้อนเนี่ยไม่ใช่ของใครมีลักษณะร้อนเข้าใจได้ใช่ไหมคะธาตุไฟเป็นธาตุร้อนไม่ใช่ของใครลักษณะนั้นร้อนธาตุดินที่ใช้คำว่าดินเนี่ยคือแข็งสภาพที่แข็งก็เปลี่ยนลักษณะแข็งไม่ได้ให้แข็งเป็นธาตุร้อนก็ไม่ได้ร้อนก็เป็นร้อนแข็งก็เป็นแข็งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างไม่ปะปนกันเลยนะคะแม้ว่าจะอาศัยกันและกันเกิดแล้วก็เกิดโดยไม่แยกจากกันก็จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะฟังเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แค่นี้นะคะยังไม่ต้องไปถึงไหนเลยแค่เริ่มคิดให้ถูกต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนี้มีจริงเพราะปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดถ้าจิตเห็นไม่เกิดแม้สิ่งนี้มีจริงก็ปรากฏไม่ได้ว่ามีจริงๆอย่างคนตาบอดนะคะรู้ไหมคะว่าขณะเนี้ยสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีไม่สามารถจะรู้ได้เลยถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นลองคิดดูค่ะนี่คือชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตาจะบอดวันไหนก็ได้ใช่ไหมคะขณะนั้นก็จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งใดอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีรูปในตัวที่เป็นจักขุประสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ดูเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเห็นธรรมดาเกิดมาก็เห็นตื่นมาก็เห็นพรุ่งนี้ก็เห็นอีกโดยไม่รู้ความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นที่จะเกิดเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งอาศัยธรรมะหลายอย่างนะคะกว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นขณะนี้เกิดแม้แต่กรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นเราเห็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าบางคนนอนหลับนะคะไม่เห็นคนที่ไม่หลับก็เห็นและสิ่งที่คนตื่นเห็นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่น่าตกใจก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นงูตัวใหญ่หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คนนอนหลับไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรทำให้คนหนึ่งเห็นสิ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งไม่เห็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นคือสิ่งที่น่าพอใจใช่ไหมคะรูปที่สวยเครื่องใช้ที่ดีเพชรนิลจินดาต่างๆแต่ว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ากรรมของใครเป็นปัจจัยให้เห็นอะไรก็ต้องเห็นอย่างนั้นเวลามีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยทำไมคนอื่นไม่หยุดตรงนั้นขณะนั้นปลอดภัยแต่คนอื่นเนี่ยต้องมีการกระทบกายหรือว่ากระทบตากระทบหูทำให้มีความตกใจทำให้เกิดความกลัวนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะละคลายการที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราได้ไหมโดยที่ไม่รู้แม้ขณะที่กำลังเห็นว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งใครทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดได้ไหมคะใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมใครทำให้เสียงเกิดได้ไหมใครทำให้ได้ยินเกิดได้ไหมไม่มีใครสามารถจะบันดาลได้เลยค่ะแม้แต่เพียงธรรมะอะไรอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดต้องเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับไปด้วยมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าเกิดดับไรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เกิดจะดับไหมคะจะมีอะไรดับไหมก็ไม่มีแต่เกิดแล้วไม่ให้ดับไม่ให้หมดสิ้นไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจความจริงนะคะที่มีทุกขณะในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่ออุปการะให้คนที่มีศรัทธาเห็นประโยชน์ได้เข้าใจความจริงก่อนตายเพราะยังไงต้องตายแน่ค่ะตายไปโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยนะคะและไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องทำให้เกิดเหมือนจิตหนึ่งขณะเกิดดับการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนเลยและกำลังเป็นอย่างนั้นและต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ พราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่มีความสงสัยเรื่องตายแล้วเกิดเพราะว่าความจริงนะคะตายคือดับและไม่กลับมาอีกทุกขณะชื่อว่าขณิกะมรณะขณิกะคือขณะความตายทุกขณะเพราะเหตุว่าตายแล้วไม่กลับไปอีกเลยแต่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะขณะนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราจะรู้ต่อเมื่อเป็นสัมมติมรณะที่เราสมมติว่าตายชาติหนึ่งเกิดแล้วก็ตายคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกที่จะเป็นบุคคลนี้ได้เลยแต่เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิคือจิตขณะแรกของชาติก่อนเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดให้ทราบว่าเขาต้องตายก่อนจากชาตินั้นนะคะแล้วก็เกิดทันทีทันทีนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะว่าใครจะรู้การเกิดดับของจิตแม้แต่แพทย์เขาก็อาจจะมองดูเครื่องมือที่แสดงการเต้นของหัวใจแล้วก็ประมาณว่าขณะนั้นนะคะเป็นเส้นราบไม่มีการเต้นคนนั้นจากโลกนี้ไปแล้วแต่ขณะไหนจริงๆเพราะว่าขณะที่กำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่จิตดับนี่ก็แสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงเนี่ยเราจะคลายการยึดถือว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้มีความรักมีความชังมีความโกรธมีความเกลียดซึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะแล้วก็จะไม่พบกันอีกเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เหมือนอย่างนั้นนะคะเราก็จะรู้จักกันอีกไม่นานใช่ไหมคะรู้จักจริงค่ะเห็นหน้าพบทักทายได้ใครชื่ออะไรแต่ก็อีกไม่นานก็จะไม่รู้จักกันนะเหมือนคนที่จากโลกนี้ไปนะคะหรือว่าเราจากโลกก่อนมาเนี่ยเราเคยรู้จักกันโลกก่อนมาถึงโลกนี้รู้จักคนใหม่ละทั้งหมดเลยไม่ใช่คนเก่าที่เคยรู้จักเพราะฉะนั้นธรรมะก็คืออย่างนี้ค่ะสังสารวัฏก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆไม่ใช่การรู้จริงๆเพียงแต่การคิดประมาณนะคะแล้วก็เทียบเคียงแล้วเข้าใจว่าเราสามารถที่จะมีปัญญารู้ถึงพระธรรมที่ทรงแสดงโดยไม่ศึกษาโดยรอบคอบโดยละเอียดตามลำดับด้วยไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเพราะแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะต่างคนต่างคิดแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าธรรมะก็คือธรรมดาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนตัวเรานะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือใครทำได้โลภะที่มีมานานแสนนานสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะสืบต่อกันนะคะแล้วก็จะไม่ให้เกิดเลยให้ดับไปหมดให้หายไปเลยเนี่ยได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยนะคะอย่าหวังเพราะว่าหลายคนเนี่ยค่ะก็จะกล่าวคำโดยไม่เข้าใจความจริงว่าคนนี้ศึกษาธรรมะมาตั้งนานเหมือนเดิมก็จะเอาโลภะโทสะโมหะที่สะสมมาแล้วเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ไหนนะคะแต่ไม่เหมือนคืออะไรคะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นตามความเข้าใจที่สะสมไปเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยและการที่มีความเข้าใจธรรมะถูกต้องเนี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือกุศลธรรมแต่ว่าไม่ว่ากุศลธรรมที่เป็นขั้นทานขั้นศีลหรือขั้นความสงบของจิตซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะยังเป็นเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะคะจากการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไม่ใช่เป็นนึกเรื่องอื่นนะคะเวลานี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเพียงแค่หลับตามีอะไรปรากฏคะไม่มีพอลืมตาคนตั้งหลายคนมาจากไหนคะจำได้ทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงและขณะหลับตาเนี่ยนะคะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แต่ถ้าหลับตาในที่ที่มีแสงสว่างก็จะมีสีนะคะถ้าหลับตาในห้องที่มืดก็ไม่มีสีสันวรรณะที่จะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตาไม่บอดเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่ามืดหรือสว่าง ในขณะที่คนตาบอดไม่รู้ความต่างเพราะว่าไม่มีสิ่งใดๆที่จะปรากฏให้เห็นได้ว่ามืดหรือสว่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่พ้นจากการเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีจริงๆนะคะนี่คือศึกษาให้เข้าใจธรรมะไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าใครเขารู้คำตั้งเยอะแยะปฏิจจสมุปปาทะอายตนะขันธ์ธาตุแล้วเราไม่รู้แล้วเราจะไปพูดกับเขายังไงต้องไปเปิดพจนานุกรมหรือว่าปทานุกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะอ่านแล้วก็ไม่ใช่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะว่าเป็นเพียงคำแปลความหมายและชื่อแต่ว่าธรรมะจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะนะคะฟังรู้ว่าธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยบางคนไม่เข้าใจนะคะจะไปหาธรรมะขึ้นเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกกลับมาไม่เจอธรรมะหาไม่เจอใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยถ้ามีความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ที่เกิดเข้าใจเมื่อนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ขณะใดที่ลืมเมื่อนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วค่ะเป็นสิ่งที่เราเคยจำนิมิตรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ถามเนี่ยนะคะความละเอียดมีมากค่ะไม่ใช่เพียงได้ยินข้อความสั้นๆในพระไตรปิฎกว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะแปลได้นิมิตคือรูปร่างสันฐานทำให้รู้ว่าเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นดอกไม้อนุพยัญชนะคือส่วนละเอียดของสิ่งที่มีเช่นทุกคนเนี่ยค่ะมีตาสองข้างมีหูมีจมูกมีปากมีผมเหมือนกันหรือเปล่านิมิตคือรู้ว่านี่คนไม่ใช่แมวไม่ใช่นกใช่ไหมคะแต่ส่วนละเอียดของแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็คือส่วนละเอียดนั้นนะคะนอกจากจะทำให้ติดในส่วนละเอียดนั้นยังแสดงประมาณของกิเลสว่ามีในส่วนละเอียดนั้นแค่ไหนอย่างถ้ามีเสื้อตัวหนึ่งเข็มขัดอันหนึ่งนะคะเข็มขัดก็เป็นเข็มขัดเสื้อก็เป็นเสื้อราคาน่าจะเท่ากันใช่ไหมคะเข็มขัดก็เข็มขัดเสื้อก็เสื้อแต่ต่างกันตรงไหนคะอนุพยัญชนะส่วนละเอียดของเข็มขัดส่วนละเอียดของเสื้อเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆที่จะไม่เผินและไม่ข้ามและก็ต้องตามลำดับและถึงจะแสดงว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงๆในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมิฉะนั้นเราก็จะเป็นคนเผินเหมือนรู้แต่ไม่รู้เหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจจริงๆต้องสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเริ่มจากการฟังจึงมีคำว่าปริยัตตินะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมนะคะตามลำดับจะไม่พูดถึงสติปัฏฐานถ้าคนนั้นยังไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักธรรมะแล้วใช้คำว่าสติปัฏฐานเนี่ยหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าพูดคำว่าสติปัฏฐานแต่ไม่เข้าใจสติปัฏฐานเพราะว่าไม่รู้จักธรรมะสตินะคะคนไทยใช้โดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหรือว่าไม่รู้ภาวะสภาพธรรมะที่เป็นสติเดินดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหกล้มต้องมีสติง่ายจังโดยที่ไม่รู้ว่าสติเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเป็นระวังก็ได้นี่คะเดินระวังใช่ไหมคะสมาธิเนี่ยค่ะเกิดกับจิตทุกขณะแต่สติไม่ได้เกิดกับจิตทุกขณะนี่เป็นความต่างกันแล้วสติก็มีหลายระดับขั้นด้วยตั้งแต่เป็นไปในทานวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ได้ระลึกเป็นไปในการให้เพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นบ้างไหมแม่สัตว์หรืออะไรก็ได้นะคะปกติเนี่ยค่ะเราก็มีของหลายอย่างอาจจะไม่ได้ใช้เลยมีอาหารที่ไม่ได้รับประทานก็เยอะใช่ไหมคะแล้วมีคนที่ไม่มีสิ่งนั้นหรือว่าจำเป็นหรือว่าเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยถ้ามีการเป็นไปที่จะให้ประโยชน์แก่คนนั้นนะคะนั่นไม่ใช่เรานะคะสติเกิดค่ะระลึกเป็นไปในการที่จะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่เราคิดว่าเป็นเรานะคะดีบ้างร้ายบ้างก็คือเป็นธรรมะนานาประเภทประเภทที่ไม่ดีก็มีประเภทที่ดีก็มีแต่เป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่เพื่อเราจะเก่งหรือว่าเพื่อเราจะได้รับคำชมเรารู้คำเยอะๆ ไม่ใช่เลยทั้งสิ้นค่ะการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณาแสดงให้เราเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงในชีวิตเพื่อละความติดข้องนะคะเพื่อละความติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสเพื่อละความติดในลาภในยศในสรรเสริญในสักการะเพราะเหตุว่าทั้งหมดนะคะที่ติดนำมาซึ่งความทุกข์พระเชนก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะและศึกษาจริงๆในแต่ละคำให้เข้าใจก่อนตามลำดับค่ะแต่ละขณะก็ล่วงไปนะคะเมื่อกี้นี้ก็ล่วงไปล่วงไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่ล่วงไปเนี่ยค่ะเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่จะได้ประโยชน์จากแต่ละขณะที่ล่วงไปเปล่าๆโดยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะคะก็ควรที่จะได้เป็นขณะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่รู้ง่ายหรือว่ารู้ยากแม้ว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้นี่คือความจริงนะคะไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินคำว่าธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะละความติดข้องและก็รู้แจ้งสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงแต่ต้องทราบว่าก่อนจะได้ฟังธรรมะนี่ค่ะจิตก็เกิดดับมานานแสนนานนะคะและแต่ละขณะที่จิตเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏซึ่งเป็นชีวิตของเราตั้งแต่เกิดก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็มีการเห็นแน่นอนนะคะเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปคือเห็นแล้วก็คิดถึงเรื่องหรือสิ่งที่เห็นอยากได้บ้างไม่พอใจบ้างเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขณะที่ได้ฟังแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมแต่เพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้นะคะถ้ารู้จักว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะก็จะทำให้เราเนี่ยฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดคำว่าธรรมะกับธาตุเนี่ยค่ะมีความหมายเดียวกันคือมีลักษณะเฉพาะอย่างเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปเช่นเสียงนะคะขณะนี้เกิดปรากฏเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ดับไปทางจมูกก็มีกลิ่นทางลิ้นก็มีรสนะคะพอกระทบแล้วก็มีการที่จะรู้ว่าเป็นรสต่างๆเพราะฉะนั้นจิตเกิดธาตุรู้นะคะเกิดพร้อมกันคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมกับนามธรรมที่เกิดเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกังซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกนี่ค่ะไม่ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตประเทศไหนชาวไหนก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะรู้จักเขาจะรู้จักเพียงจิตนะคะแล้วก็มีความคิดจากการที่มีจิตเนี่ยค่ะเป็นจิตใต้สำนึกบ้างจิตอะไรต่างๆนานาบ้างแต่ไม่ได้รู้ขณะจิตซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับพร้อมเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะธรรมะกำลังมีไม่เคยมีขณะไหนเลยซึ่งขาดธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้แต่เกิดแล้วขณะนี้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วค่ะคิดทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ความจริงก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วในขณะนี้ก็มีสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏนะคะแต่ไม่รู้ความจริงฟังก็ต้องค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องว่าการรู้ความจริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่การฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นคำจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆนะคะจะไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของแต่ละคนเรื่องแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ประมาทคือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะจะไม่ใช่การศึกษาธรรมะเลยเพราะธรรมะอยู่ที่ไหนถ้าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะและจะไปรู้เรื่องธรรมะอะไรถ้าขณะนี้ธรรมะไม่ได้ปรากฏ ให้ค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะแต่ละลักษณะนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเลยมีลักษณะเฉพาะแต่ละธรรมะจริงๆนะคะแล้วก็ดับก่อนที่จะสามารถรู้ความจริงจนกว่าการฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีความที่จะไม่ศรัทธาในการที่จะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะฟังทำไมเห็นก็ธรรมดาแต่มีใครบ้างคะซึ่งเกิดแล้วไม่เห็นพอตายไปไม่เห็นก็ต้องเกิดใหม่แล้วก็เห็นอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีนานแสนนานโดยไม่รู้แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นเองมีใครไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นบ้างไหมคะมีใครไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับรสที่ปรากฏเมื่อกี้นี้บ้างหรือว่ามีใครไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับเสียงซึ่งบางครั้งก็เป็นเสียงที่น่าพอใจบางครั้งก็เป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะมีคำกล่าวว่าหุงข้าวต้มเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นข้าวต้มเราหุงข้าวต้มจะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้นะคะทำขนมอาจจะปิ้งอาจจะทอดเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นขนมทำอย่างนั้นเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะฟังธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะเพื่อเข้าใจทุกคนต้องรู้ว่าการฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ว่าวิชาการสาขาใดๆทั้งสิ้นนะคะฟังทั้งนั้นใช่ไหมคะจะเรียนตัดเสื้อทำอาหารหรือว่าจะทำเครื่องยนต์หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจก่อนเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจึงสามารถที่จะเป็นไปตามที่เข้าใจถ้าเข้าใจผิดก็ไปผิดถ้าเข้าใจถูกก็ไปถูกก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะในกัปนี้นะคะมีใครรู้อย่างนี้บ้างที่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏและหมดไปหลายคนนะคะอยากจะมีปัญญาอยากจะไม่มีกิเลสอยากจะสงบแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีปัญญาถึงการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเรานะคะมีใครบ้างคะที่ไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีเราก็มีความเห็นแก่ตัวของเราสุขทุกข์ทั้งหมดนะคะเพื่อตัวเองก่อนลึกลงไปก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะจะไม่พ้นการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราพูดถึงธรรมะแต่ละชื่อแต่ละคำแต่ว่ารู้จริงๆในธรรมะนั้นหรือยังเช่นพูดคำว่าโทสะความโกรธความขุ่นใจก็เป็นความโกรธที่ไม่มากพอที่จะปรากฏออกมาทางกายทางวาจาเพียงแต่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยค่ะความขุ่นใจก็เกิดขึ้นเป็นธรรมะค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่านะคะขณะนั้นใครไปบังคับให้เกิดหรือเปล่าหรือว่าเกิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยกลายเป็นเราโกรธหรือว่าเราขุ่นใจเพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้ความจริงของสภาพทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ยึดถือสภาพเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นเราทั้งที่สภาพธรรมะนั้นเพียงปรากฏและหมดไปนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเปลี่ยนไปเลยไม่กลับไปอีกด้วยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะจริงๆนะคะเริ่มจากการฟังก่อนไตรตรองให้เข้าใจว่าเป็นความจริงไหมซึ่งขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆแต่ปัญญาไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเลยในสมัยพุทธกาลนะคะหรือสมัยไหนๆก็ตามแต่คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีความเห็นต่างกันหรือเหมือนกันค่ะจะให้ทุกคนเห็นเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยตามการสะสมแม้แต่อาหารนะคะเช่นไข่บางคนก็ชอบที่สุกมากๆบางคนก็ไม่ชอบสุขมากแค่นี้ค่ะก็ต่างกันไปแล้วเพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะเนี่ยมีมากนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นความเห็นไม่ใช่เพียงเรื่องติดข้องในอาหารหรือว่าในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางกายแม้ความคิดเรื่องธรรมะก็ต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีผู้ที่มีความเห็นต่างจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เห็นความเป็นผู้ตรัสรู้พระมหากรุณาที่ทรงแสดงความจริงค่ะเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ต้องการความจริง ไม่ฟังความจริงหนีความจริงกลัวความจริงไม่ฟังเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นความเห็นของแต่ละคนเนี่ยที่จะให้ตรงกันเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็เป็นไปตามการสะสมแต่ชาวพุทธหรือว่าผู้ที่บรรพชาอุปสมบทเนี่ยค่ะเป็นพระภิกษุเวลาที่ท่านแสดงธรรมหรือแม้แต่การสนทนาธรรมกับคฤหัสถ์เช่นจิตตะคฤหบดีซึ่งเป็นพระอนาคามีบุคคลนะคะและพระภิกษุเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยท่านเหล่านั้นก็ฟังนะคะสิ่งที่จริงไม่ว่าใครพูดเพราะฉะนั้นพระภิกษุท่านก็ไปสนทนาธรรมกับท่านจิตตะคฤหบดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาธรรมที่ใดก็ตามท่านพระนันทะจะกล่าวธรรมะกับพระภิกษุณีท่านก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าถ้าสิ่งใดถูกต้องยอมรับว่าถูกสิ่งใดผิดก็ต้องผิดค่ะไม่ใช่ว่าจะมีความเห็นโดยที่ว่าไม่ฟังในเหตุผลนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้สาระจากพระธรรมไม่ได้สาระจากเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อ่อนน้อมแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ใช่เชื่อง่ายแต่ว่าสิ่งใดที่ผิดรู้ว่าผิดแล้วก็ทิ้งไปเลยจะเก็บความผิดนั้นไว้ทำไมถ้าเป็นสิ่งที่ถูกแม้ยากนะคะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นคงไม่ลืมนะคะว่าเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงพระธรรมเพราะอะไรคะไม่ใช่ว่าท้อถอยนะคะไม่ใช่เพราะอะไรเลยค่ะแต่ขณะนั้นเพราะธรรมะปรากฏในความลึกซึ้งและในการทวนกระแสของชาวโลกเพราะว่าชาวโลกนะคะเป็นเรื่องได้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องต้องการแต่พระธรรมตรงกันข้ามค่ะเป็นเรื่องละเพราะว่าการที่จะแสวงหาหรือการได้เนี่ยนะคะก็เหมือนสอนที่ติดอยู่ในใจปักใจแต่เป็นลูกสอนที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะถอนลูกสอนที่มองไม่เห็นเนี่ยต้องมีปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะเห็นว่าสิ่งใดเป็นโทษและสิ่งใดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อได้คิดถึงเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงพระธรรมเห็นความลึกซึ้งของธรรมะไหมคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะก็เห็นว่ายากแสนยากที่ชาวโลกซึ่งเป็นผู้ที่ติดในโลกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆเนี่ยจะเข้าใจและเห็นโทษของความติดข้องแต่ว่าก็มีบุคคลที่ได้สะสมปัญญานะคะในอดีตมาเมื่อฟังแล้วสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นผลของการฟังนะคะเนื่องจากการฟังต่างๆกันบางคนฟังแล้วบอกยากมากไม่เข้าใจเลยแต่บางคนก็ยากแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆเมื่อพูดถึงสิ่งที่มีจริงและมีสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏให้เข้าใจก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นได้เพราะเหตุว่าถ้ายากโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะไม่ปรากฏแต่นี่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะยากเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะพูดว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครแต่ขณะที่เพียงฟังนะคะโดยที่ว่ายังไม่รู้ความจริงคือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรจะไปคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะทุกขณะเลยเห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราคิดก็เป็นเราสุขก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราไม่เห็นมีอะไรที่จะไม่ใช่เราเลยทั้งที่สิ่งนั้นเพียงปรากฏถ้าฟังธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะจะทราบว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังติดยังพอใจและลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยค่ะทรงแสดงว่ามีลักษณะ3อย่างคือไตรลักษณะเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือไม่ใช่เราแค่เพียงคำสองคำนะคะแต่ถ้าพิจารณาจริงๆว่าต้องไม่ใช่เราแต่เมื่อยังมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานมากที่จะไม่เห็นว่าเป็นเราเนี่ยค่ะก็ต้องสะสมอบรมความรู้เพิ่มขึ้นเราอยู่มาในสังสารวัฏนี่นานเท่าไหร่คะใครตอบได้ ค่ะถ้าฟังพระธรรมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้อดีตชาติเคยเป็นใครและกว่าจะบำเพ็ญพระบารมีแต่ละพระชาติจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรแล้วนะคะบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีไม่ใช่ชาติแต่เป็นกับนี่แสดงความลึกซึ้งของธรรมะนะคะซึ่งมีแต่ว่าจะต้องมีการที่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยใครรู้ว่าเป็นธรรมะบ้างคะหรือว่าใครนึกได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเพียงเป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้จริงไหมคะแต่ก็ไม่มีใครนึกได้ลืมไปเลยพอฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะนี่เป็นเหตุที่ต้องฟังบ่อยๆเพราะเหตุว่าก่อนนั้นค่ะจิตรู้อารมณ์อื่นบ่อยๆมาทุกชาติด้วยความติดข้องแล้วก็มีการสะสมเพียงการพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏนะคะครั้งหนึ่งดับไปไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในจิตนั่นแหละและจิตก็ดับแต่ว่าสิ่งที่จิตขณะก่อนสะสมไว้อย่างไรนะคะก็สืบต่อถึงจิตขณะต่อไปจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความไม่รู้และความติดข้องที่สะสมมานานแสนนานว่ามากสักเท่าไหร่แล้วจะให้หมดสิ้นไปเพียงแค่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่กี่ครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะที่ทรงแสดงพระธรรมว่าขันติความอดทนเนี่ยค่ะเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคือการเผากิเลสไม่มีอะไรจะไปทำให้กิเลสเหือดแห้งหมดสิ้นไปได้นอกจากปัญญาที่รู้จริงๆตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็ทีละเล็กทีละน้อยด้วยเพราะฉะนั้นจึงเมื่อเห็นประโยชน์นะคะว่ากว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่ทราบว่าจะฟังอีกนานเท่าไหร่จะได้ฟังอีกกี่ครั้งก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมซึ่งเป็นคำจริงทุกคำเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็จะได้สนทนาให้หายความสงสัยแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพิ่มขึ้นถ้าไม่อยากจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้คงจะอยู่นอกห้องนี้นะคะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แน่ๆค่ะแต่เพราะข้างนอกเนี่ยก็มีสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำไม่ว่าที่ไหนแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีสิ่งที่เหมือนข้างนอกคือเห็นแต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจมีความรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดประธรรมะนะคะอย่าพูดเปล่าๆโดยไม่รู้จริงๆว่าธรรมะคืออะไรอันตรายประการหนึ่งก็คือว่านะคะรู้ไม่จริงแล้วก็งูปลาแล้วก็จับโน่นผสมนี่นะคะโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆตามปกติในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์และค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นได้
1: ครับก็เป็นความจริงอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับว่าชีวิตของแต่ละบุคคลที่ดำเนินไปนี้ก็มีแต่จะเดินหน้าไปถ่ายเดียวนะครับซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเหมือนอดีตที่ผ่านมาได้เลยนะครับมีแต่จะเดินหน้ามุ่งหน้าไปสู่ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีนะครับอุปมาเหมือนกับก้อนเมฆที่ตั้งขึ้นแล้วนะครับมีแต่จะล่องลอยไปตามลมถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้เข้าใจพระธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นว่าไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับว่าโอกาสของการที่จะได้ฟังธรรมะในชาตินี้ในภพนี้จะเหลืออยู่อีกเท่าใดนะครับ
0: ฟังดูไพเราะไหมคะทุกคนเคยเห็นเมฆก็ไม่คิดถึงเห็นก็เห็นไปแต่ข้อความที่คุณคำปั่นกล่าวนะคะแม้แต่เมฆมีจริงๆนะคะก็ไม่ละโอกาสที่จะแสดงอุปมาเพื่อที่จะให้เห็นความจริงของชีวิตเพื่อที่จะได้รู้ความเป็นไปว่าชีวิตที่เกิดมาต้องเป็นไปเนี่ยแล้วจะเป็นไปอย่างไหนจะเป็นไปอย่างเลวหรือว่าจะเป็นไปอย่างดีแต่ต้องเป็นไปเมื่อก้อนเมฆตั้งขึ้นเราเห็นนะคะค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะมองเป็นรูปนั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปนี้แต่ขณะนั้นก็คือเคลื่อนไปแล้วก็กระจัดกระจายไปจนในที่สุดก็แตก สลายไปมองไม่เห็นรูปเดิมหรือว่าเป็นเมฆอย่างเดิมซึ่งก็คือชีวิตนะคะถ้าจะอุปมาเวลาเห็นก้อนเมฆอาจจะต่อไปนี้นึกได้นะคะอ๋อก็อย่างนี้เองใช่ไหมคะตั้งขึ้นแล้วก็พัดไปเรื่อยๆแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเป็นผลของกุศลกรรมถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในนรกนะคะเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์ที่เกิดมาในครั้งก็หลากหลายต่างกันมากเลยตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะและกรรมแต่ละกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะยังประมวลมาซึ่งกรรมที่สามารถที่จะให้ผลในชาตินั้นด้วยอย่างมากันทกะนะคะทุกคนรู้จักใช่ไหมคะค่ะเกิดเป็นม้าที่สวยงามแล้วก็มีกำลังมากม้าก็มีตั้งหลายตัวแต่ตัวนี้ทำไมพิเศษเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากรรมนั่นแหละทำให้ต่างไปแต่ละตัวแต่ละคนแต่ละชีวิตก็ต่างๆกันไปตามกรรมที่ทำให้เกิดและยังประมวลมาว่าระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยกรรมใดสามารถที่จะให้ผลในชาตินั้นเวลาเป็นม้ากันทกะเนี่ยจะเหมือนกับเวลาเกิดเป็นมนุษย์ไหมคะแม้จะแข็งแรงมากมีกำลังมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะเหมือนมนุษย์ได้เลยแต่สิ่งที่สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วเกิดเป็นเทพบุตรตามกรรมซึ่งทำให้สิ้นสุดการที่เป็นม้ากันทกะและกรรมนั้นก็ทำให้เกิดเป็นเทพบุตรนะคะมีโอกาสที่กุศลทั้งหลายที่สะสมมาเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้ผลซึ่งในขณะที่เป็นม้ากันทกะไม่สามารถที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่เป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยค่ะก็ลงมาเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี้ค่ะประมาทไม่ได้เลยการที่สะสมความเข้าใจในสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะทีละขณะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไรยังไงแม้ว่าจะเกิดในภูมิที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะแต่สิ่งที่สะสมไว้ก็ไม่สูญหายเมื่อถึงกาลที่มีโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นเทพก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะและสิ่งที่เคยเข้าใจมาแล้วด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังและก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้แต่ถ้าไม่มีการสะสมมาเลยนะคะเวลาที่เป็นม้ากันทกะเนี่ยมีม้าอื่นเยอะไหมคะก็ไม่สามารถที่จะตายแล้วก็เกิดเป็นเทพลงมาเฝ้าแล้วก็ฟังธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะให้ทราบว่าหลากหลายมากขณะนี้นะคะไม่มีใครสักคนได้ไหมคะกล่าวอย่างนี้มีแต่ธรรมะถูกหรือผิดและธรรมะก็คือจิตเจตสิกมีแน่ๆใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปด้วยเพราะฉะนั้นที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งที่มีชีวิตในภูมิที่มีขันธ์ 5คือมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมขณะที่เกิดกรรมทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดใช้คำว่าวิปากะหรือวิบากจิตจิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะที่เป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็ถึงการละที่จะทำให้จิตที่เป็นผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้ทำไปแล้วแม้นานถ้าสามารถที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อจากจุติคือขณะสุดท้ายขณะนี้ได้เลยเลือกได้ไหมคะว่าจะให้จิตประเภทไหนเกิดไม่ได้เลยนะคะแต่มีเหตุพร้อมที่จะให้เกิดแล้วด้วยเหตุนี้เวลาที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังหลากหลายต่างกันไปตามกรรมและทั้งหมดก็คือจิตกับเจตสิกเกิดไม่มีสัตว์บุคคลเลยนะคะถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่มีสภาพรู้เกิดมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำแต่ไม่มีสภาพรู้หรือไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่รูปแต่ต้องมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกด้วยได้ยินเพียงสองคำเหมือนรู้นะคะจิตเจตสิกแต่กว่าจะรู้จริงๆในลักษณะที่เป็นจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกไม่ใช่จิตก็ต้องอาศัยการฟังต่อไปอีกด้วยเหตุนี้การฟังเพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพ พียงแต่รู้คร่าวๆว่าขณะนี้มีทั้งสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปอย่างแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยก็แข็งแต่แข็งไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่ว่าแข็งที่ตัวของคนของสัตว์หรือว่าที่โต๊ะที่เก้าอี้แข็งเป็นแข็งเหมือนกันเลยเกิดแล้วก็เป็นแข็งแล้วก็ดับไปแต่ที่ตัวแข็งที่ตัวนี่นะคะเกิดจากสมุฏฐานที่ต่างจากสมุฏฐานที่ไม่มีจิตคือที่ตัวของแต่ละคนนี่นะคะมีรูปจะใช้คําว่าแข็งรูปเดียวก็ได้นะคะแต่ความจริงจะไม่มีเฉพาะแข็งรูปเดียวมีรูปอื่นเกิดพร้อมกันด้วยแต่ว่าจะกล่าวถึงเฉพาะรูปเดียวธรรมะเนี่ยกล่าวถึงเพียงแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆอย่างแข็งขณะนี้นะคะกําลังปรากฏเมื่อกระทบแต่มีใครสามารถจะรู้ได้ไหมว่าแข็งเนี่ยเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานหรือว่าเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานหรือเกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนเหมือนกับข้างนอกเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าก็เกิดจากแข็งนั้นก็เกิดเพราะความเย็นความร้อนนะคะแต่แข็งที่ตัวเนี่ยนอกจากเกิดจากกรรมเกิดจากจิตยังเกิดจากความเย็นความร้อนที่ใช้คำว่าอุตตุแล้วยังเกิดจากอาหารที่ต้องบริโภคที่ต้องรับประทานมิฉะนั้นก็มีชีวิตต่อไปไม่ได้นี่คือความเป็นไปของสภาพธรรมะที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปทีละอย่างทีละอย่างจนกว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นไม่มีทางจะเข้าใจธรรมะที่เป็นอภิธรรมะหมายความว่าธรรมะนี่แหละละเอียดลึกซึ้งจึงเป็นการแสดงธรรมะนั้นโดยละเอียดให้เข้าใจนะคะซึ่งใช้คำว่าอภิธรรมะแต่ความจริงก็คือธรรมะนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกล่าวและแสดงโดยละเอียดโดยประการต่างๆก็ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นขึ้นเพราะว่าถ้ากล่าวชื่อนิดหน่อยไม่ละเอียดก็ยังคงเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆว่าเป็นธรรมะ
2: ผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับในการพูดคุยในการสนทนาธรรมะเนี่ยนะฮะพูดคุยอย่างไรกล่าวธรรมอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประมาณตนในการกล่าวธรรมะครับ
0: ค่ะมีข้อความที่ควรประพฤติเยอะมากเลยนะคะแต่ขณะที่ฟังธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นพูดตรงค่ะว่าศึกษาธรรมะอ่านธรรมะสนทนาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะและธรรมะก็คือสภาพที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ใช่หลงไปตามตัวหนังสือแต่ว่าเมื่อไรที่ฟังแล้วสามารถที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้นั่นคือประโยชน์ค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเมื่อกล่าวพยัญชนะธรรมะออกไปก็ได้รับคำตอบที่กระทบความรู้สึกครับผมเลยมีความรู้สึกเกรงใจครับ
0: คิดถึงตัวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ตัวเองจะเป็นยังไงจะใช้คำอะไรคะก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสนทนาธรรมกับใครเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้กล่าวธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเข้าใจธรรมะที่กล่าวในขณะที่กล่าวเป็นความถูกต้องเป็นความเข้าใจของเราแล้วก็เวลาที่คนอื่นฟังนะคะเขาจะเข้าใจมากหรือน้อยก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ต้องไปเตรียมตัวเตรียมใจเปลี่ยนแปลงใครในเวลาที่เป็นผู้ที่กล่าวธรรมะขณะนี้ทุกคนนะคะฟังธรรมะแล้วก็กล่าวธรรมะเป็นธรรมดาเป็นปกติค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือปกติอย่าคิดว่าพอฟังธรรมะแล้วนะคะจะเปลี่ยนจากเดิมเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ก่อนนี้นะคะมีการสะสมมาจะคิดจะทำจะพูดแล้วมาอย่างไรก็ผ่านไปต่อไปข้างหน้าจะคิดจะทำจะพูดก็ต้องตามการสะสมของแต่ละคนจะนั่งจะนอนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าแม้แต่จะพูดจะคิดก็ไม่เหมือนกันมีเหตุปัจจัยที่ต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่ที่เปลี่ยนคือมีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตซึ่งก็เหมือนแต่ก่อนเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดก็คิดชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีใครที่จะต้องไปทำอย่างอื่นเป็นพิเศษต่างหากว่าเราเป็นผู้กล่าวธรรมะหรือเราเป็นผู้ฟังธรรมะนะคะแต่เป็นปกติค่ะชีวิตเป็นปกติอย่างพระภิกษุที่บวชแล้วเนี่ยชีวิตของท่านนะคะเห็นได้ยินฟังธรรมะทำกิจของพ พระภิกษุไม่ใช่ธรรมกิจของคฤหัสถ์ก็เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเพศจากการที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆประกอบธุรกิจการงานต่างๆแต่การงานของท่านก็มีคือการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยังต้องศึกษาพระธรรมเพราะว่าบวชเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมเพราะฉะนั้นกิจของสงฆ์ก็คือการศึกษาคันธธุระนะคะและวิปัสสนาธุระก็คืออบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะรู้ความจริงตามที่ได้ฟังสำหรับชีวิตของคฤหัสถ์นะคะก็เห็นได้ยินเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีเพศอย่างบรรพชิตและก็มีการคิดเหมือนเดิมพระภิกษุรูปใดก็ต่างๆกันไปก็คิดต่างๆกันไปเหมือนเดิมเพียงแต่ภาวะของเพศบรรพชิตต่างกับเพศคฤหัสถ์แต่จิตใจที่สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงที่จะไม่ให้พูดไม่ให้ทำไม่ให้คิดเหมือนอย่างเมื่อเป็นคฤหัสถ์เพียงแต่ว่ามีการฟังมีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นฉันใดนะคะคฤหัสถ์ก็ฉันนั้นค่ะไม่ได้เป็นพระภิกษุชีวิตก็เหมือนเดิมตามการสะสมแล้วก็มีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนคือการเข้าใจธรรมะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าใครจะมาบอกว่าคนนี้ศึกษาธรรมะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนที่พูดธรรมะแล้วต้องเปลี่ยนไหมคะต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าว่าเราจะต้องพูดธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเป็นปกติแล้วก็มีสิ่งที่เข้าใจธรรมะต่างหากที่ทำให้มีการพูดถึงธรรมะถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะเนี่ยจะพูดถึงธรรมะได้ไหมเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นค่ะอยู่ที่การเข้าใจแล้วก็พูดเท่านั้นเองค่ะแต่ก็เป็นปกติไม่ได้ต่างกับคำพูดของคนที่ไม่รู้ธรรมะนะคะพูดเป็นพูดแต่ความเข้าใจธรรมะมีจากคนที่ไม่มีความเข้าใจธรรมะก็พูดเรื่องอะไรก็ด้วยความไม่เข้าใจนะคะไม่ว่าจะพูดเรื่องกีฬาไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปแต่ละเรื่องโดยที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะคนที่ศึกษาธรรมะฟังธรรมะพูดธรรมะพูดเรื่องกีฬาได้ไหมคะได้เหมือนเดิมเป็นปกติค่ะไม่ได้ต่างกันเลยแต่ก็ยังเข้าใจธรรมะและพูดธรรมะที่เข้าใจได้เท่านั้นเองค่ะ
3: มีคำถามมานะคะคือการเจตนาฆ่าตรงๆบิดามารดาเนี่ยกับบังเอิญจะฆ่าคนอื่นแต่มาฆ่าบิดาตนเองเนี่ยผลเท่ากันใช่ไหมครับ
0: เจตนาฆ่าเหมือนกันหรือต่างกันไม่ว่าคนนั้นเป็นใครเฉพาะเจตนาฆ่าจงใจที่จะทำลายชีวิตของบุคคลนั้นไม่ว่าใครความจงใจฆ่าเนี่ยเหมือนกันไหมคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเจตนาเป็นเจตนาไม่ใช่เจตนาไปช่วยไม่ใช่เป็นเจตนาที่จะเบียดเบียนแค่ทำร้ายเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เจตนาฆ่าถึงฆ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มารดาบิดาการกระทำนั้นก็เป็นอกุศลกรรมใช่ไหมคะสามารถที่จะให้ผลแน่นอนแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่ากรรมที่เป็นสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้วแม้เกิดกับจิตใดและดับไปพร้อมจิตนั้นนะคะแต่ขณะต่อไปเนี่ยค่ะสืบต่อจากจิตขณะนั้นก็สะสมทุกอย่างแม้แต่การกระทำที่ได้กระทำสำเร็จไปแล้วนะคะสะสมโดยเป็นกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยหนึ่งคือกรรมที่สามารถที่จะทำให้ผลคือวิบากจิตเกิดเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะคิดถึงแต่เฉพาะอนันตริยกรรมการฆ่าทั้งหมดค่ะให้ผลนะคะทำให้เกิดในอบายภูมิได้และว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้เกิดในอบายภูมิเกิดเป็นคนก็หนีอกุศลกรรมที่ได้ทำไปแล้วไม่พ้นเพียงแต่ว่าถึงการละที่จะให้ผลเมื่อไหร่มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับอนันตริยกรรมเนี่ยนะคะทันทีที่ตายคือจุดติดจิตดับจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับปฏิสนธิในอบายภูมิทันทีเพราะผู้ตายเป็นผู้ที่มีคุณไม่ใช่เฉพาะมารดาบิดาแม้พระอรหันต์เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าถ้าเป็นการฆ่าด้วยเจตนาจงใจต้องให้ผลนะคะสามารถที่จะให้เกิดหรือว่าหลังจากเกิดแล้วก็ยังให้ผลได้เพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยควรจะรู้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ากล่าวถึงกรรมและผลของกรรมแต่ควรที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยค่ะไม่ใช่กรรมกรรมได้กระทำแล้วเป็นผลทำให้วิบากคือผลเกิดต่อจากจุติจิตทันทีเพราะฉะนั้นจิตทุก ขณะที่ทำปฏิสนธิจิตต้องเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมได้รับผลของกรรมอะไรบ้างคะขณะที่ปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเกิดขณะนั้นได้รับผลอะไรอีกหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมคะแค่

0: แสดงให้เห็นว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะและกรรมที่ทำให้รูปแต่ละรูปเป็นไปเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นการสะสมของกรรมมากมายตั้งแต่เกิดนานแสนนานจนถึงณบัดนี้ค่ะนับกรรมไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะมีความต่างและความแปลกไปไม่มีวันจบสิ้นถ้าพูดถึงหรือสนใจอนันตริยกรรมนะคะเห็นโทษก็อย่าทำค่ะและก็ถึงแม้ไม่ใช่อนันตริยกรรมนะคะอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรจะสะสมเพราะว่าก่อนที่จะมีมากๆก็ต้องมาจากทีละเล็กทีละน้อย
1: ก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับวิปัสสนากรรมฐานและการเจริญสติปัฏฐาน4เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: กำลังเข้าใจขณะนี้เป็นปัญญาหรือเปล่าเป็นเราหรือว่าเป็นปัญญาที่เข้าใจถ้ากล่าวโดยธรรมะก็ไม่ใช่เรานะคะแต่มีจริงๆคือขณะที่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเข้าใจแค่ไหนล่ะคะกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้นะคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพราะเป็นเพียงลักษณะของรูปสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะเป็นสีสันเขียวแดงขาวน้ำเงินเนี่ยรูปรู้ตัวไหมคะว่าตัวรูปเนี่ยเป็นเขียวเป็นขาวเป็นแดงเป็นน้ำเงินรูปไม่ใช่สภาพรู้ค่ะแต่มีธาตุที่ทำให้แม้สีก็ต่างกันยังมีกลิ่นด้วยนะคะบางอย่างกลิ่นก็ต่างกันแต่รูปไม่ใช่สภาพรู้เลยมีความเข้าใจอย่างนี้หรือยังถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสติปัฏฐานเป็นชื่อที่ได้ยินแล้วก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆนะคะปัฏฐานสติวิปัสสนาเป็นชื่อทั้งหมดเลยงูงูปลาปลากำลังจะมาถึงเราไม่รู้ว่านี่งูหรือปลาใช่ไหมคะอย่างสติเนี่ยค่ะพูดถึงสติใครพูดคำนี้ไม่ได้บ้างพูดได้แต่เข้าใจหรือเปล่าว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องชื่อหรือไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เป็นตัวหนังสือในคัมภีร์อ่านออกว่าสติแล้วก็คิดเองว่าเข้าใจว่าสติมีคำว่าสติปัฏฐานแต่ธรรมะทั้งหมดต้องมาจากเบื้องต้นเหมือนฝั่งทะเลที่ค่อยๆลาดไปตามลำดับความลึกซึ้งของธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนไม่ลึกซึ้งเลยแต่ยิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ยิ่งรู้ว่าเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะที่ปรากฏใช้คำว่าธรรมะได้ยินเข้าใจแต่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเป็นธาตุถ้าเพียงสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธาตุที่ปรากฏสั้นมากนิดเดียวแล้วก็ดับไปนั่นคือวิปัสสนานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นขั้นฟังนะคะซึ่งขณะใดที่เข้าใจเป็นปัญญาต้องมีสติเกิดร่วมด้วยสภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีนะคะกว่าจะเกิดง่ายหรือยากคะโลภะเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะโลภะไม่อยากให้เกิดก็เกิดละโทสะไม่อยากให้เกิดก็เกิดละเกิดง่ายมากอกุศลไม่ต้องมีใครไปทนุบำรุงไม่ต้องมีใครไปพยายามทำให้เจริญขึ้นนะคะแต่ก็มากมหาศาลโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเพียงแค่เห็นเนี่ยค่ะเป็นอกุศลละซึ่งตามกับพระอรหันต์นะคะเพียงแค่เห็นอกุศลใดๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ปุถุชนต่างกับผู้ที่หมดกิเลสโดยประการทั้งปวงก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเพียงขั้นฟังอย่างนี้ค่ะยังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะจะไม่เป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะซึ่งใช้คำว่าสติปัฏฐานเกิดแต่นี่ชื่อนะคะไม่ใช่ตัวจริงๆเพราะฉะนั้นตัวจริงสำคัญกว่าชื่อที่จะต้องมีความเข้าใจว่าแม้ขณะนี้ค่ะปัญญาความเข้าใจเนี่ยก็ไม่ได้เกิดตามลำพังขณะใดที่มีความเข้าใจขณะนั้นมีสภาพธรรมะที่เป็นสติใช้คำว่าเป็นสติไม่ใช่เพียงแต่ชื่อสติแต่เป็นสติซึ่งขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นเลยกำลังฟังนึกถึงบ้านหรือเปล่าคะคนที่

0: จากสุพรรณบุรีคิดถึงสุพรรณหรือเปล่าคะกำลังฟังคนที่มาจากลพบุรีคิดถึงลพบุรีหรือเปล่าขณะที่กำลังฟังคนที่มาจากกรุงเทพคิดถึงกรุงเทพหรือเปล่าขณะที่กำลังฟังไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะสติเกิดในขณะที่ฟังและเข้าใจใครจะรู้หรือไม่รู้ค่ะพูดว่าสติแล้วก็ต้องมีสภาพธรรมะอื่นด้วยนะคะมีปัญญาแล้วก็มีสติแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็มีหิริมีโอตตัปปะมีอะโลภะมีอะโทสะเกิดไม่มีโมหะด้วยขณะนั้นเพราะปัญญาเป็นอะโมหะมีตัตระมัชชตามีสภาพธรรมะที่เป็นโสภณะเกิดร่วมด้วยถ้าไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดนะคะกุศลที่เกิดนั้นต้องประกอบด้วยเจตสิกไม่น้อยกว่า19ประเภทเพราะว่าปกติหนาแน่นหนักด้วยอกุศลไม่ต้องทำก็เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่ากุศลจะเกิดได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะที่เพียงฟังเข้าใจยังไม่ใช่สติปัฏฐานยังไม่ใช่สติสัมปชัญญะนะคะแต่แม้ขณะนั้นก็ต้องมีปัญญาเกิดพร้อมกับสติเพราะว่าปัญญาเป็นสภาพที่เข้าใจปัญญาเกิดเมื่อไหร่จะไม่มีสติเจตสิกเกิดไม่ได้เลยนี่เป็นเหตุที่เราจะต้องรู้ความต่างกันของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังโดยละเอียดโดยถูกต้องว่าจิตไม่ใช่เจตสิกถ้าใช้คำว่าเจตสิกคือไม่ใช่จิตไม่ใช่ชื่อต่างนะคะแต่ลักษณะของความเป็นจริงของธาตุของสภาพธรรมะนั่นเองที่ต่างกันเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเจตสิกก็เป็นนามธรรมก็ไม่มีรูปร่างไม่ปรากฏไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นที่จะรู้ว่าเป็นจิตแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยแต่ในการรู้ของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเนี่ยนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเวลาที่ใช้คำว่าสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะรู้ลอยๆเนี่ยไม่รู้ว่ารู้อะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าสภาพรู้หรือธาตุรู้เนี่ยต้องมีสิ่งที่กำลังถูกรู้เช่นขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยต้องมีได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยภาษาไทยเราพูดว่าได้ยินรู้เรื่องทันทีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกเกิดเป็นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงขณะนั้นรู้เฉพาะเสียงค่ะจะไปได้กลิ่นหรือว่าจะไปเห็นไม่ได้เลยคิดนึกก็ไม่ได้นี่คือการแสดงสภาพธรรมะโดยเป็นธรรมะละเอียดนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอารมณ์พอจิตเกิดขึ้นต้องรู้นะคะสิ่งที่จิตรู้ในภาษาบาลีใช้สองคำคือใช้คำว่าอารมณะหรืออาลัมพนะคำหนึ่งคำใดนะคะแต่ภาษาไทยจะคุ้นหูกับคำว่าอารมณ์เพราะว่าเรามักจะตัดพยางค์หลังออกแทนที่จะออกเสียงอย่างภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอารมณ์แทนกล่าวว่าอารมณะเพราะฉะนั้นคนไทยที่ใช้ภาษาบาลีมากเลยค่ะยิ่งสมัยนี้ยิ่งมีบริบทมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเกินกว่าที่เคยใช้กันอยู่นะคะก็ต้องหาคำแปลว่าเอ๊ะแล้วเป็นอะไรพอกลับไปหาคำนั้นถึงได้รู้ว่าอ้อที่แท้ก็คือคำนั้นหรือบางทีก็เป็นคำที่มาจากภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เข้าใจจนกว่าจะกลับไปหาภาษาเดิมถึงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าจริงๆและลักษณะของธรรมะต่างกันปนกันไม่ได้นะคะจึงใช้คำต่างให้เห็นความต่างว่าแม้จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันนะคะเป็นธาตุรู้สิ่งเดียวกันจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นพร้อมกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันด้วยแต่จิตไม่ใช่เจตสิกถ้าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยค่ะสติปัฏฐานจะเกิดได้ยังไงเพราะว่าปัฏฐานหมายความถึงที่ตั้งของสติและปัญญาเฉพาะทีละหนึ่งถ้าขณะนั้นนะคะไม่รู้สภาพที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นขณะนี้ถ้าถามว่าเห็นไหมตอบว่าชอบเหรอฮะหรือว่าตอบว่าเห็นค่ะถ้าถามว่าเห็นไหมตอบว่าไงคะเห็นใช่ไหมคะเห็นนั่นแหละค่ะเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรที่ปรากฏทางตานั่นคืออารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังเห็น ซึ่งขณะนั้นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจในธาตุรู้สภาพรู้นะคะสติจะเกิดแล้วก็รู้เฉพาะลักษณะนั้นด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะในความเป็นธาตุซึ่งเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติขั้นฝังได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจก่อนอย่างมั่นคงเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะถูกไหมคะหรือว่ารู้รู้หรือฟังเรื่องเห็นว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าความรู้ต้องมีหลายขั้นนะคะกำลังเห็นถ้าตามความเป็นจริงถ้าไม่ใช่สติและปัญญาไม่สามารถที่จะรู้จักตัวเห็นสภาพเห็นจริงๆเพียงแต่กำลังนึกเรื่องเห็นและเข้าใจว่ามีจริงๆขณะนี้นะคะแล้วก็เป็นธรรมะนี่คือการฟังเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดค่ะไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่ปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้คือตัวจริงๆซึ่งแม้จิตก็ต่างกับเจตสิกถ้าไม่มีการฟังมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สติปัฏฐานเกิดเพราะฉะนั้นงูหรือปลาค่ะยังไม่รู้เลยว่าจิตหรือเจตสิกและสติปัฏฐานจะไประลึกรู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เรานะคะเพียงได้ยินแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วง่ายมากเพียงแค่บอกมาว่าสติปัฏฐานคืออะไรก็สามารถที่จะเป็นสติปัฏฐานนั่นงูปลาแน่ๆเลยค่ะปนกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจละเอียดจริงๆไม่ต้องห่วงเรื่องสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่สามารถจะเกิดได้โดยไม่มีปัจจัยที่สมควรแม้แต่การที่จะฟังธรรมะเนี่ยนะคะทุกคนบอกว่าฟังธรรมะศึกษาธรรมะที่โน้นบ้างที่นี่บ้างเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจเลยพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่บอกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคนนั้นที่เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าฟังธรรมะหรือไม่ได้ฟังธรรมะถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและขณะนี้มีธรรมะและกำลังฟังสิ่งที่มีจริงและรู้ในความจริงขณะนี้นะคะที่กำลังฟังว่าเห็นเนี่ยเราไม่ได้ทำเกิดแล้วด้วยถ้าไม่มีปัจจัยก็เห็นไม่ได้แค่นี้ก็เริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาของสิ่งที่มีนะคะเล็กน้อยค่ะแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีการฟังอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าความเข้าใจเนี่ยมีหลายระดับจึงมีปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะแต่คนไทยข้ามนะคะปริยัติไม่สนใจเลยปฏิบัติธรรมะได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมะก็จะปฏิบัติธรรมะและปฏิบัติธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะไม่มีปริยัติไม่มีการฟังให้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นไม่รู้ด้วยว่าปฏิบัติทำไมรู้แต่ว่าอยากจะเห็นอะไรก็ที่จะทำให้ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนกำลังเป็นกิเลสก็ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็สำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่จะไตร่ตรองและก็มีความเข้าใจไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวว่าอยากจะฟังธรรมะเรื่องนี้ตอนนี้หรือว่าจะเข้าใจธรรมะตรงโน้นตอนโน้นแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าธรรมะมีจริงๆกำลังเผชิญหน้าแต่ว่าถูกปิดบังไว้ด้วยอวิชชาและโลภะซึ่งหนาแน่นมากค่ะนานแสนนานมาแล้วไม่เคยมีใครมาบอกว่านี่เป็นธรรมะไม่มีการได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่ของใครเลยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าทรงแสดงความจริงนะคะความจริงที่สุดถึงที่สุดของความจริงใช้คำว่าปรมัตถธรรมไม่มีความจริงที่จะจริงยิ่งกว่านี้นะคะเราอาจจะบอกว่าดอกกุหลาบจริงและดอกกุหลาบเป็นอะไรนะคะลองบอกสิว่าดอกกุหลาบเป็นอะไรบอกจนถึงความจริงถึงที่สุดได้ไหมถ้าบอกไม่ได้ก็คือว่าไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ใช่ความจริงที่สุดถ้าความจริงที่สุดนะคะทุกชาติไม่ว่าเกิดมาเป็น มนุษย์เป็นเทพเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นนกเป็นงูในนรกเป็นแล้วก็เกิดเป็นเปรตความจริงที่สุดก็คือมีธาตุรู้กับสภาพซึ่งไม่รู้อะไรเท่านั้นเองค่ะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปถ้าใช้คำว่าธาตุรู้อาจจะงงนะคะมีคำว่าธาตุกับรู้เพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับคำว่ารู้เนี่ยมีหลายลักษณะเราไม่จะคิดว่าความรู้หรือธาตุรู้เนี่ยเป็นปัญญาแต่ความจริงเพียงรู้ว่ามีอะไรขณะนี้นั่นก็เป็นธาตุรู้ละเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นรูปเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งเป็นรูปขวดเป็นรูปและเราเข้าใจว่าแข็งเป็นโต๊ะและนี่เป็นขวดแข็งนี่เป็นขวดแข็งนั่นเป็นโต๊ะแล้วก็แข็งขวดก็ตั้งอยู่บนแข็งโต๊ะก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทั้งโต๊ะทั้งแข็งเพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้นะคะแต่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะความจริงซึ่งเป็นธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรถ้าเป็นอย่างนั้นมีอะไรจะเดือดร้อนไหมคะฝนจะตกน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ไม่มีใครไปรู้ไปเห็นต้องไปเดือดร้อนเลยคลื่นในมหาสมุทรไม่เดือดร้อนไม่กระทบกายไม่อะไรเลยใช่ไหมคะแต่ที่เดือดร้อนเพราะมีธาตุรู้ค่ะเป็นธาตุบังคับได้ไหมไม่ให้เกิดได้ไหมเพราะเมื่อมีปัจจัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นธาตุใดๆทั้งสิ้นนะคะที่มีจริงเมื่อมีปัจจัยเกิดจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธาตุรู้หรือนามธาตุนามธรรมหรือรูปธาตุซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดเป็นธาตุถ้าฟังอย่างนี้สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้ไม่มีคนเลยถ้าไม่มีธาตุต่างๆแต่ที่เห็นว่าเป็นคนโน้นคนนี้นะคะก็เพราะมีแต่ละธาตุซึ่งทำให้เกิดการคิดนึกและความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจละเอียดอย่างนี้จริงๆนะคะกล่าวถึงสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จริงๆค่ะเพียงแต่พูดได้พูดตามได้แต่ไม่รู้ว่าสติคืออะไรปัฏฐานคืออะไรปัญญาคืออะไรเจริญเพื่อรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็มีแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ไม่สนใจที่จะมีความเห็นถูกต้องที่เป็นปริยัติก่อนเพราะฉะนั้นอะไรจะนำไปสู่ปฏิปัตตินอกจากเป็นตัวตนที่ทำด้วยความต้องการแต่ว่าผลก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เลยนั่นไม่ใช่จุดประสงค์หรือพระธรรมที่ทรงแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพุทธะคือผู้รู้พระมหากรุณาแสดงธรรมะเพื่อให้คนอื่นรู้และเข้าใจถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วย
1: ก็มีปัญหาจะกราบเรียนถามอาจารย์อนุกได้ให้ความเข้าใจในเรื่องของประโยชน์ของสมาธิครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะสนใจสมาธินะครับแต่จริงสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นสภาพตั้งมั่นต้องเป็นสภาพธรรมะสมาธิไม่ใช่จิตไม่ใช่รูปแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเจตสิกนั้นนะครับชื่อว่าเอกัคคตาเจตสิกคือเจตสิกที่ปรุงแต่งให้จิตเนี่ยตั้งมั่นในสิ่งที่จิตรู้หรืออารมณ์เนี่ยครับเพียงอารมณ์เดียวชั่วขณะที่จิตและเจตสิกนั้นเกิดอยู่นั่นแหละฮะคือสมาธิได้แก่เอกคตาเจตสิกเพราะสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทไม่ว่าจิตจะเป็นกุศลก็ต้องมีสมาธิสมาธินั้นก็เป็นกุศลสมาธิจิตนั้นถ้าเป็นอกุศลก็ต้องมีสมาธิเพราะว่าอกุศลจิตมีจริงอกุศลจิตเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิในขณะนั้นเป็นอกุศลสมาธิเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจความต่างของกุศลกับอกุศลแล้วเรามุ่งอยากจะได้สมาธินะครับขณะนั้นก็เป็นความอยากซึ่งก็เป็นอกุศลซะแล้วเพราะนั้นความตั้งมั่นในทางกุศลขณะนั้นก็เป็นสมาธิที่ดีในขณะที่ท่านสนทนาธรรมะอยู่ที่นี่นะครับในขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยมีสมาธิไหมมีสมาธินั้นเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นกุศลแล้วก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานะครับจากกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นสมาธิจากขั้นการฟังนะครับจะเจริญขึ้นจนเป็นสัมมาสมาธิจริงๆคือในขณะที่สติปัฏฐานเกิดรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยสมาธิที่เกิดจากปัญญาขั้นการฟังนะครับ
0: สมาธิเมื่อมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็น
0: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมดูเหมือนถามทำไมเรียกว่าถามซ้ำนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมค่ะว่าเมื่อสมาธิเป็นสิ่งที่มีจริงๆก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่รูปธรรมแน่ๆรูปธรรมจะมีสมาธิได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะเป็นเจตสิกนะคะตอบโดยจำหรือว่าตอบโดยคิดหรือว่าตอบโดยเข้าใจว่าจิตต้องเป็นสภาพที่เพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ทำหน้าที่ใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นสภาพที่แม้เกิดกับเจตสิกแต่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วเราก็มักจะพูดกันว่าเห็นไหมและคำตอบก็คือเห็นเราไม่ได้พูดถึงจิตเจตสิกเลยแต่พูดว่าเห็นเพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละค่ะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการที่กำลังรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้เวลาเสียงปรากฏนะคะถามว่าได้ยินไหมก็ตอบว่าได้ยินได้ยินเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกได้ยินกำลังรู้ลักษณะของเสียงไม่ทำหน้าที่อื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากรู้ลักษณะที่เป็นเสียงทั้งที่มีเจตสิกนามธรรมอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะแต่หน้าที่ของการที่จะรู้เสียงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้คือจิตนอกจากนั้นเป็นเจตสิกหมดเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินชื่อของนามธรรมอื่นๆนะคะก็เป็นเจตสิกทั้งนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าสมาธิเนี่ยค่ะสมาธิเป็นเจตสิกนะคะเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าสมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่นหมายความว่ายังไงเอกคตาคุณคำปั่นช่วยแปลความหมายด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งมีคำอยู่ก็คือเอกะนะครับหมายถึง1ซ้อนคะแล้วก็บวกคตาหมายถึงไปแล้วหรือว่าถึงนะครับรวมกันก็เป็นเอกคตาหมายถึงสภาพที่ตั้งมั่นหรือว่าถึงในอารมณ์หนึ่งในขณะนั้นครับ
0: ค่ะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องรู้อารมณ์เดียวจะรู้สองอย่างไม่ได้เลยนะคะเพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขึ้นจะเกิดพร้อมกับเอกคตาเจตสิกไม่แยกกันเลยถ้าศึกษาจะทราบว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะมีเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทเนี่ยค่ะมี7เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทรวมทั้งเอกคตาเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีจิตไหมคะมีกำลังเห็นในขณะเห็นมีเอกคตาเจตสิกไหมคะมีเพราะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์จิตรู้ในอารมณ์พร้อมกับการตั้งมั่นของสมาธิหรือว่าเอกคตาเจตสิกเราจะได้ยินคำว่าสมาธิมากกว่าคำว่าเอกคตาใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าสมาธินี่ค่ะเป็นความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งภาษาไทยธรรมดาเราก็ใช้คำนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เรากำลังทำอะไรแล้วคนอื่นมาพูดคุยนะคะเราบอกว่าเสียสมาธิหรือว่าไม่มีสมาธิเพราะเหตุว่าขณะนั้นทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งที่เรากำลังรู้เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างขณะที่กำลังตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบนะคะแม้ว่าเป็นนามธรรมแล้วก็มีสองอย่างคือจิตเจตสิกจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังตั้งมั่นเป็นเจตสิกถ้าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวบ่อยๆเราก็เรียกว่าสมาธิเพราะเหตุว่าลักษณะของสมาธิปรากฏนะคะแต่ถ้าขณะนี้ค่ะถ้าจะทดสอบความเข้าใจนะคะจิตเห็นมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีจิตคิดมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะค่ะกำลังชอบสิ่งที่กำลังได้กลิ่นชอบกลิ่นหนึ่งกลิ่นใดที่กำลังได้กลิ่นขณะนั้นมีเอกคตาเจตสิกเกิดไหมคะธรรมะไม่เปลี่ยนค่ะถึงที่สุดคือความจริงแท้ไม่แปรผันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเมื่อรู้ว่านะคะเอกคตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะไม่เว้นเลยต่อไปนี้ง่ายมากเลยถ้าถามถึงเรื่องเอกคตาเจตสิกนะคะก็คือสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้แต่ละขณะนั่นเองขณะนี้มีเอกคตาเจตสิกแต่ถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวอารมณ์นั้นเดี๋ยวอารมณ์นี้นะคะสภาพลักษณะของความตั้งมั่นไม่ปรากฏที่เราใช้คำว่าสมาธิเนี่ยหมายความถึงตั้งมั่น อยู่ที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนานๆจนกระทั่งปรากฏว่าต่างกับขณะที่เดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์จากนี้ไปนั่นก็แสดงให้เห็นว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาไม่ชอบที่จะมีอารมณ์หลากหลายมากมายในวันหนึ่งเพราะว่าเป็นอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ชอบใช่ไหมคะอยากจะไม่ไปไหนให้อยู่ที่หนึ่งที่ใดไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยากจะให้ใช้คำว่านิ่งหรือว่าตั้งมั่นหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าสงบเพราะเหตุว่าไม่เปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆแต่ความจริงทั้งหมดที่ใช้นี่ค่ะยังงูงูปลาปลาได้ยินแต่ชื่อเข้าใจถูกบางประการเช่นรู้ว่าเมื่อจิตเกิดต้องมีเอกคตาเจตสิกถ้าเอกคตาเจตสิกหรือจิตรู้อารมณ์เดียวบ่อยๆลักษณะของความตั้งมั่นก็ปรากฏแต่บางคนเข้าใจว่านั่นละดีนิ่งเหมือนกับเป็นกุศลเหมือนกับสงบแต่ความจริงไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเกิดกับอกุศลและจิตจิตที่ไม่ดีก็ได้และจะไปเข้าใจว่าสงบได้ยังไงคำว่าสงบต้องหมายความว่าสงบจากอกุศลค่ะขณะใดที่สงบจากโลภะสงบจากโทสะสงบจากโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะและอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดกับจิตขณะนั้นจึงสงบจากอกุศลไม่ใช่สงบโดยไม่รู้อะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆแล้วก็ชอบพอใจในสภาพที่นิ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ความจริงจิตนิ่งได้ไหมคะเกิดแล้วดับเห็นไหมคะจะนิ่งตอนไหนขณะที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งจะไม่รู้อารมณ์อื่นชั่วหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตก็คือเกิดแล้วก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกหนึ่งก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับอกุศลและจิตก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่านะคะเวลาที่เป็นสมาธิแล้วจะเป็นกุศล
3: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับจะขอเรียนทำความเข้าใจเรื่องของการรู้ทุกข์นะครับคือความทุกข์เนี่ยเหมือนจะรู้ได้นะครับอย่างทุกขเวทนานะครับซึ่งก็จะต่างจากสุขเวทนานะครับ
0: ค่ะทุกข์ที่ทุกคนรู้จักเวลาเจ็บปวดเป็นไข้เมื่อยหิวทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่านั่นแหละไม่สบายเลย
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นทุกขะทุกขะคือทุกข์ที่ทุกคนรู้จักทุกข์ที่ปรากฏนอกจากกายจะเป็นทุกข์แล้วนะคะใจเป็นทุกข์ทุกคนก็รู้จักอีกใช่ไหมคะไม่มีใครไม่รู้จักทุกข์ใจกายสบายดีค่ะแต่ใจเป็นทุกข์ทำไมเราเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นอย่างนี้ทำไมทุกข์ถึงเกิดกับเราทำไมเราต้องพลาดพลาดทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ไปนะคะโดยที่กายไม่ได้เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นมีทุกข์สองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจซึ่งทุกคนรู้จักไม่สงสัยชื่อว่าทุกขะทุกขะทุกแน่ๆนะคะแต่ว่าทุกที่เป็นวิปริณามทุกข์ก็มีหมายความว่าทรงแสดงสภาพของความรู้สึก3อย่างคือทุกขเวทนากับโทมนัสเวทนานะคะเป็นทุกที่ทุกคนรู้จักเป็นทุกขะทุกขะแล้วก็แสดงโสมนัสหรือสุขเวทนาว่าเป็นวิปริณามทุกข์ทุกเพราะเปลี่ยนเพราะแปรไปเราเนี่ยค่ะขณะหนึ่งที่กำลังเป็นสุขยังไม่พูดถึงการเกิดดับซึ่งเป็นสังขารทุกข์ของสังขารทั้งหลายแต่จะพูดเฉพาะความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยยั่งยืนมั่นคงอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอไปหรือเปล่าแม้ความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยค่ะทำไมเรารับประทานอาหารเนี่ยต้องมีกับข้าวหลายอย่างเดียวไม่พอเลยค่ะเมื่อวานนี้เราก็มีน้ำพริกนะคะผักหนึ่งจานก็ไม่ใช่ผักชนิดเดียวกันทำไมเราต้องมีหลายอย่างและยังจะมีแกงอีกแล้วก็มีผัดอีกนะคะมีเห็ดมีอะไรทำไมต้องหลายอย่างถ้าเรามีความชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอไปไม่เปลี่ยนเลยเราต้องมีอะไรหลายอย่างไหมคะ
3: ไม่ต้องครับ
0: แต่เพราะเหตุว่าความสุขก็ไม่ยั่งยืนค่ะถ้าใครคิดว่าสุขของเราเกิดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดและจะพอใจเป็นสุขเฉพาะในสิ่งนั้นอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความสุขซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นทุกข์ไหมคะ
3: เป็นทุกข์ครับ
0: ไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้มั่นคงแล้วก็ยังต้องแสวงหาถ้ามีสุขเพราะชอบรับประทานน้ำพริกอย่างเดียวได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ค่ะชอบรับประทานน้ำพริกกับมะเขือต้มเท่านั้นได้ไหมคะ
3: ยังไม่พอครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยความสุขของเราว่าเราชอบไงแล้วทำไมไม่ชอบให้จริงๆล่ะคือชอบไปโดยที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่ความรู้สึกเป็นสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ที่มองไม่เห็นค่ะแต่ทุกข์ที่มองเห็นก็คือทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเห็นง่ายมากเห็นคนร้องไห้เนี่ยรู้ไหมคะเขาต้องเป็นทุกข์ถึงกับร้องไห้นะคะถึงกับน้ำตาไหลถึงกับส่งเสียงออกมาสะอึกสะอื้นเนี่ยทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขออย่าได้ยินเสียงของความทุกข์ถึงระดับนี้ก็น่าจะดีใช่ไหมคะก็ทุกข์ก็มีแต่อย่าต้องให้ถึงกับขณะได้ยินเสียงที่แสดงความเสียใจอย่างใหญ่หลวงเหล่านี้เลยมีความเห็นใจคนที่เป็นทุกข์เนี่ยมากเหลือเกินไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์ถึงอย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ทุกคนรู้จักนะคะได้แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าคนนั้นเป็นทุกข์ขนาดไหนทุกข์กายทุกข์ใจแต่ทุกข์ที่เห็นยากขึ้นเนี่ยจะตามลำดับคือแม้แต่สุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาซึ่งเปลี่ยนโดยไม่รู้เลยว่าทำไมเราถึงได้ไม่พอเพียงไม่เพียงพอไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ตามสมควรนะคะยังมีการแสวงหามากมายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าแม้สุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาก็เปลี่ยนไปจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะแต่ยากกว่านั้นคือสังขารทุกข์ทุกข์ของสังขารทั้งหลายเพราะว่าคำว่าสังขารเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมนะคะใดๆทั้งสิ้นที่เกิดแล้วต้องดับไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เร็วมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยใครจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สังขารเที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นทุกข์แท้จริงก็คือสังขารทุกข์ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างทุกกายเนี่ยค่ะยังแก้ไขได้ใช่ไหมคะชั่วคราวทุกใจกำลังเป็นทุกข์อยู่พอมีเรื่องดีๆมาก็หัวเราะเบิกบานได้ละเร็วอย่างนั้นเลยแต่สังขารทุกข์สภาพธรรมะใดๆก็ตามใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่เป็นทุกข์ที่เห็นยากเพราะฉะนั้นมีทุกข์สามอย่าง
1: ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ขยายความเรื่องทุกข์ให้ได้เข้าใจนะครับว่าทุกข์มีอยู่สามประการทุกกายทุกใจนะครับเป็นทุกขะทุกขะทุกเพราะสุขที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นวิปริณามทุกข์แล้วก็ทุกที่สามก็คือสังขารทุกข์ทุกของสภาพธรรมะที่เกิดดับอันนี้คือทุกสามประการนะครับ
2: จะขอโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับพระพิธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกับเทวดาแล้วก็ท่านพระสารีบุตรท่านก็ได้แสดงพระพิธรรมกับพระภิกษุทั้งหลายนะครับจนสืบต่อมาจนถึงทุกวันเนี่ยครับซึ่งอภิธรรมะก็เป็นธรรมะส่วนละเอียดที่เป็นการแสดงถึงลักษณะสภาพธรรมะต่างๆคือจิตเจตสิกรูปที่ผ่านเนี่ยครับท่านอาจารย์ทีนี้ในการศึกษาพระอภิธรรมศึกษาอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลครับ
0: ค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะก่อนอื่นก็คือว่าธรรมะคืออะไรถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าและที่จะศึกษาธรรมะก็คือว่ามีธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นนั่นคือศึกษาธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วก็อยากจะได้ผลนะคะแต่เป็นไปเพื่อละทั้งหมดค่ะคือละความไม่รู้ก่อนศึกษาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้เป็นจริงอย่างไรชั่วครู่ที่เกิดขึ้นสั้นมากแล้วก็ดับไปก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อรู้และละความไม่รู้อย่างเดียวเป็นปกตินะคะไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นค่ะก่อนศึกษาก็มีธรรมะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่รู้เวลาที่กำลังฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏให้ทราบว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วจึงปรากฏก็เป็นปกติไม่ต้องมีเราที่จะไปทำอะไรเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับในวัญจกะธรรมหรือธรรมะหลอกลวงเนี่ยท่านก็แสดงว่า ความฟุ้งซ่านคืออุทัจจะเนี่ยครับย่อมลวงเหมือนกับเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาอย่างในการศึกษาพระธรรมนะครับอาจจะมีความฟุ้งซ่านในการที่ศึกษาตรงโน้นตรงนี้อันนี้ก็ลวงนะครับเหมือนกับว่าเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ศึกษาข้อความจากในพระไตรปิฎกอะไรเลยเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีการอบรมเจริญปัญญาได้ท่านอาจารย์จะสงเคราะห์สองอย่างนี้อย่างไรครับ
0: ค่ะปัญญาคือความเข้าใจนะคะของใครต้องของผู้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่ตนเองเข้าใจได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าพออ่านพระไตรปิฎกก็จำข้อความในพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวข้อความในพระไตรปิฎกตามที่จำได้อย่างนั้นไม่ใช่เข้าใจเลยนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินเช่นแต่ละคำที่จะกล่าวถึงที่เป็นธรรมะมีมากมายแต่ว่าขอกล่าวเพียงคำเดียวว่าจิตกล่าวคำว่าจิตไม่ได้หมายความว่าเพียงคำแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นจิตให้เข้าใจลักษณะของจิตละเอียดขึ้นนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั่นคืออภิธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะทุกคนมีจิตนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเห็นได้ยินคิดนึกได้กลิ่นซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้เดิมเข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะเห็นมีจริงๆแต่ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ใครสักคนเดียวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นใครแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าขณะนี้ก็กำลังเห็นเกิดเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะโดยละเอียดก็คือว่าขณะที่เห็นนี้เองมีสภาพที่สามารถรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้หนึ่งถูกต้องไหมคะที่เป็นจิตจิตเห็นเนี่ยไม่ได้คิดค่ะไม่ใช่จิตที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ขณะที่จำด้วยแต่เป็นจิตที่สามารถเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้การฟังคือเดี๋ยวนี้มีเห็นเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นนี้นะคะจะปราศจากรูปที่เราเรียกว่าตาได้ไหมคะลองคิดดูทุกคนก็มีตาแต่ไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่ามีตาไว้ทำไมอยู่ดีๆเกิดมาก็มีตาและมีตาไว้ทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้โต๊ะเก้าอี้หรือว่าขาแขนเนี่ยไม่มีรูปที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ที่กลางตาของทุกคนนะคะตาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งตาดำตาขาวเนี่ยนะคะรูปร่างจะกว้างจะยาวสักแค่ไหนก็คือสสัมภาระจักขุส่วนประกอบที่เรียกว่าตาเวลาไปหาหมอตานะคะหมอตาก็จะพูดถึงทั้งตาใช่ไหมคะตาขาวตาดำแล้วก็ตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเวลาที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าหมายความถึงรูปหนึ่งไม่ใช่หางตาไม่ใช่หัวตานะคะไม่ใช่กลางตาทั้งหมดไม่ใช่ตาดำทั้งตาทั้งหมดแต่เฉพาะตรงกลางตาดำนะคะจะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้สองอย่างแล้วใช่ไหมคะที่มีจริงตามีจริงที่เป็นจักขุประสาทสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงเห็นก็มีจริงเป็นจิตนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเวลาที่ใครถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นนั่นแหละค่ะคือจิตไม่ใช่เราเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเห็นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นมีจักขุประสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ขณะนี้นะคะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ยังไม่ดับแล้วก็มีจิตที่กำลังเห็นด้วยยังไม่ดับพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมคะจะให้จิตที่เกิดเห็นขณะนี้ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้จะให้มีแต่จิตเห็นไม่ให้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้จะให้มีจิตเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่มีจักขุประสาทะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสี่นี้นะคะเกิดแล้วยังไม่ดับในขณะที่กำลังเห็นสั้นมากน้อยมากเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลานี้มีใครเข้าใจว่าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้หรือเปล่าในขณะที่เพียงเห็นเดี๋ยวนี้ขณะเดียวเนี่ย ใครคิดว่าขาดจากขู่ประสาทะได้หรือขาดสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ได้หรือใครคิดว่าขาดจิตก็ได้หรือใครคิดว่าจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ได้ขณะนี้กำลังเข้าใจอย่างที่คุณอนบถามนะคะศึกษาอย่างไรคือให้เข้าใจสิ่งที่มีกำลังมีโดยที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งสี่อย่างนี้ต้องมีอยู่ในขณะที่เห็นพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอายตนะเราเคยได้ยินแต่ว่าอายตนะนี่นะคะมีหกก่อนนะคะคือตาหนึ่งหูหนึ่งใครไม่มีบ้างคะกำลังมีจมูกหนึ่งใครไม่มีคะลิ้นหนึ่งกายหนึ่งทุกคนมีนะคะแล้วใจหนึ่งหกอย่างขณะที่กำลังพูดถึงหกอย่างเนี่ยไปคิดถึงปอดหัวใจเลือดเนื้อกระดูกอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นกำลังฟังธรรมะนะคะคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีขณะนี้กำลังพูดถึงรูปที่ตัวนะคะของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งเกิดเพราะกรรมบางคนเกิดมาเนี่ยค่ะไม่มีจักขุประสาทะตาบอดไม่มีโสตประสาทะหูหนวกนะคะแต่คนที่มีก็คือมีจักขุประสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยมองยังไงก็เห็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตรงกลางตาหรือว่าตรงศีรษะหรือหูหรือจมูกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เราจำรูปร่างสันฐานได้เป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แต่ไม่ใช่ตัวประสาทรูปเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือให้เข้าใจสิ่งที่มีอยู่และก็รู้ว่านี่แหละธรรมะแต่ละอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะอยู่กลางตาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่ในเมื่อมีเห็นเกิดขึ้นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะสิ่งนั้นสามารถกระทบกับจักขุประสาทะเวลาที่ได้ยินเสียงต้องมีได้ยินและก็ต้องมีเสียงและก็ต้องมีโสตประสาทะและจิตได้ยินก็จะต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทุกครั้งขณะนั้นก็เป็นอายตนะในขณะที่เห็นมีจักขุประสาทะเป็นอายตนะ1ในขณะที่ได้ยินนะคะก็มีโสตประสาทะเป็นอายตนะ1ต้องในขณะนั้นค่ะกำลังนอนหลับสนิทเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมนะคะมีกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดใครก็ทำให้เกิดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่รูปนั้นก็เกิดดับโดยที่ว่าไม่ได้นะคะเป็นส่วนที่จะทำให้มีการเห็นหรือการได้ยินเกิดขึ้นเลยขณะที่นอนหลับเนี่ยรูปหายไปหมดหรือว่ารูปนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมเกิดแล้วก็ดับไปแต่กรรมก็ทำให้รูปนั้นเกิดดับโดยที่ว่าไม่มีอะไรไปกระทบให้จิตเกิดขึ้นได้ยินหรือว่าเกิดขึ้นเห็นหรือเกิดขึ้นได้กลิ่นเลยเพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงอายตนะ6ก่อนนะคะจากขู่ประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะคือรูปที่สามารถกระทบกลิ่นภาษาไทยก็จมูกใช่ไหมคะมีจมูกหรือว่ากระทบจมูกกลิ่นกระทบจมูกได้กลิ่นอะไรก็ต้องกระทบจมูกถ้ากลิ่นไม่มากระทบจมูกจะได้กลิ่นไหมคะจะมีสภาพที่กำลังรู้กลิ่นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคานะประสาทะเป็นรูปที่อยู่กลางจมูกสามารถกระทบกับกลิ่นมีใครมองเห็นกลิ่นบ้างแต่พอมีการรู้กลิ่นนะคะแม้มองไม่เห็นกลิ่นแต่ก็รู้ว่ากลิ่นมีและขณะนั้นก็มีสภาพที่รู้กลิ่นและก็ต้องมีคานะประสาทะที่สามารถกระทบกลิ่นเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้กลิ่นก็จะต้องมีคานะประสาทรูปและก็มีกลิ่นแล้วก็มีจิตที่รู้กลิ่นคือคานะวิญญาณแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเกิดกับคานะวิญญาณที่รู้กลิ่นขณะนั้นทั้ง4เป็นอายตนะนะคะแต่เราจะพูดถึงเฉพาะอย่างก่อนคือ1จักขุประสาทรูปเป็นจักขายตนะภาษาบาลีนะคะไม่ต้องเรียกได้มั้ยคะไม่ต้องเรียกก็รู้ว่าหน้าที่ลักษณะของรูปนั้นน่ะพิเศษกว่ารูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบกับรูปและแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นจักขุประสาทะขณะนั้นอยู่ที่นั่นเกิดแล้วแม้ว่าดับแต่ก็เป็นที่อาศัยที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นได้เนี่ยค่ะคือฟังให้เข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่เรามานั่งเรียงว่ามีจักขุประสาทะ1โสตประสาทะ1คานะประสาทะ1ชิวหาประสาทะซึ่งอยู่กลางลิ้นนะคะแล้วก็กายประสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวและจิตก็ต้องมีด้วย เป็นอายตนะ6ภายในเนี่ยค่ะคืออาจจะผ่านข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงอายตนะนะคะแล้วก็มี6และคนในยุคนั้นก็ได้ฟังเรื่องอายตนะ6แล้วก็มีอายตนะ6นี่ให้รู้ด้วยว่าขณะไหนเป็นอายตนะขณะไหนไม่ใช่อายตนะจะเป็นอายตนะทั้งหมดพร้อมกันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นทางไหนการฟังธรรมะคือเริ่มเข้าใจธรรมะและคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็ถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือว่าขณะใดก็ตามที่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดขณะนั้นนะคะต้องมีธรรมะซึ่งต้องมีอยู่ในที่นั้นทั้งหมดที่กำลังประชุมนะคะยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยทำให้มีการรู้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดขณะนั้นก็เป็นอายตนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เอาคำว่าอายตนะคำเดียวก่อนหมายความถึงที่เป็นนามธรรมมีไหมคะเนี่ยค่ะฟังถ้าไม่คิดไม่เข้าใจผ่านไปเลยแล้วก็มานั่งนับใหม่อายตนะ6ไม่มีประโยชน์เลยถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จากคำถามที่ว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นมีอะไรที่ประชุมอยู่ที่นั่นที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นนี่คือความหมายในภาษาไทยของคำว่าอายตนะเป็นบ่อเกิดเป็นที่ประชุมต้องแสดงว่าไม่ใช่ธรรมะเดียวต้องมีหลายหลายธรรมะที่อยู่ที่นั่นที่ยังไม่ได้ดับไปอย่างนี้ค่ะจะเข้าใจจิตที่กำลังมีในขณะนี้เพิ่มขึ้นอีกไหมว่าชั่วขณะที่เห็นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้คำว่านี้เพราะเหตุว่าแสดงให้เห็นว่าขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่จิตเห็นอย่างเดียวค่ะต้องมีอะไรในที่นั้นชั่วหนึ่งขณะที่เกิดระดับนี่คือความไม่เที่ยงของธรรมะนี่คือความเป็นอนัตตาของธรรมะจะให้เกิดขึ้นเห็นโดยที่ไม่มีจักขุปสาทะไม่ได้เรียกว่าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ได้เท่านี้เองค่ะถ้ามีความเข้าใจก็คือว่าไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะจากการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็สามารถที่จะไม่ลืมความหมายของคำว่าอายตนะพบอายตนะที่ไหนเข้าใจไหมคะว่ามีอะไรบ้าง6ภายใน6ภายนอกนี่ง่ายมากเลยแค่6ภายใน6ภายนอกแต่ถ้าเข้าใจว่าหมายความถึงขณะนั้นต้องมีทั้งภายในและภายนอกแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าอะไรบ้างในขณะนั้นที่มีถูกหรือผิดถ้าจะตอบว่าอย่างนี้ว่าจิตเป็นอายตนะใช้คำว่ามนายตนะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอายตนะประชุมอยู่ตรงนั้นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเจตสิกกับประสาทรูปเป็นอายตนะนี่คือการฟังธรรมะให้เข้าใจนะคะแม้คำพูดอาจจะสับสนวกวนแต่ว่ารู้ว่าขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะสภาพธรรมะนั้นเพียงอย่างเดียวซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะรู้ได้ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในขณะที่เพียงเห็นเกิดขึ้นแต่ผู้ที่รู้ก็สามารถที่จะแสดงความละเอียดของธรรมะเพียงขณะเห็นขณะเดียวได้ว่าขณะนั้นมีอะไรบ้างที่ใช้คำว่าอายตนะคือประชุมอยู่ตรงนั้นขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยโสตประสาทรูปรูปที่สามารถกระทบเสียงตาเนี่ยค่ะไปมองหาเสียงเนี่ยจะเจอเสียงไหมคะไม่เจอใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีเสียงปรากฏเพราะมีหูเป็นรูปพิเศษโสตประสาทะอยู่กลางหูค่ะใบหูทั้งใบหูเนี่ยไม่ใช่โสตประสาทะเฉพาะรูปที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นซึ่งขณะนั้นก็เกิดแล้วยังไม่ทันจะดับก็กระทบกับเสียงยังไม่ทันจะดับจิตได้ยินก็เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกทั้งหมดในขณะนั้นเป็นอายตนะจะกล่าวว่าอะไรเป็นอายตนะภายในก็ได้อะไรเป็นอายตนะภายนอกก็ละเอียดขึ้นไปอีกแต่ขณะนั้นที่ใดที่มีสภาพรู้กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วจะใช้คำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่พูดเรื่องที่ไม่มีจริงนะคะลอยๆแต่ว่าทุกคำเนี่ยค่ะแสดงถึงความจริงซึ่งเป็นธรรมะในขณะนั้นเสียงเป็นอายตนะหรือเปล่าคะเมื่อไหร่คะ
4: เมื่อปรากฏครับ
0: ค่ะเมื่อปรากฏและขณะนั้นต้องมีโสตประสาทะด้วย
4: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ต้องมีจิตที่กำลังได้ยินด้วย
4: เสียงด้วยครับ
0: แล้วก็ต้องมีเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่ได้ยินด้วย ขณะใดก็ตามที่จิตกำลังรู้เสียงใดเสียงนั้นเป็นสัทธารมณ์คือสัทธะกับอารมณ์อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้แต่สิ่งที่จิตรู้ขณะนั้นไม่ใช่อื่นแต่เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตกำลังรู้นั่นแหละเป็นสัทธารมณ์แล้วก็เป็นสัทธายตนะด้วยเพราะขณะนั้นต้องมีอยู่ในขณะที่จิตกำลังได้ยินเสียงและก็ต้องมีโสตะประสาทรูปซึ่งสามารถกระทบเสียงซึ่งยังไม่ดับและจิตและเจตสิกที่เกิดรู้เสียงก็ยังไม่ดับด้วยนี่คือธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะฟังดูถ้าจำแต่ชื่อและก็ไม่เข้าใจนะคะก็จะสงสัยแล้วก็จำไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้เองเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอย่างนี้เพียงแต่ใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยแต่การที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะคนไทยต้องใช้ภาษาไทยและเมื่อใช้ภาษาไทยแล้วก็ตรงกับคำในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามาคธีนะคะแต่ว่าใช้คำว่าภาษาบาลีเพราะเหตุว่าดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
5: ท่านอาจารย์คะคำว่าเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีอยู่ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วย
0: ค่ะขณะนี้มีอะไร
5: ขณะนี้มีเห็นค่ะ
0: เราสงสัยคำอะไรคะ
5: ก็เพียงเข้าใจว่าเป็นธรรมะตรงนี้นี่ค่ะแต่ความจริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าใจจริงๆ
0: จนกว่าจะเข้าใจ
5: ค่ะแล้วตรงที่จนกว่าจะเข้าใจนี่ค่ะท่านอาจารย์
0: เข้าใจเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเข้าใจยังไม่เข้าใจก็รู้ว่ายังไม่เข้าใจก็ถูกต้องนะคะยังไม่เข้าใจจะบอกว่าเข้าใจนั้นไม่ถูกแต่ขณะที่เพียงฟังเข้าใจก็รู้ว่าจากการที่ไม่เคยฟังก็ไม่ได้เคยเข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจนกว่าไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะละความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่มีต้องฟังละเอียดจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องเช่นในขณะนี้นะคะใครจะรู้บ้างว่าแค่เห็นค่ะรูปยังไม่ทันจะดับทั้งๆที่รูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิตต้องดับไปดับไปถึง17ครั้งรูปหนึ่งจึงดับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่รู้ว่าเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตต์สีสันวรรณะรูปร่างสันฐานต่างๆก็จะคิดว่าเห็นคนทันทีแต่ขณะแรกที่มีการเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองจะเป็นคนได้ไหมคะ
5: ไม่ได
0: ้รู้อย่างนี้หรือเปล่าย
5: ัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จนกว่าจะเริ่มรู้ค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะความจริงแท้ๆก็คือว่าธรรมะใดเป็นอย่างใดก็ต้องเป็นธรรมะนั้นไม่เปลี่ยนเช่นสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้มีจริงกำลังปรากฏให้เห็นได้ไม่เปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะลืมตาขึ้นมาก็มีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเพราะเปลี่ยนไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนตาบอดนะคะไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่คนที่มีจักขุประสาทะเวลาหลับตาก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏเป็นสีหนึ่งสีใดเดี๋ยวนี้ทดลองดูก็ได้นะคะมองที่ไปฟ้าแล้วก็หลับตามีเห็นไหมคะ
5: มีแสงสว่าง
0: มีนั่นคือเห็นจะบอกว่ามีแสงสว่างโดยไม่เห็นได้ไหมความจริงต้องเป็นความจริงค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เปลี่ยนจากความเป็นจริงเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจและกำลังพยายามจะคิดเปลี่ยนโดยความเป็นตัวตนนะคะเพราะว่าธาตุที่แข็งเนี่ยไม่สามารถจะกระทบกับสีสันวรรณะหรือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลยโต๊ะอย่างนี้ค่ะไม่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าขณะนี้นะคะกลางตาเนี่ยมีรูปซึ่งกรรมทำให้เกิดดับแม้ไม่มีสิ่งใดปรากฏกรรมก็ทำให้รูปนั้นเกิดดับและไม่กลับมาอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกไม่กลับมาอีกด้วยเหตุนี้นะคะถึงกาละที่ตาบอดกรรมหยุดไม่ทำให้รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดก็เป็นได้เพราะเหตุว่ารูปนี้มีกรรมเป็นสมุฏฐาน แต่ตราบใดที่กรรมยังให้ผลทำให้รูปที่เป็นจักขุประสาทะเกิดนะคะเรามองไม่เห็นเลยกำลังหลับกรรมก็ไม่ได้หยุดทำให้รูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยหยุดเกิดก็เกิดดับเราไม่รู้เลยว่าขณะที่กำลังหลับเนี่ยมีรูปอะไรบ้างที่เกิดดับแม้ในขณะนี้นะคะก็ไม่รู้ค่ะต่อเมื่อใดมีได้ยินเมื่อนั้นรู้ว่าต้องมีโสตประสาทรูปแน่นอนแต่ในขณะที่ไม่ได้ยินจะรู้ไหมว่ามีโสตประสาทรูปเกิดดับเพราะกรรมเป็นปัจจัยเราไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยนะคะต้องปรากฏสภาพธรรมะให้รู้ได้ในทีละอย่างนี่คือชีวิตจริงๆนี่เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้เนี่ยไม่ใช่เพียงฟังเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วก็เมื่อไรจะประจักษ์การเกิดดับฟังแล้วก็ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราตราบใดที่เป็นปัญญาเพียงเท่านี้ค่ะไม่มีทางที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแล้วประจักษ์แล้วด้วยถึงจะละคลายความติดข้องนะคะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะรู้ว่าเป็นการเกิดขึ้นรู้เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราก็บอกว่ายังเห็นว่าเป็นเรายังเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเมื่อไรจะรู้การเกิดดับก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจริงอย่างนั้นหรือเปล่าและฟังแล้วลืมไปอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการที่จะนึกจำว่าเป็นอัตตาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เที่ยงดอกไม้นี้ก็เที่ยงพอเห็นก็เป็นดอกไม้เลยแต่ไม่ได้รู้เลยว่ากว่าจะนึกถึงนะคะรูปร่างสันฐานที่เป็นดอกไม้นี่ค่ะต้องมีเห็นก่อนแล้วก็ต้องมีความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะขณะนี้ก็ยังเข้าใจได้นะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นคิดดูสิคะเดิมเนี่ยห้องนี้นะคะเป็นอย่างนี้มีรูปตามฝาผนังอย่างนั้นมีคนคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเดิมเป็นอย่างนี้แต่ความรู้จริงๆก็คือว่าขณะนี้มีเห็นถ้ายังไม่รู้จักเห็นจะรู้จักธรรมะไม่ได้ค่ะก็เป็นเราเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏให้เห็นก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยจำไว้อย่างมั่นคงว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความไม่รู้ซึ่งสะสมอยู่ในจิตเนี่ยค่ะนานแสนนานนะคะพร้อมทั้งอกุศลทั้งหลายซึ่งแม้เกิดระดับไปก็ไม่หมดสิ้นไปเลยค่ะเพราะว่าสะสมสืบต่ออยู่ในจิตมากมายนับไม่ได้เลยถ้าเป็นรูปไม่มีจักรวาลที่จะเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เพราะเป็นนามธรรมก็ทำให้สภาพของจิตนั้นประกอบด้วยธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลบ้างหรือเป็นฝ่ายอกุศลบ้างแม้แต่ขณะที่กำลังฟังอย่างนี้นะคะความเห็นถูกเริ่มมีแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่ามีกำลังพอที่จะไม่ว่าเห็นขณะใดก็เข้าใจทันทีค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏให้ได้ยินว่ามีเสียงค่ะให้รู้ว่าเสียงมีเมื่อได้ยินเกิดขึ้นจึงรู้ว่าเสียงขณะนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปหายไปหมดทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตตลอดทุกภพชาตินี่คือธรรมะที่แสดงเห็นว่านะคะผู้รู้รู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นแต่ละธาตุเพราะเหตุปัจจัย
5: ที่ท่านอาจารย์กล่าวมาว่าจิตเห็นหนึ่งขณะนี้จะต้องมีหลายๆปัจจัยทำให้จิตเห็นเกิดได้แต่ทีนี้จากการศึกษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปละเอียดถึงขั้นนั้นถ้าไปคิดถึงขนาดนั้นก็ล่วงเลยไปมาก
0: ละเอียดหมายความว่าไงคะถึงขั้นนั้น
5: คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้ถึงลักษณะที่ท่านอาจารย์กล่าว
0: เข้าใจได้ใช่ไหม
5: เข้าใจได้
0: เพราะฉะนั้นการเข้าใจกับการไม่เข้าใจอย่างไหนจะทำให้รู้ว่าเป็นความจริง
5: ต้องเข้าใจ
0: ค่ะต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องอบรมความรู้ถูกเพิ่มขึ้นไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะการศึกษาธรรมะไม่ใช่เพียงแค่นี้ฟังแล้วก็จบแต่จะต้องรู้ว่าเพราะยังไม่ได้รู้ความจริงนะคะแต่ความจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ให้ตัวเราเนี่ยไปพยายามแต่ว่าขณะนี้นะคะความเข้าใจเริ่มเกิดแล้ววันไหนอาจจะเพียงเห็นก็เริ่มสลดเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเอง กว่าจะถึงการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับจริงๆต้องมีการคลายความติดข้องและความไม่รู้เพราะว่าวันหนึ่งนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆและความจริงของ

0: ขณะนี้พูดเรื่องจิตแต่ไม่ได้รู้ตรงจิตจิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆเจตสิกที่เกิดกับจิตพร้อมจิตก็ดับไปพร้อมจิตเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่ามากมายเท่าไหร่แล้วค่ะที่ผ่านไปโดยไม่รู้เลยจิตเกิดดับไปโดยไม่รู้เลยค่ะแต่กำลังฟังเรื่องจิตกำลังเริ่มที่จะเข้าใจว่าจิตมีแม้ว่าขณะนี้เห็นเป็นจิตก็ไม่ได้รู้เฉพาะเห็นใช่ไหมคะฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไปเห็นก็เห็นไปจนกว่าเมื่อไหร่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างด้วยความเข้าใจถูกจริงๆในขณะนั้นเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงว่าเป็นธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ชื่อแต่ก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่าที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนในขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: มีจริงๆใช่ไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูป
0: สิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมทั้งหมดเพราะคำว่ารูปะหรือรูปธรรมเนี่ยหมายความถึงสิ่งนั้นไม่ใช่สภาพรู้แม้มีจริงนะคะมองไม่เห็นแต่ลักษณะนั้นก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นกลิ่นมีจริงๆแต่กลิ่นเนี่ยจะไปรู้อะไรไม่ได้เลยเสียงก็มีจริงๆแต่เสียงก็จะไปรู้อะไรไม่ได้ถ้ารู้เมื่อไหร่เป็นนามธาตุทันทีไม่ใช่รูปธาตุเพราะฉะนั้นความต่างกันของธาตุทั้งหมดนะคะแต่ละธาตุแต่ละธาตุมากมายเหลือเกินจะใช้คำว่าธาตุกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงก็ได้โลภะธาตุโทสะธาตุผัสสะธาตุเจตนาธาตุเป็นธาตุทั้งหมดนะคะก็คือธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นธาตุจะใช้คำว่าธาตุหรือจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแยกประเภทอย่างใหญ่ๆเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งแม้มีนะคะลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ใช่สภาพรู้มองเห็นหรือมองไม่เห็นนี่ไม่สำคัญเลยค่ะเสียงก็ไม่เห็นแต่ว่าลักษณะของเสียงจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ต้องเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบโสตประสาทะลักษณะของเสียงก็คือดังนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแท้ค่ะเราได้ยินคำว่ารูปเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ปรากฏได้ทีละรูปแต่รูปจริงๆเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย28รูปน้อยกว่าจิตนะคะใน28รูปนะคะมีรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่ามหาภูตรูป4มหาภูตรูปเนี่ยค่ะคนไทยก็ชินกับคำว่าดินน้ำไฟลมแต่ความจริงก็หมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่ที่ใช้คำว่าดินเนี่ยภาษาบาลีไม่มีคำว่าดินใช่ไหมคะเป็นคำว่าปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นปฐวีธาตุหมายความถึงธรรมะที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนกระทบสัมผัสทางกายนะคะแข็งหรืออ่อนปรากฏลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเนี่ยมีจริงๆค่ะแน่นอนเป็นรูปรูปหนึ่งแล้วก็บางครั้งแข็งหรืออ่อนไม่ได้ปรากฏแต่ร้อนหรือเย็นปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้อนหรือเย็นก็เป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่แข็งภาษาบาลีไม่มีคำว่าร้อนเย็นก็ใช้คำว่าเตโชธาตุเพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4ในภาษาบาลีนะคะปฐวีเตโชอาโปวาโยคนที่เคยได้ยินบ่อยๆก็จำได้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คุ้นหูกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่อนหรือแข็งทั้งหมดนะคะไม่ว่ากระทบสัมผัสเมื่อไหร่ความจริงเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นแข็งหรือเป็นอ่อนเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุที่มีจริงๆนะคะสามารถที่จะกระทบกับกายะประสาทะแล้วปรากฏในลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเป็นปฐวีร้อนหรือเย็นเป็นเตโชแล้วก็ตึงหรือไหวเป็นวาโยส่วนอาโปธาตุน้ำเนี่ยค่ะเกาะกลุ่มซึมซาบไม่ปรากฏกระทบทีไรก็จะกระทบกับลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในมหาภูตรูป4เนี่ยนะคะ3มหาภูตรูปเนี่ยสามารถจะปรากฏเมื่อกระทบกายส่วนธาตุน้ำแม้มีจริงนะคะแต่เกาะกลุ่มแล้วก็ซึมซาบธาตุที่เหลือ

0: พราะฉะนั้นทำให้ไม่แยกจากกันเลยทั้งสี่ธาตุแต่ไม่ได้ปรากฏลักษณะของสภาพที่ซึมซาบหรือเกาะกลุ่มที่จะปรากฏได้ก็เพียงแต่เฉพาะลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวธาตุดินค่ะปฐวีธาตุเนี่ยร้อนหรือเปล่าค่ะไม่ร้อนค่ะต้องแยกกันนะคะนี่คือความละเอียดซึ่งปะปนกันไม่ได้เลยต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนต่อการพิสูจน์ถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ชักจะปนๆ นะคะแต่ว่าความจริงก็คือว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าธาตุดินเป็นหนึ่งมีลักษณะสองอย่างคืออ่อนหรือแข็งแข็งก็อ่อนนี่ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอ่อนมากหรือว่าแข็งมากก็เป็นลักษณะที่สามารถที่จะรู้ในสภาพนั้นได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งที่มีจริงๆส่วนร้อนหรือเย็นนะคะก็ไม่ใช่แข็งหรืออ่อนเลยมีจริงๆเป็นอีกธาตุหนึ่งเพราะฉะนั้นธาตุไฟซึ่งร้อนหรือเย็นนะคะก็รวมอยู่มีอยู่ในธาตุที่อ่อนหรือแข็งแยกกันไม่ได้เลยเมื่อมีอ่อนหรือแข็งก็จะมีธาตุหนึ่งนะคะที่เย็นหรือร้อนรวมอยู่ด้วยและแต่ว่าธาตุใดจะปรากฏเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานรูปใดๆก็ตามที่จะไม่เกิดกับมหาภูตรูปไม่ได้เลยจะแยกไปเกิดลอยๆเนี่ยไม่ได้อย่างเรามองเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าเรามองเห็นแล้วเรารู้ว่านั่นพระอาทิตย์นั่นพระจันทร์นี่ดาวไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีสิ่งอื่นได้ไหมเพราะว่าถ้าจะกล่าวว่าพระอาทิตย์เนี่ยลอยๆเนี่ยมีแต่แสงเฉยๆเนี่ยได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปอื่นทั้งหมดนอกจากมหาภูตรูปสี่นะคะทุกรูปเนี่ยค่ะต้องเกิดรวมอยู่กับมหาภูตรูปจะใช่อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะว่าอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปหรือจะกล่าวว่าเมื่อมีมหาภูตรูปแล้วก็มีรูปนะคะอย่างน้อยที่สุดอีกสี่รูปรวมอยู่อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปอีกสี่รูปนะคะไม่ใช่มหาภูตรูปแต่ที่ใดที่มีมหาภูตรูปต้องมีอีกสี่รูปแน่นอนขาดสักรูปหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปนะคะชื่อว่าอุปาทารูปหรืออุปาทายรูปขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะ
1: หมายถึงรูปใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่มหาภูตรูปสี่แต่ว่าอาศัยมหาภูตรูปสี่รูปเหล่านั้นนะครับเรียกว่าอุปาทายรูปหรืออุปาทารูปเพราะว่าเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เกิดขึ้นนะครับ
0: ที่ขอให้คุณคำปั่นช่วยแปลและใช้ภาษาบาลีนะคะก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจภาษาไทยและเราไม่รู้ภาษาบาลีเลยก็ยังได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะเป็นภาษามาคธีเพราะฉะนั้นก็เทียบเคียงได้ว่าคำภาษาไทยที่ใช้เนี่ยตรงกับคำในภาษาบาลีไม่ใช่ผิดไปจากคำที่ได้ทรงแสดงไว้แต่ว่าตามความเป็นจริงพุทธประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะว่าเกิดมาก็เป็นธรรมะเกิดก็เข้าใจว่าเราเกิดเวลาที่ถึงขณะที่ธรรมะจะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดต่อไปที่จะเป็นบุคคลนี้อีกนะคะเราก็ใช้คำว่าตายแต่พอไม่รู้ก็เป็นเราตายแทนที่จะเข้าใจว่าธรรมะที่จะเป็นบุคคลนี้สิ้นสุดเพราะกรรมไม่เป็นปัจจัยให้ธรรมะนี้เกิดขึ้นเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปได้เลยนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะว่าเข้าใจในภาษาที่เราใช้แต่ก็รู้ว่าตรงกับภาษาบาลีด้วยไม่ใช่ว่าไปได้ยินคำว่าภาษาบาลีจำภาษาบาลีนะคะแล้วก็เข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆในภาษาที่เราเข้าใจได้ก่อนนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าไม่ต่างหรือไม่ผิดจากความหมายที่ใช้ในภาษาบาลีพระฉันก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆค่ะเสียหายไหมคะการที่เข้าใจธรรมะอยู่มาตั้งนานนะคะเรียนอะไรก็เยอะแยะความรู้เรื่องอื่นก็มากมายทำมาหากินได้มีความสุขทุกประการนะคะแล้วก็เกิดเข้าใจธรรมะขึ้นเนี่ยเสียหายอะไรตรงไหนกับเป็นประโยชน์มากมายนะคะเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก็มีทุกข์เพราะความเป็นเราเพราะความเข้าใจว่านั่นของเรา และสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเราและของเราก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวังที่จะให้เป็นก็ทำให้เกิดความทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ใช่ความเข้าใจความจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะธรรมะเป็นธรรมะใครเปลี่ยนธรรมะได้เมื่อใช้คำว่าธรรมะแล้วไม่มีใครเลยที่จะเปลี่ยนได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนธรรมะได้ไหมคะไม่ได้เพราะทรงตรัสรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะความจริงนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงการศึกษาธรรมะนะคะไม่ลืมว่าไม่เสียประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่เสียหายเลยมีแต่คุณที่ทำให้เราเนี่ยมีความเห็นถูกนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าใครทำให้เห็นถูกเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระคุณคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณถ้ามีใครที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แม้อยู่ไกลนะคะก็เสด็จไปโปรดอนุเคราะห์โดยการทรงแสดงธรรมให้ปัญญาของคนนั้นน่าเกิดจะให้อะไรใครเนี่ยลองคิดดูค่ะให้แล้วก็หมดใช่ไหมคะให้อาหารให้กำลังให้เสื้อผ้าให้อะไรก็ตามแต่แล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาหมดความทุกข์ได้เลยแต่ถ้าให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับคนนั้นเพราะเหตุว่าจะติดตามเข้าไปจากการที่ไม่รู้นะคะเหมือนคนตาบอดหรือคนนอนหลับไม่ตื่นขึ้นรู้ความจริงก็หลงเข้าใจว่ามีเราและมีเราได้ยังไงอะคะเกิดแล้วก็ตายแล้วจะเราอยู่ตรงไหนพอมีเราเนี่ยอะไรเกิดก็ไม่รู้ไปเป็นมีเราได้ยังไงมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดนะคะของผู้ที่ได้สะสมมาที่จะรู้ว่าธรรมะแม้มีจริงก็ยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้แต่ไม่ใช่สิ้นหวังหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะยากค่ะแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ที่ไม่หลอกตัวเองนะคะเข้าใจธรรมะคือต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้จึงชื่อว่าศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ตามกำลังของปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าเรียนธรรมะทำไมเขาอาจจะคิดว่าเสียเวลานะคะเวลานั้นทำอะไรนะคะที่ว่าเสียไปนอนหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรกับการที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงศึกษาเพื่อเข้าใจเท่านั้นค่ะและความเข้าใจนั้นก็ละความไม่รู้เมื่อความรู้เกิดขึ้นนะคะความไม่รู้น้อยลงความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าความรู้น้อยลงกิเลสก็น้อยลงด้วยความเศร้าหมองของจิตใจหรือเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็ลดน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าพระธรรมมีคุณประโยชน์และก็การศึกษาเนี่ยต้องศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆจนตายพอไหมคะยังไม่พอค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงชาติหนึ่งชาติใด
1: ขณะนี้นะครับกล่าวได้ไหมครับว่าเป็นการได้ลาภที่ประเสริฐเพราะเห็นว่าการได้อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นได้ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชื่อเสียงต่างๆนี่นะครับก็เป็นไปเพื่อความติดข้องเป็นไปเพื่อการพอกพูนซึ่งกิเลสแต่ถ้าหากว่าได้มีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีแต่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสของตัวเองมีแต่จะเป็นไปเพื่อการละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษานี้จะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อความเป็นผู้มั่นคงในความเป็นจริงของสภาพธรรมะครับ
0: ก็ให้รู้ว่าธรรมะมีจริงๆนะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็น่าสนใจที่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเราไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่เกิดมาแล้วได้ฟังพระธรรมเป็นโอกาสที่หายากยิ่งนะคะเพราะว่าเราฟังอย่างอื่นมามากจนเป็นอุปนิสัยสนใจในเรื่องเสื้อผ้าสนใจในเรื่องอาหารสนใจในเรื่องการงานทั้งหมดเป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นความจริงนะคะ เป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้สะสมมาที่จะได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าแม้ว่าเราจะมีความรู้ความสามารถในทางโลกหาเงินได้มีทรัพย์สินเงินทองมีความสุขที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวไม่มีใครเลยค่ะที่จะไม่พลัดพรากหรือว่าหมดไปจากสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นนะคะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นคนที่เรารักหรือว่าจะเป็นกิจการงานธุระต่างๆก็ต้องจากไปมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านชอบรูปภาพมากเลยนะคะท่านก็ซื้อมาแพงๆสะสมไว้และท่านก็จากไปจะมีประโยชน์อะไรคะในเมื่อเป็นเพียงสิ่งซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งนั้นถ้าท่านไม่จากโลกนี้ไปยังไม่จากสิ่งที่ท่านพอใจคือรูปภาพต่างๆรูปภาพต่างๆก็อาจจะจากท่านไปก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของใครอย่างแน่นอนหรือว่าตลอดไปได้เลยนะคะชั่วคราวจริงๆและก็ถ้ามีการยึดมั่นในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ก็มีความทุกข์มากเท่านั้นชีวิตประจำวันนะคะแสดงให้เห็นความจริงนะคะว่าเราติดข้องในสิ่งใดมากถ้าไปที่ร้านขายของนะคะพบสิ่งที่เราอยากจะได้ราคาแพงอยู่ที่ว่าความพอใจมากพอที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะกำหนดราคะอีกคำหนึ่งของโลภะนะคะโลภะความติดข้องเนี่ยค่ะจะมีหลายชื่อนันทะความเพลิดเพลินหรือว่าราคะตัณหาพวกนี้เป็นชื่อของโลภะต่างๆที่เกือบจะไม่รู้ว่าในขณะที่เพียงคิดว่าวันนี้จะทำอะไรแค่นี้ค่ะเป็นจิตที่ประกอบด้วยความต้องการแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่ต้องการจะคิดไหมคะว่าวันนี้จะทำอะไรหรือว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตตามความเป็นจริงเลยนะคะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนจะนำมาซึ่งความสุขสิ่งไหนจะนำมาซึ่งความทุกข์ที่แท้จริงคิดว่าความสุขชั่วคราวเนี่ยเราพอใจเพียงเท่านั้นแต่เล็กน้อยมากสั้นมากค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยปกตินะคะพรุ่งนี้หรือเย็นนี้อุบัติเหตุได้ไหมเพียงเท่านี้ค่ะตาจะบอดได้ไหมหูจะหนวกได้ไหมมีปัจจัยที่จะเกิดทุกอย่างก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะจริงๆแต่ละคำไม่ใช่เผินเข้าใจละพอได้ยินก็เข้าใจละพอได้ยินคำว่าสติก็เหมือนเข้าใจแล้วพอได้ยินคำว่าสมาธิก็เหมือนเข้าใจแล้วพอได้ยินคำว่าจิตก็เหมือนเข้าใจแล้วไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพียงแต่มีชื่อให้เรานึกถึงความหมายของคำนั้นแต่สภาพธรรมะที่เป็นจิตต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปต้องมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกินความคิดความคาดหมายของใครว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เกิดเพราะปรากฏแล้วจะไปทำให้เกิดไม่ได้สักอย่างเพราะไม่ว่าคิดถึงจะทำอะไรให้เกิดสิ่งนั้นเกิดแล้วค่ะแม้แต่ความคิดอะไรก็คือคิดแล้วเกิดคิดอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยนะคะผิวเผินคือเหมือนกับมีและเราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ความจริงถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพทั้งหมดโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงทรงแสดงความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะมีลักษณะจริงๆนะคะปรากฏให้เห็นได้ได้ยินได้แต่ว่าเป็นธรรมะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยนะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเป็นอนัตตาแต่ว่าเป็นอิสระคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะแม้แต่คำว่าธรรมะไม่ใช่ประมาทว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค่ะเราถึงได้พูดเรื่องเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมีจริงๆนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นจะไม่เป็นได้ยังไงเพราะว่าเห็นกำลังเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นก็แสดงว่าสิ่งนี้มีจริงแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราอาจจะได้ยินเพียงว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมนะคะอริยสัจธรรม ไกลมากเลยก็ไม่รู้นะคะแม้แต่คำว่าอริยะกับสัจจะและธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปรู้คำอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพียงแต่ว่าคำไหนที่ได้ยินเนี่ยขอให้เข้าใจคำนั้นชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเข้าใจความจริงของธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างเห็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคนที่ไม่รู้ก็ไปหาธรรมะใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่ากำลังเห็นเป็นธรรมะแล้วก็ไปคิดถึงชื่อธรรมะต่างๆอริยสัจธรรมแล้วเห็นนี่ล่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นสัจจะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงของธรรมะจนถึงความเป็นอริยะแต่ถ้าจะมีปัญญาถึงระดับขั้นที่ทำให้พ้นสภาพของปุถุชนซึ่งไม่รู้เป็นบุคคลซึ่งสามารถรู้ความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะบุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะถึงความเป็นภริยะเพราะว่าดับความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังทุกอย่างที่มีจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าก็คือเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นธรรมะนั่นคือเริ่มรู้จักธรรมะ
2: กราบอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะดิฉันก็มาจากลพบุรีนะคะมีปัญหาที่จะถามข้อที่หนึ่งก็คือฟังจาก MP3 นะฮะทีนี้ฟังบางทีก็รู้สึกเอ๊ะเข้าใจดีนะแต่บางทีก็งงบางทีก็สับสนอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะฟังบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจนะคะที่เข้าใจก็คือเข้าใจเรื่องของธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะจะรู้เลยค่ะโลภะมีความติดข้องมีนะคะทุกคนมีเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะฟังเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ฟังนะคะแต่ขาดความเข้าใจว่าเป็นธรรมะก็คือยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาฟังเรื่องโลภะโลภะมีจริงๆมีจริงก็ต้องมีจริงเป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครฟังเพื่อมีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาไม่มีเหลืออีกเลยแล้วจะเป็นของเราได้ยังไงหรือว่าจะเป็นเราได้ยังไงแม้ในขณะนี้นะคะมีแข็งลืมว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจะลืมเสมอว่าเป็นธรรมะฟังเรื่องโลภะก็เข้าใจเรื่องโลภะก็ลืมว่าโลภะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะมีเห็นแล้วก็มีได้ยินแน่ๆใช่ไหมคะได้ยินต้องมีแน่เพราะฉะนั้นได้ยินก็เป็นธรรมะไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างซึ่งจะไม่ใช่ธรรมะเมื่อลักษณะนั้นเกิดก็เป็นธรรมะประเภทหนึ่งประเภทใดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังคราวต่อไปก็จะรู้ว่ากำลังฟังธรรมะที่มีจริงๆแต่ก็ฟังเสร็จก็ลืมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะอะไรคะแสนโกรธกลับมาแล้วจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อจนถึงขณะนี้นะคะและก่อนจะได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ติดข้องในธรรมะมีอกุศลหลายอย่างซึ่งเกิดสะสมมาในจิตของแต่ละคนบางคนก็เป็นคนที่อิจฉาริษยาเห็นอะไรก็ทนไม่ได้ในเมื่อคนอื่นเขาได้ดีมีสุขอยู่ดีๆแท้ๆทำไมจะต้องเดือดร้อนคะกับการที่เขาได้ดีมีสุขแล้วเราเดือดร้อนทำไมเขากำลังสุขแล้วเราเดือดร้อนนี่คิดดูสิคะไม่เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยบางคนก็อาจจะมีความมานะความสำคัญตนมีความเป็นเรามีความเป็นเขาจะสังเกตได้จากกิริยาอาการหรือว่าแม้แต่คำพูดแต่สภาพธรรมะนี่คะละเอียดเกินกว่าที่เราจะรู้เองเพราะว่ามานะความสำคัญตนเนี่ยนะคะดับด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่เพียงแค่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นธรรมะคิดเองไม่ได้เลยจริงๆค่ะคิดทีใดก็ต้องผิดทุกทีแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วจะรู้ความจริงนะคะแล้วก็รู้ตัวเองด้วยค่ะว่าการที่จะเห็นมานะบ้างเนี่ยอย่างหยาบๆอย่างที่พอเห็นได้แต่อย่างละเอียดถึงขั้นที่พระอรหันต์ดับไม่เกิดอีกเลย ก็ต้องเป็นมานะที่ละเอียดมากวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าเห็นกริยาท่าทางของใครซึ่งรู้สึกว่าสำคัญตนที่เราใช้คำว่าเย่อหยิ่งยะโสชัดเจนใช่ไหมคะเหมือนธงที่ชูขึ้นให้คนอื่นเห็นให้เป็นเด่นให้เป็นความสำคัญนั่นคือสภาพธรรมะที่ดีหรือเปล่าติดข้องจนกระทั่งเหนือบุคคลอื่นคนอื่นก็ต่ำกว่าทั้งนั้นหรืออะไรอย่างนั้นแต่ความจริงลักษณะของมานะของธรรมะเนี่ยก็มีละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกคือให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็มีลักษณะที่หลากหลายมากนะคะอย่างนั้นยังพอเห็นได้แต่มานะที่มองไม่เห็นเนี่ยกายวาจาซึ่งหลงไปแต่คนอื่นรู้นะคะอย่างเช่นถ้ามีใครคนหนึ่งที่เขาบอกว่าสวนนี้ไม่สวยเลยเห็นไหมคะแค่คำพูดว่าสวนนี้ไม่สวยเลยหมายความว่าเขาทำได้สวยกว่านี้หรือเปล่าค่ะแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่แม้แต่คำแนะนำเนี่ยถ้าเขาขอหรือว่ายังไม่มีขอเลยไม่มีใครต้องการเลยเราก็ไปจัดการเสร็จใช่ไหมคะว่านี่เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้นั่นเป็นลักษณะของความสำคัญตนหรือเปล่าในความรู้ในความสามารถในยศตำแหน่งในชาติตระกูลในอะไรทุกอย่างเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่ผ่านมาในอกุศลเต็มที่และถ้ารู้ความจริงแม้ละเอียดยิบแค่ไหนรวดเร็วแค่ไหนนะคะก็น่ารังเกียจค่ะขนาดที่ว่าคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นไม่สะอาดแต่กลิ่นที่ไม่สะอาดจริงๆคืออกุศลและอยู่ที่ไหนคะอยู่ในใจที่ใจสะสมถ้าสามารถจะเป็นรูปธรรมได้เนี่ยโอ้โหคงแย่เลยนะคะกลิ่นนี้ไปทั่วโลกเลยความที่จะไม่สะอาดถึงระดับนั้นแต่นี่ก็เป็นเพียงการที่จะให้เราเนี่ยเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่ใครก็ตามที่มีอกุศลน้อยลงนะคะแล้วก็มีกุศลเพิ่มขึ้นเนี่ยจิตใจที่สะอาดแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลใครเนี่ยคงไม่มีใครรังเกียจใช่ไหมคะตรงกันข้ามกับคนที่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งใดไม่ดีละเอียดขึ้นนะคะและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็เห็นว่าโลกกล่าวโดยรวมนะคะสัตว์โลกเป็นทุกข์เพราะอกุศลมีการเบียดเบียนทำร้ายถ้าเป็นกุศลเนี่ยจะไม่ทำร้ายเลยมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสัตว์โลกจะเป็นสุขนะคะทั่วหน้าก็เพราะกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยก็ทำให้โลกเป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขได้โดยลดอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลขึ้นถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถึงแม้จะเป็นคนดีก็ไม่หมดกิเลสถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแต่กิเลสที่มีมากๆนะคะสามารถที่จะดับได้มีผู้ที่ดับกิเลสแล้วแต่ต้องด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่จะละอกุศลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอย่างเมื่อวานนี้ที่กล่าวถึงนะคะถ้าใครไม่เห็นประโยชน์เราก็บอกคำได้เลยว่าการศึกษาธรรมะมีโทษตรงไหนใช่ไหมคะถ้าไม่มีโทษแล้วใครทำก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่มีโทษแม้กับตนเองหรือแก่ใครเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเราจะไปพรรณนาประโยชน์ของธรรมะเขาก็บอกว่าเขาสบายดีนะคะยังไงทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีไม่เดือดร้อนอะไรเลยยังไม่เห็นโทษเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นภัยเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไม่คงอยู่ไม่ตั้งอยู่เลยไม่ว่าอะไร

0: ยังไงทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีไม่เดือดร้อนอะไรเลยยังไม่เห็นโทษเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นภัยเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไม่คงอยู่ไม่ตั้งอยู่เลยไม่ว่าอะไรทั้ง
1: ระยองวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2553
2: กราบท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกๆท่านนะครับอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์ว่าสิ่งที่ปรากฏ
0: เกิดร่วมด้วย7ประเภทแล้วก็เอ่ยชื่อได้ซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นก็จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงชื่อหรือเรื่องราวแต่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังเป็นธรรมะที่ปรากฏให้รู้ได้ในขณะนี้ก็ศึกษาเพื่อเข้าใจค่ะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วให้เห็นว่าเป็นธรรมะที่สะสมมาเพราะฉะนั้นสะสมอกุศลมามากอกุศลก็เกิดแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถจะเข้าใจขณะนั้นว่าเป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เรา
3: พระอาจารย์ครับพูดถึงศีลสมาธิปัญญาผู้ศึกษาควรจะต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจนเข้าใจจริงๆตรงนั้นแล้วเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าเรามาพูดตามได้ว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเท่านั้นใช่ไหมฮะ
0: การศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะอันนี้ลืมไม่ได้เลยแล้วก็ขณะนี้ทั้งหมดเป็นธรรมะยังไม่ได้เข้าใจเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือไม่ข้ามสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าอยากจะรู้นะคะโดยชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นความเข้าใจของตัวเองขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ธรรมะประเภทไหนที่เข้าใจ
3: ปัญญาเจตสิก
0: เห็นไหมคะมีคำว่าปัญญาละไม่อย่างนั้นเราก็ไปเอาชื่อปัญญามาศีลสมาธิปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังอยู่ก็ไม่ใช่ปัญญาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจลักษณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับไม่เข้าใจก่อนฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจธรรมะจะไม่เข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมรู้จักแต่ชื่อเรียกว่าอย่างนี้เป็นรูปธรรมอย่างนี้เรียกว่านามธรรมแต่ไม่รู้จักตัวนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจเป็นธรรมะด้วยไม่ใช่เราถ้าจะใช้ชื่อภาษาบาลีก็ใช้ว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกหรือปัญญาเจตสิกที่เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วก็ดับแล้วก็หายไปนานเลยค่ะอาจจะไม่เข้าใจไปทั้งวันก็ได้จนกว่าจะนึกเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่ความเข้าใจนั้นก็ยังคงเป็นความเข้าใจที่ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเข้าใจจากการฟังเข้าใจจากการไตร่ตรองจะนำไปสู่การเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงคือเกิดดับในขณะนี้ตามลำดับขั้นในขณะที่กำลังฟังเข้าใจมีความตั้งมั่นในขณะที่ฟังหรือเปล่ามีความตั้งมั่นไม่วอกแวกใช่ไหมคะไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เลื่อนลอยไปถึงต้นไม้ดอกไม้ที่โน้นที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะอาการของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาบาลีนะคะจะมีหลายคำเช่นคำว่าสมาธิซึ่งหมายความถึงเอกคตาเจตสิกถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยเกิดเมื่อไหร่นะคะก็คือตั้งมั่นจะมากหรือจะน้อยก็ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกนี่นะคะเป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตทุกประเภทไม่ใช่ให้เราไปจำว่าจิตอย่างน้อยที่สุดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทแล้วก็เอ่ยชื่อได้แต่ต้องเข้าใจเจตสิกแต่ละอย่างด้วยว่าขณะนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นถ้าขาดอันหนึ่งอันใดจิตก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นสังขารธรรมต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะขณะนี้ค่ะมีสภาพของจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันโดยจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกแต่ละชนิดก็ไม่ก้าวกายปะปนกันจะรวมกันเป็นอันเดียวไม่ได้เช่นเอกคตาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเหตุนี้จิตแต่ละขณะจึงรู้ที่อารมณ์เดียวทีละอารมณ์เพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตใดก็ตั้งมั่นในอารมณ์ซึ่งจิตกำลังรู้เฉพาะ

0: อย่างเดียวอย่างเดียวด้วยเหตุนี้นะคะเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทนะคะก็เป็นขณิกะสมาธิไม่มีการที่จะรู้ลักษณะของเจตสิกนี้ได้เพราะเหตุว่ามีเจตสิกที่เกิดรวมกันเนี่ย7ประเภทอย่างน้อยที่สุดและจะไปรู้ประเภทไหนที่ไม่ปรากฏถ้าความรู้สึกปรากฏนะคะก็ยังรู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่จิตเป็นสภาพความรู้สึกสัญญาที่จำเกิดก็รู้ว่านี่เป็นสัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ใช่เราแต่เอกคตาเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้ทีละหนึ่งอารมณ์เนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ถ้าไม่ปรากฏแต่ถ้าเอกคตาเจตสิกนี้นะคะเกิดบ่อยๆในอารมณ์หนึ่งเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเนี่ยสั้นมากแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเอกคตาเจตสิกเกิดพร้อมจิตและตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานๆลักษณะของสมาธิก็เกิดปรากฏที่ใช้คำว่าสมาธิแต่แม้กระนั้นนะคะสมาธิก็มีสองอย่างมิจฉาสมาธิมีในพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่มีสัมมาสมาธิก็มีในพระไตรปิฎกและก็ขณิกะสมาธิสมาธิแต่ละขณะก็มีอุปจาระก็มีอัปปนาก็มีนี่คือความเป็นจริงนะคะซึ่งเมื่อสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรระดับของสมาธิก็จะใช่เหมือนกับขณิกะสมาธิก็ไม่ได้เพราะว่ามีความตั้งมั่นมากกว่ากันด้วยเหตุนี้ในขณะนี้นะคะที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจขณะใดเป็นธรรมะที่ความเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าปัญญาเวลาที่ปัญญาเกิดมีเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นเอกคตาต้องเกิดกับจิตทุกประเภทอยู่แล้วแต่ปัญญาเนี่ยเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แล้วแต่ปัจจัยแต่ว่าทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่ปัญญาเกิดเนี่ยขณะนั้นนะคะกายก็ไม่ได้ไปประทุษร้ายอะไรขณะนั้นนะคะไม่ได้ไปเบียดเบียนด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีกุศลและศีลเพราะว่าปัญญาเป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่เป็นไปนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลด้วยเหตุนี้การศึกษาพระไตรปิฎกในการศึกษาเท่าไหร่ก็ต้องพบความละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอย่างศีลเนี่ยค่ะมี3อย่างอกุศลศีลก็มีกุศลศีลก็มีอัพยากตะศีลก็มีโดยนัยยะหนึ่งแล้วยังแยกเป็นจาริตศีลวาริตศีลศีลที่วิรัตชื่อว่าวาริตศีลวิรัตทุจริตศีลที่ควรประพฤตินะคะความอ่อนน้อมการช่วยเหลือพวกนี้ก็เป็นจาริตศีลเป็นสิ่งที่ควรประพฤติทางกายเพราะเป็นกุศลเนี่ยค่ะก็มีอีกหลายอย่างที่กว่าจะถึงศีลวิสุทธิอีกใช่ไหมคะปาริสุทธิศีลอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่มีจบแต่ต้องได้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วถึงจะได้เข้าใจความละเอียดของธรรมะนั้นๆจริงๆไม่ใช่ไปจำชื่อ
1: ท่านอาจารย์ครับขณะที่เกิดสติขึ้นเนี่ยความรู้สึกก็ต้องเป็นความสุขที่ผ่องใสและปิติซึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยโลภะเจตสิกโมหะเจตสิกหรือความไม่รู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสงบลงตามกำลังของมันได้ไหมครับ
0: ค่ะสติขั้นไหนแล้วก็เกิดมากแค่ไหนด้วยค่ะเวลานี้กำลังฟังธรรมะสงบไหมคะค่ะคุณธิดารัตน
2: ์ขณะที่มีกุศลที่จะตั้งใจฟังขณะนั้นก็สงบค่ะแต่ถ้าขณะที่วอกแวกไปในสิ่งรอบข้างหรือว่าเป็นไปกับอกุศลก็ไม่สงบค่ะ
0: เราบอกว่าสงบในลักษณะที่สงบปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเรียนชื่อนะคะพระบอกว่าขณะใดที่สติเกิดโสภณะเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยอกุศลทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ขณะนั้นก็สงบแต่เดี๋ยวนี้นะคะที่บอกว่ากุศลก็เกิดบ้างอกุศลก็เกิดบ้างเนี่ยแล้วสงบไหมทฤษฎีบอกว่าสงบแต่ลักษณะของความสงบปรากฏหรือเปล่าหรือเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความรู้ขึ้นมานิดหน่อยว่าสลับกันแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเป็นตอนไหนเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะคะการฟังเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะแต่ว่าการที่จะมีการรู้จักธรรมะได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องของธรรมะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะเหมือนเราจะไปสวนผลไม้นะคะแล้ว เราก็ไม่เคยเห็นต้นทุเรียนเลยเงี้ยแล้วไม่มีลูกทุเรียนด้วยมีแต่ต้นแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าต้นไหนเป็นต้นทุเรียนถ้าเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเราได้ฟังมาแล้วนะคะว่าต้นนี้ต่างกับต้นนั้นเพราะใบเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรพอไปเห็นเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ฟังต่อไปก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยแต่ธรรมะก็หลากหลายมากไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเช่นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะเยอะไปหมดเลยแล้วก็ต่อกันสลับกันอย่างเร็วมากแล้วลักษณะไหนที่เรากำลังรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างในขั้นของการฟังเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วพอบอกว่าเวลาที่สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดก็สงบแล้วก็จำและเดี๋ยวนี้นะขณะไหนสงบตรงกำลังเห็นสงบหรือเปล่ากำลังคิดนี่สงบหรือเปล่าหรือขณะนี้มีอกุศลประเภทไหนหรือว่ามีกุศลประเภทไหนก็ไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะจุดประสงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะฟังกี่ภพชาติพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมพระวินัยอรรถกถาทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละอย่างก็มีลักษณะที่ต่างกันนี่เป็นเหตุที่ทำไมเราต้องฟังนานฟังบ่อยนะคะแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกเพราะเหตุว่าเราไม่คุ้นเคยที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นสิ่งของเสียงก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ได้เข้าใจว่าแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเช่นเสียงกับคิดได้ยินอะไรคะได้ยินเสียงหรือได้ยินคำไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงต้องดับไปก่อนแล้วก็สภาพของเสียงอย่างนั้นแหละสภาพที่จำเสียงนั้นได้ก็รู้ว่าหมายถึงอะไรเร็วมากจนไม่ต้องมีการคิดการแปลการอะไรเลยทั้งสิ้นพอฟังก็เข้าใจไปเลยนี่คือความรวดเร็วของธรรมะนะคะแต่การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้รู้จริงๆใช้คำว่ารู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมๆไม่ใช่รู้เล่นๆไม่ใช่รู้หลอกๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วกว่าจะเข้าใจในขั้นการฟังนะคะถ้ามีคนเขาบอกเราว่าต้นทุเรียนเนี่ยสูงแค่นี้ให้ไปหาเอาเองได้ไหมคะจะเจอไหมคะต้นทุเรียนก็ต้นไม้ก็สูงสูงสูงกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ละเอียดยิ่งค่ะแล้วใบเป็นยังไงแล้วกิ่งก้านเป็นยังไงต้องมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังฟังว่าเสียงมีจริงเป็นเสียงเท่านั้นแต่เสียงเนี่ยค่ะที่มีจริงเนี่ยสูงต่ำหลากหลายมากมายและเมื่อมีเสียงที่เกิดดับสืบต่อนะคะจนกระทั่งปรากฏว่าต่างกันสภาพที่จำตั้งแต่ต้นเกิดกับจิตทุกขณะเนี่ยก็จำเสียงต่างๆแล้วก็อย่างเป็นเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรจนกระทั่งชินหูค่ะถึงสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่เราชินแล้วเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยต้องได้ยินแค่เสียงก่อนและต่อจากนั้นเนี่ยการที่เราจำได้อย่างเร็วชำนาญมากเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ยินคำทันทีแต่ลืมไปตอนที่เราเพียงได้ยินแต่เสียงและยังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้ละเอียดนะคะยังไงก็ต้องรู้ว่าเสียงเป็นเสียงแต่ความคิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและความหมายของเสียงเนี่ยหลังจากที่เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วด้วยตราบใดที่เสียงยังไม่ดับจะไม่มีการคิดการจำเป็นคำเป็นความหมายได้เลยเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันเร็วอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยยังคิดถึงได้พาราณสีสาวัตถีพระวิหารเจตวันแค่นี้ค่ะคิดไปต่างทิศต่างทางหมดเลยใช่ไหมคะพาราณสีพระวิหารเจตวันก็ไกลกันมากละคนละความหมายด้วยแต่ว่าความจำแม้แต่เพียงคำแต่ละคำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้แม้เสียงไม่ปรากฏนึกถึงเสียงความหมายก็ยังต่างกันนี่คือชีวิตประจำวันซึ่งสลับซับซ้อนนะคะลึกซึ้งจนกระทั่งต้องเป็นปัญญาจริงๆถึงสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะจึงจะตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี เพื่อให้เรามีความเห็นถูกต้องในธรรมะแต่ละอย่าง
1: ท่านอาจารย์ครับแล้วเสียงนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีของแข็งที่กระทบกันนะคะเสียงจะมีไหมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเลยเสียงจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นรูปธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยนะคะใช้คำว่ามหาภูตะความจริงภูตะคำเดียวเนี่ยมีหลายความหมายนะคะแต่ที่นี่จะพูดแต่เฉพาะมหาภูตรูปหมายความถึงรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหมดถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่รูปใดๆก็มีไม่ได้เลยทั้งสิ้นและมหาภูตรูปสี่เนี่ยเรามองไม่เห็นเลยค่ะธาตุดินหมายความถึงสภาพธรรมะที่แข็งปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสธาตุไฟนะคะก็คือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมก็คือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำก็เกาะกลุ่มรูปสามรูปเนี่ยค่ะไม่ให้แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่ไม่ได้แยกจากกันเลยและถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่นะคะก็ไม่มีสิ่งที่จะมาปรากฏกระทบตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้แต่ต้องมีมหาภูตรูปเคยเห็นพระอาทิตย์ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคำถามง่ายๆเลยกลายเป็นงงนะคะธรรมดาจริงๆค่ะเคยเห็นพระจันทร์ไหมคะ
1: เคยเห็นครับ
0: เคยเห็นดาวไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีตัวดวงอาทิตย์ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะปรากฏให้เห็นว่าเป็นพระอาทิตย์ไหม
1: ไม่ครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะซึ่งปรากฏให้เห็นจำได้ว่าเป็นพระจันทร์ก็ไม่มีพระจันทร์ไม่ใช่หมายความว่ามีแต่สิ่งลอยๆที่มาปรากฏกระทบตาแต่รูปที่สามารถกระทบตาได้นะคะปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องอยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏมีนะคะห้าทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปกระทบเมื่อไหร่จิตเกิดเมื่อไหร่ก็รู้แต่ใจเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ทุกอย่างได้เห็นแล้วยังนึกได้ยังจำได้ยังคิดถึงได้เหมือนกับที่เคยเห็นเลยอย่างในฝันเนี่ยค่ะไม่ได้เห็นอะไรเลยสักนิดเดียวไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยและถ้าไม่มีความจำสิ่งนั้นนะคะก็ฝันไม่ได้แต่ความฝันนี่ก็เลอะเทอะนะคะคือใครก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะฝันว่าอะไรฝันประหลาดประหลาดฝันสนุกสนุกหรือฝันอะไรก็ไม่ทราบมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะสวยค่ะแล้วก็ฝันที่ไรเป็นนักรบทุกทีอยู่กลางสมรภูมิรบยิงรันฟันแทงเนี่ยค่ะเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เกิดมาในชาติเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยแต่มีความสามารถหลายอย่างนะคะกระโดดร่มอะไรแต่อะไรก็ทำได้แต่ในฝันเนี่ยค่ะฝันว่าอยู่ในสงครามแล้วก็ตีดันฟันแทงรบกันก็เป็นสิ่งที่ใครคิดบ้างว่าจะฝันอย่างนั้นก็มีปัจจัยที่จะทำให้นึกและจำในสิ่งที่กำลังคิดนะคะซึ่งสังขารขันธ์ปรุงแต่งจากเพียงสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ให้เป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ท่านอาจารย์ครับช่วยอธิบายคำว่าอวินิโพครูป8ครับ
0: อวินิโพครูป8หมายความถึงรูป8รูปที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยลองคิดถึงค่ะแยกออกจากกันไม่ได้เลยใครจะไปพยายามแยกสักเท่าไหร่ก็แยกไม่ได้ค่ะรวมกันอยู่แยกกันไม่ได้แต่ไม่ใช่รูปเดียวกันเลยเป็น8รูปที่อยู่รวมกันได้แก่ธาตุดิน1ธาตุน้ำ1ธาตุไฟ1ธาตุลม1 4แล้วนะคะมหาภูตรูปที่ใดมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่นั่นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นได้1รูปภาษาบาลีใช้คำว่าวันนะหรือวันโนนะคะรูปารมณะหรือว่านิพพาอะไรก็แล้วแต่ภาษาที่จะใช้นะคะแล้วก็กลิ่นต้องมีกลิ่นจะลอยๆมาโดยที่ไม่มีที่ตั้งของกลิ่นไม่ได้เลยถึงแม้มองไม่เห็นกลิ่นค่ะแต่กลิ่นต้องกระทบคานะประสาทะคือรูปที่อยู่กลางจมูกนะคะแล้วยังไม่ดับและจิตได้กลิ่นเกิดขึ้นได้กลิ่นตรงนั้นแล้วก็ดับนี่คือชั่วขณะที่กลิ่นปรากฏเพราะฉะนั้นมี4รูปที่เป็นมหาภูตรูปและมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นได้1รูปนะคะแล้วก็มีกลิ่นอีก1รูปเป็น6แล้วใช่มั้ยคะแล้วก็มีรส ที่เรารับประทานเนี่ยค่ะจะรู้ต่อเมื่อกระทบประสาทะที่อยู่กลางลิ้นและจิตก็เกิดขึ้นนะคะลิ้มรสจึงสามารถที่จะรู้ว่าเป็นรสอะไรโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องไปพรรณนาอะไรเลยนะคะหมดแล้วเกิดแล้วดับแล้วรู้รสแล้วจะขมจะขื่นจะฝาดจะเปรี้ยวยังไงยังไงก็เกินกว่าที่จะใช้คำที่จะบรรยายได้ถึงลักษณะของสิ่งนั้นถ้าบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยยังถามว่าเปรี้ยวแค่ไหนอมหวานหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เปรี้ยวก็มีลักษณะหลายอย่างเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่มีเนี่ยค่ะคือจิตไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายไม่ต้องกล่าวอะไรใดเลยทั้งสิ้นอย่างเสียงอย่างเนี้ยใช่ไหมคะขณะนั้นจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งและสภาพที่จำก็ยังจำจนกระทั่งที่หลากหลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งนี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่นะคะถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมารวมและปนกันจนกระทั่งกลายเป็นโลกซึ่งแยกกันไม่ออกเนี่ยความจริงก็คือเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีจริงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเหลืออีกรูปหนึ่งหรือเปล่าคะโอชาได้แก่รูปที่สามารถที่จะทำให้รูปอื่นเกิดได้ที่เราใช้คำว่าอาหารวิตามินหรือจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่นิวทริชั่นหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เป็นรูปที่ทำให้เกิดรูปได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องบริโภคอาหารด้วยเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมนะคะเกิดทุกอนุขณะของจิตก็จริงแต่ก็ดับไปหมดและ17ขณะที่รูปเกิดตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยเร็วแสนเร็วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เหลือรูปอะไรเลยถ้ารูปนั้นไม่ปรากฏแต่ในความรู้สึกของเราที่จําในความเป็นตัวตนนะคะเป็นเรามีอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ความจริงไม่มีนะคะรูปใดที่ปรากฏรูปนั้นกําลังปรากฏให้เห็นว่าเกิดระดับแต่รูปอื่นที่ไม่ปรากฏนะคะเกิดแล้วดับแล้วเราจะไปรู้รูปไหนเลยคะสักรูปหนึ่งก็เกิดแล้วดับแล้วหมดเพราะฉะนั้นก็เคยถามพวกที่ไปฟังธรรมะนะคะว่ามีฟันไหม
1: มีครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่รูปครับ
0: รูปไหน
1: คือร่างกายมนุษย์เนี่ยก็เป็นรูปรูปหนึ่ง
0: ไม่ใช่รูปหนึ่งเลยค
1: ่
0: ะ
1: หลายรูปหลายรูปครับ
0: หลายจนกระทั่งบอกไม่ได้แล้วท่านเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบยิบจนกระทั่งเล็กที่สุดนั่นนะคะแล้วเราจะไปนับได้ยังไงแล้วก็กำลังเกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นรูปใดที่ไม่ปรากฏนะคะอย่าไปจำไว้ว่ามีนั่นคืออัตสัญญาไปจำว่ายังมีทั้งที่ไม่มีค่ะนี่ค่ะคือการที่ไปยึดถือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงแม้ไม่เห็นก็ยังคิดว่ามีอย่างเพื่อนตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะไม่เจอกันเลยก็ยังคิดว่าเขายังอยู่หรือว่าคิดว่ายังมีเขายังมีเพื่อนคนนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องของความจำแต่ไม่ใช่เรื่องของความจริงถ้าความจริงนะคะไม่ใช่ความจริงวันนี้เท่านั้นความจริงทุกขณะขณะนี้จริงแต่ละขณะจริงต้องเป็นความจริงของแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะมีฟันไหมมีตาไหมมีคิ้วมีปากมีจมูกไหมคะ
1: ตายไปปุ๊บก็ไม่มีครับท่านอาจารย์
0: ยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่คิดถึงจะมีไหม เห็นไหมคะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารนะคะแค่ที่ตัวเนี่ยเพียงไม่คิดสิ่งนั้นมีหรือเปล่า
1: ท่านอาจารย์ครับให้ไม่คิดเรื่องยากมากนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคิดแต่ต้องรู้ความจริงว่าคิดเป็นคิดคิดว่ามีคิดได้แต่ว่ามีหรือเปล่ามีเรื่องที่กำลังคิดในขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยนี่คือโลกนะคะทีละหนึ่งโลกแต่ละคนเนี่ยมีโลกแต่ละใบช่วงหนึ่งขณะหนึ่งขณะที่เกิดแล้วก็ดับไปจะมีโลกคนอื่นมาซ้อนเป็นโลกรวมกับของเราเนี่ยไม่ได้แต่ว่าความจริงก็คือว่าขณะนี้มีธรรมะที่เกิดจึงปรากฏเฉพาะสิ่งนั้นขณะที่สิ่งนั้นปรากฏสิ่งอื่นต้องไม่มีที่จะปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะกำลังเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏพอได้ยินเห็นไม่มีแล้วค่ะได้ยินก็ไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงในเมื่อเสียงปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจริงปรากฏถ้าจิตกำลังเห็นเนี่ยจะได้ยินไม่ได้เพราะว่าจิตของแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งขณะ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนี้ค่ะฟังให้เข้าใจเพราะว่าเกิดมาไม่เข้าใจเด็กไม่รู้เรื่องก็ไปโรงเรียนเพื่อเรียนให้เข้าใจสิ่งที่เรียนเกิดมาในโลกนี้อยู่ในโลกก็ฟังเรื่องโลกให้เข้าใจโลกสมกับที่เกิดมาในโลกแล้วจะไปเข้าใจอื่นได้ยังไงก็มีโลกให้เข้าใจก็เข้าใจโลกเท่านั้นค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นเลยให้เข้าใจแต่ที่นี้คนฟังธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าจะต้องไปดับกิเลสจะต้องไปทำอะไรอะไรให้รู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งขณะนั้นไม่ได้ละความไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้เข้าใจความละเอียดของธรรมะเลยที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้นะคะเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือค่อยๆละความไม่รู้เหมือนอยู่ในความมืดเลยค่ะมีจิตแน่มีเจตสิกแน่แต่ไม่รู้มืดไหมคะทั้งที่มีแต่ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้ด้วยว่ามีใครจะรู้ว่ามีผัสสะเจตสิกใครจะรู้ว่ามีชีวิตตินริยะเจตสิกใช่ไหมคะไม่รู้นี่คะเกิดมาในความมืดหรือเปล่ามีก็ไม่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็คือรู้จักสิ่งที่มีเท่านั้นเองค่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจะเข้าใจมากกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้าเพียงเริ่มที่จะฟังก็เข้าใจเท่าที่ฟังแล้วก็ฟังอีกก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนี่แหละให้ถูกต้อง
1: หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยทั้งสิ้นเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าให้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏเดียวน
0: ี้ไม่ใช่อีกค่ะเพราะมีเราตั้งกฎเกณฑ์เตรียมพร้อมมาอีกละอีกรูปแบบหนึ่งจะทำอย่างนี้จะไม่สนใจจะอะไรนั่นคือมีตัวเราอยู่นะคะฟังแล้วก็เป็นเราที่อยากจะมีกฎเกณฑ์เพื่อที่จะได้เข้าใจจะไม่คิดบ้างจะไม่สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่พอเกิดสนใจใครไปทำอะไรได้คะเกิดแล้วให้เห็นจริงๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมีความสนใจที่สะสมมาก็เกิดสนใจยังสนใจฟังธรรมะเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นความสนใจฟังจะไม่ฟังก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้วใช่ไหมคะจะไปพยายามทำอย่างอื่นไม่ให้เกิดอย่างนี้ก็ต้องเกิดตามการสะสมจะปิดจะกั้นจะทำยังไงก็ไม่มีทางค่ะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วไงลืมไปละว่าจะไม่สนใจหรือจะไปทำอะไรนะคะขณะนั้นก็เป็นความคิดที่เกิดแล้วก็ดับไปคือขอให้เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงแทนที่จะไปคิดทำอะไรหรือว่าวางแผนการหรือเตรียมการที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือขณะนั้นไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าการฟังธรรมะของเราเนี่ยนะคะจะมาถึงการเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเนี่ยค่ะก็คือว่าฟังจนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปทำอะไรจะไปวางแผนการหรือว่าจะไปเตรียมการอะไรอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีเห็นน่ะแล้วทำไมไม่รู้เห็นกับไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปคิดอะไรก็ไม่รู้ก็จนแล้วจนรอดจะรู้เห็นได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัยจะทำให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราย
1: ากตรงที่ฟังให้เข้าใจทุกคำ
0: แน่นอน
1: ท่านอาจารย
0: ์อันนี้ค่ะ
1: ตรงนั้นยากการที่จะฟังให้เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่คงจะต้องฟังบ่อยๆเพราะความที่เป็นตัวเรามีอยู่เยอะใช่ไหมครับ
0: มีคนที่เขาฟังธรรมะแล้วนะคะเขาอธิษฐานคือตั้งใจมั่นไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะขอเข้าใจธรรมะ
1: ท่านอาจารย์ครับช่วยอธิบายคำว่าอธิษฐานครับ
0: ความตั้งใจมั่นภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังคำภาษาบาลีค่ะเชิญคุณคำปั่น
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นคำที่ไพเราะแล้วก็สื่อให้ผู้ฟังพระธรรมนั้นได้มีความมั่นคงในการที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมต่อไปนะครับก็คือคำว่าภาวนาทิฏฐานะชีวิตังซึ่งมีคำอยู่ด้วยกัน3คำนะครับคำแรกก็คือภาวนาคำที่2ก็คื อธิษฐานะคำที่3ก็คือชีวิตตังหรือว่าชีวิตนี่นะครับภาวนาก็คือการอบรมจากกุศลที่ยังไม่เคยเกิดก็ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับอธิษฐานนั้นก็คือความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวในการที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับแล้วก็ชีวิตชีวิตก็คือความเป็นผู้มีความประพฤติที่ดีงามตั้งอยู่ในสุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตประจำวันก็ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามพร้อมท

0: พียงแต่คิดว่าจะเป็นคนดีแค่นี้ค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะจะเป็นคนดีได้แค่ไหนระดับไหนขึ้นอยู่กับปัญญาเพราะว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอแน่ๆจนกว่าจะหมดกิเลสและถ้าไม่มีความตั้งใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะจะดำเนินชีวิตไปในทางสุจริตไหมที่จะเป็นคนดีภาวนาเพื่ออบรมให้ดียิ่งขึ้นจนถึงหมดกิเลส
1: หมายความว่าความมั่นคงนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์เป็นบารมีหนึ่งในบารมีสิบค่ะของการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: อาจารย์ต่างกับสมาธิยังไงฮะท่าน
0: สมาธิเป็นเจตสิกหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์ทุกขณะอธิษฐานเป็นความมั่นคงนะคะภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังมั่นคงที่จะเป็นคนดีไหมมีคนสองคนคนหนึ่งดีคนหนึ่งเลวจะเป็นคนไหน
2: ก็คืออธิษฐานนี่ไม่ใช่เจตสิกใช่ไหมฮะ
0: มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะโต๊ะเก้าอี้ตั้งใจมั่นได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้
2: คืออธิษฐานก็เป็นนามธรรม
0: อันนี้จะมีตลอดนะฮะบางคนก็อยากจะหาอธิษฐานเจตสิกพอพูดถึงอะไรก็จะเอาอันนั้นแหละเจตสิกนั่นแหละแล้วมีไหมคะอธิษฐานเจตสิก
2: ความตั้งมั่นที่เป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมีจริง
0: และเป็นอธิษฐานเจตสิกหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นกุศลหรือเปล่า
2: เป็นกุศล
0: ค่ะเป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นหรือเปล่าพยายามไปเลือกหาน่าจะเอาให้ได้ว่าเป็นอะไรค่ะแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะและธรรมะที่เป็นโสภณะฝ่ายดีก็เกิดรวมกันตั้งหลายอย่างไม่ใช่ว่าธรรมะที่ดีเนี่ยจะเกิดได้เพียงลำพังอย่างเดียวนะคะศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้หิริโอตัปปะสติอะโลภาอะโทสะมั่นคงทั้งหมดค่ะ
3: คุณคำปั่นช่วยแปลศัพท์นะครับคำว่าบริโภคเนี่ยครับ
4: จริงๆศัพท์บาลีคำว่าบริโภคก็มาจากคำว่าปริโภคะซึ่งแปลง่ายภาษาไทยเราจริงๆก็คือการกินนะครับ
0: วันนี้บริโภคแล้วหรือยังคะ
3: ถ้าเป็นโดยคนทั่วๆไปนะฮะหรือว่าที่เราใช้กันในหมู่ของพวกคนไทยเราบริโภคเราก็คิดว่าเป็นการรับประทานอาหาร
0: ครับ
3: แต่จริงๆก็ไม่ได้หมายถึงเท่านั้นนะ
0: และอะไรรับประทาน
3: โลภะครับ
0: ค่ะกุศลได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ค่ะและรับประทานอะไรได้บ้างคะโลภะ
3: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
0: และกุศลบริโภคอะไรได้บ้าง
3: กุศลก็บริโภครูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ได้ครับอ
0: ื
3: ่นก็ได้
0: เพราะฉะนั้นนะคะเราใช้คำเพื่อให้เข้าใจความหมายและความเป็นจริงของธรรมะจิตเห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับแต่ว่าอารมณ์ยังไม่ได้ดับใช่ไหมคะอารมณ์มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจิตเห็นจะดับไปแล้วอารมณ์ยังไม่ดับจิตอื่นก็เกิดขึ้นรับรู้ต่อชั่ว1ขณะ1ขณะ1ขณะคือหลังจากจิตเห็นจักขุวิญญาณดับก็เป็นสัมปติชนะดับสันติระดับโวทัพนะดับพอถึงกุศลอกุศลที่เกิดต่อกินจริงๆนะคะ7ขณะอารมณ์นั้นค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีธรรมะที่กินหรือบริโภคอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยใช้คำว่าชวนะเสพอารมณ์เสพก็คือกินใช่ไหมคะแล้วเราไปใช้คำซึ่งเราก็งงอะนะคะทำไมถึงตอนนี้แล้วไปเสพใช้คำว่าเสพจะใช้คำว่ากินไม่ได้หรือดูชัดเจนดีแต่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ค่ะให้เข้าใจว่าอารมณ์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยกินด้วยโลภะกินด้วยโทสะหรือกินด้วยกุศลที่กำลังกินอารมณ์นั้นก็อย่างที่ว่านะฮะกินอกุศลจนอกุศลอ้วนใช่ไหมคะสมบูรณ์มากเพราะว่ากินตลอดไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือเท่านี้เองค่ะทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจลักษณะความเป็นจริงว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะซึ่งเมื่อถึงกาละที่เป็นกุศลอกุศลนะคะก็คือบริโภคอารมณ์นั้นด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถึงธรรมะก็กำลังบริโภครสธรรมะมีแน่เพราะฉะนั้นเวลา

0: ที่เป็นรสอาหารเนี่ยก็มีเพียงเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่พอถึงรสธรรมะเมื่อได้เข้าใจแล้วเนี่ยทำให้อิ่มนะคะแล้วก็เป็นความสงบเป็นความที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่มีอกุศลใดๆเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพียงฟังคำแล้วไปหาเรื่องไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแต่ไปหาเรื่องมาคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะนี่ค่ะคือจุดประสงค์ทีนี้ได้ฟังเพลงนะคะอร่อยไหมคะเห็นไหมคะแทนที่เราจะใช้คำว่าเพราะมากไหมเราก็กลับใช้คำว่าอร่อยมากไหมก็ได้ใช่ไหมคะเรื่องกำลังบริโภคเรื่องกำลังทำงานที่เป็นอาหารต่างๆเนี่ยสนุกไหมเห็นไหมคะเราไม่ได้ไปเล่นเกมกีฬาอะไรแต่ขณะนั้นนะเรามีความเพลิดเพลินจนกระทั่งเราใช้คำว่าสนุกได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราอาจจะบอกว่าวันนี้สนุกมากนะคะเอารสนี้มาผสมกับรสนั้นเพราะว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าอันนี้ใส่กับอันนั้นไม่ได้หรือรับประทานกับอันโน้นไม่ได้ก็แล้วแต่ความสนุกของรสใช่ไหมคะที่คนนั้นเนี่ยกำลังบริโภคอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วเหมือนพูดผิดแต่ความจริงเป็นนัยยะของการที่จะบ่งถึงสภาพความรู้สึกซึ่งหลากหลายออกไปบางเพลงก็เพราะแต่ไม่อร่อยใช่ไหมคะบางเพลงอร่อยแต่เพราะน้อยบางเพลงทั้งอร่อยทั้งเพราะด้วยได้ไหมเติมเข้าไปให้เห็นรสชาติที่เพิ่มมากขึ้นนี่ก็แสดงเห็นว่าตามความเป็นจริงนะคะภาษาเป็นคำที่เราใช้แต่ไม่มีคำพอสำหรับลักษณะของขันธ์คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะว่าหลากหลายมากประมวลแล้วก็คือหยาบก็มีละเอียดก็มีเลวก็มีปราณีตก็มีไกลก็มีใกล้ก็มีนอกก็มีในก็มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมความเห็นความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ต้องไปเดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นนะคะฟังอีกก็เข้าใจอีกเข้าใจอีกนั่นขณะนั้นเป็นการละความไม่รู้และเป็นการละความติดและเป็นการละความหวังซึ่งแอบหวังก็มีโดยที่ว่าไม่ปรากฏชัดๆว่าหวังนะคะแต่ก็แอบหวังอย่างบางคนเนี่ยจะถามว่าแล้วทำยังไงจะรู้ลักษณะของธรรมะหวังหรือเปล่าคะเนี่ยคำพูดนั้นก็ชัดเจนมาจากทำยังไงไม่มีเรื่องเข้าใจเลยมีแต่จะทำยังไงและจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นเรื่องตรงนะคะแต่ความเข้าใจผิดทำให้ประพฤติผิดแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะก็ตรงต่อธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนั้น
1: ๆแสดงว่าสังขารขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์เพราะว่าไม่มีใครทำได้แต่อยากจะทำหน้าที่สังขารขันธ์ผิดแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะพอได้ยินคำว่าสังขารขันธ์ตอนนี้รู้เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปตามการปรุงแต่งของแต่ละขณะซึ่งสะสมมาการฟังเมื่อวานนี้นะคะและการฟังวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสูญหายไปเลยค่ะปรุงแต่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดการเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ว่ามาจากไหนถ้าไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมาขณะนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่พอนะคะเดี๋ยวเป็นอนัตตาเดี๋ยวเป็นอัตตาจนกว่าจะไม่เหลืออัตตาเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นใครเลยสักคนจริง
2: ๆตอนนี้มีพระธรรมให้ฟังที่สนทนาท่านอาจารย์กล่าวอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าการบริโภคก็แล้วแต่ว่าจะบริโภคได้ไหม
0: เพราะฉะนั้นคำเดียวก็บริโภคได้ค่ะไม่ต้องหลายๆคำธรรมะคำเดียวบริโภคไปจนกว่าจะอิ่มเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมลึกซึ้งไตรตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเข้าใจนู้นหรือเข้าใจนี่นะคะเข้าใจเรื่องอินทรีย์เข้าใจเรื่องอิทธิบาทเข้าใจเรื่องพละเข้าใจเรื่องโพชฌงค์ไม่ใช่เลยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกโอกาสทุกกาละที่มีโอกาสได้ฟังและไตร่ตรองเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังอันนี้ค่ะสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังฟัง
2: ก็ดูเหมือนว่าโลภะจะแย่งบริโภคจนอ้วนไปหมดนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าปัญญาเนี่ยก็มีโอกาสบริโภคได้น้อยกว่าก็เลยโตช้า
0: ก็เลยต้องพูดบ่อยๆถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไงคะไม่งั้นเราก็จะถนัดคุ้นเคยกับการที่จะคิดเรื่องอื่นไกลออกไปจากสิ่งที่กำลังปรากฏเวลานี้ฟังว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะ
3: แต่ก็ยังเป็นเรา
0: ก็ยังเป็นเราจนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นธรรมะทุกอย่างนะคะเพียงอาศัยระลึกพอรู้แล้วก็ดับเลยยังไม่ทันจะรู้ความจริงในลักษณะที่ต่างกันไปเพราะอะไรคะแม้แต่เป็นธรรมะยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปรู้ความต่างของธรรมะแต่ละอย่างได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นคิดไปจนกว่าจะรู้ความต่างว่าไม่ใช่คิดเพราะกำลังมีลักษณะให้รู
3: ้แปลว่าต่อเมื่อใดที่รู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมะถึงจะเป็นลำดับไปที่ว่าจะไปรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศล
0: แน่นอนค่ะดับแล้วจะไปตามรู้ได้ยังไงดับไปหมดแล้ว
3: ทั้งนั้นก็คือต้องเป็นลำดับจริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปรู้ทั้งหลายอย่างที่มีโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์เจ็ดอิทธิบาทสี่คือ
0: ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจความหลากหลายความต่างกันของศรัทธาศรัทธาในทานมีศรัทธาในศีลมีศรัทธาในความสงบมีหรือเปล่าศรัทธาในการศึกษาธรรมะมีหรือยังบางคนไม่มีเลยศรัทธากว่าจะไปถึงโพธิปักขิยธรรมได้ต้องเริ่มจากศรัทธาที่จะฟังแต่ก็ไม่มีจะทำยังไงไปเคี่ยวเข็ญยังไงเนี่ยเลิกไม่มีใช่ไหมคะต่อเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นเพิ่มได้เกิดได
3: ้ก็แสดงว่าถ้าขณะเนี้ยความเข้าใจเราน้อยนิดแค่นี้เนี่ยแล้วไปอ่านเรื่องอิทธิบาทสี่อะไรพวกนั้นเนี่ยก็จะรู้แค่ตัวหนังสือใช่ไหมฮะ
0: ค่ะพิจารณาไตรตรองเข้าใจความต่างอย่างได้ยินคำว่าศรัทธาคำเดียวมีสัทธินทรีย์ด้วยและต่างกันยังไงและศรัทธาของพระโสดาบันจะเหมือนกับศรัทธาของคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันไหม
3: ไม่เหมือน
0: ค่ะมายังไงไปยังไงถึงไม่เหมือนไปได้ใช่ไหมฮะก็ต้องรู้ความต่างความหลากหลายอย่างปัญญาเนี่ยค่ะทิฏฐุชุกกรรมแล้วก็ปัญญาแล้วก็ปัญญินทรีย์แล้วก็อัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ปัญญาทั้งนั้นเลยของใครระดับไหนเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่หลงว่ารู้แล้วแล้วต้องรู้ความต่างของปัญญาที่เพียงฟังเกิดจากการฟังเข้าใจยังไม่ใช่รู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยแล้วทำไมไม่รู้จักสักทีได้แต่ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะฟังเรื่องเห็นฟังเรื่องเสียงฟังเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้จักต้องมีพระเจ้าไม่ได้แสดงธรรมะเพียงขั้นต้นว่าให้เข้าใจจากการฟังอย่างเดียวนะคะแต่จนกระทั่งถึงสามารถประจักษ์แจ้งตามที่ได้ทรงแสดง
4: เป็นคนไม่รู้จะโกรธในกิเลสของผู้ที่ไม่รู้เช่นผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาหรือควรเป็นโอกาสของการอบรมเจริญเมตตาบารมีที่จะได้สะสมเป็นประโยชน์ต่อไปเพราะความจริงแล้วไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครที่จะโกรธเลยแต่เป็นธรรมะต่างๆที่เกิดตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.1 กันยายน 2562
0: เมตตาเป็นบารมีหรือเปล่าคะทุกคนยอมรับว่าเมตตาบารมีเขากำลังทำผิดเมตตาไหมหรือว่าเขาทำไม่ดีโกรธเขาทำลายพระศาสนาใช่ไหมคะแล้วจะเป็นบารมีไหมไม่เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นโทษของกิเลสใครเกิดกิเลสที่จะทำอะไรก็ตามนั่นคือกิเลสของเขา พราะฉะนั้นเราจะโกรธทำไมนะคะแค่นี้ค่ะก็คิดไม่ออกละใช่ไหมคะพอถึงเวลาก็โกรธก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเป็นบารมีจริงๆทีละเล็กทีละน้อยแค่ไหนคือเห็นโทษจริงๆว่าทำอะไรกับความโกรธหรือความไม่ดีความชั่วของอื่นไม่ได้เขาโกรธเรื่องเขาทำไมเอาความโกรธของเขามาทำให้เราโกรธแล้วบารมีล่ะพูดแต่เรื่องบารมีสนใจเรื่องบารมีถึงเวลาจริงๆที่จะเป็นบารมีก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นกว่านะคะฟังธรรมะเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราไม่ว่าคนดีคนชั่วทั้งหลายก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งสะสมมาใครก็ไม่สามารถบันดาลให้เขาเข้าใจถูกได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แล้วหมดทางที่จะละกิเลสพระฉันมีความเมตตาที่จะให้เขาเข้าใจถูกไหมแทนที่จะโกรธโกรธทำไมพระฉันไม่มีใครสามารถที่จะเอากิเลสของเขามาทำให้เป็นกิเลสของเราเกิดขึ้นได้ตรงกันข้ามก็คนที่ไม่รู้ทำสิ่งที่ไม่รู้ผลคืออะไรก็นำไปสู่ต่ำลงต่ำลงไม่มีวันที่จะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบารมีก็คือว่าเห็นถูกแล้วก็ทุกขณะนี้ค่ะเป็นโอกาสของบารมีทั้งสิบแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสของบารมีใดแทนที่จะเพียงเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็คิดต่างๆแต่ทุกเวลาเนี่ยค่ะเป็นเวลาของบารมีเมื่อเข้าใจถูกต้องและก็เป็นความดีแทนอกุศลเพราะอกุศลไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่ใช่บารมีแน่นอนตอนนี้เริ่มเมตตาหรือบ้างถ้ามีคนว่ากล่าวร้ายไม่เป็นความจริงก็เรื่องของอกุศลของเขาใช่ไหมแล้วเราบารมีอยู่ไหนบารมีสำหรับอบรมนะคะไม่ใช่สำหรับพูดแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าถ้าขาดบารมีสิบแล้วนะคะก็ไม่ถึงการที่จะละกิเลสตัวอย่างก็คือเวลาได้ยินเรื่องราวที่ทำผิดไม่ถูกต้องแม้เป็นเรื่องที่ทำลายพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าเราไปโกรธค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าให้โกรธแต่ว่าให้เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแล้วจะโกรธธรรมะไหนคะโกรธตาได้โกรธหูได้โกรธจมูกได้โกรธได้ยินได้โกรธอะไรไม่มีเขาเลยแต่มีอกุศลเป็นเหตุให้กล่าวคำอย่างนั้นทำอย่างนั้นและการโกรธไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยทั้งสิ้นค่ะทั้งที่เขาคิดว่าเรากำลังทำลายประโยชน์ของเขาบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่นะคะแต่ประโยชน์จริงๆคือการดับกิเลสไม่ใช่ได้ทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัติเพราะว่าชาติหน้านะคะจะรู้ได้ไหมว่าการกระทำบาปเนี่ยไม่ได้นำอะไรมาให้เลยเพราะฉะนั้นจะได้จะเสียอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ใครไปทำทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุคือความดีนำมาซึ่งสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติสูญหายหรืออะไรก็ตามหรือการถูกกล่าวร้ายนะคะก็เพราะเหตุที่ได้ทำไว้ในอดีตพระฉันไม่มีใครทำร้ายจิตของเราได้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉันบารมีสำหรับอบรมค่ะสำหรับเจริญขึ้นในทุกสถานการณ
5: ์การที่จะมีจิตที่เป็นเมตตาโดยที่ไม่มีความเดือดร้อนใจหรือไม่มีความขุ่นใจในบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะไม่เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย
5: โดยมากจะคำนึงโทษของบุคคลอื่นครับท่านอาจารย
0: ์ด้วยความขุ่นใจหรือว่าด้วยความเมตตาว่าเขาไม่รู้นี่แน่นอนที่สุดและจริงๆก็ไม่มีเขาแต่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยความเมตตาจะเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าใจก็ไม่มีเราที่ประพฤติปฏิบัติ
5: แสดงว่าขณะที่มีความขุ่นใจก็ยังเป็นผู้ที่ไม่มั่นคงที่จะมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
0: แล้วก็ระลึกได้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลไม่งั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไหนถ้าไม่อยู่ในทุกสถานการณ์
5: ก็ต้องเป็นความจริงทุกๆขณะนะครับท่านอาจารย
0: ์แล้วก็จะไประลึกสติปัฏฐานคิดดูสิคะแค่นี้ยังไม่ระลึกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงๆค่ะเลือกไม่ได้ขณะโกรธเกิดแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ทำปัญญาสามารถรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่จงใจจะรู้ตรงนั้นแต่ว่าเหตุที่ได้สะสมมานะคะความเข้าใจถูกต้องยิ่งปรากฏความเป็นอนัตตานั่นคือปัญญาแต่ถ้ายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นะคะก็แสดงว่าธรรมะที่ได้ฟังมาเนี่ยเป็นความเข้าใจขั้นปริยัติแต่ตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยเป็นเรา เพราะฉะนั้นเป็นการอบรมที่ยาวนานมากนะคะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1076สนทนาธรรมที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: สติเป็นธรรมะธรรมะนี่มี2ฝ่ายจะโดยนัยยะหนึ่งก็ได้หลายๆนัยยะก็ได้3ได้4ได้7ได้8ได้หมดทุกอย่างแล้วแต่จะกล่าวถึงแต่เปลี่ยนความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยถึงจะไปกล่าวโดยนัยยะใดธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงไหมจริงนี่รู้แล้วนะสติเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมนี่ก็รู้แล้วนะนามธรรมหลากหลายใช่ไหมนามธรรมที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมรู้แล้วนะรู้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าสติดีไหม
3: ดีครับ
2: ดีนะคะแต่ยังไม่เข้าใจสติถูกต้องไหมเห็นไหมคะต้องเป็นขั้นถึงจะเป็นความมั่นคงถ้ามีคนมาบอกเราว่าสติไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะธรรมะที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเพราะฉันได้ยินคำว่าสติเนี่ยก็ต้องดีละจะไม่ดีไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าแค่รู้ว่าดียังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรแต่มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพูดคำไหนต้องเริ่มเห็นถูกต้องในความเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าตอบว่าเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนะคะแต่ธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่เราและสติดีด้วยแต่สติคืออะไรแค่บอกว่าสติดีเนี่ยไม่พอถูกต้องไหมคะแต่ต้องรู้จักสติเมื่อไหร่เห็นความดีของสติเมื่อนั้นว่าเป็นธรรมะที่มีจริงที่ดีและมีสติหลายขั้นด้วยเวลาที่มีการสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยดีไหมถ้าสติไม่เกิดระลึกเป็นไปในการให้จะไม่มีการให้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะของสติเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เราแต่สติระลึกเป็นไปในกุศลทางกายก็เป็นได้ทางวาจาคำพูดก็เป็นได้ทางใจก็เป็นได้เวลาโกรธทางไหนคะโกรธเกิดขึ้นละทางไหนทางใจก่อนเพราะฉะนั้นเห็นความต่างของจิตที่โกรธกับไม่โกรธใช่ไหมคะจิตที่โกรธเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครอยากเพราะว่าไม่สบายประทุษร้ายหยาบกระด้างทำร้ายตนเองดีๆอยู่แท้ๆกับกลายเป็นไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่นะคะเดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะยังไม่พอพยาบาทซะอีกนะใช่ไหมคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกใจยังคิดจะเบียดเบียนจะว่าเขาบ้างจะทำอะไรเขาบ้างจะประทุษร้ายเขาบ้างเนี่ยดีหรือเพราะฉะนั้นไม่ดีแน่นอนแต่สติเกิดระลึกในทางที่ดีถ้าเป็นปัญญานะคะเห็นถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสติระลึกเป็นไปในกุศลแต่ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตนามธรรมที่มีนะคะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้แต่ก็ยังเกิดพร้อมกับเจตสิกจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเชื่อไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เพราะฉะนั้นเราต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมก่อนอื่นต้องมีความเคารพในผู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีว่าจิตมีแต่ไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะทั้งดีก็มีไม่ดีก็มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีก็มี นี่คือผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างละเอียดยิ่งไม่ใช่เราแต่ทรงแสดงชัดเจนว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเกิดเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกมี52ประเภทนะคะทั้ง52ประเภทเนี่ยรวมเป็นหนึ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น52ประเภทก็คือว่าต่างกันหลากหลายเป็น52แต่แต่ละหนึ่งนะคะละเอียดจนถึงหยาบตั้งแต่ธรรมดาจนถึงลึกซึ้งที่สุดปัญญาเนี่ยค่ะแค่เนี้ยเหรอมากกว่านี้ได้มั้ยเห็นมั้ยคะเข้าใจกว่านี้ได้มั้ยเข้าใจได้ก็ต้องไม่ใช่ความเข้าใจระดับต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังครั้งแรกเนี่ยมีความเข้าใจระดับนี้ฟังต่อไปอีก10ปีเพิ่มขึ้นไหมไม่เหมือนตอนต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความต่างของปัญญาเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นฟังรู้เลยว่านี่ขั้นฟังยังไม่ถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับต่างกันแล้วใช่ไหมคะแต่ต้องมีปัญญาระดับนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการที่มีใครไปทำให้เพิ่มขึ้นได้แต่เป็นการที่สภาพธรรมนั้นมีปัจจัยจากฟังแล้วไตรตรองแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทั้งหมดที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะและคิดไตรตรองในสิ่งที่ฟังเป็นปริยัติธรรมเป็นปริยัติศาสนาคำสอนที่ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งยังไม่ถึงปฏิปัตติเลยเพราะฉะนั้นจะมีสำนักปฏิบัติได้ไหมคะต้องตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยค่ะหลงผิดในครั้งพุทธกาลนะคะไม่ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีครูอื่นๆ อีกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างมากคือ6ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเลยในความเห็นผิดทั้งหลายแต่รู้ว่าผู้ที่มีการสะสมที่จะเข้าใจผิดไปไหนไม่ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ไปไหนไปหาคนอื่นที่มีชื่อเสียงที่เข้าใจว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นธาตุทั้งหมดเลยค่ะความไม่รู้กับความเห็นผิดก็ไปตามความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งเกิดขึ้นและนำไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าต้องต่างกับคำของคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่เอาไปหยิบยื่นให้ใครได้แต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมะต้องไม่ลืมเลยค่ะเพื่อละความเป็นเราเพราะจริงๆไม่มีเราฟังเพื่อให้เข้าใจจนถึงความไม่มีเรามั่นคงจึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดในระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งต้องเกิดจากการฟังนั่นแหละเพราะฟังแล้วรู้เพราะฉะนั้นเวลากระทบสัมผัสหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้เฉพาะสิ่งนั้นทันทีว่าเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นด้วยความเข้าใจที่ฟังแล้วจึงสามารถรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั้นลองคิดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่เกิดมาก็ได้ธรรมดาที่สุดเลยลึกซึ้งแค่ไหนเห็นอะไรคะ
4: เห็นการเปลี่ยนแปลงค
2: ่
4: ะ
2: อะไรเปลี่ยนแปลง
4: เห็นเมื่อกี้กับเห็นตอนนี
2: ้เก่งนะคะเห็นหรือเข้าใจ
4: เข้าใจว่า
2: เข้าใจขั้นต้นกับเห็นประจักษ์แจ้งต่างกัน
4: เข้าใจขั้นต้น
2: เราได้ยินชื่อคนคนหนึ่งนะคะไม่เคยรู้จักเลยแต่มีคนบอกเราว่าเขาหน้าตาอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราเริ่มจำพอเห็นเขารู้ได้เพราะเคยรู้ว่านี่คือคนนี้แต่ถ้าไม่รู้ก็เอ๊ะคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่อเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็จิตก็เป็นจิตเจตสิกก็เป็นเจตสิกแต่ยังไม่รู้สักอันแต่เริ่มฟังรู้ว่าจิตคืออย่างไรต่างกับเจตสิกอย่างไรและเจตสิกแต่ละหนึ่งต่างกันอย่างไรต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วพอพบรู้จักเลยทันทีเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะสภาพธรรมะมีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ความไม่เข้าใจปิดบังสนิท ไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกอะไรเป็นรูปไม่เห็นการเกิดขึ้นระดับไปแต่รู้จากการฟังว่าถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดแล้วก็ต้องดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเป็นปัญญาระดับเพียงฟังจากผู้ที่ได้ตรัสรู้ถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดและดับไม่มีใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้เกิดและดับจริงๆเพราะว่าในขณะที่เสียงปรากฏสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้แต่เหมือนพร้อมกันใช่ไหมคะเห็นก็ไม่ปรากฏว่าดับแล้วก็มีเสียงเกิดแทรกขั้นในขณะที่เสียงปรากฏต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นค่อยๆฟังในความเป็นเหตุเป็นผลและจะรู้ว่าไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้หมดเลยจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะและเริ่มเข้าใจจนกระทั่งรู้ว่านี่ขั้นเข้าใจยังมีปัญญาที่สูงกว่านี้อีกแต่ต้องมาจากปัญญาขั้นนี้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์แค่ฟังธรรมะรู้ว่าก่อนนั้นไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรนะคะไปฟังธรรมะก็เข้าใจว่าฟังธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่พอรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เลยนั่นคือการเริ่มต้นของการเข้าใจซึ่งต้องมั่นคงไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วเป็นธรรมะอีกภาษาหนึ่งก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงต่อไปนี้ค่ะไม่มีความสงสัยเลยนี่เริ่มมั่นคงแต่ยังไม่ใช่ประจักษ์แจ้งในการเกิดดับของสภาพธรรมะใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้อะไรเกิดดับไม่รู้เลยเพราะไม่เคยเข้าใจไปนั่งเฉยๆแล้วอะไรวบวับเกิดดับขึ้นมาอะไรอ่ะคะรู้ไหมละความเป็นเราได้ไหมมีแต่ความสงสัยว่าเอ๊ะนั่นอะไรนั่นเลยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะคะคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏเมื่อไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาแต่ว่าตามปัจจัยว่าถ้าเพียงฟังเข้าใจแค่นี้ไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะต้องมีความเข้าใจที่ละความไม่รู้มากขึ้นอีกคลายความติดข้องซะก่อนจึงสามารถที่สภาพธรรมะจะปรากฏได้ตามความเป็นจริงกับปัญญาซึ่งเจริญขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นความต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริยัติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวังด้วยว่าจะเกิดปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพนี้เมื่อไหร่เพราะเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะที่มีเกิดกับจิตทำให้จิตนั้นระลึกเกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ดีปุญญกิริยาวัตถุที่ตั้งของการกระทำของจิตเจตสิกฝ่ายดีไม่ใช่เราไปทำบุญนั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นบุญไหมคะต้องไปทำหรือเปล่าเข้าใจเมื่อไหร่เป็นบุญไหมเป็นเพราะฉะนั้นไปทำบุญเลยค่ะหรือว่าไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรถ้ารู้จักว่าบุญคืออะไรแล้วจะต้องมีตัวเราไปทำไหมแต่แม้ทำอะไรสิ่งที่ดีที่ไหนจะอยู่ที่บ้านหรือจะไปที่ไหนก็ตามท้องถนนเนี่ยบุญเกิดขึ้นได้ไหมช่วยใครก็ได้ที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือข้ามถนนก็บุญแล้วใช่ไหมคะเราที่เราไม่รู้ล่วงหน้าด้วยจะเกิดอย่างนั้นเมื่อไหร่และจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่จิตในขณะนั้นอย่างคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นสุนัขอดอยากจะเอาอาหารไปให้เตรียมไปเสร็จลุกขึ้นไม่เจอสุนัขตัวนั้นล่ะไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้แต่แม้ขณะที่ไม่ให้เป็นบุญได้ไหมเมื่อมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าบุญคืออะไรก่อนแล้วเราทำบุญหรือว่าบุญเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาเพราะละความเป็นเราบุญที่สุดคือรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากและต้องสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นสติคืออะไรคะเห็นไหมคะธ ธรรมะแน่นอนเจตสิกแน่นอนฝ่ายดีแน่นอนเดี๋ยวนี้มีไหม
5: มี
2: เข้าใจเมื่อไหร่ต้องมีสติเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกต้องมีสติเจตสิกขณะนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่านี่คือสติเจตสิกนั่นคือศรัทธาเจตสิกนี่คืออโทสะเจตสิกนี่คืออโลภะเจตสิกเพราะเหตุว่าทั้งหมดเกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่ากุศลจิตจะเกิดได้เพราะเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตในขณะนั้นทำให้จิตนั้นเป็นไปในทางที่ดีซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีเจตสิกฝ่ายดีโสภณะเจตสิกนี่นะคะ19ประเภทใครรู้ไม่ใช่เราสติก็เป็นโสภณะเจตสิกปัญญาไม่ใช่สตินะคะก็เป็นโสภณะเจตสิกเพราะฉะนั้นบางขณะที่เป็นกุศลไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้บางขณะก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้ทุกคนมั่นคงขึ้นในการเป็นสาวกผู้ฟังคำถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นก็เป็นสาวกแล้วแต่สาวกของนิครนนาตบุตรในครั้งนั้นสาวกของครูคนใดคนหนึ่งก็ได้ไม่ว่าในครั้งไหนพระฉันก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าใครก็ไม่สามารถเปรียบกับพระองค์ได้เลยไม่ว่าเป็นใครเทวดาหรือพรหมคนที่ฉลาดที่สุดคิดทฤษฎีต่างๆอธิบายให้คนเชื่อตั้งเกือบจะทั่วโลกรู้ไหมว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับเขาไม่ได้กล่าวถึงคำนี้เลยเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วจะกล่าวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงถึงที่สุดและปัญญาของผู้ที่อบรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความจริงนั้นถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้แต่เป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราพี่ฟังคำนะคะก็รู้ได้ว่าเราเป็นสาวกของใครเราจะเป็นสาวกของนักวิทยาศาสตร์เป็นสาวกของนักปรัชญานักจิตวิทยาหรือว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือต้องศึกษาต้องฟังรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่จึงจะรู้ว่าคำของใครไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเรายังไม่ศึกษาพระธรรมนะคะเราก็ไม่รู้เขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มีในพระไตรปิฎกสติก็มีในพระไตรปิฎกปฏิปัตติก็มีในพระไตรปิฎกปริยัติก็มีในพระไตรปิฎกแล้วอะไรล่ะได้แต่พูดหรือว่าแสดงความจริงของคำนั้นให้เข้าใจในความเป็นจริงที่ลึกซึ้งที่ไม่ใช่เราต้องสอดคล้องกันหมดนะคะถ้าให้ไปสำนักปฏิบัติอนัตตาหรือเปล่าน่าจะรู้ความเป็นอนัตตาได้ไหมสาวกใครต้องเป็นผู้ตรงค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ความจริงอันนี้เนี่ยต้องบำเพ็ญอบรมเจริญให้มากซึ่งบารมีสิบเพราะทุกบารมีนะคะเป็นการขัดเกลาความติดข้องในความเป็นเราก่อนอื่นถ้ายังคงเป็นเราอยู่ตราบใดนะคะไม่มีทางดับกิเลสได้เลยแต่เมื่อไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องปัญญาจะทำสิ่งที่ไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในกุศลทั้งปวงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะที่กำลังเกิดดับได้เห็นไหมคะถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะกล่าวว่ายังไงดุดหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงจุดประทีปในที่มืดทุกคำเพราะได้เริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปใครคิดถึงบ้างคะนั่นคุณตรินเนี่ยไหนจิตไหนเจตสิกไหนรูปไหนเป็นคุณตรินไปละ พราะฉันถูกความปิดไว้ไม่ให้รู้ว่าแท้ที่จริงเดี๋ยวนี้จิตเจตสิกกำลังเกิดดับอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่สามารถจะรู้ได้เพราะกำลังติดข้องในสิ่งที่จิตรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏแต่พอจิตเกิดรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้เรียกว่าไม่ใช่เราเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราได้ยินขณะนี้จิตนั่นแหละพร้อมเจตสิกเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะถูกปกปิดไว้สนิทแน่นมากเลยมีกำลังพอที่จะเปิดออกให้เห็นความจริงหรือยังไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติเพราะฉันกล่าวได้เลยค่ะว่าสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมนะคะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเพื่อให้คนได้เข้าใจถูกคนที่เห็นผิดจะได้รู้ว่าความจริงคืออย่างไรที่ถูกคืออย่างไรเป็นประโยชน์สำหรับเขาไหมที่จะไม่ไปหาความเห็นอื่นอาจารย์อื่นในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่คือเข้าใกล้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นไม่ไปสู่คำอื่นเพราะฉะนั้นที่พระวิหารเชตวันนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่เรากำลังได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับกำลังเข้าใกล้พระองค์ไม่ไปสู่ที่อื่นเพื่อที่จะได้ฟังและเข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชาติต่อไปล่ะเราก็ไปสู่คนอื่นเพราะฉันฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เหมือนเข้าไปสู่ที่ประทับที่ได้ตรัสพระวิหารเชตวันบ้างพระวิหารเวรุวันบ้างที่ไหนก็ตามนะคะที่มีเสียงของพระองค์เพราะฉันแปลละคำนะคะก็คือเสียงที่ตรัสจากพระโอษฐ์ไว้แล้วแล้วก็จารึกสืบต่อมาเพราะฉันเหมือนกับฟังแต่ละคำเนี่ยเข้าไปสู่ที่ประทับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วอันตรายนะคะถ้าไปสู่สำนักอื่นเพราะสำนักอื่นไม่ได้ตรัสรู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสอนตามความคิดเห็นของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าไม่ประมาทก่อนที่จะทรงดับขันธปรินิพพานปัจฉิมวาจาคำสุดท้ายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมหมายความว่าฟังก็ต้องไม่ประมาทในความลึกซึ้งของพระธรรมเพราะถ้าประมาทไม่เข้าใจทันทีค่ะแค่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เรานั่นแหละค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็พูดได้ไม่เห็นแปลกเลยได้ยินมาตั้งนานแต่ว่าคำของพระองค์ต้องไม่เหมือนใครต้องเป็นคำที่คนอื่นกล่าวไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ตรัสรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแค่ฟังเข้าใจนิดเดียวไม่พอต้องเข้าใจอีกเข้าใจอีกจนถึงที่สุดของคำนั้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับไปพิสูจน์ได้เมื่อปัญญาเจริญแล้วความจริงต้องปรากฏแต่เวลานี้ความไม่รู้ทึบมากเพียงแต่ได้ยินแล้วก็เข้าใจว่านี่คือการตรัสรู้ที่สามารถที่ใครก็รู้ตามได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยซึ่งไม่เป็นเหตุให้เข้าใจธรรมะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิ ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่977ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2558
2: ไม่ใช่อยากรู้ว่าภวังคจิตรู้อารมณ์ไหมถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าไม่รู้จักจิตจึงถามว่าภวังคจิตมีอารมณ์ไหมนะคะแล้วก็ไม่รู้จักภวังคจิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักภวังขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่เมื่อไม่ใช่อารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์นั้นจึงไม่ปรากฏแต่ต้องมีอารมณ์แต่ก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าภวังคจิตมีอารมณ์อะไรอยากรู้รู้ได้ไหมแล้วรู้ไปทำไมคะเนี่ยค่ะจะเห็นตัวโลภะนะคะติดตามไปไม่ว่าจะในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสชีวิตประจำวันและยังติดตามไปถึงเวลาที่ได้ยินคำไหนแม้เป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะความเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะยังไม่พอยังไปคิดอื่นถึงสิ่งที่ไม่มีปรากฏในขณะนี้เพราะอยากรู้เพราะฉะนั้นคำว่าอยากรู้เนี่ยก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นโลภะไม่ได้ทิ้งไปเลยนะคะติดตามไปตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้ากล่าวว่าภวังคจิตมีในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกอยากรู้ไหมว่าภวังคจิตมีอารมณ์อะไรอยากหรือไม่อยากแต่ผู้ถามนี่อยากละใช่ไหมคะแสดงว่ามีโลภะมีความต้องการในสิ่งที่ไม่ปรากฏก็อยากจะรู้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรถ้าจะรู้จริงๆนะคะชาตินี้เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าจุติจิตเกิดขณะนี้ก่อนจุติจิตเกิดมีอารมณ์อะไรนั่นแหละเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตของชาติหน้าเพราะว่าปฏิสนธิจิตนะคะจะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติไม่ใช่ขณะจุตินะคะแต่อารมณ์ที่เกิดก่อนแล้วก็ใกล้จุติมีอารมณ์อะไรพอจุติจิตเกิดพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นปฏิสนธิจิตก็รู้อารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอารมณ์อะไรคะเกิดดับสืบต่อเร็วจนบอกไม่ได้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือมีเสียงหรือมีคิดหรือมีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไม่ตายก็ยังไม่รู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะคืนนี้หนึ่งขณะเนี่ยมีอารมณ์อะไรเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดมีอารมณ์ใกล้จุติแล้วจะรู้ได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เพราะโลภะเท่านั้นที่เพราะไม่เข้าใจธรรมะว่าธรรมะใดปรากฏนะคะพอที่จะรู้ได้แล้วรู้หรือยังเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่รู้โลภะยังอยากรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏด้วย
3: กราบพระอาจารย์ครับแล้วอย่างนั้นก็คือไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมครับในขณะนี้และสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ควรรู้ครับพระอาจารย
2: ์ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆปรากฏจริงๆเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้น
3: เพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัติเนี่ยก็เหมือนกับเพียงเข้าใจว่าขณะนี้ภวังคจิตรู้อารมณ์ก่อนจุติของชาติที่แล้วเพียงเท่านั้นเหรอครับพระอาจารย์
2: แน่นอนค่ะทรงแสดงไว้เพราะว่ามีคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วภวังคจิตรู้อารมณ์อะไรก็มีคำตอบว่าอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนไม่ใช่ไม่บอกค่ะบอกแต่ใครรู้แล้วคะก่อนตายชาติก่อนมีอารมณ์อะไร
4: พระอาจารย์คะเพราะว่าภวังคจิตรู้อารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของชวนะก่อนตายของชาติที่แล้วอารมณ์ก็เลยไม่ได้ปรากฏในชาตินี้
2: ค่ะกลับไปเป็นชาติก่อนจุติรู้อารมณ์อะไร
4: ไม่ทราบค่ะ
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้รู้อารมณ์อะไร
4: อันนี้ก็เห็น
2: อย่างเดียวเลยค่ะ
4: ได้ยิน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี้อารมณ์นี้อารมณ์เดียวเท่านั้นนะคะไม่ใช่หลายๆอารมณ์อย่างนี้ซึ่งเกิดก่อนจุติจิตเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจุติจิตเกิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
5: ้ก็ผมเคยขอกลับเรียนถามว่าการที่จะรู้ลักษณะของภวังคจิตนั้นก็คือช่องว่างระหว่างปัญจทวารกับมโนทวาร
2: เท่านี้ก่อนนะคะ ขณะนี้มีเห็นและมีได้ยินด้วยไหมคะ
5: ครับมีครับ
2: ค่ะเห็นกับได้ยินเกิดติดกันทันทีได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วนะคะจิตที่เกิดรู้อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาจะยังคงเกิดต่อไปได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจิตเป็นอะไร
5: เป็นภวังคจิตครับ
2: เป็นภวังคจิตนะคะแล้วก็หลายขณะไหมคะหรือขณะเดียว
5: หลายขณะเพราะไม่รู้ครับ
2: เพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะแล้วจึงจะเป็นการรู้อารมณ์ทางอื่นขณะนี้มีภวังค์ขั้นทุกวาระของการเห็นของการได้ยินหรือของทางตาที่เห็นแล้วก็ทางใจที่รับรู้ต่อแต่ไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นจากการฟังทราบได้แน่นอนนะคะว่าต้องมีภวังค์จิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นดำรงภพชาติในขณะที่ไม่มีการเห็นการได้ยินระหว่างวาระแต่ละทางขั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้นะคะว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยก็เป็นกระแสของภวังค์สืบต่อและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วสั้นมากแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็มีวิถีจิตแต่ละทางเกิดสลับกับภวังคจิตส่วนใหญ่ก็คือว่าต้องเป็นภวังค์แล้วก็มีวิถีจิตเกิดสลับเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อดับแล้วไม่เหลือแล้วจิตรู้อีกไม่ได้แล้วภวังค์ก็เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติจนกว่าวิถีจิตอื่นจะเกิดขึ้นถามใครก็ได้นะคะปฏิสนธิจิตคือวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลหนึ่งที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจะใช้คำว่ามหาวิบากแล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือญาณวิปยุตมีไหมเป็นผลของกรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาทำปฏิสนธิกิจดับแล้วนะคะมหาวิบากประกอบด้วยปัญญาเกิดสืบต่อได้ไหมค่ะนี่คือความเข้าใจคือทุกอย่างต้องชัดเจนว่ากรรมที่จะให้ผลเนี่ยให้ผลทำให้เกิดขณะแรกปฏิสนธินะคะแล้วก็ยังให้ผลขณะต่อๆไปในชาตินั้นดำรงความเป็นบุคคลนั้นไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าปฏิสนธิจิตเป็นจิตประเภทใดประกอบด้วยปัญญาหรือว่าเกิดด้วยสมนัสหรือไม่เกิดด้วยสมนัสอย่างไรนะคะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะตลอดชาติเมื่อกรรมนั้นให้ผลทำให้จิตนั้นปฏิสนธิดับไปแล้วจิตประเภทเดียวกันนั้นแหละเป็นผลของกรรมเดียวกันนั้นแหละเกิดสืบต่อแต่ไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิเพราะเหตุว่าไม่ได้สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนด้วยเหตุนี้เมื่อไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิแล้วทำกิจอะไรก็ทำกิจดำรงภพชาตินะคะจนกว่าจะหมดผลของกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้น
4: ค่ะท่านอาจารย์คะเราก็จะเรียนชื่อเรียนจำนวนจิตเนี่ยนะคะเยอะเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจจิตจริงๆเนี่ยนะคะได้อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะง่ายมากเลยเช่นเดี๋ยวนี้เห็นหรือเปล่าคะค่ะเห็นเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะไม่ใช่ทางกุศลไม่ใช่ทางอกุศลนะคะไม่ประกอบด้วยโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าจิตที่เกิดมาทั้งหมดนี่นะคะก็จะต่างกันเป็นประเภทคือว่าเป็นเหตุเป็นผลและที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลชีวิตประจำวันจริงๆเพราะฉะนั้นจากการที่เรามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจนะคะแล้วก็จะรู้จำนวนทีละเล็กทีละน้อยได้ใช่ไหมคะถ้าเราไปจำจำนวนเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วเห็นเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นจิตประเภทไหนเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเลือกเห็นได้ไหมไม่ให้เห็นได้ไหมค่ะชัดเจนว่าต้องเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะจึงทำให้ต้องเห็นค่ะจะอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นก็ตามถึงเวลาที่กรรมให้ผลก็คือว่าต้องเห็นเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลที่ปรากฏว่าได้สิ่งที่น่าพอใจทั้งนั้นเลยต้องเป็นผลที่ตรงกับเหตุนะคะคือต้องเป็นผลของกุศลถ้าเป็นสิ่งใดที่ไม่น่าพอใจขณะนั้นก็ต้องเป็นผลของอกุศลเพราะฉะนั้นทางตาผลของอกุศลมีไหมกำลังเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางหูได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจได้กลิ่นสิ่งที่ไม่น่าพอใจลิ้มรสไม่น่าพอใจกระทบสัมผัสไม่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็ต้องเป็นผลของอกุศลกรรม พราะฉะนั้นเห็นจักขุวิญญาณอกุศลวิบากหนึ่งโสตวิญญาณจิตที่ได้ยินนะคะอกุศลวิบากหนึ่งทางจมูกได้กลิ่นที่ไม่น่าพอใจเมื่อไรเป็นผลของกรรมของตนเองที่ทำไว้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแล้วก็รู้ค่ะว่าทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกขณะกำลังลิ้มรสก็แล้วแต่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมใครทำค่ะไม่มีคนอื่นจะทำให้ได้เลยนะคะแต่เพราะกรรมที่ได้ทำแล้วขณะนี้เราก็รู้วิบาก10แล้วใช่ไหมเป็นกุศลวิบาก5ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอกุศลวิบากอีก5ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะแต่มีปัจจัยที่จะเกิดทิ้งเวลาที่กรรมจะให้ผลต้องเกิด10ประเภทนี้ขณะหนึ่งขณะใดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่จะรู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นโดย

0: ึ่งไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแต่ละหนึ่งนะคะตอนนี้รู้จักจิตกี่ดวงละเห็นไหมคะค่อยๆสะสมไปก็จะทำให้ไม่ลำบากไม่ต้องไปเหนื่อยยากที่จะต้องจำแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏก่อนด้วยความเข้าใจที่มั่นคงว่าวิบากเป็นผลของกรรมนะคะไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะนี้ทุกคนเห็นสิ่งเดียวกันแต่จิตต่างกันเพราะฉะนั้นความต่างของจิตตามการสะสมแต่เห็นเป็นวิบากแต่การสะสมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประเภทต่างๆเท่านั้นเองนะคะก็คือจิตที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดและค่อยๆเข้าใจไปตามที่มีจริงที่กำลังปรากฏอย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่านะคะกุศลและอกุศลเป็นเหตุผลของกุศลและอกุศลเป็นวิบากส่วนจิตที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นกิริยามีนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็เกิดดับไปถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้เลยคิดว่ามีแต่เพียงจิตที่เป็นเหตุกับจิตที่เป็นผลแต่โดยวาระที่ทรงแสดงให้ทราบว่าก่อนเห็นต้องมีจิตที่ไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลเกิดก่อนเพราะอะไรเพราะจิตนั้นสามารถที่จะรู้อารมณ์ที่ดีและไม่ดีได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เป็นเพียงกิริยาจิตซึ่งต้องเกิดก่อนนะคะเป็นวิถีจิตแรกต่อจากภวังคจิตเมื่อภวังคจิตกระแสของภวังที่เกิดเนี่ยดับนะคะต้องมีภวังเกิดก่อนและวิถีจิตก็เกิดขึ้นตามลำดับและวิถีจิตแรกเป็นกิริยาจิตแค่นี้ค่ะแล้วก็ไปจำชื่อเอาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทางจิตที่เป็นวิถีจิตแรกก็คือปัญจทวาราวัชนะจิตไม่อยากจะจำก็ได้แต่เข้าใจว่านะคะความละเอียดของจิตมีมากแม้แต่ก่อนเห็นก็มีจิตหลังเห็นก็มีจิตแต่ไม่ปรากฏเลยเท่าที่ปรากฏให้รู้ได้ก็คือว่าเห็นมีแน่นอนที่จะต้องรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งมีจริงซึ่งเป็นสภาพรู
1: ้ท่านอาจารย์ครับธรรมะเนี่ยไม่ใช่ชื่อเพียงแต่ว่าใช้ชื่อเนี่ยอธิบายให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะนั้นซึ่งความเข้าใจก็เริ่มต้นตั้งแต่การฟังเรื่องเข้าใจเรื่องนะครับอย่างเช่นสนทนาเรื่องจิตที่เป็นผลของกรรมนะฮะหรือสภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นผลของกรรมเนี่ยการที่ปัญญานะฮะค่อยๆเข้าใจในธาตุรู้ที่เป็นผลของกรรมเนี่ยครับที่ไม่ใช่ชื่อแล้วก็ปรากฏในชีวิตประจำวันนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ต้องฟังและเข้าใจ
1: ครับ
0: จนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่เท่านั้นเองใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีความเข้าใจขึ้นก็มีความมั่นใจขึ้นสัจจญาณมั่นคงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะนี่คือขั้นฟังเพราะว่ามีสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจได้กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าสภาพนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเลยนอกจากลักษณะที่มีจริงแต่ละหนึ่งลักษณะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับสภาพเห็นหรือสภาพได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรือกระทบสัมผัสเนี่ยครับก็เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ต้องไปใส่ชื่อว่าเป็นจักขุวิญญาณกุศลวิบากกุศลวิบากเลยแต่สภาพธาตุรู้ที่เป็นผลของกรรมนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรากฏกับความเข้าใจปัญญาได้ตามสมควรอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเมื่อฟังก็รู้ว่ามีจริงๆและก็รู้ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตาจากขุปสาทะเห็นเดี๋ยวนี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้จิตเห็นก็เกิดไม่ได้นี่คือความไม่มั่นคงเลยนะคะง่อนแง่นเพียงนิดเดียวที่ขาดปัจจัยก็เกิดไม่ได้แล้วและเกิดมาแล้วก็ดับไปต้องดับอยู่ไม่ได้ต่อไปนี่คือที่เราลงเข้าใจว่าเป็นเรามาตลอดนะคะ
1: คือความจริงที่พระอริยะทั้งหลายท่านประกาศแสดงนะครับท่านอาจารย์ทีนี้ปัญญาที่จะเข้าใจตามนั้นเนี่ยค่อยๆเริ่มต้นรู้ในลักษณะของความเป็นธาตุรู้ก่อนเท่านั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะ
1: กว่า

0: ที่จะรู้ว่าธาตุรู้นั้นน่ะมีลักษณะที่ไม่สะอาดเป็นอกุศลหรือสะอาดเป็นกุศลหรือว่าเป็นเพียงธาตุรู้ที่เป็นผลของกรรมเนี่ยฮะท่านอาจารย์จะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องค่อยๆฟังไปค่อยๆเข้าใจไปละความไม่รู้และละความติดข้องที่ต้องการจะรู้มากๆหรือว่าต้องการจะรู้อย่างผู้ที่ได้รู้แล้ว
0: ฉะนั้นอันนี้จะเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สังขารขันธ์คือความเข้าใจนะครับค่อยๆเจริญขึ้นโดยที่ไม่ได้ถูกตัดช่องด้วยโลภะหรือด้วยความหวังความต้องการ
1: คิดไหมคะว่าจะถึงเวลานี้มีกิเลสมากมากคิดไหมคะว่าจะหมดกิเลส
0: คิดจะหมดกิเลสหรือยัง
1: คะคิดจะหมดกิเลสหรือยังหรือเพราะรู้ว่ากิเลสมากอย่างนี้ไม่รู้มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะหมดจริงๆได้ต่อเมื่อค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะ
0: นี่คือเป็นโลภะหรือเป็นปัญญา
1: หนทางที่จะละความต้องการเพราะรู้ว่ายากไม่ใช่จะถึงได้ด้วยความต้องการแต่ถึงได้ด้วยการเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วจะไปนึกถึงอะไรที่ไม่ปรากฏไม่จริงเรื่องราวต่างๆในเมื่อสิ่งนี้ค่ะถ้าฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนี้ทุกคนเป็นผู้ตรงนะคะมีเห็นและรู้ว่าเห็นเกิดด้วยเห็นดับด้วยและเห็นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแค่เห็นไหมคะต้องมีความมั่นคงว่าแค่เห็นที่จะรู้ว่าขณะที่คิดไม่ใช่เห็นฟังไปแล้วก็รู้กำลังปัญญาของตนเองว่าเข้าใจได้แค่ไหนอย่าไปถึงกับจะหมดกิเลสเลยนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้อะไรแม้แต่เห็นกับคิดก็แยกไม่ออกละเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งเพื่อละความต้องการที่แม้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็จะคิดว่าจะไปหมดกิเลสได
0: ้กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการสลับกันระหว่างปัญญากับความปรารถนาความอยากได้หรือความอยากจะหมดกิเลสเนี่ยอย่างรวดเร็วที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เป็นความละเอียดที่มองไม่เห็นตัวโลภะที่เป็นสมุทัยจริงๆเลยเพราะว่าเพียงคิดว่ากิเลสเยอะคิดว่ากิเลสเยอะเนี่ยคิดแบบปัญญาหรือคิดแบบโลภะเนี่ยท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ผ่านแต่ละคำนะคะได้ยินคำว่าขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วขันธ์ห้าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นยังไม่พอที่จะให้เข้าใจต้องเติมพูดถึงขยายความว่าอุปาทานขันธ์ความยึดมั่นติดข้องอยู่ที่ไหนสภาพของความติดข้องมีใช่ไหมคะใครว่าไม่มีบ้างเห็นอาหารติดข้องไหมเห็นเสื้อผ้าติดข้องไหมทุกอย่างเป็นที่ตั้งของความติดข้องเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดไม่มีจะติดข้องในสิ่งนั้นได้ไหมก็ไม่ได้แต่เมื่อสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏแล้วนะคะติดข้องทันทีเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ติดข้องทุกอย่างไม่ว่ารูปขันธ์สิ่งที่ปรากฏจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้หรือว่าเสียงต่างๆหรือกลิ่นหรือรสนะคะหรือสิ่งที่กระทบสัมผัสกายทั้งหมดเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเกิดเป็นที่ตั้งของความติดข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ขาดการติดข้องในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงนะคะว่าเป็นธรรมะยับยั้งไม่ได้มีจริงๆและความติดข้องก็เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของความติดข้องเพราะฉะนั้นจึงประมวลโดยใช้คำว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีปัจจัยเกิดและสิ่งนั้นก็ต้องดับแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าอยู่ด้วยความไม่รู้มาโดยตลอดแม้แต่ความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีนะคะก็ยังคงติดข้องอยู่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะคิดสักนิดหนึ่งบ้างไหมแล้วก็ไม่มีแน่นอนค่ะถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะบ่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะบ่อยๆจะรู้ไหมว่าควรจะติดข้องหรือเปล่าแต่ก็ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ละความติดข้องไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัฏ สังสารวัฏก็คือทุกขณะซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้เลยเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะเกิดดับสืบต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปอีกนะคะตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงไม่มีเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะคะมีแต่ธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่สืบต่อจนลวงให้อยู่ในโลกไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเราและก็เป็นเขาและก็เป็นสิ่งอื่นทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้จึงมีความติดข้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่ประมาทนะคะได้ยินคำว่าขันธ์ไม่ประมาทเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นขันธ์และแต่ว่าลักษณะของขันธ์ได้ปรากฏถ้าเสียงปรากฏเป็นขันธ์อะไรคะตอบได้ใช่ไหมคะถ้าเสียงปรากฏเป็นขันธ์อะไรรูปขันธ์พูดได้แต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่ารูปคือเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียงเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ก็ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงแล้วเสียงก็ดับไปและไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะคือขณะนั้นนะคะรู้ความจริงเพราะว่าอยู่ในโลกของความไม่จริงมานานมากมีคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีนะคะไม่มีค่ะมีแต่สิ่งที่กระทบปรากฏแล้วก็ดับไป
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนศคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่978ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2558
1: ค่อยๆ คลายความติดข้องไหมเพราะฉะนั้นกิเลสคือความไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ทำให้มีความติดข้องต้องการในสิ่งซึ่งเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแท้ที่จริงไม่มีจนกว่าทุกคำที่ได้ตรัสไว้แล้วนะคะเป็นความจริงด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงพระธรรม45พรรษากว่าจะค่อยๆเริ่มเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างนะคะซึ่งวันหนึ่งสิ่งที่มีจริงมากเหลือเกินโกรธก็มีชอบก็มีอร่อยก็มีเสียงก็มีทุกอย่างหมดเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีค่ะเพราะเกิดแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีสักอย่างเดียวไม่เหลือเลยด้วย
0: แล้วก็ไม่มีเนี่ยครับเข้าใจยากมากครับท่านอาจารย
1: ์คุณอนุค่ะอย่างเห็นเนี่ยแล้วก็ไม่มีถ้าเข้าใจจริงๆว่าขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นแล้วเพราะฉะนั้นต้องเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นนี่แหละแล้วก็ไม่มีเห็นแล้วก็มีได้ยินธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่มีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็ไม่มีได้ยินแล้วก็มีคิดแล้วก็ทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีด้วย
0: นะครับกว่าจะเข้าใจว่าแล้วก็ไม่มีเนี่ยอย่างท่านอาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าอย่างเมื่อวานคุณกนกวรรณมายืนถามที่ไมโครโฟนพอสักพักคุณกนกวรรณเดินกลับไปท่านอาจารย์บอกแล้วก็ไม่มีคุณกนกวรรณตรงที่ไมโครโฟนนะฮะแต่ความจำไว้ว่ามีคนนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้พี่อรวรรณนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวลุกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็มานั่งตรงนี้อีกอาทิตย์ต่อไปก็มานั่งอีกเยื่อใยความจำแม้ขั้นในเรื่องราวนะฮะก็ยังผูกพันไว้เป็นคนนี้แล้วการที่จะเข้าใจว่าเห็นแล้วก็ไม่มีได้ยินแล้วก็ไม่มีที่แสนสั้นละเอียดลงไปอย่างนี้จะยากยิ่งขนาดไหน
1: เพราะฉะนั้นอัตตสัญญาคืออะไรเห็นไหมคะเราพูดบ่อยๆอัตตสัญญาจำว่ามีจนกว่าจะอนัตตสัญญาแล้วก็ไม่มีเมื่อไหร่คะพังคยานวิปัสสนาญาณซึ่งขณะนั้นนะคะปัญญาต้องมีกำลังจากการฟังนะคะมีความเข้าใจที่มั่นคงพร้อมที่จะละความติดข้องเพราะแล้วก็ไม่มีจริงๆแต่ถ้าไม่มีการที่จะสะสมความเข้าใจอย่างนี้นะคะยังไงก็ไม่ถึงพังคยานหรือแม้แต่วิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นที่เรากำลังสะสมความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่ให้รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้วันนี้ชาตินี้นะคะแต่ว่าสะสมความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่พร้อมที่จะเข้าใจเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นตามลำดับด้วยข้ามขั้นไม่ได้
0: เพราะนั้นกว่าจะถึงแล้วก็ไม่มีด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาพธรรมะที่ละเอียดดับแล้วไม่เหลืออย่างจริง
1: ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นก็ไม่เข้าใจคำว่าแล้วก็ไม่มีพอที่จะสละความติดข้อง
0: กราบท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ความเข้าใจเบื้องต้นว่าบุคคลนี้แล้วก็ไม่มีในขั้นเรื่องราวบุคคลแต่เป็นความเข้าใจถูกก็ค่อยๆประกอบให้คล้อยไปประกอบไปที่จะค่อยๆเจริญไปจนถึงปัญญาที่จะรู้แจ้งในสภาพธรรมะแต่ละอย่างว่าแล้วก็ไม่มี
1: ค่ะถ้าติดข้องในบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะคะเหมือนกำลังมีแต่ถ้าระลึกได้ว่าแล้วก็ไม่มีค่อยๆ คลายไหมคะคำพูดบางคำกับการที่ไตร่ตรองและเข้าใจบ่อยๆก็จะทำให้ค่อยๆมั่นคงขึ้นถูกไหมล่ะคะแล้วก็ไม่มีถูกแล้วก็ต้องจำค่ะและก็ต้องไม่ลืมจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกได้นะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่อยากจะระลึกบ่อยๆทุกอย่างต้องละเอียดค่ะและต้องรู้ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาทุกคนอยากจะมั่นคงอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะมั่นคงอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยแต่ได้ยินแล้วนะคะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วจนกว่าเมื่อไหร่จะไม่ลืม
3: ค่ะท่านอาจารย์คะกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีแล้วไม่มีก็ต้องรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏก่อนใช่ไหมคะ
1: แน่นอนค่ะและก่อนนั้นก็ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เราจะไปทำให้ปัญญาระดับต่างๆเกิดได้นะคะแต่จากการที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราและค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นแหละก็สามารถที่จะทำให้ละการติดข้องได้เพราะไม่มีเราจริงๆ
4: ท่านอาจารย์อธิบายว่าไม่มีคือหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏต้องมีแล้วถึงจะไม่มีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
1: สิ่งที่มีนั่นแหละแล้วก็ไม่มี
4: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีเพราะหมดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะมีคำว่าแล้วก็ไม่มีหมายความว่าจากมีก่อน
4: แล้ว
1: ก็ไม่มีและคำนี้คือไม่มีจริง
0: ๆท่านอาจารย์นรกบุคคลไหนที่เรามีความคุ้นเคยหรือมีความเคารพเนี่ยก็ยิ่งจำว่ามีบุคคลนั้นมากกว่าคนทั่วไปที่เราไม่ค่อยได้รู้จัก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราพบกันที่นี่ในครั้งเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่มี
0: ก็ไม่มี
1: แน่นอนค่ะ
0: ยังมีท่านอาจารย
1: ์ค่ะแล้วก็ไม่มีแน่ๆค่ะไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่มีเพราะไงคะก็เป็นคนอื่นไปแล้วจะมีอยู่ต่อไปได้ยังไง
5: ท่านอาจารย์คะคำถามที่ว่าพอ ภวังคจิตรู้อารมณ์อะไรท่านอาจารย์กล่าวว่าโลภะมาอีกแล้วที่ว่าแม้กับสิ่งที่ไม่รู้ได้ก็อยากจะรู้ตรงนี้ท่านอาจารย์จะกล่าวเตือนอะไรคะ
1: ก่อนนั้นนะคะก็ได้พูดถึงว่าจิตคืออะไรจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็มีจิตหลายประเภทเพราะฉะนั้นเรามีชื่อสำหรับจิตแต่ละหนึ่งประเภทที่ให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าจิตก็ต้องรู้ว่ามีจริงๆเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้แล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดไม่ว่าจะภวังคจิตหรือโลกุตระจิตหรืออะไรก็ตามแต่เป็นจิตแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคำว่าภวังก็หมายความถึงจิตประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่เห็นเราไม่เรียกจิตเห็นว่าภวังคจิตจิตได้ยินก็ไม่ใช่ภวังคจิตแต่เมื่อไรที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทาง6ทางนี้ทั้ง6นะคะแม้แต่คิดนึกก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยขณะนั้นไม่ใช่คนตายแต่เราไม่รู้เพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตซึ่งอาศัยกรรมเป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่จะทำให้ต้องเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเพื่อจะต้องเห็นต่อไปได้ยินต่อไปคิดต่อไปหยุดยั้งไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นภวังคจิตต้องมีแต่เมื่อไม่ใช่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและการคิดนึกใครจะรู้ว่ามีภวังใช่ไหมคะแต่ภวังก็ต้องมีตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นภวังคือจิตคือจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดในหกทวารหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตต้องเกิดขึ้นเมื่อเป็นจิตต้องรู้อารมณ์แน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าแล้วภวังคจิตรู้อารมณ์อะไรไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นมาจากไหนก็มาจากจิตใกล้จุติของชาติก่อนบังคับไม่ได้เลยค่ะก่อนจะจากโลกนี้ไปคือก่อนที่จุติจิตจะเกิดเนี่ยนะคะจิตขณะนั้นมีอารมณ์อะไรไม่สามารถจะรู้ได้เทียบกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะนี้จิตมีอารมณ์อะไรตอบได้ไหมว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือหูหรือกำลังคิดหรือกำลังอะไรชั้นใดนะคะชาตินี้แท้ๆยังไม่รู้เพราะฉะนั้นชาติก่อนจะตายเนี่ยค่ะก่อนจะตายจิตกำลังรู้อะไรมีอารมณ์อะไรก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่ได้สิ้นสุดเลยเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นและแต่ว่าจะเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็แล้วแต่นะคะแม้แต่ผลของอกุศลกรรมทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดในครรภ์ขณะนั้นรูปก็เล็กมากยังไม่รู้เลยจะเป็นช้างหรือจะเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะขณะนั้นจิตใกล้จุติของชาติก่อนเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปนะคะผลของกรรมที่เป็นปัจจัยให้จิตก่อนจุติเป็นอกุศลนั่นแหละทำให้ปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมนั้นคือเป็นอกุศลวิบาก1ขณะค่ะกรรมให้ผล1ขณะเนี่ยมีที่ไหนเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยนะคะก็จะให้ผลต่อไปอีกคือยังไม่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดใน6ทางก็จริงนะคะแต่เมื่อปฏิสนธิจิต1ขณะดับไปเป็นผลของกรรมนั้นที่ทำให้เกิดกรรมนั้นก็ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่ทำปฏิสนธิกิจไม่ได้เพราะเหตุว่าปฏิสนธิกิจในชาติหนึ่งมีขณะเดียวคือขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตต่อไปไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิแต่เป็นผลของกรรมประเภทเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันเกิดสืบต่อทำภวังคกิจดำรงภพชาติจนกว่าจะมีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดในหกทางเกิดแล้วดับแล้วภวังก็สืบต่อมีอะไรปรากฏดับแล้วภวังก็สืบต่อเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือกระแสภวังซึ่งดำรงภพชาติจนกว่าจะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับอย่างเร็วมากภวังไม่ได้ปรากฏเลยเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงจะพร้อมกันไม่ได้จิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต้องดับไปหมดและก่อนที่เสียงจะปรากฏมีภวังค์ขั้นดำรงภพชาติไว้ก่อน พราะว่าไม่สามารถที่จะทำให้จิตที่ได้ยินเกิดสืบต่อได้ทันทีต้องเป็นไปตามวาระต้องเป็นไปตามปัจจัยซึ่งปัจจัยได้ค่ะทรงแสดงไว้ละเอียดของปัจจัยของจิตแต่ละหนึ่งขณะนะคะว่าจิตหนึ่งขณะที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างไม่ใช่เพียงหนึ่งปัจจัยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมซึ่งไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในสังสารวัฏถ้าไม่ได้สะสมการเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงเกิดมาแล้วนะคะตลอดสุขทุกข์ยังไงก็ไม่รู้ความจริงแต่ผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกความจริงของแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งมีจริงๆค่ะในสากลจักรวาลทั้งหมดประมาณพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพียงคำเดียวที่เราได้ยินพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของคำนั้นแค่ไหนเราพูดถึงจิตพิเศษนะคะที่สามารถที่จะระลึกชาติได้จริงๆไม่ใช่ว่าคิดเอาต้องมีเหตุปัจจัยที่สมควรต้องเป็นปัญญาระดับไหนเกิดจากความสงบของจิตขณะไหนเพียงแค่นี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงโชติปาละมานพในชาติไหนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเป็นสหายของคติการะช่างหม้อสนทนากันอย่างไรไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็เป็นความแตกต่างของชีวิตของทั้งสองท่านอย่างไรไม่ใช่ชาติเดียวค่ะทุกชาติที่ทรงแสดงหมดเพราะฉะนั้นเพียงแต่คำว่าระลึกชาติเราเข้าใจแค่ไหนรู้เหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาของพระองค์ทรงแสดงอย่างไรซึ่งเป็นไปตามที่ได้สะสมมาทั้งนั้นเป็นความต่างกันอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกับเราและกับใครๆทั้งหมดแม้ท่านพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจได้ทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งนะคะตามกำลังของปัญญาของแต่ละคนที่ได้สะสมมาแต่ให้รู้ว่านะคะปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเมื่อเกิดงอกแล้วก็เจริญขึ้นในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่แม้มากมายมหาศาลนะคะก็พลัดพรากจากไปพระชนนี้ก็แสดงเห็นจริงๆนะคะว่าการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำแม้แต่ได้ยินธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าต่อไปก็ไม่ธรรมดาในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะก่อนฟังพระธรรมเนี่ยรู้มาก่อนหรือเปล่าแค่คำธรรมดาคือธรรมะและยังมีอีกมากมายนะคะตลอด 45 พรรษาแต่ละคำแล้วอย่างนี้นะคะยังอยากจะรู้ว่าภวังคจิตมีอารมณ์อะไรรู้ได้หรือเปล่าถ้ารู้ไม่ได้เรายังอยากไหมก็แสดงเห็นว่าไม่รู้กำลังปัญญาของแต่ละคนว่าสามารถจะรู้อะไรได้และปัญญานั้นที่รู้ได้ควรจะรู้มากกว่าต้องการที่จะไปรู้สิ่งที่รู้ไม่ได้และขณะนั้นก็ไม่เห็นโลภะเลยทั้งที่กว่าจะรู้แจ้งอริยสัจสี่นะคะต้องละโลภะแล้วก็ต้องละตั้งแต่ต้นด้วยเพราะเหตุว่าโลภะมากกั้นไว้ตลอด
5: ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ทวนกระแสกับทางโลกที่ว่าถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าหรืออะไรเก่งๆก็ต้องอยากมากๆนะท่านอาจารย
1: ์
5: อยากรู้อยากเป็นอยากทุกอย่าง
1: ใครว่าก
5: ิเลส
1: ค่ะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรเพียงแค่นี้ค่ะก็ต้องรู้ละคำใดจะเทียบกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกต้องถึงที่สุดทุกเรื่องกว่าจะรู้ความจริงค่ะต้องฟังอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังเนี่ยอีกนานเท่าไหร่ใครรู้คะเมื่อไม่รู้แล้วนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาทหรือเปล่าประมาทในชีวิตประมาทในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าขอให้เข้าใจจริงๆค่ะและความเข้าใจนั้นจะไม่ทำให้สับสนไม่สงสัยภวังคจิตมีอารมณ์ไหมนั่นคือได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่คำแต่ไม่รู้จักจิต
6: ผมอยากจะเรียนถามว่าการเกิดดับของจิตเตสิกและรูป ต่างกับมีแล้วหายไปยังไงหรือเหมือนกันยังไงครับ
1: ค่ะมีเห็นใช่ไหมคะเห็นเป็นจิตหรือเปล่า
6: เห็นเป็นจิตครับ
1: มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าม
6: ีครับ
1: จิตที่เกิดขึ้นเห็นดับไปหรือเปล่า
6: ดับครับ
1: ดับไปแล้วยังมีอยู่อีกไหมคะ
6: ไม่มีแล้วครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเห็นเกิดดับหรือเปล่า
6: เห็นเกิดดับครับ
1: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดดับหรือเปล่า
6: เกิดดับครับ
1: ค่ะแล้วมีไหมคะดับแล้วดับแล้วยังมีต่อไปอีกหรือเปล่าย
6: ังเห็นว่ามีธาตุนั้นอยู่ครับ
1: ค่ะแต่ว่าเห็นใหม่ไม่ใช่เหรอคะเห็นเก่าดับแล้วและสิ่งที่ปรากฏก็ดับแล้วที่เห็นนี่เห็นใหม่ค่ะต่อให้จะเห็นทั้งวันก็เป็นเห็นใหม่ไม่ใช่เห็นเก่าแต่ละหนึ่งขณะที่เห็นเกิดและดับ
6: แต่ผมอาจจะสับสนระหว่างว่ามีแล้วหายไปอะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะมีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นมาเลยมีไหม
6: ไม่มี
1: ไม่มีค่ะเกิดแล้วดับไหม
6: เกิดแล้วดับครับ
1: ดับแล้วกลับมาอีกหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าต้องฟังธรรมะด้วยความไม่ประมาทจริงๆนะคะแล้วก็ต้องมั่นคงสิ่งที่เกิดแล้วดับไหม
6: ดับครับ
1: ดับแล้วยังกลับมาอีกหรือว่ากลับมาอีกไม่ได้ไม่มีเลย
6: กลับไม่ได้ครับ
1: ไม่มีเลยนะคะนั่นคือแล้วก็ไม่มีไงคะเฉพาะสิ่งที่ปรากฏจริงๆเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะจึงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงอย่างไรก็ตรัสความจริงอย่างนั้นให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นคำที่ตรัสแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมและเราก็พิสูจน์ได้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เพราะไม่รู้จึงต้องอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงจริงๆค่ะขณะนี้สภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วมากแต่ความจริงก็คือเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงลวงให้เห็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดดับมีแต่สิ่งที่ตั้งอยู่คงอยู่ไม่เห็นแม้การเกิดแล้วก็ไม่เห็นแม้การดับด้วยแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆสันฐานต่างๆตามมหาภูตรูปซึ่งหลากหลายมากจะไปบังคับต้นไม้ไม่ให้มีกลีบไม่ให้มีดอกไม่ให้มีก้านต่างๆกันได้ไหมคะทั้งหมดก็เป็นมหาภูตรูปแต่ว่าใครจะไปทำให้มหาภูตรูปแต่ละส่วนเนี่ยไปไม่ให้เป็นความต่างให้เหมือนกันหมดก็ไม่ได้แล้วแต่มหาภูตรูปนั้นที่เกิดขณะนั้นนะคะจะทำให้ปรากฏสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ในลักษณะใดดอกไม้มีตั้งหลายสีใช่ไหมคะความจริงก็เป็นมหาภูตรูปแต่เพราะส่วนสัตว์ของมหาภูตรูปหลากหลายสุดที่จะประมาณได้ก็ปรากฏให้กระทบตาเป็นสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างแต่ว่าทั้งหมดนะคะก็ต้องเกิดขึ้นระดับไปสืบต่อจนไม่ปรากฏจนเห็นว่าเป็นคนจนเห็นว่าเป็นเสาจนเห็นว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เหมือนเที่ยงแต่ฟังใครและใครเป็นผู้ที่บอกความละเอียดยิ่งว่าเห็นไม่ใช่คิดและสิ่งที่เกิดดับในขณะเกิดดับเร็วจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้สภาพที่จำเนี่ยจำผิดว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ได้เกิดดับเลยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกว่าความเข้าใจสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะจนกระทั่งประจักษ์ตามที่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะตามที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งและคนอื่นก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาเข้าใจถูกจนกระทั่งรู้ความจริงอย่างนั้นได้เป็นสาวกสมตามที่ได้ตั้งพระทัยไว้ว่าจะไม่เป็นเฉพาะเพียงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเท่านั้นแต่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้มีโอกาสฟังเพราะฉะนั้นฟังข้อความนี้ค่ะจากไหนคิดเองหรือเปล่าเราคิดเองจะเหมือนกับข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วนะคะในพระไตรปิฎกทุกคำหรือเปล่าต้องสอดคล้องกันทุกคำและก็เป็นจริงทั้งหมดด้วย
7: ถ้าจะฮักจริงๆก็ฟังพระธรรมให้เข้าใจแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็แน่ก็คือเหมือนกับในวิธีการที่ศึกษาที่เรายังไม่กระจ่างชัดและสับสนว่าเราควรจะเข้าใจอย่างกระจ่างชัดเลยว่าสิ่งที่ได้ยินหรือว่าได้อ่านพบเจอเนี่ยจะให้เข้าใจละเอียดอย่างไรกับสนใจแต่สาระก็พออะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ต้องขอความกรุณา
1: ค่ะได้ฟังแล้วนะคะเข้าใจ ตรงตามความเป็นจริงหรือว่าจะไปทำตามที่เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3
7: ถ้าจารย์ก็ทราบว่าทำไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเป็นอนัตตาแล้วแต่เหตุปัจจัยตรงนี้เข้าใจ
1: ฟังแล้วเป็นผู้ตรงคือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะว่าปัญญาคืออะไรก่อนจะไปถึงเกิดขึ้นได้ยังไงกี่ข้อก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเข้าใจถูกต้องไหมว่าปัญญาคืออะไร
7: จากการศึกษาที่นี่ก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏขณะนี
1: ้และอะไรอีก
7: แล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได
1: ้อย่าลืมนะคะ
7: ไม่ใช่เรา
1: ค่ะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้มีปัญญาหรือเปล่าและปัญญารู้อะไรและปัญญาเข้าใจอะไรถ้าเราไม่ละเอียดนะคะเราก็จำแล้วก็ตอบได้ว่าปัญญาคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะเรามีปัญญาระดับไหนใช่ไหมคะปัญญาคืออะไรปัญญาไม่ใช่เรานี่ก็ยังไม่รู้แล้วก็ปัญญาก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่ารู้จริงๆว่าปัญญาไม่ใช่เราและปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรและขณะนี้มีปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็คิดว่าเราจะไปทำยังไงมีกี่ข้อตรงนั้นตรงนี้นะคะไม่เผินคือรู้จริงๆค่ะว่าคำที่บอกว่ามีธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและธรรมะนั้นๆก็ไม่ใช่เราฟังเพื่อที่จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วนะคะที่เข้าใจนะคะก็ไม่ใช่เราเป็นปัญญานั่นเองใช่ไหมคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆไตร่ตรองทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นพระสูตรหรือว่าพระวินัยพระพิธรรมก็คือสอดคล้องกันก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วไม่รู้เลย
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

ที่เก็บไว้ในอัตถะความเข้าใจในความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆจากการที่ได้ฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะเก็บสะสมไว้ในใจและเป็นปัจจัยให้มีความสนใจและเข้าใจธรรมะต่อไปจากการสนทนาโลกสูตรที่มสพ.31 สิงหาคม 2562

0: แม่คืออะไรอ่ะผมสงสัย
1: ค่ะเพราะว่าคนในยุคนั้นนะคะสะสมความเข้าใจมามากเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรฟังไม่กี่คำจากท่านพระอัจฉริสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกไม่ได้พูดว่าอย่างในภาษาไทยธรรมะคืออะไรเพราะว่าทุกคนเข้าใจหมดแล้ว45พรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเข้าใจโดยไม่มีตำราไม่มีหนังสือนะคะแต่ว่าเพียงฟังก็เข้าใจได้แต่คนในสมัยนี้อ่านพระไตรปิฎกแต่ไม่มีความรู้มาก่อนว่าธรรมะคืออะไรไม่เหมือนคนสมัยโน้นเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเพราะถ้าถามว่าเห็นมีไหมไม่ต้องบอกว่าจริงเขาก็ต้องตอบเองว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมมีสามารถรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราสภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่ไม่ได้กะเกณฑ์ล่วงหน้าหวังล่วงหน้าเลยว่าใครจะรู้ความจริงนี้เมื่อไหร่เหมือนอย่างวันนี้นะคะคุณลำทันฟังอีกแสนปีค่อยๆเข้าใจทีละน้อยทีละน้อยแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังชื่อจิตเจตสิกมีเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจแต่ความเข้าใจทันทีที่กล่าวคำต้องกล่าวคำที่มีจริงให้คนนั้นเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณลำธารเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพอได้ยินใครพูดว่าเห็นไม่ต้องบอกคุณลำธารเลยก็รู้ว่าเห็นมีจริงและมีจริงก็คือคำว่าธรรมะเพราะมีจริงเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นชาติอะไรแต่ธรรมะขณะนั้นมีแล้วก็เริ่มจากการฟังแล้วก็สะสมความเข้าใจด้วยการอบรมด้วยความเคารพด้วยการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีก็ทำให้สามารถที่จะไม่ลืมเพราะเราฟังธรรมะแล้วเราลืมบ่อยใช่ไหมคะแต่คนที่สะสมมามากพอได้ยินแม้ขณะนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่อยู่ในใจเก็บไว้ในหัตถ์ไทยมาตลอดตั้งแต่เริ่มฟังแล้วก็ไม่ละเลยแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหมายความละความเป็นเราแล้วก็ละความหวังใดๆทั้งสิ้นไม่มีการมีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติสิ่งซึ่งไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในชาตินี้นะคะในชาติต่อไปก็มีโอกาสได้ฟังพอฟังแล้วก็เข้าใจมากกว่าคนที่ไม่เคยสะสมมาก่อนเลยอย่างคุณลำทันถ้าให้คนอื่นได้ยินธรรมะเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะว่าสะสมมาก่อนเพราะฉะนั้นการสะสมธรรมะเนี่ยความเข้าใจธรรมะเป็นจิรกาลภาวนาแน่นอนเพราะเหตุว่าทีละน้อยนิดเดียวอย่างวันนี้ค่ะมาที่นี่นะคะเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นสักคำหนึ่งแต่เมื่อเป็นความเข้าใจจริงๆจะไม่ลืมเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมในครั้งนั้นไม่มีคนพูดว่าธรรมะคืออะไรเพราะเขารู้แล้วว่าธรรมะคืออะไร
0: ผมอยากถามมากแต่พูดภาษาไทยไม่ออก
1: พยายามค่ะเพราะเหตุว่าจะเป็นประโยชน์มากแต่ว่าคุณลำทันคิดดูนะคะความจริงคือว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนพูดภาษาอะไรแต่พอถึงเวลาตามที่ได้สะสมมานะคะก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจด้วยในขณะที่คนไทยหลายคนฟังธรรมะแต่ไปสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ภาษาอย่างเดียวนะคะแต่อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะจริงๆว่านี่เป็นสิ่งซึ่งแสนยากยิ่งฟังยิ่งยากยิ่งลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมเมื่อไหร่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยคิดเลยคะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่พอถึงเวลาพระองค์จะไปเข้าสำนักปฏิบัติหรือที่หนึ่งที่ใดแล้วตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั่นไม่ใช่ผลของการที่ได้อบรมเจริญปัญญามาจนกระทั่งสามารถรู้ว่าไม่มีเราเพียงขั้นฟังนะฮะแน่นอนว่าไม่มีเราแต่กว่าจะถึงวันที่สภาพธรรมะปรากฏความไม่มีเราจะต้องตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างไม่ใช่ว่าศึกษาอย่างหนึ่งแล้วไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วไปรู้อื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้ในหัตถ์ไทยจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้เข้าใจ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตปกิณกะธรรมตอนที่1599สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2550
2: ถ้าสงสัยเรื่องอะไรค่ะฟังจนกระทั่งเข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็จะไม่ถูกหลอกด้วยกิเลสคือโลภะหรือความต้องการและความไม่รู้ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะแล้วก็บางคนก็ฟังธรรมะมาหลายสิบปีแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลหรือเปล่าเพราะเหตุว่าจะฟังต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่นะคะก็เพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะจรดเยื่อในกระดูกลองคิดดูนะคะฟัง10ปีผิวนะคะหรือว่าแตะลึกลงไปกว่านั้นคือมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงสภาพที่กำลังเป็นธรรมะจริงๆในขณะนี้หรือว่ายังมีความที่เพียงแต่ฟังแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็เคยคิดเรื่องอื่นแต่ก็เกิดจะมีการคิดเกิดขึ้นว่าขณะนี้เป็นธรรมะแม้ว่าธรรมะปรากฏแต่ก็ยังเพียงเรียกชื่อว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ากว่าเราจะสามารถเข้าถึงธรรมะด้วยความเข้าใจจริงๆเหมือนกับจรดเยื่อในกระดูกนะคะแต่ละคำเนี่ยเราขาดไม่ได้และก็ขอให้แต่ละคนเนี่ยคิดพิจารณานะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆเช่นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะมีใครได้อะไรจากโลกนี้บ้างกำลังเห็นเนี่ยได้อะไรคะได้อะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่ได้เลย
2: อะไรมาจากสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเรียกว่าเราสามารถที่จะได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่าไม่ได้เลยเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับจิตเห็นก็ดับมีใครได้อะไรจากสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างเวลาที่เสียงปรากฏทางหูนะคะมีใครได้อะไรจากเสียงที่ปรากฏบ้างเพราะว่าเสียงเกิดขึ้นปรากฏจิตได้ยินนะคะแล้วก็ดับไปทั้งเสียงก็ดับและจิตได้ยินก็ดับเพราะฉะนั้นจิตได้ยินได้อะไรจากเสียงหรือเปล่าแต่ว่าสามารถที่จะรู้เสียงเพลิดเพลินในเสียงพอใจเสียงแสวงหาเสียงแต่ทั้งหมดก็คือดับหมดแม้ว่าได้มาแล้วเสียงกำลังปรากฏก็ดับและจิตที่ได้ยินเสียงก็ดับและขณะที่กำลังเพียรแสวงหาสิ่งที่พอใจนะคะเสียงเพราะๆจากเพลงหรือจากอะไรก็ตามแต่นะคะก็เพียงขณะที่คิดก็ดับขณะที่มีก็ดับทุกๆอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้รู้แล้วก็ดับหมดเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความเป็นอนัตตาและไม่ใช่เราเลยเห็นไม่ใช่เราเพราะเห็นสิ่งที่ปรากฏจริงนะคะมีความเพลิดเพลินยินดีหลังที่เห็นแล้วจริงจิตเห็นก็ดับจิตที่แม้เพลิดเพลินเพียงชั่วขณะในสิ่งที่ปรากฏก็ดับแล้วสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้เพลิดเพลินก็ดับนี่คือสิ่งที่ฟังนะคะจนกว่าจะจรดเยื่อในกระดูกและมีความเข้าใจจริงๆว่าไม่มีใครไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของสภาพธรรมะแล้วคลายความยึดถือคลายความติดข้องซึ่งไม่หมายความว่าจะต้องวันนี้พรุ่งนี้นะคะเพราะบางคนพอได้ฟังแล้วก็เมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะนี่คือไม่เข้าใจความหมายของคำว่าปัญญาความเห็นถูกความเห็นถูกไม่ใช่เมื่อไหร่ค่ะ แต่เมื่อฟังแล้วมีธรรมะกำลังปรากฏให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังเรื่องความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้จดเยื่อในกระดูกหรือยังถ้ายังก็คือฟังต่อไปจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพราะว่ากว่าจะละคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนี่ค่ะต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากมายที่จะค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจนะคะเป็นสัจญาณพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะกันไม่ให้มีความเห็นผิดใดๆจากการคิดเองการเข้าใจเองหรือว่าการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้ไม่ได้ทรงแสดงแต่เพียงอริยสัจ4แต่ทรงแสดงอาการ3รอบนะคะคือต้องมีสัจญาณกิจญาณและกัตญาณสัจญาณเป็นความรู้ความจริงความจริงของอะไรที่ต้องรู้ความจริงของอริยสัจจะความจริงซึ่งทำให้ผู้รู้นะคะเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะว่าอบรมจากการเป็นผู้ไม่รู้นะคะค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีการรู้ลักษณะที่กำลังฟังในขณะนี้ค่ะเป็นลักษณะแต่ละลักษณะที่ปรากฏจริงๆฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งลักษณะนั่นเองค่ะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นการศึกษาในยุคนี้นะคะจะตั้งต้นด้วยคำว่าสภาพธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็ใช้คำว่ารูปธรรมเพื่อให้เห็นว่าต่างกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นเสียงมีนะคะเมื่อจิตได้ยินเสียงเป็นสภาพที่รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้มีในขณะนั้นสภาพนั้นเป็นสภาพรู้นี่คือการศึกษาในยุคนี้แต่นะคะถ้าเป็นการที่สติสัมปชัญญะเกิดหลังจากที่เข้าใจแล้วและก็รู้ว่าขณะที่กำลังรู้แข็งไม่ต้องเอ่ยคำว่ารูปธรรมไม่ต้องเอ่ยคำว่าแข็งเพราะขณะนั้นจิตรู้แข็งแข็งแค่ไหนก็ไม่ต้องบอกนะคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะเกินกว่าที่จะใช้คำใดๆเพราะว่าเพียงใช้คำว่าแข็งเนี่ยทุกคนก็อาจจะสงสัยแข็งเหล็กแข็งโต๊ะแข็งอะไรก็มีตั้งหลายแข็งนะคะแต่ขณะที่จิตกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเนี่ยใครก็เปลี่ยนลักษณะที่แข็งที่ปรากฏให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ในขณะนั้นไม่ต้องใช้คำว่ารูปธรรมและขณะที่กำลังรู้ในธาตุที่กำลังรู้แข็งขณะนั้นมีจริงๆมิฉะนั้นแข็งก็ไม่ปรากฏขณะนั้นก็ไม่ต้องใช้คำว่านามธรรมแต่ลักษณะของธรรมะนั่นเองค่ะประกาศหรือบอกความต่างของธรรมะว่าลักษณะหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยส่วนสภาพธรรมะที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งก็เปลี่ยนให้เป็นแข็งไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้เองนะคะถ้าได้อบรมแล้วเนี่ยค่ะสติสัมปชัญญะก็เกิดเป็นปกติไม่มีใครไปสร้างไม่มีใครไปทำนะคะแล้วก็รู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังว่าธรรมะต่างกันเป็นสองลักษณะคือนามธรรมและรูปธรรมถ้าฟังเผลอๆนะคะก็สงสัยแล้วรูปธรรมเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงรูปธรรมมีอะไรบ้างนามธรรมมีอะไรบ้างก็ไปคิดเรื่องชื่อแต่ว่าไม่ใช่เป็นการที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่ต่างกันจริงๆในขณะนี้ทั้งนามธรรมและรูปธรรม
3: ผมก็คิดไปบางทีท่านอาจารย์มันท้อใจนะเมื่อไหร่ผมจะรู้จิตเจตสิกรูปหมดทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่ผมจะรู้ว่าไอ้ใจรักมันเป็นยังไงมันซึ้งยังไงเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่เข้าใจอาจารย์ฮะ
2: พระอริยะบุคคลกับปุถุชนต่างกันหรือเหมือนกัน
3: ต่างกันแน่นอน
2: ต่างกันที่ไหนคะก็เห็นเหมือนกัน
3: ได
2: ้ย
3: ิน
2: เหม
3: ือ
2: นต่างกันที่ปัญญา
3: การสะสม
2: เพราะฉะนั้นณบัดนี้นะคะคงไม่ลืมว่าปัญญามี3ระดับขั้น
3: ครับผม
2: สัจญาณกิจญาณกัตญาณกำลังฟังมีความเข้าใจเนี่ยถึงความเป็นสัจญาณหรือยังถ้าไม่ถึงพูดถึงกัตญาณเมื่อไหร่ผมจะประจักษ์การเกิดการดับของสภาพธรรมะเนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่าฝันไปเถอะหรือว่าคิดไปเถอะยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าไม่มีเหตุที่สมควร
3: พูดมาถึงตอนนี้ผมก็กลับยอมแพ้แล้วแค่สัจญาณเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ นะไม่ต้องไปถึงกัตตาญาณหรอกแหมมันเนี่ยก็อย่างเนี้ย
2: เพราะฉะนั้นการฟังครั้งหนึ่งเข้าใจขึ้น
3: ได้ขึ้นนิดหน่อย
2: เท่านั้นถูกต้องไหมหรือจะต้องเข้าใจมากกว่านั้นอีกเยอะแยะ
3: น่าจะได้มากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งอาจารย์ฮะมันน่าเจ็บใจไหมอาจารย์อาจารย์พูดชัดอาจารย์พูดด้วยความเมตตาอาจารย์พูดอยากให้เราได้เหลือเกินโอ้โหแต่มันไม่เข้าเลยอาจารย์ฮะ
2: กำลังเพิ่มเครื่องกั้น
3: กำลังเพิ่มเครื่องกั้น
2: เพราะขณะนี้นะคะสภาพธรรมะปรากฏไม่เปลี่ยนเลยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยแต่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าอะไรกั้นไม่ให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้เพราะอวิชชานะคะการฟังของบุคคลในครั้งอดีตที่ท่านเป็นพหูสูตรนะคะท่านฟังนิดหน่อยหรือว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ฟังแล้วฟังอีกให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่เองจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ยังไงคะในเมื่อสิ่งนี้กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั้นมีประโยชน์ที่ไม่สามารถจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับทันทีแต่ก็สะสมนะคะเป็นสัจจญาณะเป็นปัญญาที่รู้ความจริงว่าอะไรจริงเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอะไรเยอะแยะหมดแล้วค่ะแต่สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ถ้าไม่รู้แล้วข้ามไปเรื่อยๆจะไปแสวงหาให้ปัญญาเยอะๆไปแทงตลอดอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเป็นเครื่องให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามีปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงคือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนหรือยังเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของปารมีหรือบารมี

0: สิ่งที่ปรากฏทางใจแต่ว่าเป็นการที่รู้ลักษณะของธาตุที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่ของใครและก็ไม่ใช่ใครกำลังได้อะไรจากสิ่งที่ปรากฏด้วยเพราะเหตุว่าจิตที่เห็นก็ดับรูปที่กำลังปรากฏก็ดับสะสมความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นะคะจนกระทั่งกิจญาณสติสัมปชัญญะเกิดเป็นปกติค่ะก็รู้ว่าสติสัมปชัญญะไม่มีใครสามารถที่จะไปสร้างหรือทำขึ้นมาได้แม้เพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็เห็นว่ามีสติสัมปชัญญะเริ่มที่จะเจริญขึ้นแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราหวังให้มีมากๆเครื่องกั้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะถ้าปราศจากสัจจะบารมีความจริงต่อการที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่หวังอย่างอื่นเลยนะคะแต่สิ่งนี้กำลังได้ยินได้ฟังกำลังเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็ต้องมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีมีอธิษฐานบารมีด้วยเพราะว่าฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมอยากอีกละอยากจะให้มีปัญญามากอีกละไปแสวงหาอย่างอื่นอีกละก็เป็นเครื่องกั้นที่ทำให้เพิ่มการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยยากขึ้นอีกด้วย
1: ท่านอาจารย์นะอย่างกรณีที่พูดเรื่องจิตเนี่ยมีทั้งชาติของจิตมีทั้งชวนจิตมันเยอะเหลือเกินกว่าจะรู้เรื่องนี้อ้าวไปเจตสิกอีกไปผมก็เลยพะวงว่าเอ๊ะพอเราอ่านอันนี้ไปเจอนั่นก็ยังไม่รู้อีกตรงนี้อาจารย์จะกรุณายังไงฮะ
0: เรื่องต้องทราบรู้เรื่องทั้งที่ขณะนี้จิตเจตสิกรูปเกิดดับแต่กำลังรู้เรื่องเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับผม
0: ยังไม่รู้จักตัวจริงเลยเหมือนคุณเด่นพงศ์กำลังแสวงหาใครสักคนซึ่งไม่รู้จักนะคะ
1: คร
0: ับ และถ้าไม่รู้ว่าคนนั้นรูปร่างหน้าตายังไงผิวพรรณยังไงจะหาเจอไหมคะ
1: ก็คงไม่เจอครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจอคนนั้นก็ต้องรู้ว่าคนที่เรากำลังหาแสวงหาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้ว่าจิตเจตสิกรูปเกิดดับแต่ยังไม่สามารถที่จะรู้จักจิตสักขณะเดียวหรือว่าเจตสิกสักประเภทเดียวหรือแม้แต่รูปที่กำลังปรากฏทางตาข้ามแล้วค่ะนึกคิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นอย่างรวดเร็วพอเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นอะไรเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ชั้นใดนะคะปัญญาซึ่งค่อยๆเกิดจากการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวจริงขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่คุณเด่นพงจำชื่อนี่เป็นรูปที่ปรากฏทางตา1รูปใน28รูปก็เป็นเรื่องของรูปแต่ตัวจริงเนี่ยกำลังเผชิญหน้านะคะขณะนี้ไม่ต้องไปไหนค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปจำชื่อไปรู้จักชื่อจิต89เจตสิก52ขันเท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องราวและเป็นชื่อแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะว่าศึกษาธรรมะเพราะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจธรรมะที่กำลังมีจริงๆไม่ใช่เป็นชื่อแต่กำลังมีธรรมะปรากฏให้ค่อยๆรู้ว่าขณะนี้ค่ะที่เมื่อไหร่ผมจะประจักษ์การเกิดดับของจิตก็จิตก็กำลังเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตและจะไปประจักษ์จิตเกิดดับได้อย่างไรขณะที่ได้ยินนะคะก็เป็นจิตที่กำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่าขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยศึกษาหรือศึกษาเริ่มตั้งแต่ฟังว่าเป็นธรรมะมีลักษณะซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่ในการรู้ไม่ว่าเมื่อไหร่ขณะไหนนะคะขณะเห็นบอกว่าเห็นไหมตอบไปเห็นนั่นแหละคือจิตเพราะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก่อนที่จะเข้าใจว่าจิตในขณะนั้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแม้แต่ลักษณะของจิตซึ่งกำลังมีในขณะนี้กำลังปรากฏลักษณะที่แข็งไม่ใช่ไปรู้ว่าแข็งเป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นอายตนะแล้วก็เป็นธาตุหรืออะไรแต่แข็งนี่แหละเป็นธรรมะนะคะไม่ใช่เราและจิตที่กำลังรู้แข็งก็เป็นจิตชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไปคร่ำครวญว่าเมื่อไรจะประจักษ์การเกิดดับของจิตแต่จิตขณะนี้กำลังเกิดทำหน้าที่นี้ไม่ใช่ทำหน้าที่อื่นเพียงเกิดขึ้นรู้แข็งแล้วก็ดับก็ยังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนทางที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยเรียนเรื่องราวชื่อเยอะๆแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะกำลังมีสภาพธรรมะ

0: กฏให้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทางตามีจริงๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ทำไมพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องจักขุวิญญาณและรูปารมณ์ที่กำลังปรากฏเพราะเดี๋ยวนี้กำลังมีให้เข้าใจไม่ขาดไปเลยและเสียงก็มีนะคะก็ฟังแล้วจะได้รู้ว่าชั่วขณะเสียงปรากฏเพราะจิตได้ยินแล้วก็ดับนี่คือการศึกษาธรรมะไม่ใช่เป็นการไปจำชื่อและคิดว่ารู้ชื่อมากน้อยเท่าไหร่จึงจะสามารถรู้ลักษณะของธรรมะได้แต่ในขณะนี้เองค่ะธรรมะปรากฏไม่มีสักขณะซึ่งธรรมะไม่ปรากฏถ้าไม่หลับสนิท
1: สนทนาธรรมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2550
2: อยากถามท่านอาจารย์ว่าชีวิตประจำวันมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างไรหรือว่าธรรมะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็จะทราบว่าชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่เพราะเหตุว่าเราไม่เคยรู้ว่าธรรมะคืออะไรเราก็เลยแยกชีวิตประจำวันกับธรรมะออกจากกันแต่ถ้าได้เข้าใจนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันนั่นเองเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเป็นธรรมะชีวิตประจำวันขณะนี้ก็ไม่มีแต่ไม่เคยทราบเลยนะคะว่าขณะที่กำลังเห็นซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นธรรมะกำลังได้ยินขณะนี้เองก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่เราเคยคิดว่าธรรมะหมายความถึงความยุติธรรมบ้างนะคะหรือว่ากุศลธรรมหรือธรรมเทศนาแต่ว่าตามความเป็นจริงนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมะเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีความหมายเหมือนกับคำว่าธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงในขณะที่เกิดด้วยถ้าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่เกิดจะจริงไหมคะนี่คือความละเอียดของธรรมะที่แม้แต่เพียงคำเดียวนะคะถ้าสามารถที่จะเข้าใจจริงๆก็จะทำให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จากการที่ไม่เคยรู้จักธรรมะเลยเป็นการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพราะเหตุว่าผู้ที่รู้จักธรรมะและทรงแสดงธรรมะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก่อนที่จะได้ทรงแสดงธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องบำเพ็ญพระบารมีนานมากกว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อได้รู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่ทรงตรัสรู้เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยค่ะได้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมเป็นความจริงซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าใจเนี่ยนะคะถึงการที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทจากการที่เป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสซึ่งทุกคนก็ยอมรับนะคะเกิดมาก็มีกิเลสทุกวันและก็มากขึ้นด้วยทุกวันแต่ก็ยังมีผู้ที่สามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่จริงใจที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความมั่นคงที่เห็นประโยชน์จากการที่ได้รู้จักธรรมะเพราะว่าทั้งที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะเกิดถ้าธรรมะไม่เกิดก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าเมื่อธรรมะเกิดแล้วไม่รู้จึงต้องฟังจนกว่าจะเป็นความรู้เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะได้โดยที่ไม่ได้มีการฟังธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในวันนี้นะคะก็จะทำให้เป็นพื้นฐานที่จะเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดในชีวิตเช่นเราได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะแต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรเราจะศึกษาอะไรและเราจะปฏิบัติอะไรพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะแสดงถึงความชัดเจนจากการที่ได้ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ทรงแสดงเพราะว่าทรงแสดงสภาพที่มีจริงๆในขณะนี้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแล้วก็ทรงแสดงด้วยค่ะว่าเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะขณะนี้ค่ะทั้งหมดนี่เป็นธรรมะในห้องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะ ต้องไปหาธรรมะที่อื่นไหมคะไม่ต้องเลยค่ะเพียงแต่หลับและตื่นขึ้นธรรมะก็ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะศึกษาอะไรศึกษาเมื่อไหร่ไม่ใช่ต้องไปเปิดตำราเลยนะคะเพราะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะไม่มีหนังสือไม่มีตำรายังไม่มีการประมวลคำสอนเป็นพระไตรปิฎกแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นการที่ให้รู้ว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ได้ว่าการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วก็เริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
3: ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าธรรมะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือสัจธรรมการที่จะเข้าใจธรรมะหรือเข้าใจสัจธรรมต้องเริ่มต้นยังไงคะ
0: ค่ะเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ขณะนี้มีธรรมะไหมถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเห็นมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นมีจริงนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เป็นธรรมะและที่ใช้คำว่าสัจธรรมก็เพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่มีจริงที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงๆเป็นธาตุไม่ใช่ของใครไม่มีเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ในขณะนี้ด้วยก็ขอสนทนาด้วยนะคะเพราะเหตุว่าเพียงสนทนาสั้นๆว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ได้รับฟังแต่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและหมดความสงสัยด้วยว่าเมื่อกี้นี้กล่าวถึงเห็นว่ามีจริงไหมเห็นกำลังมีกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะเสียงมีจริงๆนะคะเคยคิดบ้างไหมคะว่าเสียงเป็นธรรมะแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วนะคะธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เสียงเป็นเสียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปใครจะปฏิเสธว่าเสียงไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นอนัตตาลักษณะของเสียงในขณะนี้ค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีใครบังคับที่จะไม่ให้เสียงเกิดขึ้นและเมื่อเสียงเกิดขึ้นแล้วนะคะเสียงก็หมดไปนี่คือลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ต้องหมดไปเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคือต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะใครจะกล่าวว่าเป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างที่ทรงตรัสรู้ไม่เป็นความจริงอย่างที่ได้กล่าวเป็นไปไม่ได้เลย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่โง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์ และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1600สนทนาธรรมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2550
0: ธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในครั้งใครจะกล่าวว่าเป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างที่ทรงตรัสรู้ไม่เป็นความจริงอย่างที่ได้กล่าวเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ว่านะคะเห็นขณะนี้มีจริงเป็นธรรมะจะศึกษาไหมคะหรือไม่เห็นหน้าศึกษาจะศึกษาธรรมะทำไมก็แค่เห็นนี่คือยังไม่ได้เข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยจะมีใครคิดว่าเห็นมีขึ้นได้ยังไงบางครั้งเห็นสิ่งที่ดีบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่ดีทำไมไม่เห็นสิ่งที่น่าพอใจไปตลอดแต่ทำไมบางกาละก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นก็มีความรู้ความเข้าใจถูกอีกมากมายนะคะในสิ่งที่ปรากฏเสมือนไม่มีอะไรคนที่ไม่รู้นะคะก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจความจริงจะรู้ความจริงลึกซึ้งขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงการที่สภาพธรรมะแต่ละอย่างจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอย่างไรเพราะฉะนั้นเพียงคำที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะถ้าฟังธรรมะก็ฟังเรื่องจริงที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะแต่ละท่านก็คงจะตอบตัวเองได้ใช่ไหมคะว่านอกจากเสียงนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานอกจากเห็นแล้วอะไรเป็นธรรมะอีกก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยค่ะจะต้องพิจารณาด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจยิ่งขึ้น
3: ค่ะได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงธรรมะแล้วสิ่งที่มีจริงเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะการที่เราจะเข้าใจธรรมะเข้าใจเสียงเนี่ยมันจะให้ประโยชน์อะไรมั่งคะ
0: ค่ะขอเชิญคุณบุตรสาวงค่ะ
4: ในคำถามเรื่องเสียงแล้วก็รู้เสียงเป็นธรรมะได้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ในธรรมะนี่คือไม่ยึดถือว่าเสียงนี่เป็นของใครเสียงอะไรแล้วก็ไม่ยึดว่าเราได้ยินเสียงอีกเพราะทุกวันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความยึดถือสภาพธรรมะนั่นๆเป็นเราเป็นของเราเป็นของคนอื่นถ้าแห่งเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ยึดถือการไม่ยึดถือการลดความยึดถือนี้ก็ลดความทุกข์อยู่ในใจด้วยแล้วก็สบายสบายอะไรอะไรทุกอย่างนี่ไม่เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ครับ
0: ก็ขอพูดเพิ่มเติมนะคะเสียงเนี่ยค่ะก็นำความทุกข์มาให้และนำความสุขมาให้ด้วยตั้งแต่เสียงที่น่าพอใจกับเสียงที่ไม่อยากได้ยินได้ฟังเลยเช่นเสียงดังนะคะตกใจไหมแต่ว่าเวลาที่เสียงเป็นเสียงที่น่าพอใจก็เพลิดเพลินยินดียิ่งกว่านั้นนะคะเสียงยังมีความหมายเช่นเสียงชมกับเสียงติเตียนเนี่ยค่ะทุกข์ไหมคะเวลาที่มีใครว่ามีใครติเตียนและสุขไหมเวลาที่ได้รับคำสรรเสริญแต่นั่นเพราะคิดนะคะเสียงนั่นก็ดับไปหมดแล้วนี่แสดงว่าเรามีการติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นเราที่กำลังเห็นเป็นเราที่กำลังได้ลาภเป็นเราที่กำลังได้ยศได้สรรเสริญหรือว่าเป็นของเราสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นของเราซึ่งความจริงไม่ใช่เลยนะคะตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าสัมผัสดูแน่นแข็งยึดถือว่าของเราแต่จริงๆวันหนึ่งก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเร็วยิ่งกว่านั้นอีกนะคะไม่ใช่วันหนึ่งที่จะจากโลกนี้ไปและไม่ใช่ของเราแม้แต่ในขณะนี้ผู้ที่รู้ความจริงก็รู้ว่ากำลังหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วที่มองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าความสุขมีสองอย่างความสุขที่ทุกคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยก็หวังที่จะได้ สิ่งที่สวยๆงามๆทางตาเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยนะคะสิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่เป็นสุขนั่นเป็นความสุขในสิ่งที่ปรากฏเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะคือความสุขจากการที่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นความต่างกันนะคะของความสุขจากสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่สั้นมากหมดไปแล้วทุกๆขณะอย่างรวดเร็วคือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสแต่ว่าความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคะสุขเพราะสงบจากความต้องการและการยึดถือสิ่งที่เคยนำความสุขมาให้นะคะซึ่งความจริงก็เพียงชั่วคราวแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
5: พุทธศาสนาคือศาสนาของผู้รู้มุ่งตรงไปที่ปัญญานะคะเราก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กนะคะว่าปัญญาทีนี้ปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะแตกต่างอะไรกับปัญญาที่เราเข้าใจว่าเด็กไปเรียนหนังสือเรียนได้ที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีปัญญาหมายถึงเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยนะคะกับปัญญาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ค่ะวิชาทางโลกคงไม่สงสัยนะคะเพราะเหตุว่าเรียนกันมากแล้วก็มีวิชาการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่กล่าวว่าวิชาทางโลกต่างกับวิชาทางธรรมะอย่างไรก็คือว่าแม้ว่าจะศึกษาเรื่องราวทางโลกมากสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่าตอบได้ไหมว่าสิ่งที่มีในขณะนี้คืออะไรก่อนที่จะเป็นความนึกคิดเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเป็นโลกนะคะที่เที่ยงแต่ว่าความจริงทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนเลยนะคะดับไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแม้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าเขาสามารถจะตอบเพียงเรื่องราวความคิดนึกของสิ่งที่เขาจำจากสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันนะคะใครจะตอบได้ว่าขณะนี้มีเรามีตัวตนหรือว่ามีธรรมะอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะคนที่มีความรู้มากมายวิชาการต่างๆนะคะทางโลกตอบได้ไหมว่าขณะที่เห็นในขณะนี้เป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะก็คือหมายความว่านะคะเป็นธาตุที่มีจริงเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลได้มีใครทำให้เกิดจักขุประสาทรูปได้มีใครทำให้เห็นเกิดได้หรือมีใครที่ทำให้เห็นขณะนี้ที่เกิดแล้วไม่ให้เกิดได้บ้างจะยับยั้งไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนะคะเพราะคิดว่ามีวิชาการที่สามารถที่จะยับยั้งโรคภัยต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้สิ่งที่เกิดแล้วขณะนี้เกิดได้ไหมเพราะเกิดแล้วนี่คือความต่างกันนะคะของชีวิตซึ่งมีจริงๆแล้วก็ไม่รู้ความเป็นไปของธรรมะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้และถ้าเข้าใจจริงๆอย่างนี้นะคะความยึดมั่นเป็นเราเพราะว่าจริงๆไม่มีเราแต่ว่ามีสภาพธรรมะโลภะความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของความติดข้องให้เป็นอย่างอื่นได้ความขุ่นเคืองใจนะคะน้อยสักเท่าไหร่มากสักเท่าไหร่ก็คือความไม่สบายใจความไม่พอใจซึ่งแล้วแต่ว่าสามารถที่จะทำลายโลกนะคะหรือคนอื่นก็ได้ถ้ามีความโกรธมากๆหรือมีความพยาบาทนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าธรรมะแต่ละอย่างนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนเป็นเราขณะไหนเห็นเกิดแล้วนะคะดับแล้วเราก็ไม่มีสิคะถ้าเรายึดถือว่าเห็นเป็นเราแต่ว่าเมื่อเห็นเกิดที่จะให้เห็นเนี่ยเห็นอยู่ตลอดไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเห็นที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยจักขุประสาทะถ้าเพียงแต่ใครสักคนหนึ่งที่นี่จะตาบอดไม่มีจักขุประสาทะเกิดจะไม่มีการเห็นอีกเลยถ้ามีความตรงต่อธรรมะนะคะกุศลเป็นกุศล อกุศลเป็นอกุศลไม่ใช่ว่าของเราแล้วดีของคนอื่นแล้วไม่ดีอย่างโทสะของเราเนี่ยไม่เป็นไรอภัยให้ได้เล็กน้อยนะคะหรือว่ามีเหตุผลที่จะโกรธที่จะไม่พอใจแต่โทสะของคนอื่นไม่ได้เลยทำไมคนนั้นมีโทสะมากถึงปานนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะและเป็นผู้ตรงที่จะรู้ถูกเห็นถูกว่าไม่มีใครต้องการสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์หรือสภาพธรรมะที่ไม่ดีแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเข้าใจผิดว่าเป็นของเรานะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยความจริงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่ขณะที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่เองนะคะก็หมดแล้วมีแต่เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าเป็นปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะประจักษ์ทั้งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้าไม่มีปัญญารู้อย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องกล่าวถึงมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์ความจริงจนกระทั่งละคลายการยึดถือรู้แจ้งอริยสัจธรรมคือมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ด้วยปัญญาที่คลายการยึดมั่นความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อนะคะแล้วก็ตามไปโดยไม่เข้าใจโดยไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่ามรรคคืออะไรแต่กล่าวถึงมรรคกล่าวสักเท่าไหร่แล้วมรรคคืออะไรได้ยินคำว่าผลก็ไม่รู้ผลอะไรผลไม้หรือผลอะไรมีมรรคมีผลก็ต้องได้ยินคำเต็มๆโสตาปัตติมรรคจิตเป็นกุศลที่สามารถจะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคืออริยสัจธรรมทั้ง4และก็ดับความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเมื่อกุศลคือจิตที่เป็นโสตาปัตติมรรคดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผลเพราะเหตุว่าเมื่อมีเหตุต้องมีผลกุศลที่ดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผลของกุศลนั้นเกิดขึ้นใช้คำว่ากุศลวิบากเพราะฉะนั้นเมื่อโสตาปัตติมรรคจิตเป็นโลกุตระจิตเป็นจิตที่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพของนิพพานซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่เป็นธาตุที่มีจริงนะคะซึ่งจะรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้จนคลายความไม่รู้คลายความติดข้องซึ่งเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะคลายความติดข้องในสิ่งที่มีโดยไม่มีปัญญาได้เลยจะต้องมีความติดนะคะเราติดในรูปที่เห็นในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในชีวิตในความเป็นเราเพราะยึดถือสภาพธรรมะเหล่านั้นว่าเป็นเราจนกว่าปัญญารู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเมื่อมีโลกุตระกุศลเกิดดับไปแล้วนะคะผลละจิตคือโสตาปัตติผลละจิตเป็นผลของโสตาปัตติมรรคจิตจึงเกิดขึ้นนะคะเป็นสภาพที่เป็นผลของการดับกิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจากการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่ากว่าจะดับกิเลสได้แต่ละขั้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยนะคะก็จะต้องเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ด้วยปัญญานี่คือปัญญาทางธรรมไม่ใช่ปัญญาทางโลกคือรู้จริงในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏและก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอะไร
6: คำถามต่อไปครับขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเตือนสติพวกกระผมที่ยังตัดอบายมุขบอกวิธีให้ลดละเลิกเช่นล่าบุหรี่การพนันพยายามจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ขอแรงกระตุ้นหน่อยครับ
0: ถ้าทำได้นะคะไม่ใช่เพียงให้ขอละลดอบายมุขเหล้าบุหรี่ค่ะขอให้ถึงความเป็นพระโสดาบันถ้าทำได้แต่ต้องเป็นปัญญาของท่านเองไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่อกุศลทั้งหลายที่มีมากนะคะจะค่อยๆจางลงไปค่อยๆละเลิกไปได้เนี่ยไม่ใช่คนอื่นบังคับบางทีจะเห็นได้นะคะว่าบางคำสอนของบางประเทศเนี่ยเหมือนกับกฎหมายแต่ว่าใจเนี่ยค่ะใครจะบังคับได้เพราะเหตุว่ากฎหมายคือกฎระเบียบสำหรับคนที่อยู่รวมกันให้มีความประพฤติในทางที่ไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษกับคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่ใจเนี่ยค่ะใครจะบังคับได้เคยเห็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนตามลัทธิที่ ไม่ให้ดื่มสุราซึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไม่มีการห้ามนะคะแต่เป็นการแสดงตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเป็นโทษอย่างโลภะความติดข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมากหรือจะน้อยประการใดต้องเป็นโทษเหมือนสิ่งที่มีกลิ่นไม่ดีเนี่ยนะคะน้อยก็ต้องเหม็นมากแล้วจะเหม็นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นโทษนิดเดียวก็ต้องเป็นโทษแต่ยังไม่ปรากฏจนกว่าจะมีมากและโทษนั้นจึงจะปรากฏได้ก็เห็นพวกที่ไม่ได้เข้าใจในเหตุในผลนะคะแต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสอนของหลักศาสนาไม่ดื่มสุราในประเทศแต่พอขึ้นเครื่องบินนะคะดื่มสุรามากนี่แสดงว่าอะไรรู้จักธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่เห็นโทษแล้วก็มีการประพฤติด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานะคะแม้แต่คำว่าสมาทานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามแต่หมายความว่าผู้นั้นมีเจตนาที่จะถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับอะไรเพราะเป็นอนัตตาแต่ว่าแสดงตามความเป็นจริงว่าอกุศลมีกี่ประเภทนะคะอะไรบ้างและทางฝ่ายกุศลเนี่ยมีอะไรจนกระทั่งผู้นั้นเกิดปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าบังคับให้คนอื่นเลิกอบายมุขหรือว่าไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่โดยการคิดว่าบังคับได้แต่ว่าตราบใดที่เขายังมีความพอใจนะคะยังไม่เห็นโทษยังติดข้องอยู่ใครก็บังคับไม่ได้แต่ว่าถ้ามีความเข้าใจในเหตุผลขึ้นนะคะก็จะรู้ได้ว่าปัญญาต่างหากที่จะทำให้ค่อยๆละอกุศลได
7: ้ตอนนี้ผมก็อยากจะให้ทางอาจารย์ช่วยแนะนำเพื่อเป็นแนวทางว่าคนที่มีภารกิจจันทร์ถึงศุกร์ต้องทำงานว่าเราควรจะมีการปฏิบัติที่แทรกธรรมะหรือว่าให้เราเข้าถึงธรรมะได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นผมอย่างนี้ครับก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเท่าไหร่ครับแต่ว่าในการเป็นอยู่ปัจจุบันก็คือก็พยายามที่จะรักษาศีล5ซึ่งก็รักษาไม่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้ทุกข้อด้วยนะครับแต่ก็พยายามนะครับ
0: พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงแค่ให้มีศีล5นะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันที่เป็นกุศลเช่นการไปวัดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแต่ที่สำคัญของการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์ให้ได้ฟังธรรมให้มีความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยค่ะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าเรื่องของความประพฤติทางกายทางวาจาในขั้นของศีลนะคะก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยคำสอนของพระองค์เนี่ยลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าศีลแล้วเราก็คิดว่าเป็นกุศลเพราะเหตุว่ามีศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ของพระภิกษุนะคะแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าศีลนั้นมาจากไหนจริงๆแล้วถ้าไม่มีจิตไม่มีศีลเลยแต่ว่าสภาพของจิตเนี่ยค่ะก็ทำให้ความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปตามจิตประเภทนั้นๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติศีลเลยแต่ว่าความประพฤติทางกายทางวาจาก็มีเพราะเหตุว่าเมื่อมีจิตนะคะแล้วก็มีรูปก็จะต้องมีความประพฤติตามจิตและก็สามารถที่จะใช้วาจาไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษตามจิตประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้ถ้าเราจะมีความเข้าใจนะคะสภาพธรรมะว่าศีลเนี่ยค่ะก็คือความประพฤติของกายวาจาอันเนื่องมาจากใจด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยก็ได้กล่าวถึงศีล3ประเภทคือกุศลศีลอกุศลศีลและอัพยากตศีลมีคำหลายคำนะคะซึ่งเราคุ้นหูแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจคำนั้นและอาจจะไม่คิดที่จะเข้าใจด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงเมื่อเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องสภาพธรรมะที่มีจริงที่เข้าใจได้ทำไมไม่คิดที่จะเข้าใจคำนั้นเพราะว่าอย่างงานศพทุกงานเนี่ยนะคะก็จะมีคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาก็ได้ยินทุกงานนะคะแล้วก็ชินหูด้วยแต่ก็ไม่คิดที่จะเข้าใจความจริงว่าทั้ง3คำเนี่ยหมายความถึงอะไรได้ยินคำว่าธรรมะ แล้วก็มีความเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยธรรมะที่เกิดและไม่ใช่สภาพรู้ก็มีธรรมะที่เกิดแล้วก็ต้องรู้นะคะต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดนึกเป็นฝ่ายนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดที่ประมวลไว้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแสดงโดยอีกนัยยะหนึ่งคือกล่าวถึงกุศลธรรมนะคะหมายความถึงจิตเจตสิกฝ่ายดีอกุศลธรรมหมายความถึงจิตเจตสิกฝ่ายไม่ดีแต่พอถึงอัพยากตะธรรมนะคะรวมทุกอย่างที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลรูปเนี่ยค่ะทำดีไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ไม่มีจิตไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกเพราะฉะนั้นรูปเป็นอัพยากตะธรรมหรือแม้แต่จิตของพระอรหันต์ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลเพราะเหตุว่าดับทั้งกุศลและอกุศลถ้ายังคงมีกุศลและอกุศลนะคะซึ่งเป็นเหตุผลต้องมีเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเกิดอีกสำหรับผู้ที่ยังมีกุศลและอกุศลด้วยเหตุนี้จิตของพระอรหันต์เนี่ยค่ะเป็นกิริยาจิตเป็นอัพยากตธรรมถ้าเราเพียงแต่ฟังสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตธรรมาเนี่ยก็หมายความถึงธรรมะทั้งหมดเลยสามารถที่จะจำแนกออกได้เป็นสามประเภทคือธรรมะที่เป็นกุศลประเภทหนึ่งธรรมะที่เป็นอกุศลประเภทหนึ่งและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าจิตเจตสิกฝ่ายอกุศลเป็นอกุศลธรรมฝ่ายกุศลเป็นกุศลธรรมฝ่ายที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตธรรมรูปทั้งหมดเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้ก็เป็นอัพยากตธรรมด้วยนิพพานก็ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอัพยากตธรรมด้วยด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงศีล3ประเภทกุศลศีลมาจากกุศลจิตการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาที่เกิดเพราะกุศลการช่วยเหลือบุคคลอื่นนะคะหรือว่าการที่จะให้ทานทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยรูปซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลแต่ขณะใดที่จิตเป็นอกุศลมีการประทุษร้ายขณะนั้นก็เป็นอกุศลศีลและขณะใดที่เป็นการกระทำใดๆของพระอรหันต์นะคะซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลการกระทำนั้นก็เป็นอัพยากตศีลด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆชัดเจนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่เราจะเห็นประโยชน์และคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นคำสอนที่ชินหูแต่ว่าถ้าเราได้รู้โดยที่ไม่ยากเลยเพียงฟังพิจารณาก็เข้าใจจะทำให้เรารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจจิตใจของเราเองดีด้วยว่าแม้แต่คำว่าศีลเนี่ยยังไม่ต้องบัญญัติเลยแต่ก็มีแล้วแต่ที่บัญญัติเนี่ยก็บัญญัติตามเพศของคฤหัสถ์และบรรพชิตสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยไม่ได้ละอย่างบรรพชิตนะคะเพราะว่าบรรพชิตเนี่ยละทั่วละหมดทรัพย์สมบัติและก็วงศาคณาญาติหรือความสนุกสนานเหมือนอย่างคฤหัสถ์เนี่ยจะดูฟุตบอลหรือว่าจะทำอะไรอีกอย่างคฤหัสถ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอัธยาศัยสะสมมาที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตซึ่งไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นและแต่การสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำจริงเมื่อกล่าวถึงคำใดเนี่ยสามารถที่จะรู้ถึงแหล่งที่มาของคำนั้นแม้แต่คำว่าศีลด้วยเหตุนี้นะคะเพียงแต่ฟังอย่างขณะนี้ค่ะกำลังฟังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะสบายสบายเหมือนนั่งคุยกันอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้สนทนาในเรื่องไร้สาระแต่ในเรื่องที่เป็นสาระที่จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังและอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังในชาติต่อๆไปก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่และเมื่อเกิดอีกเนี่ยจะเป็นอย่างไรการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะคะก็เป็นผลของอกุศลกรรมในโลกนี้นะคะเราจะให้แมวสุนัขมาฟังธรรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่การที่เกิดแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสโดยเฉพาะ ถ้าได้สะสมมานะคะที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีศรัทธาตามการสะสมศรัทธาในทานบางท่านก็มีทานอุปนิสัยให้ง่ายมากไม่ยากเลยบางคนก็มีศีลอุปนิสัยมีศรัทธาในศีล
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่770
2: การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นเพื่อที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าเช่นเดียวกับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายสำหรับการที่จะถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ข้อความในทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรข้อ93ซึ่งเป็นข้อความก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะปรินิพพานระหว่างทางเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อที่จะโปรดสุภัททาปริภาชกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะอนุเคราะห์พุทธบริษัทตลอดทางเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ทรงจำพรรษาในบ้านเวลุวคามนั้นทรงประชวรอย่างหนักแต่ไม่ทรงคลั่นคลึงทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นครั้นอาพาธของพระองค์สงบไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงหายประชวรคือหายจากความเป็นคนไข้ไม่นานเสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายไว้ที่เงาวิหารครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นความสำราญของพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์เห็นความอดทนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็แต่ว่าเพราะการประชวรของพระผู้มีพระภาคกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมะทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็แต่ว่าข้าพระองค์มามีความเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจักยังไม่เสด็จปรินิพพานจนกว่าจะได้ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าธรรมะอันเราได้แสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในมีนอกกรรมมืออาจารย์ในธรรมะทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ดุกระอานนท์ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจักบริหารสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งดุกระอานนท์บัดนี้เราแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเวียนเก่ายังจะใช้ไปได้เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายของตถาคตฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ดุกระอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดุกระอานนท์อย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แลอานนท์ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดุกระอานนท์ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีโดยที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุของเราที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจักปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่งจบคามกันในมหาปรินิพพานสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนนะคะมีจิตเป็นความที่ต้องการความเป็นใหญ่โดยการที่คิดว่าจักบริหารภิกษุสงฆ์แล้วก็แสดงธรรมะหรือว่ามีความหวังว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูตนแล้วจึงกล่าวคำใดคำหนึ่งคือแสดงธรรมะแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ตรัสว่าตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจักบริหารสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งเวลาที่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะคะพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงธรรมสำหรับการนอบน้อมบูชาพระธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติตามนี่ค่ะเป็นการนอบน้อมที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีพระธรรมเป็นอนุสติคือการระลึกถึงพระธรรมบางครั้งเมื่อจิตสงบก็ระลึกถึงพระธรรมแล้วอย่าลืมว่าต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นการบูชาอย่างสูงสุดโดยการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมะในธรรมะนั่นคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นเองข้อความในมหาปรินิพพานสูตรข้อ128และ129ซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหสายยาโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะบนเตียงซึ่งท่านพระอานนท์จัดตั้งถวายหันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาละคู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดุกระอานนท์ไม้สาละทั้งคู่ผลิตดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกมนดารกอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมนดารกเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้จุลแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจุลแห่งจันทร์เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตดุกระอานนท์ตถาคตจะชื่อว่า

กติอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้ที่บูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นการบูชาอย่างยิ่งก็เหตุว่าถ้าท่านผู้ฟังจะเพียงบูชาสักการะด้วยดอกไม้ของหอมแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจะชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาจริงๆไหมคะแต่ถ้าขณะใดที่ประพฤติปฏิบัติตามนะคะขณะนั้นเป็นการเคารพบูชานับถือจริงๆสำหรับอานิสงส์ในการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยข้อความในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตจุนที่สุดมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับราชกุมารีชื่อว่าจุนทีข้อความในจุนที่สุดมีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลราชกุมารีชื่อว่าจุนทีแวดล้อมด้วยรถ500คันและกุมารี500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญราชกุมารพระนามว่าจุนทะพระภาดาของหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ว่าหญิงหรือชายเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากกาเมสมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผู้นั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติดังนี้หม่อมฉันจึงขอทูลถามว่าผู้ที่เลื่อมใสในศาสดาเช่นไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะเช่นไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติผู้ที่เลื่อมใสในสงฆ์อย่างไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในศีลเช่นไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติน่าสงสัยไหมคะแต่นี่นะคะเป็นความสงสัยของราชกุมารีชื่อว่าจุนทีซึ่งเมื่อได้ฟังราชกุมารพระนามว่าจุนทะกล่าวอย่างนี้ก็มีความสงสัยว่าการที่จะเลื่อมใสในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างไรจึงจะทำให้เมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระจุนทีสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งก็ดีที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะอันย่ำยีความเมากำจัดความกระหายถอนเสียซึ่งอาลัยเข้าไปตัดวัฏฏะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของพระตถาคตคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคล8นี้สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนักเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบัณฑิตกล่าว

0: ว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศศีลมีประมาณเท่าใดศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูกกลัมเป็นไปเพื่อสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าศีลเหล่านั้นชนเหล่าใดย่อมทำให้บริบูรณ์ในอริยกันตศีลชนเหล่านั้นชื่อว่าทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศบุญอันเลิศคืออายุวรรณะยศเกียรติสุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมะที่เลิศเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขิเนยบุคคลชั้นเยี่ยมเลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันปราศจากราคะเป็นที่เข้าไปสงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศเป็นนาบุญชั้นเยี่ยมให้ทานในสิ่งที่เลิศปราชญ์ผู้ถือมั่นธรรมะที่เลิศให้สิ่งที่เลิศเป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมถึงสถานที่เลิศบันเทิงใจอยู่ท่านผู้ฟังกำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะคือเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศในธรรมะที่เลิศและในหมู่คณะที่เลิศเวลาที่ท่านถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือเวลาที่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็ดีในขณะนั้นท่านอาจจะไม่ทราบว่าตัวของท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือทั้งในพระพุทธเจ้าผู้เลิศในพระธรรมที่เลิศและในหมู่คณะคือพระอริยสงฆ์ที่เลิศแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงแล้วว่าไม่มีบุคคลใดที่จะเลิศกว่าพระผู้มีพระภาคไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีเท้าหรือไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้ามีสัญญาไม่มีสัญญาสัญญาเป็นความจำเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นในปัญจโวการภูมิต้องพร้อมทั้งขันห้าคือมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสัญญาขันคือสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่จำเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดที่จะปราศจากสัญญาเนี่ยไม่มีนะคะในภูมิที่มีขันห้าเพราะฉะนั้นข้อความที่ว่าผู้ที่มีสัญญาก็ดีผู้ที่ไม่มีสัญญาก็ดีผู้ที่ไม่มีสัญญานั้นหมายความถึงบุคคลผู้อบรมเจริญสมถภาวนาจนกระทั่งฌานจิตเกิดถึงปัญจมฌานแล้วเห็นโทษของการที่จะมีนามธรรมโดยเห็นว่าถ้ามีแต่รูปธรรมโดยปราศจากนามธรรมก็ย่อมไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุปัญจมฌานแล้วนะคะมีความหน่ายในนามธรรมตั้งความปรารถนาที่จะมีแต่รูปปฏิสนธิเมื่อจุติจากภูมินั้นแล้วก็จะเกิดในอสัญญสัตตาพรหมภูมิซึ่งเป็นภูมิที่มีแต่รูปไม่มีนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีนามธรรมก็ไม่มีทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และปัญญาขันธ์แต่แม้อย่างนั้นนะคะก็ไม่ใช่ผู้เลิศเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีเท้าไม่มีเท้าสองเท้าสี่เท้ามีสัญญาหรือไม่มีสัญญาผู้ที่เลิศที่สุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็ย่อมจะได้รับวิบากที่เลิศตามกำลังความเลื่อมใสนั้นด้วยถ้าท่านผู้ฟังจะเลื่อมใสบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงธรรมที่เลิศและในหมู่คณะคือพระอริยสงสาวกผู้เลิศวิบากของการเลื่อมใสนั้นก็ย่อมไม่เลิศเท่ากับความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งเลิศ
1: ที่ว่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้าถึงยังไง
0: ด้วยการประพฤติปฏิบัติตาม
1: มีจิตเลื่อมใสเฉยได้ไหม
0: มีจิตเลื่อมใสแต่ไม่เข้าใจในคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมจะไม่เห็นความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์อย่างใช้คำว่าอรหังพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์หมายความถึงผู้ที่ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทถ้าเข้าใจเพียงอย่างนี้นะคะก็มีความเลื่อมใสพอสมควรค่ะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจในธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและไม่ประพฤติปฏิบัติตามความเลื่อมใสนั้นก็น้อยมากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาด้วยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามด้วย
1: ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหมายความว่าไง
0: ค่ะเห็นโลกุตระธรรมคือมรรคผลนิพพานว่าเป็นสิ่งที่มีจริงสามารถที่จะบรรลุถึงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้บรรลุแล้วและได้ทรงแสดงหนทางให้บรรลุจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะแสดงหนทางนี้ได
1: ้และธรรมในที่นี้หมายถึง
0: ธรรมหมายความถึงถ้าอย่างสูงสุดนะคะก็คือโลกุตระธรรมแต่การที่จะรู้แจ้งพระนิพพานซึ่งเป็นโลกุตระธรรมได้ก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติและการประพฤติปฏิบัติจะมีได้ก็ต่อเมื่อการศึกษาพระธรรมซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและทรงแสดงไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเลยก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจ
1: และพระอริยเจ้าระดับพระอนาคามีลงมาจะต้องศึกษาอยู่ไหมครับ
0: คำว่าศึกษานะคะใช้สำหรับพระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเรียกว่าเสขบุคคลสำหรับผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วมีบุคคลประเภทเดียวนะคะจำพวกเดียวคือพระอรหันต์ชื่อว่าอะเสขบุคคล
1: หมายความว่าไม่ต้องศึกษาใช่ไหมครับ
0: ศึกษาจบแล้วค่ะ
1: ยังมีความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติอะไร
0: ศึกษาจบแล้วนะคะด้วยการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องศึกษาข้อปฏิบัติที่จะดับกิเลสอีกแต่เนื่องจากไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยเพราะเหตุว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกนั้นไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ต้องศึกษาในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะเหตุว่าศึกษาจบแล้วดับกิเลสหมดแล้วไม่มีกิเลสเหลือที่จะดับอีก
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่771
1: และพระอริยเจ้าระดับพระอนาคามีลงมาจะต้องศึกษาอยู่ไหมครับ
0: คำว่าศึกษานะคะใช้สำหรับพระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเรียกว่าเสขบุคคลสำหรับผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วมีบุคคลประเภทเดียวนะคะจำพวกเดียวคือพระอรหันต์ชื่อว่าอะเสขบุคคล
1: หมายความว่าไม่ต้องศึกษาใช่ไหมครับ
0: ศึกษาจบแล้วค่ะ
1: เมื่อ
0: จบแล้ว
1: ยังมีความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติอะไร
0: ศึกษา จบแล้วนะคะด้วยการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องศึกษาข้อปฏิบัติที่จะดับกิเลสอีกแต่เนื่องจากไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยเพราะเหตุว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกนั้นไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ต้องศึกษาในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะเหตุว่าศึกษาจบแล้วดับกิเลสหมดแล้วไม่มีกิเลสเหลือที่จะดับอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้หมายความแต่เฉพาะการฟังธรรมะขณะที่สติเกิดแล้วศึกษาขณะนั้นนะคะเป็นไตรสิกขาที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลการศึกษาต้องเป็นการปฏิบัติธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันไม่ชื่อว่าเสกขะบุคคลกำลังประพฤติปฏิบัติหนทางที่จะให้เป็นพระเสกขะคือผู้ที่ยังจะต้องศึกษาต่อไปแต่ในบางแห่งนะคะคือในอรรถกถาก็ได้แสดงว่าเสกขบุคคลนั้นหมายความถึงกัลยาณปุถุชนคือรวมผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานด้วยและก็ย่อมหมายความถึงผู้ที่บรรลุถึงวิปัสสนาญาณแล้วด้วยที่จะเป็นกัลยาณปุถุชนแต่ถ้าเป็นปุถุชนซึ่งยังเป็นภาละปุถุชนนะคะเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมากและก็ไม่ได้เจริญมรรคมีองค์8ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานอันนั้นก็ไม่ใช่เสกขบุคคล
4: ก็เวลานี้กำลังพูดถึงเรื่องสมถภาวนาผมก็จะขอนำปัญหาเรื่องสมถภาวนามาถามอาจารย์ก่อนอื่นผมขอถามคำว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่หมายถึงอารมณ์กรรมฐาน40อย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นด้วยครับ
0: กรรมฐานหมายความถึงอารมณ์ที่จิตเข้าไปตั้งมั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
4: สมถกรรมฐานก็คือมีอารมณ์40แล้วก็วิปัสสนากรรมฐานมีอะไรบ้างครับ
0: สติปัฏฐาน4ค่ะ
4: สติปัฏฐาน4ทั้งหมดเป็นวิปัสสนากรรมฐานอย่างนั้นเสร็จแล้วรู้มั้ยในเรื่องกรรมฐานนี่ผู้ปฏิบัตินี่จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องไปขอกรรมฐานในครั้งพุทธกาลนี่ดูมันจะว่านับตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ผู้ปฏิบัติก็มักจะไปขอกรรมฐานกัน
0: ในครั้งโน้นนะคะพระภิกษุทั้งหลายแม้แต่พระปัญจวัคคีย์ในธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะจะเรียกว่าภิกษุเหล่านั้นขอกรรมฐานหรือเปล่าคะและเวลาที่ภิกษุสงสัยในข้อประพฤติปฏิบัติก็ได้ไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะอย่างนั้นจะชื่อว่าขอกรรมฐานหรือเปล่าคะ
4: แต่อย่างนั้นไม่ใช่
0: ค่ะและขอกรรมฐานหมายความว่าอย่างไร
4: ก็เข้าใจว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมฮะต้องไปขอกรรมฐาน
0: อย่างไรล่ะคะขอยังไง
4: ก็แล้วแต่ผู้ให้น่ะจะให้
0: ยังไงล่ะคะ
4: คือต้องเข้าไป
0: ขอยังไงให้ยังไงคะ
4: ก็ตามปกตินี่อารมณ์กรรมฐานมันมี40นะฮะเสร็จแล้วจริตของคนนั่นน่ะมี6แต่ว่าจริตของใครจะต้องใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างไรนั้นก็อาจารย์จะเป็นผู้ให้ว่าจะต้องใช้คำภาวนาว่าใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนั้นอาจารย์จะเป็นผู้ให้รู้สึกว่าในวิสุทธิมรรคแล้วก็ทุกคนเลยครับนะฮะจะไปเจริญใช้คำว่าเจริญสมณธรรมว่าจะเจริญสมณธรรมแล้วก็จะต้องไปขอกรรมฐานทุกทีฮะก็จะไปขอกรรมฐานก็นับมาตั้งแต่พระพุทธเจ้านะฮะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดนะฮะรองลงมาก็คือพระอสิติมหาสาวกนะฮะควรจะไปขอ ลองมาก็เป็นพระอรหันต์จนกระทั่งเป็นพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่มีก็ลงมาจนกระทั่งถึงผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกทวิปิฎกเอกปิฎกกระทั่งถ้าไม่มีก็ได้นิกายใดนิกายหนึ่งก็ยังดีฮะถ้าไปขอ
0: เพราะฉะนั้นในสมัยนี้นะคะท่านที่ต้องการความสงบเนี่ยค่ะก็จะไปขอกรรมฐานแล้วก็จะได้อะไรมา
4: ก็ในสมัยนี้ถ้าสมมติว่ามีอาจารย์ที่สมควรก็ยังจะต้องขออยู่นี่ครับ
0: นั่นสิคะไปขอละพูดถึงว่ามีอาจารย์แล้วไปขอแล้วจะได้อะไรมา
4: ก็ได้อารมณ์มาสิครับ
0: อะไรคะอารมณ
4: ์ได้กรรมฐานไง
0: ครับเช่นค่ะยกตัวอย่างกสิณอย่างเงี้ยค่ะจะได้อะไรมา
4: ครับก็กสิณ
0: ปัทวีกสิณจะได้อะไรมาคะ
4: ฮะในนั้นท่านแสดงว่าผู้ที่มีโมหะจริตหรือไงต้องเจริญนีระกสิณนะฮ
0: ะ
4: แล้วแต่ว่าอาจารย์เห็นว่าผู้ขอนั้นมีจริตอย่างไหนแล้วท่านก็จะให้อารมณ์อย่างนั้นนั้น
0: อย่างในเวลานี้มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่นี่นะคะจะเจริญกสิณไปขอกสิณนะคะจะได้อะไรมา
4: ก็ต้องได้กสิณมาสิครับ
0: นั่นสิคะอะไรล่ะคะกสิณน่ะคืออะไรที่ได้มาก
4: สิณก็มีปฐวีกสิณเป็นต้น
0: ได้ยังไงได้ปฐวีกสิณได้ยังไงได้อะไรมา
4: ก็กสิณมาก็ต้องสร้างขึ้นสิครับเมื่อเราจะเจริญกสิณเนี่ยเราก็ต้องสร้างกสิณขึ้นมา
0: เป็นวงกลมใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะได้มาแล้วทำยังไงคะได้มาแล้วค่ะอาจารย์ให้กสิณมาก็ถือกสิณมาแล้วทำยังไงคะ
4: ก็ดังนั้นเขาก็มีแนะนำข้อปฏิบัติอยู่ครับคือว่าให้ตั้งกสิณนะกสิณมีวงกว้างให้หนึ่งคืบสี่นิ้วนะฮะแล้วก็ตั้ง
0: ค่ะตั้งแล้วอ่ะตั้งแล้ว
4: ฮะ
0: แล้วยังไงต่อไปคะ
4: ให้เพ่งดูครับ
0: ให้ดูกสิณ
4: ฮะ
0: แล้วจิตสงบยังไงคะ
4: ถ้าเพ่งแล้วต้องสงบสิครับ
0: เวลานี้นะคะเพ่งอะไรก็ได้ค่ะ
4: ครับ
0: จะสงบไหมคะ
4: เอ๊ะครับเพ่งแล้วถ้าจับอยู่ในกสิณฮะมันจะต้องสงบสิครับ
0: เป็นไปไม่ได้ค่ะเพ่งด้วยความต้องการได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
0: ได้แล้วจะชื่อว่าสงบยังไงในเมื่อเป็นความต้องการ
4: เพราะก่อนเพ่งเนี่ยมีความต้องการอยู
0: ่สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมเช่นปฐวีกสิณมานะคะในอดีตชาติไม่สามารถที่จะน้อมระลึกถึงความเป็นดินสภาพที่เป็นดินของสิ่งทั้งหลายได้แล้วสงบแต่ในวันหนึ่งเนี่ยนะคะมีใครบ้างที่จะน้อมระลึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าและรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นดินเท่านั้นเองเวลานี้มีสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าเคยน้อมระลึกบ้างไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าก็เป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นดินแต่ว่ามีรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่น้อมระลึกถึงสภาพที่เป็นดินเท่านั้นย่อมทำให้จิตสงบแต่ถ้าจะไปจ้องอยู่ที่ปฐวีกสิณนะคะโดยไม่รู้ว่าจ้องเพราะอะไรจิตย่อมไม่สงบไม่มีปฐวีกสิณในที่นี้เพียงแต่น้อมระลึกถึงสภาพที่เป็นดินเนี่ยค่ะจะรู้ได้ว่าจิตสงบแต่ว่าถึงมีปฐวีกสิณตั้งอยู่เฉพาะหน้าแต่ไม่น้อมระลึกถึงสภาพที่เป็นดินจิตย่อมไม่สงบและดินที่เป็นปฐวีกสิณเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะวงกลมที่ตั้งอยู่ปฐวีกสิณที่เป็นกรรมฐานเนี่ยค่ะจะต้องเป็นการน้อมระลึกถึงธาตุดินหรือสภาพที่เป็นดินทั้งหมดไม่ให้มีอะไรปรากฏเลยนอกจากธาตุที่เป็นดินหรือสภาพที่เป็นดินเท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะจิตเนี่ยจะตรึกนึกถึงแต่ดินซึ่งเป็นเพียงดินเมื่อเป็นเพียงดินเท่านั้นก็ไม่ควรที่จะเกิดความยินดียินร้ายในสิ่งที่เป็นดินนั้นแต่เพราะเหตุว่าจิตย่อมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะระลึกถึงธาตุดินเนี่ยนะคะได้บ่อยๆใช่ไหมคะอย่างนั่งเดี๋ยวนี้นะคะน้อมนึกถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวของเราเองเนี่ยค่ะที่ร่างกายก็เป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นดินเท่านั้น เมื่อไม่สามารถที่จะน้อมระลึกถึงสภาพที่เป็นดินของสิ่งต่างๆได้บ่อยๆเนืองๆจึงต้องอาศัยปฐวีกสิณเป็นเครื่องเตือนให้น้อมระลึกถึงสภาพที่เป็นดินแล้วจิตสงบไม่ตกไปสู่อารมณ์อื่นบ่อยๆนั่นจึงจะเป็นสมถภาวนาโดยอาศัยปฐวีเป็นกสิณแต่ต้องน้อมถึงธาตุดินจนกระทั่งเวลาที่เป็นนิมิตเนี่ยนะคะจะไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยนอกจากปฐวีกสิณเท่านั้นแล้วจะไปขอกันยังไงล่ะคะ
4: ก็ขอก็เธอว่าจริตไม่ถูกกันเนี่ยนิมิตมันจะไม่เกิดสิครับหรือว่าถ้าผู้ที่จริตอย่างหนึ่งเช่นคนที่มีราคะจริตท่านก็มักจะให้เจริญอสุภะบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดนิมิต
0: ค่ะอสุภะเจริญยังไง
4: อสุภะนะฮะ
0: ค่ะ
4: อสุภะก็ไปเพ่งดูซากศพนั่นแหละครับ
0: น้อมระลึกถึงความเป็นอสุภะของสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะให้จิตตรึกนึกถึงลักษณะที่เป็นอสุภะได้สงบนานๆจึงต้องอาศัยอสุภะซึ่งเป็นซากศพแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคะว่าจิตเริ่มสงบหรือไม่สงบในขณะที่น้อมระลึกถึงอสุภะเพราะเหตุว่าบางคนกลัวส่วนมากกลัวและจะสงบได้ยังไงคะเวลาที่เห็นอสุภะ
4: ถ้ากลัวก็ไม่สงบสิครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ลักษณะของจิตที่สงบแล้วเข้าใจว่าเหตุไรอารมณ์ของสมถกรรมฐาน40นั้นจึงทำให้จิตสงบแต่ไม่ใช่ว่าความสงบอยู่ที่อารมณ์ความสงบอยู่ที่ปัญญาที่รู้ลักษณะของจิตที่สงบเพราะระลึกถึงอารมณ์นั้น
4: ครับเพราะว่าด้วยเหตุนี้ไงฮะจึงจะต้องเข้าไปขอกรรมฐานจากอาจารย
0: ์เวลานี้ไม่สามารถจะสงบได้เลยคะ
4: ได้ครับ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะ
0: เข้าใจใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกสิณถ้าอาจารย์เพียงแต่ให้ปฐวีกสิณมาบอกว่าให้ไปเพ่งเฉยๆบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะสงบได้แต่ที่ความสงบเกิดได้แม้ในขณะนี้นะคะเพราะความเข้าใจของตนเองในลักษณะที่สงบของจิตว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยค่ะจะต้องอธิบายประโยชน์ของการที่จะน้อมจิตไปสู่อารมณ์ของสมถกรรมฐานแต่ละอารมณ์ให้ถูกต้อง
4: แน่นอนครับในเมื่อขอกรรมฐานไปแล้วท่านก็จะต้องอธิบายด้วยครับโดยย่อก็มีโดยอย่างกลางก็มีโดยพิสดารก็มี
0: เพราะฉะนั้นที่ไปขอกรรมฐานไม่ใช่ไปขอตัวกสิณนะคะแต่ไปขอความเข้าใจในการที่จะอบรมจิตให้สงบ
4: ก็กสิณท่านก็ให้มาด้วยนี่ครับก็อารมณ์ท่านก็ต้องให้มาด้วย
0: ไม่ใช่ให้มาแต่อารมณ์ค่ะ
4: ครับแล้วก็แนะนำให้ความเข้าใจด้วยเช่นคำว่านิมิตอย่างนี้ก็นิมิตก็มี3อย่างมีบริกรรมนิมิตแล้วก็อุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องอธิบายว่าอุคหานิมิตมีลักษณะอย่างไรปฏิภาคนิมิตมีลักษณะอย่างไร
0: แล้วก็ในขณะนั้นนะคะถ้าสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นสติปัฏฐานจิตสงบไหมคะ
4: สงบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสมถะคือความสงบมีสองอย่างนะคะคือความสงบในการเจริญสติปัฏฐานซึ่งต้องมีแน่นอนอย่างหนึ่งและความสงบซึ่งเป็นสมถะภาวนาในขณะนั้นนะคะสติไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
4: แล้วก็ในเรื่องราวมันก็เป็นน่าอัศจรรย์อีกอย่างในวิสุทธิมรรคเนี่ยฮะโยคาวจรไปขอกรรมฐานเมื่อได้กรรมฐานแล้วท่านก็ไปเจริญสมณธรรมเมื่อเจริญสมณธรรมแล้วไม่ได้บรรลุฌานจิตกลับไปบรรลุเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างทีนี้ทำไมก็ท่านขอกรรมฐานไปเจริญสมาธิเสร็จแล้วผลมันทำไมมาปรากฏเป็นพระอริยบุคคล
0: เวลานี้นะคะท่านผู้ฟังกำลังฟังเรื่องสมถภาวนาแต่ว่าก่อนฟังเรื่องสมถภาวนาท่านเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่ฟังเรื่องความสงบคือสมถภาวนา สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและถ้ามีเหตุสมควรแก่ผลนะคะท่านผู้ใดจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในขณะนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเหมือนกับขอกรรมฐานไหมคะคือมีความเข้าใจเรื่องสมถะคือความสงบแต่ว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานก็มีความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ไม่ใช่ให้ถึงอัปปนากำลังฟังเรื่องสมถะเพื่อที่จะได้รู้ว่าขณะที่จิตสงบเป็นกุศลซึ่งไม่ได้เป็นไปในทานไม่ได้เป็นไปในศีลไม่ได้เป็นไปทางกายไม่ได้เป็นไปทางวาจาแต่ว่าเป็นไปทางใจเพราะเหตุว่าไม่มีการให้ทานตลอดเวลาไม่มีวัตถุที่จะก้าวล่วงซึ่งจะเป็นการวิรัตทุจริตเป็นศีลแต่ขณะที่นั่งเฉยๆอย่างนี้ค่ะจะให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นสติปัฏฐานตลอดเวลาก็ไม่ได้แล้วแต่ปัจจัยจิตอาจจะเกิดขึ้นเป็นกุศลสงบและสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะเวลาที่อ่านวิสุทธิมรรคหรือพระไตรปิฎกก็ย่อมไม่เป็นผู้ที่สงสัยในพระธรรมที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคและในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าการอบรมเจริญธรรมะนั้นมีทั้งขั้นทานขั้นศีลขั้นสมถะและขั้นสติปัฏฐานแต่จุดประสงค์สูงสุดคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นสมถะที่จะสงบนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้จิตเป็นไปในอกุศลในขณะที่ไม่ใช่ทานและศีล
4: แล้วขอถามอีกเรื่องฮะเรื่องสมาธิสมาธิก็มีอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ยังไงว่าขณะนี้จิตของผู้ปฏิบัติเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิมีอะไรเป็นเครื่องวัด
0: ยากนะคะยากจริงๆค่ะสำหรับการเจริญกสิณสิทธิ์และอสุภสิทธิ์มีนิมิตเป็นอารมณ์มีนิมิตปรากฏแต่สำหรับพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติอุปสมานุสติไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์สำหรับการเจริญปฐวีกสิณนะคะท่านผู้ฟังทราบเหตุผลแล้วว่าจิตสงบเมื่อระลึกถึงสภาพที่เป็นเพียงดินจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆก็ไม่พ้นไปจากธาตุดินหรือสภาพที่เป็นดินเท่านั้นเองแต่เพราะเหตุว่ามีสีสันวรรณะต่างๆก็เป็นที่ตั้งของความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างซึ่งเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงสภาพของธาตุดินโดยที่ว่ายังไม่ได้อบรมมาในอดีตชาติเพียงพอจิตย่อมไม่สามารถที่จะสงบตั้งมั่นถึงอุปจารสมาธิได้จึงต้องใช้ดินที่ทำเป็นวงกลมเป็นปฐวีกสิณซึ่งเวลาที่จิตสงบเพราะว่าได้เพ่งจ้องดูที่ปฐวีกสิณแล้วน้อมระลึกถึงสภาพที่เป็นดินหลับตาบ้างลืมตาบ้างอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ปฐวีกสิณให้สงบยิ่งขึ้นเวลาที่แม้หลับตานิมิตของปฐวีกสิณก็ปรากฏในขณะนั้นนะคะชื่อว่าอุคคหนิมิตแต่ยังไม่ใช่อุปจารสมาธิบุคคลนั้นนะคะจะต้องประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แต่ว่าจิตสงบมั่นคงที่นิมิตซึ่งปรากฏในขณะนั้นไม่ใช่อุปจาระจะต้องมีความสามารถที่จะให้นิมิตนั้นนะคะปรากฏไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดแล้วก็จิตมีความสงบปราศจากนิวรณ์ขณะที่นิมิตที่ปรากฏแล้วเนี่ยค่ะปรากฏบริสุทธิ์กว่าที่เคยปรากฏร้อยเท่าพันทวีพร้อมทั้งความปราศจากนิวรณ์ในขณะนั้นจึงจะเป็นอุปจารสมาธิ
4: ก็หมายความว่าอุปจารสมาธิก็เอานิมิตเป็นเครื่องวัด
0: สำหรับ กสิณ10และอสุภะ10แต่สำหรับอนุสติที่ไม่ใช่อานาปานสติและไม่ใช่กายคตาสติแล้วไม่มีนิมิตทั้งที่ไม่มีนิมิตเนี่ยค่ะความสงบจะต้องเทียบเท่ากับผู้ที่เจริญกสิณซึ่งถึงอุปจารสมาธิและมีนิมิตปรากฏ
4: แล้วทีนี้อัปปนาสมาธิมีอะไรเป็นเครื่องวัดครับ
0: อัปปนาสมาธิมีองค์ของฌานไงคะมีวิตกกะวิจาระปิติสุขะเอกคตาเจตสิก5องค์มีกำลังจนกระทั่งปรากฏเป็นองค์ในขณะนั้นจึงจะเป็นอัปปนาสมาธิ
4: แล้วขณะที่เป็นอุปจารสมาธิองค์ของฌาน5องค์ยังไม่ปรากฏหรือไงฮะ
0: ต้องมีแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่มีกำลังถึงกับจะปรากฏเป็นองค์เพราะว่าถ้าปราศจากองค์5นี้แล้วความสงบก็จะไม่ตั้งมั่น
4: ทีนี้มีอีกเรื่องฮะผู้ที่ปฏิบัติเจริญสมถภาวนานี่การศึกษานี่เป็นปริโภชฮะบขัดขวางเสร็จแล้วท่านก็ไม่ศึกษาในเมื่อไม่ต้องศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติสมณธรรมในเมื่อปฏิบัติไป20ปี30ปีก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน
0: ปนสมถะกับวิปัสสนาหรือเปล่าคะ
4: นะฮะ
0: อันนี้ปนสมถะกับวิปัสสนาหรือเปล่าคะ
4: ไม่รู้ฮะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ใจว่าไม่ใช่เราการฟังพระธรรมของผู้ที่ได้สะสมการฟังมาก่อนย่อมต่างกับคนที่ไม่ได้สะสมการฟังมาก่อนดังนั้นการที่ได้สะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นหนทางที่ลึกซึ้งและเป็นไปเพื่อการดับกิเลสอกุศลต่อไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ25สิงหาคม2562
1: ก่อนคุณวิชัยเข้าใจธรรมะก็มีกุศลแต่เป็นคุณวิชัยฟังแล้วไม่ใช่ว่าความเข้าใจนั้นจะติดตามไปตลอดทั้งวันแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยของความเข้าใจที่จะเข้าใจได้นะคะยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณวิชัยจะกล่าวธรรมะได้ชัดเจนถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งก่อนนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่ได้ฟังเรื่องศีลได้ฟังเรื่องอะไรแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วสะสมมาต่างกันไหมที่พอฟังแล้วสามารถเข้าใจได้เลยและก็มีความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกทุกครั้งเลยท่านเหล่านั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไปฟังชาดกแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่แสดงความจริงว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ความเป็นอนัตตาว่าสิ่งที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้กำลังปรุงแต่งไม่มีใครเลยนะคะแต่มีจิตมีเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจการงานจนกระทั่งความเข้าใจในขณะที่ฟังมีแต่พอพ้นห้องนี้แล้วก็เป็นเรื่องอื่นไปละแต่สะสมไว้แล้วเพราะฉะนั้นการสะสมแต่ละชาติเป็นคนตรงหรือเป็นคนที่มีบารมีโดยที่ในชาตินั้นยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอได้ฟังและต่างกันกับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันบ้างให้คนที่ไม่ได้สะสมมารู้อย่างพระโสดาบันได้ไหม
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
1: และพระโสดาบันคนนั้นที่บรรลุเนี่ยรู้ไหมว่าบรรลุในขณะที่ได้ฟังชาดกเลือกไม่ได
2: ้ครับเลือกไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเข้าใจธรรมะนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องไปนั่งเตรียมตัวไปนั่งหรือไปนอนหรือไปยืนหรือไปเดินนานๆจะได้เห็นทุกเดี๋ยวนี้สิทุกขลักษณะทุกขะอริยสัจจะ
2: คำว่าสัจจญาณนะหมายถึงว่าความรู้ของปัญญาที่ค่อยๆอย่างนี้คือมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับ
1: ในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะนั้นจึงจะมั่นคงรู้มากอ่านตำรามากอรรถกถาฎีกาอะไรรู้หมดแต่เป็นเราแต่ถ้ามั่นคงว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดคำไหนขณะนั้นก็คือว่าไม่ใช่เราที่พูดจึงจะสามารถรู้ได้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เลือกเลยชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นไปนะคะโดยไม่ไปคิดว่าจะรู้จะเข้าใจจะเป็นพระโสดาบันจะเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาของการสะสมของตนเองเพราะสิ่งนั้นเกิดปรากฏโดยเราไม่ได้รู้เลยว่าสะสมอะไรมาไม่ว่าวาจาหรือความคิดหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยที่สะสมมาเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะว่าสัจจญาณคือปริยัติถ้าไม่มีปริยัติจะมั่นคงในอะไรล่ะไม่รู้สักอย่างคำว่าสัจจญาณก็คือว่ามั่นคงในการที่ฟังเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนะคะชาติไหนก็ตามคำไหนก็ตามถ้ามีการพิจารณาไตรตรองว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานั่นเป็นสิ่งที่จะสะสมไปจนกระทั่งกำลังฟังก็เป็นธรรมะกำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดระลึกได้ว่าเป็นธรรมะแม้ในขั้นคิดเคยไหมแค่คิดหลงลืมเดี๋ยวนี้ไงคะพิสูจน์ได้ใช่ไหมฟังอย่างนี้ค่ะหลงลืมแล้วว่าเป็นธรรมะกำลังเป็นเราฟังเพราะฉะนั้นหนทางนี้จึงลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่ฟังและถ้าเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะความเข้าใจในการที่เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องการให้เกิดเวลานั้นเวลานี้เลยแต่เมื่อมีปัจจัยจะให้ไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะให้ทราบว่าปัญญาคืออะไรและเมื่อไรปัญญาคือขณะที่ค่อยๆเข้าใจมั่นคงถูกต้องว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นฟังทุกครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจในความเป็นธรรมะ และก็เป็นชีวิตประจำวันไม่อย่างนั้นใครจะไปรู้การสะสมของแต่ละคนคะมัวไปนั่งกดไว้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไหนละการสะสมแต่ขณะที่พูดที่นั่งที่นอนที่ยืนที่คิดที่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยทำไมบางคนขับรถเร็วมากคะ
2: ก็ตามการสะสม
1: บางคนขับรถช้ามากใช่ไหมคะตรงกันข้ามกันละถ้าไม่เป็นปกติจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเลยทั้งที่เห็นว่าเป็นอันตรายแต่การที่จะรู้ว่าเป็นไปตามปัจจัยเพราะอะไรคะเกิดแล้วค่อยๆเริ่มเห็นการที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ว่าอะไรนะคะต้องไม่ไปว่าไม่มีเราไม่ใช่เราสิ่งที่มีเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดได้ทำไมไม่เป็นพระโสดาบันกันวันนี้คะเห็นไหมคะไม่มีปัจจัยน่าจะไปสำนักปฏิบัติทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สมควรที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่จะให้ไตร่ตรองนะคะมีความหวังดีกล้าที่จะพูดไหมเพื่อประโยชน์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะมั่นคงในการเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือเมื่อไรเป็นชีวิตประจำวันเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะไปรู้จักตัวเองโดยไม่รู้ชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันต่างหากที่แสดงความชัดเจนว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดแล้วนี่แล้วก็ไม่ใช่เราไปทำด้วยไม่ใช่เราแม้แต่ที่จะคิดได้เป็นอย่างนั้นยังไม่ทันคิดเลยเกิดแล้วคิดไปก็ดับแล้วยังไม่ทันที่จะเกิดเป็นอย่างที่มีปัจจัยเกิดก็ไปคิดว่าเพราะเราคิดเพราะเราทำก็มีความผิดเข้าใจผิดตลอดชาติที่ไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งจะบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแต่พอเข้าใจในความลึกซึ้งนะคะยากแสนยากที่จะเข้าใจแต่ละคำเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความเคารพจะมากสักแค่ไหนที่รู้ว่าตลอดสังสารวัฏถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะมีความเห็นถูกต้องเลยก็อยู่ไปในสังสารวัฏ

0: ใจกระด้างไม่ฟังธรรมแม้จะมีความกระด้างของจิตใจคือกิเลสอกุศลมากมายแต่ถ้าสะสมมาที่จะฟังและเข้าใจคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีโอกาสที่จะคลายความกระด้างของจิตใจได้แต่ถ้าใจกระด้างไม่ฟังพระธรรมยึดถือคำสอนที่ผิดของบุคคลที่ตนนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการสนทนากุหนาสูตรที่มสพ14กันยายน2562
1: ใจกระด้างน่าจะยอมฟังธรรมะไหม
2: ไม่เพราะว่าพอฟังแล้วเนี่ยไม่ตรงกับความคิดและการกระทำของเขาเขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจ
1: ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นเหตุจะเป็นผลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรไม่ใช่เชื่อแต่เห็นภิกษุรู้ได้ยังไงว่าเป็นภิกษุใครก็ใส่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องบวชก็ครองได้อยากจะใส่ก็ใส่ไปคนไม่รู้ก็กล่าวว่าเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าใครเป็นภิกษุก็คือว่าเขาบวชทำไมต้องไม่ลืมนะคะบวชเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆเนี่ยส่องชัดเจนว่าขัดเกลากิเลสหรือเปล่าอ้างว่าเป็นผู้วิเศษสามารถที่จะรักษาโรคได้ขัดเกลากิเลสหรือเปล่าหรือว่ามีเครื่องรางของขลังนะคะอภิเษกตนเองเป็นผู้วิเศษใช่ไหมของขลังยังไงได้คะมันก็ไม้มันก็ตะกั่วหรืออะไรก็ตามแต่น่าจะเป็นวิเศษได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีคำที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เคลาก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่พิจารณาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกายหรือว่าจะทำอย่างนี้ขัดเกลากิเลสหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ภิกษุแน่นอนในพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าบวชเพื่อขัดเกลากิเลสคฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสแต่ไม่บวชเพราะรู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่าไม่บวชเพราะฉะนั้นที่มีคนถามว่าวิทยากรของมูลนิธิจะบวชไหมไม่น่าสงสัยเลยนะคะจะบวชเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่บวชเลยก็ได้แต่ละคนเหมือนกันหรือเปล่ามิฉะนั้นพุทธบริษัทก็ไม่มีสี่ใช่ไหมคะแต่นี้มีพุทธบริษัทสี่แสดงถึงความหลากหลายตามความเป็นจริงความจริงต้องจริงไม่ว่าในกาลไหนและจริงถึงที่สุดถ้าภิกษุใดมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาเข้าไปในห้างสรรพสินค้าซื้อของและยังมีในคลิปที่เห็นพระภิกษุนะคะลองใส่รองเท้าส้นสูงขัดเกลากิเลสหรือเปล่าไม่ยากที่จะรู้ว่าใครเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยและใครไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยการกระทำทางกายไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนของพระองค์วาจาใดที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิตไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยแม้คฤหัสถ์ยังไม่พูดแล้วภิกษุที่เป็นที่รู้ว่าเพื่อขัดเกลากิเลสพูดได้อย่างไรกระฉันไม่ยากเลยนะคะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนที่จะกล่าวว่าใครเป็นภิกษุและใครไม่เป็นภิกษุและการที่จะพูดความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องคำถามทั้งหมดถามตัวเองให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเข้าใจพอหรือยังถูกต้องหรือยังคลาดเคลื่อนตรงไหนแม้สักคำหนึ่งหรือเปล่ามันจึงเป็นผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีนะคะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่ใช่ชีวิตก็มีจริงๆเมื่อมีจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งเกิดขึ้นและต้องเป็นไปตามสิ่งนั้นเปลี่ยนคนที่กระด้างไม่ให้กระด้างได้ไหมถ้าเขาสะสมมาแต่ถ้าเขาสะสมมานะคะที่เคยเป็นคนกระด้างแต่ก็สะสมมาที่จะเข้าใจคำทำให้เป็นผู้ที่ไม่กระด้างได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะเพราะรู้ว่าคนที่สามารถเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะมีได้จึงได้ทรงอนุเคราะห์
2: เมื่อได้ยินคำที่ถูกต้องคือภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองเนี่ยเขาก็มีความ ขุ่นใจไม่พอใจเพราะไม่ตรงกับความคิดการกระทำของเขาเกิดความสำคัญตนว่าคิดว่าควรจะเปลี่ยนพระธรรมวินัยไปนะครับเพราะนั้นก็คือกลายเป็นผู้ที่ไม่ทำความยำเกรงอย่างยิ่งในครูทั้งหลายผู้ควรทำความเคารพ
1: ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลนะคะจะทำยังไงคะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรนับสีใครตัวเองหรือว่าคำที่ควรฟังอย่างยิ่งจากผู้ที่ประเสริฐสุดทุกอย่างตรงและไม่ผิดเพราะว่าตรัสรู้ธรรมะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงต้องไม่ลืมนะคะไม่ใช่ง่ายๆเพียงสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็ความเป็นภิกษุก็จะยินดีในเงินและทองแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากพระฉันท่าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะตรัสว่าอย่างไรกระด้างไหมจะฟังไหมฟังแล้วตรัสว่าอย่างไรจะประพฤติปฏิบัติตามไหมนี่ก็แสดงความกระด้างใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าแม้พระอรหันต์ในครั้งนั้นท่านสนทนากันแล้วยังไปเฝ้าทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครกระด้างไหมความกระด้างนี่มากมายนะคะแล้วก็โดยไม่รู้ตัวด้วยว่าขณะนั้นขณะนั้นกำลังกระด้างหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่ประเสริฐที่สุดไม่มีใครเปรียบได้ทั้งสากลจักรวาลประทับอยู่จะไปเฝ้าไหมก็พากันไปเฝ้านะคะแม้เป็นพระอรหันต์แล้วแล้วเราเป็นใครถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังคำของพระองค์หรือว่าคิดเองสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่เมื่อไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ในยุคนี้ก็ต้องพึ่งพระธรรมทุกคำตรัสไว้โดยประการทั้งปวงถึงที่สุดใครกระด้างที่จะเปลี่ยนแม้แต่การกระทำหรือคำพูดทั้งหมดค่ะส่องถึงความไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไม่มอบหมายให้ใครเป็นศาสดาเลยทั้งในยุคนั้นนะคะก็มีพระอริยะบุคคลมากมายก็ไม่ได้ทรงมอบหมายให้ใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมตรัสไว้ดีแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมเมื่อเปลี่ยนไม่ได้ก็มีทางเดียวนะคะเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยฟังคำของพระองค์และไม่เปลี่ยนเพราะได้กระทำสังฆนาแล้วหลายยุคสมัยที่ยังคงไว้ซึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่กระทำสังฆนาไม่เปลี่ยนเลยแล้วยุคนี้จะเปลี่ยนยังไงได้โดยคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่าคิดสงสัยเลยนะคะว่าคนที่กล่าวอย่างนั้นนะคะไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นคนของใครถ้าตั้งตัวเองก็อภิเษกตนเองถ้าตามเขาก็เป็นสาวกของผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่ได้นำคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงความถูกต้องอย่างละเอียด
0: เข้าใจมั่นคงจะไม่ให้เงินพระการที่จะทำตามพระธรรมวินัยเช่นไม่ให้เงินทองแก่ภิกษุได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงด้วยความเข้าใจว่าภิกษุในพระธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองจึงจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าใครจะคิดหรือจะทำอย่างไรก็ตามเพราะผู้ที่เข้าใจธรรมะมั่นคงจะไม่ทำลายพระศาสนาอย่างแน่นอนจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ15กันยายน2562
1: สภาพธรรมะละเอียดยิ่งความเข้าใจมีหลายระดับได้ยินแล้วรู้แล้วว่าพระภิกษุรับเงินไม่ได้แต่ยังให้ก็ยังมีไม่ได้หมายความว่าพอรู้แค่นี้แล้วนะคะจะไม่ให้มีความเข้าใจมั่นคงระดับไหนที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้จะให้ภิกษุยุคนี้มารับเงินและทองไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาว่าภิกษุจะต้องมีชีวิตอย่างไรจึงสมควรแก่ก้อนข้าวและสิ่งที่ชาวบ้านให้ทั้งอาหารทั้งเครื่องนุ่งห่มทั้งยารักษาโรคทั้งที่อยู่อาศัยเพราะฉันต้องคำนึงถึงด้วยว่ามีชีวิตอยู่ที่จะต้องเขาบูชาคุณโดยความเข้าใจพระธรรม และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะใครจะให้ก็ให้ไปแต่เราไม่ให้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะแล้วก็จริงก็ยังมีสองประเภทประเภทหนึ่งเมื่อเข้าใจแล้วมั่นคงที่จะไม่ทำลายพระศาสนาโดยการไม่ให้อีกคนหนึ่งก็กลางๆเอ๊ะเขาให้กันน่ะเราไม่ให้หรือไม่มั่นคงเขาให้ก็เขาจะเป็นจะตายเขาทำให้เราหรือเปล่าบุญกรรมต่างหากจะเกิดที่ไหนยังไงเขาทำให้เราหรือเปล่าเพราะฉันเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นคงนะคะคือว่าตามเขาไปที่ให้ก็แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคนที่มั่นคงนะคะจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่ให้ใครจะทำอะไรจะเอาไปฆ่าไปแกงเลยมันแล้วแต่กรรมไม่ใช่เหรอถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะไม่หวั่นไหวเลยโดยทุกสถานการณ์

0: นทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มกราคมพุทธศักราช2553
1: ทุกคนก็ฟังธรรมะกันมาพอสมควรนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ในขณะนี้ด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะพูดถึงธรรมะในขณะนี้บ่อยครั้งสักเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้จริงๆในความหมายของคำว่าธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดามากนะคะอย่างขณะนี้ค่ะเป็นปกติมีสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เป็นปกตินะคะคืออะไรถ้าถามง่ายๆนะคะทุกคนก็บอกว่ามีเห็นมีได้ยินมีธรรมดาทุกอย่างเป็นปกติแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งหรือความเป็นธรรมะของสิ่งที่มีในขณะนั้นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราจะฟังหรือว่าจะสนทนากันต่อไปนะคะก็พูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เป็นพระโสดาบันหรือว่าจะให้รู้แจ้งสภาพธรรมะทันทีเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแม้แต่

0: พราะฉะนั้นผู้ที่สนใจฟังธรรมะนะคะก็คือฟังเรื่องความจริงค่ะของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกระทั่งมีความเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นในขั้นของความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เองค่ะทุกอย่างที่มีในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ความจริงธรรมะไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆอีกประการหนึ่งนะคะคงไม่ลืมว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เทียบคนธรรมดากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ห่างไกลประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดว่าเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็จำชื่อแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของแต่ละคำได้เนี่ยนะคะไม่ใช่การศึกษาธรรมะค่ะเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะคะแล้วก็เรียกชื่อต่างๆแต่ว่าธรรมะมีจริงๆนะคะและคำต่างๆที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็คือชื่อที่หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ทั้งหมดพระเจ้าก่อนอื่นนะคะได้ทราบว่าฟังธรรมะบ้างหรือว่าอ่านธรรมะบ้างมาหลายปีก็ควรที่จะได้ทราบนะคะว่าธรรมะอยู่ที่ไหนและธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นให้ถูกต้องนะคะเราก็จะจำแต่เพียงเรื่องราวของธรรมะพระเจ้าก่อนอื่นค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนมิฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงพระฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องคิดถึงคำว่าธรรมะทำไมจึงยากที่จะรู้ได้เพราะว่าถ้าถามใครว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยต่างคนก็ต่างตอบตามความเข้าใจแต่แท้จริงนะคะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆจะไม่รู้ว่ากำลังศึกษาอะไรเพื่อเข้าใจอะไรและเพื่ออะไรศึกษาธรรมะเพื่ออะไรคะศึกษาธรรมะเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเมื่อรู้ว่าธรรมะคืออะไรละประโยชน์อะไรละความไม่รู้ละความเข้าใจผิดละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเห็นความละเอียดและความลึกซึ้งของธรรมะเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏคิดง่ายๆนะคะยังไม่ต้องใช้ภาษาบาลีอะไรเลยถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจะปรากฏได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะและที่กำลังปรากฏเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงคืออะไรเวลาที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเกิดมาก็เป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแล้วก็จำว่ามีสิ่งนั้นจริงๆแม้ไม่เห็นก็ยังจำถึงคิดถึงสิ่งที่ได้เคยเห็นแล้วได้ทั้งที่ไม่มีถ้าถามทุกคนที่นี่นะคะว่าขณะเนี้ยที่กำลังอยู่ที่เนี่ยมีฟันไหมคะ
1: มีครับ
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ในตัวเราครับ
0: ขณะนี้ที่กำลังเห็นอะไรคะ
1: สิ่งที่กำลังปรากฏ
0: เป็นฟันหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงละเอียดยิ่งทรงแสดงว่าจิตหรือว่าสภาพที่รู้สามารถที่จะเห็นได้ยินเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแต่ดับไปทันทีเร็วมากแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้มีใครบ้างที่ไม่มีจิตแต่ไม่รู้จักจิตใช่ไหมคะถามใครว่ามีจิตไหมเขาก็รู้ว่าจิตต้องมีเมื่อมีสัตว์มีบุคคลไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนคืออะไรจะตอบได้ไหมพระพุทธศาสนาเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงให้คนที่ได้ยินได้ฟังนะคะค่อยพิจารณาเข้าใจถูกเห็นถูกตามที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเพียงให้รู้ว่ามีจิตแต่ไม่ได้กล่าวว่าจิตคืออะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายคนนะคะที่สนใจเรื่องจิตก็อ่านหนังสือตำรับตำราเขียนโดยคนนั้นคนนี้บ้างนะคะทั้งชาวไทย

0: ทั้งชาวต่างประเทศแต่ทำให้เข้าใจจิตหรือเปล่าที่จะตอบได้ว่าจิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีจิตและจิตอยู่ที่ไหนและจิตขณะนั้นทำอะไรความชัดเจนไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่ได้รู้แจ้งลักษณะของจิตก็กล่าวถึงจิตไม่ได้โดยละเอียดนะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเนี่ยค่ะแสดงความต่างกันของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจิตตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะไม่ใช่จิตเดียวค่ะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นเลยจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่จิตได้ยินจิตเห็นกับจิตได้ยินไม่ได้รู้จักกันเลยเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกซึ่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้นะคะเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องยึดถือว่าสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะแท้ที่จริงแล้วเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นอิสระต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเกิดแล้วก็ดับแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่อดีตชาตินานแสนนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่เพียงชั่วคราวคำว่าชั่วคราวที่นี่ค่ะสั้นมากจนกระทั่งการเกิดดับไม่ปรากฏทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้เกิดดับเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็เวลาที่ตรงเนี่ยค่ะก็จะต้องค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้นเช่นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีฟันไหมมีปอดไหมมีเลือดไหมมีกระดูกไหมมีไหมคะ
1: ก็มีแต่ภาพนะครับท่านครับ
0: ขณะนี้ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นนึกถึงตำราว่ามีแต่ธาตุแต่พูดถึงความจริงเพราะธรรมะเนี่ยค่ะจริงทุกขณะโดยเราไม่รู้เลยว่านี่เป็นธรรมะจริงๆแม้แต่กำลังเห็นขณะนี้ก็จริงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจได้ในภาษานี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษานี้แหละที่เราใช้คำว่าบาลีซึ่งภาษาเดิมต้องเป็นปาลีนะคะหมายความถึงภาษาที่ดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไม่ว่าใครจะศึกษาธรรมะนะคะก็ศึกษาจากแหล่งเดิมภาษาเดิมแต่เวลาที่กล่าวถึงหรือเข้าใจธรรมะแล้วไม่ใช่ใช้ภาษานั้นอย่างคนไทยเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะในภาษาไทยถ้าทุกคนพูดคำสองคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะใครจะเข้าใจได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วนะคะภาษาไหนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามแต่ที่ส่งถึงความจริงของธรรมะใช้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่เราต้องใช้ภาษาบาลีแต่เวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำภาษาบาลีเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรลองสักคำนะคะจักขุวิญญาณคนไทยใช้คำว่าวิญญาณบ่อยและจักขุมีใครไม่รู้บ้างไหมคะว่าหมายความถึงตาเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณก็คือสภาพธรรมะที่เห็นด้วยใช้คำว่าเห็นเพราะเห็นเนี่ยรูปเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมคะขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือการศึกษาธรรมะนะคะต้องเข้าใจธรรมะก่อนแล้วจึงศึกษาเรื่องราวของสิ่งที่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยจึงเกิดได้เป็นไปตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมีจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแม้ในขณะนี้ไม่ใช่เราไปคิดถึงตำรานะคะแต่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงแล้วตรงด้วยเพราะฉะนั้นก็กลับมาหาคำถามที่ว่าขณะที่กำลังเห็นนะคะมีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามมีฟันไหมคะมีขามีแขนไหมไม่อย่างนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะแน่ค่ะมีแต่ชื่อนะคะแต่ธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ไ เห็นจะเป็นโกรธไม่ได้เห็นจะเป็นคิดนึกไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วก็ดับไม่ทันคิดอะไรทันทีนะคะที่เห็นดับแล้วเมื่อเห็นดับแล้วจึงมีจิตที่เกิดสืบต่อแล้วก็จำสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่ลืมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยรูปร่างสันฐานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกก็จำได้นะคะแล้วก็เรียกได้คิดได้ถึงสิ่งที่เคยเห็นแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนที่จะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะจริงๆปรากฏทั้งวันแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งที่เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความต่างกันของคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือว่าแม้ว่าจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธนับถือเคารพพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะก็ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้พระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญความรู้ถูกความเห็นถูกด้วยตัวเองคิดเองนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินมีความเคารพในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยการที่พิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อไหร่นั่นคือการบูชาสูงสุดสำหรับพระรัตนตรัยด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะได้ยินคำถามอาจจะคิดว่าแปลกๆนะคะอยู่ดีๆก็ถามว่ามีฟันไหมในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ตรงจะค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าขณะที่เห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะนอกจากเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยในฝันเห็นอะไรไหมคะฝันกันทุกคนทุกคืนหรือเปล่าคะมีใครบ้างไม่ฝันแต่ฝันก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงขณะนั้นนะคะไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นจิตที่จำสิ่งที่เคยปรากฏทางตาทางหูแล้วก็คิดถึงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะต้องละเอียดนะคะนี่คือพระอภิธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะไม่ได้เลยทั้งสิ้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะไม่ใช่พระองค์ไปสร้างธรรมะขึ้นมาให้รู้เพราะว่าธรรมะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคือสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะว่ามีจริงๆค่ะหมดละไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะที่จะไม่ใช่ศึกษาเพียงเผินๆแต่ว่าศึกษาสภาพธรรมะทุกขณะได้ว่าต่างกันเป็นแต่ละขณะ
1: ท่านอาจารย์ครับขออนุญาตครับคนที่เรียนธรรมะใหม่ๆหรือว่าแม้จะเรียนนานก็ตามถ้าหากว่าปัญญายังไม่เกิดเนี่ยก็จะเห็นตามโลกโลกเขาเห็นนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์ก็จะพยายามพาพวกเราว่าธรรมะเนี่ยคือมีแต่รูปกับนามแต่นี้คนที่ฟังมาตั้งหลายปีก็ยังไม่รู้อะไรคือรูปอะไรคือนามอาจารย์
0: ค่ะยังไม่ไปถึงรูปหรือนามเลยนะคะเพียงแต่ให้เข้าใจความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงยังไม่ไปไกลค่ะแค่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับจนกระทั่งตายทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะอะไรๆก็ไม่มีแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เข้าใจว่ามีเรามีเขามีสิ่งซึ่งไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดที่จะรู้จักตัวธรรมะจึงศึกษาธรรมะถ้าไม่มีสภาพหรือตัวธรรมะเราจะเรียนอะไรเราจะฟังอะไรเราจะเข้าใจอะไรก็เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ขณะนี้มีธรรมะไหมแต่ถ้ารู้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจค่ะว่าขณะนี้ไม่ข้ามไม่เผินสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดต้องละเอียดที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังเห็นไม่ใช่เราตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะแค่ธรรมะแต่ถ้ารู้มากกว่านั้นอีกว่าเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ให้เห็นเกิดไม่ได้เมื่อมีปัจจัยเห็นต้องเกิดค่ะเห็นแล้วจะให้เห็นไม่ดับก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีได้ยินและมีคิดนึกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เองต่างหาก ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นจากธรรมะก็ถึงปรมัตถธรรมเท่านี้ค่ะละความเป็นเราได้หรือยังกำลังเห็นเนี่ยรู้ว่าเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไปแค่นี้นะคะละความเป็นเราได้หรือยังมีใครละได้ไหมคะแค่นี้ไม่พอเลยค่ะต้องฟังธรรมะละเอียดขึ้นมากจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นธรรมะจริงๆเท่านี้ก็คือปริยัติเท่านั้นเองการฟังแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังจริงๆคือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยนะคะชื่อยาวๆยากๆก็ไม่ต้องคิดเพียงแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏได้และก็เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งฟังเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่าไม่มีใครจะไปบันดาลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดได้เลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้แต่ละอย่างเกิดขึ้นขณะนั้นที่ละเอียดก็เป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวว่าคนนี้สอนธรรมะคนนั้นสอนอภิธรรมเนี่ยหมายความว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะอภิธรรมไม่ได้ต่างกับธรรมะเลยเป็นแต่ความละเอียดของธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะธรรมะก็เป็นธรรมดาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ด้วยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่ไปหาธรรมะที่อื่นด้วยนะคะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละที่กำลังเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะที่ฟังก็รู้เองใช่ไหมคะแต่ละคนว่าเข้าใจขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าทุกคนได้ฟังสิ่งเดียวกันแต่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเนี่ยจะมากน้อยต่างกันได้ตามการสะสมตามการเข้าใจที่ตามการพิจารณาน่าจะตอบไหมคะว่าเห็นอะไรดูคาดคั้นคำตอบเหลือเกินนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าตอบตามตัวหนังสือเนี่ยง่ายมากแต่ไม่ได้รู้ความจริงความจริงอยู่ในขณะนี้ที่กำลังเห็นค่ะหนังสือจะว่ายังไงก็แล้วแต่ความจริงในขณะนี้คือกำลังเห็นปัญญาคือความเข้าใจถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญาเข้าใจเมื่อไหร่ทีละเล็กทีละน้อยนั่นคือปัญญาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ผิดนะคะปัญญาต้องไม่ผิดเพราะว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ในตัวหนังสือตำราทั้งหลายเนี่ยก็กล่าวชื่อของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นบางคนก็จะตอบตามหนังสือนะคะเห็นวันนะหรือรูปารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไม่ต้องคิดถึงคำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะคือขณะนี้เห็นอะไรยากไหมคะกำลังเห็นก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเห็นอะไรเพราะอวิชชาเนี่ยค่ะมากกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทราบมีใครใช้ปัญญาได้ไหมคะปัญญาเกิดแล้วดับแล้วใครจะใช้จะไปเอาปัญญาที่ไหนมาใช้คะถ้าปัญญามีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วใครจะเอาปัญญาที่ไหนมาใช้แสดงว่าการศึกษาเนี่ยค่ะยังไม่พอยังไม่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมๆแล้วก็เข้าใจตามตัวหนังสือนั่นไม่ใช่การศึกษาธรรมะที่แท้จริงเพราะว่าจะไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ปรากฏเพียงแต่จำชื่อนะคะเป็นหน้าๆเป็นเล่มๆมากมายโดยที่ว่าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะอะไรๆก็ไม่มีนะคะแต่ความไม่รู้เนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินแล้วก็ฟังนะคะเพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อเข้าใจแล้วก็ตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะว่าเป็นความจริงจะผิดจากความจริงได้ยังไงตรัสรู้ความจริงและความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะโดยไม่หวังว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันประจักษ์การเกิดดับ พราะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วไปคิดอะไรอย่างนั้นล่ะคะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏที่จะต้องเริ่มเข้าใจตรงตามตัวหนังสือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะที่แข็งปรากฏแข็งไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องเรียกแข็งว่าอะไรทั้งสิ้นแข็งเกิดเป็นแข็งแต่ขณะนั้นก็มีสภาพที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งเป็นอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่รู้แข็งเป็นอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรก็เป็นความจริงอย่างนี้นะคะแต่เมื่อที่จะพูดถึงก็ต้องใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าใช้เรียกลักษณะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแข็งว่าไม่ใช่สภาพรู้ส่วนสภาพที่กำลังรู้แข็งขณะนี้ทุกคนมีศึกษาตรงนี้เข้าใจตรงนี้ลักษณะรู้ตรงนั้นมีถ้าจะเรียกนะคะก็คือเป็นสภาพรู้หรือเป็นนามธรรมซึ่งความจริงก็หมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันสองอย่างคือสภาพอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพที่อาศัยเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตไม่แยกกันเลยนะคะใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงสภาพอื่นๆโกรธดีใจเสียใจริษยามัจฉริยะตรณีอะไรๆทั้งหมดในชีวิตประจำวันที่เรากล่าวว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะกล่าวถึงเจตสิกกับจิตของเขาไม่ใช่เขาเป็นชื่ออย่างนั้นตลอดกาลแต่สมมุติชื่อให้แต่ละจิตเจตสิกซึ่งเกิดสะสมสืบต่อในสังสารวัฏมาจนกระทั่งเป็นขณะนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนอื่นต่อไปอีกตามการสะสมเพราะฉะนั้นชื่อแม้แต่เรียกกันนี่นะคะก็เป็นการสมมุติให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรแต่ต้องเข้าใจตัวจริงของธรรมะค่ะจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลย
2: กราบท่านอาจารย์นะครับคำว่าขันติและขันติบารมีความอดทนจริงๆเป็นยังไงครับ
0: ก่อนจะอดทนก็ต้องทราบใช่ไหมคะว่าต้องมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์นี่จะอดทนทำไม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นได้ยินว่านะคะขณะนี้เป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นนะคะเพราะว่าเห็นเกิดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วดับ
2: ครับ
0: มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะ
2: ครับ
0: อดทนไปจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าขณะนี้เห็นเกิดและดับหรือเปล่าเพราะว่าเป็นความจริงเมื่อกี้นี้ก็รับรองแล้วว่าจริงเพราะฉะนั้นสัจจะความจริงที่มีอธิฐานะความมั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อความจริงสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ประจักษ์แทงตลอดสภาพที่กำลังเกิดดับซึ่งเป็นธรรมะอย่างนี้ความอดทนเนี่ยจะอดทนถึงระดับไหนหรือว่าเลิกละ
2: ต้องอดทนมากขึ้น
0: ค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์หรือแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เพราะไม่ใช่เราตัวตนหรือใครคนหนึ่งคนใดนะคะแต่เป็นปัญญาที่รู้แล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้องที่เคยไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพที่กำลังเห็นว่าเป็นเราจากการฟังธรรมะโดยละเอียดเนี่ยจะทราบไหมคะความหมายของคำว่าปุถุชน
2: ปุถุชนหมายถึงผู้ที่หนาด้วยกิเลส
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหนาด้วยอะไรบ้างที่แน่ที่สุดนะคะก็คือความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่แม้ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่จากการเข้าใจภาษาไทยใช้คำว่าเข้าใจแต่ก็คือปัญญาในภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจแต่จะมีใครสามารถเป็นตัวตนนะคะที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ในเมื่อมีอวิชชาความไม่รู้ก็กั้นแล้วก็บังไม่เห็นความจริงว่าแม้สภาพธรรมะกำลังเป็นอย่างนี้แต่อวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอดทนคือมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วละคลายความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้รู้สภาพธรรมะเนี่ยค่ะอดทนมาแล้วทั้งนั้นเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเพียงฟังแล้วก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังนะคะก็เป็นผู้ที่ตรงในเมื่อธรรมะเป็นจริงอย่างนี้นะคะหนทางเดียวก็คือว่าเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไรถ้ามุ่งหวังว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับไม่มีทางเลยค่ะเพราะขณะนั้นเป็นตัวตนที่ต้องการ ยังไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นแม้สักนิดหน่อยในสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังนะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วก็จะรู้ว่าค่อยๆชินค่อยๆระลึกได้ค่อยๆรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะว่าความจริงแท้ก็คือไตรลักษณะสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงต้องปัญญาเจริญขึ้นและปัญญานั่นเองค่ะที่รู้แล้วละคลายความติดข้องก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครหวังว่าจะรู้สภาพธรรมะโดยวิธีอื่นหรือว่าเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นความอดทนนะคะก็คือว่าไม่ใช่อดทนเพียงร้อนหนาวอดทนเพียงคำพูดที่ไม่น่าพอใจหรือว่ายิ่งกว่านั้นคืออดทนที่จะไม่พอใจในสิ่งที่น่าพอใจความอดทนต้องมีตามลำดับนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่หนาด้วยกิเลสแต่ถ้าไม่มีบารมีหรือความดีทั้งหลายมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้กุศลจิตเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมากมายด้วยอกุศลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งปิดกั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความหมายของอดทนเนี่ยค่ะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคือเผาอวิชชาเผาความไม่รู้นะคะเผากิเลสจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงได้
3: คือเมื่อกี้สงสัยไม่เข้าใจนะครับเรื่องที่ว่าอะไรคือความต่างเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นก็ผมก็ยังไม่เกิดปัญญาครับ
0: จะมีเห็นโดยไม่มีอะไรให้เห็นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับต้องมีสิ่งที่ให้เห็นได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างถูกต้องไหมคะ
3: ต้องครับ
0: ค่ะมีเห็นกับสิ่งที่กำลังถูกเห็นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแน่นอน
3: มีครับมีแน่นอน
0: ลืมว่าต้องมีสภาพหรือธรรมะที่เห็นนี่ฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเหมือนอย่างเสียงนะคะเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยรู้ว่าเสียงมีจริงๆแต่ลืมว่าขณะนั้นที่ปรากฏว่ามีเสียงอย่างนี้เพราะมีสภาพที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏว่าเป็นเสียงนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสภาพที่เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้แน่นอนมิฉะนั้นแล้วถ้ามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยโลกนี้ก็ไม่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
3: ต่างกันโดยสภาพ
0: ต่างกันโดยที่ว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วจะรู้อะไรไม่ได้เลยนี่คือความต่างกันจริงๆของสภาพธรรมะสองอย่าง
3: ต้องมีสภาพรู้กับสภาพที
0: ่ไม่รู้ค่ะยังแข็งอย่างนี้ค่ะมีจริงๆนะคะแต่ถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้แข็งจะปรากฏว่ามีแข็งจริงๆขณะนั้น
3: ไม่ได้ครับต้องรู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นใดๆทั้งสิ้นที่ปรากฏต้องเพราะมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่มีจริงเนี่ยค่ะมีรูปใดๆปรากฏรวมอยู่ในธาตุรู้นั้นบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะคะธาตุรู้จะมีรูปใดๆรวมอยู่ในธาตุรู้นั้นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
3: น่าจะคนละอย่าง
0: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะจำแนกธรรมะนะคะอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะเฉพาะสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ทั้งหมดแต่ละอย่างนั้นไม่รู้อะไรเลยใช้คำบัญญัตินะคะเรียกรวมว่ารูปธรรมหมายความว่าสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ต่อไปถ้าศึกษาละเอียดขึ้นนะคะคำว่ารูปจะมีความหมายกว้างกว่านี้อีกด้วยอันนี้เป็นพื้นให้ทราบความจริงว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดรู้สิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเลยถึงแข็งมีแต่ไม่มีสภาพที่กำลังรู้แข็งก็ไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตามีแต่ถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นสภาพที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสัตว์บุคคลก็เพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุทั้งสองอย่างที่กายในภูมิที่มีขันธ์ห้าที่เราใช้คำว่าขันธ์ห้านะคะคือรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ส่วนนามขันธ์หรือนามธรรมเนี่ยมีหลายอย่างค่ะไม่ใช่อย่างเดียวเฉพาะนามธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ เกิดทีไรเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะไม่คิดไม่จำไม่อะไรหมดนะคะแต่ว่าเกิดเมื่อไรก็มีสิ่งที่ถูกรู้เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นที่ปรากฏให้รู้ได้ยิ่งขณะที่เสียงปรากฏนะคะเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแต่เกิดเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
3: ธาตุรู้นี่ประกอบด้วยปัญญาไหมครับอาจารย์
0: ปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ใช่รูปธรรมไม่แข็งไม่อ่อนไม่ร้อนไม่เย็นไม่หวานไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแยกลักษณะของสภาพธรรมะออกจากกันโดยเด็ดขาดคือปะปนกันไม่ได้เลยสภาพที่เป็นรูปธรรมนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะทั้งหมดเป็นรูปธรรมอย่างกลิ่นมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นควันได้ใช่ไหมคะเรียกว่าควันมีกลิ่นไหมคะกลิ่นควันมีแต่มองไม่เห็นแต่รู้ได้เมื่อกระทบกับจมูกคานปัสสาทะเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละรูปซึ่งเกิดปรากฏได้ทีละอย่างแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะถ้าแยกโดยประเภทใหญ่ๆนะคะคือรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เลยเกิดเมื่อไหร่รู้อะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตสภาพที่เป็นรูปธรรมจะรู้อะไรไม่ได้เลยส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะต่างกับรูปธาตุโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงหมายความว่าไม่มีแม้รูปที่ละเอียดสักเล็กสักน้อยที่จะรวมอยู่ในธาตุนั้นไม่ได้เลยลองคิดถึงนะคะธาตุซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเกิดรู้แล้วก็ดับนี่คือขณะนี้แต่นามธาตุหรือนามธรรมเนี่ยมี2 อย่างคือจิตนะคะหมายถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงมีเสียงเดียวหรือหลายเสียงคะเสียงดนตรีเนี่ยค่ะแต่ละเสียงแต่ละเสียง
3: มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงแหลมเสียงใหญ
0: ่ค่ะมีหลายเสียงนะคะธาตุรู้สามารถได้ยินเสียงหลากหลายชัดเจนเพราะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏคือจิตใช้คำว่ามนินทรีย์แล้วก็ใช้คำว่าวิญญาณใช้คำว่าหัตถยะปันดระได้หลายคำนะคะแต่ว่าหมายเฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นขณะนี้นะคะถามว่าเห็นไหมจะตอบว่ายังไงคะ
3: เห็นครับ
0: เพราะเห็นคือจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะที่ได้ยินนะคะอะไรได้ยิน
3: หูได้ยินเสียงครับ
0: หูไม่ได้ยินหูเป็นรูปธรรมค่ะนามธาตุหรือธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานขณะที่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงหลากหลายเสียงเด็กร้องไห้เสียงนกเสียงกาเสียงพัดลมเสียงแม่น้ำเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะจิตเป็นธาตุที่สามารถจะรู้แจ้งในความหลากหลายเพชรแท้เพชรเทียมหยกหรืออะไรก็ตามแต่จิตรู้แจ้งในลักษณะค่ะแต่ไม่ได้จำนะคะไม่ได้ทำอะไรอื่นจากนั้นเลยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏนะคะแต่นามธรรมจะต้องมีธรรมะที่เกิดร่วมกันไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียวจะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตและก็ดับพร้อมจิตด้วยทั้งเกิดดับพร้อมกันและรู้สิ่งเดียวกันเพราะเหตุว่านามธรรมทั้งหมดเป็นธาตุรู้แต่ว่าหลากหลายนะคะคือจิตเฉพาะจิตอย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีเจตสิกคือธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะรู้สิ่งที่จิตรู้แต่ว่าไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์อย่างจิตซึ่งเป็นมนินทรีย์แต่ว่ามีหน้าที่กิจการงานเฉพาะของตนของตนเช่นสภาพจำถ้าไม่เห็นจะจำได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีจิตเห็นเจตสิกที่จำเกิดกับจิตแล้วก็จำสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนั่นเป็นหน้าที่ของเจตสิกขณะนี้ทุกคนมีความรู้สึกนะคะเฉยๆหรือยังไงคะหรือไม่มีความดีใจเสียใจสุขทุกข์
3: สมนัสตอนนี้
0: สมนัสนะคะมีจริงๆใช่ไหมคะ
3: จริงครับ
0: ค่ะไม่ใช่จิต แต่เกิดกับจิตในขณะที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะคะจิตรู้แจ้งในอารมณ์ในลักษณะของอารมณ์เจตสิกคือสภาพที่รู้สึกก็เกิดพร้อมจิตในอารมณ์ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จิตหนึ่งขณะเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะอย่างน้อย7ประเภทได้แก่ความรู้สึกหรือความจำเป็นต้นเท่าที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะทั้งจิตและเจตสิกด้วยเหตุนี้ธรรมะที่กล่าวโดยนัยยะของขันธ์สภาพธรรมะซึ่งเกิดดับหลากหลายมากไกลใกล้หยาบละเอียดประณีตสามใดๆก็ตามทั้งสิ้นนะคะก็จะต้องต่างกันตามความยึดถือ5อย่างคือรูปขันธ์1หมายความถึงจิตหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่ครับ
0: หมายความถึงเจตสิกหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยนามธาตุที่เกิดจะต้องเกิดพร้อมกันสองอย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์หนึ่งนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเลยและต้องเกิดกับจิตเกิดในจิตดับพร้อมจิตด้วยรู้อารมณ์เดียวกันด้วยทั้งหมดที่ไม่ใช่จิตที่เกิดพร้อมกันที่เป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยเรียกสั้นๆว่าเจตสิกจิตเกิดขึ้นขณะใดต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยทุกครั้งนะคะจะมีจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยจะมีเจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกเป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้นะคะถ้าใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะหรืออาลัมภณะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้เสียงในป่าถ้าไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้เสียงนั้นแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะเสียงใดปรากฏก็เพราะจิตเกิดพร้อมเจตสิกแล้วก็รู้เสียงนั้นซึ่งไม่ใช่เสียงเดียวกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งดับไปเป็นแต่ละขันธ์คือแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าถามว่าได้ยินหรือเปล่าตอบว่าไงคะได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินครับ
0: ค่ะได้ยินเป็นอะไร
3: ได้ยินเป็นจิตครับ
0: ค่ะเป็นจิตนะคะเพราะลักษณะของเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินถูกต้องไหมคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเสียงนั้นโดยที่ยังไม่กล่าวถึงความรู้สึกหรือความจำแต่ถ้าอื่นจากนี้ก็เป็นเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับจิตเคยรู้สึกขยันบ้างไหมคะ
3: เคยครับ
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
3: เจตสิกครับ
0: ค่ะเป็นคำที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือคำว่าธรรมะและสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกว่าจะชินแล้วก็ไม่สงสัยในคำว่าธรรมะเวลาที่ได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะกำลังมีธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะเพียงแต่เข้าใจจริงๆหรือยังว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าธรรมะมาบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายว่าธรรมะจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงคำที่ได้ยินได้ฟังเวลาที่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเรื่องจริงทั้งหมดค่ะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะก็มีสิ่งที่มีจริงแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจแต่ละคำนะคะอย่างมั่นคงนะคะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าได้ยินคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็จริงนะคะอะไรบ้างที่จริงเริ่มความละเอียดไม่ใช่พูดเปล่าๆว่าเดี๋ยวนี้จริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่ละขณะแต่ละสิ่งที่มีปรากฏในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าเพียงบอกว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ธรรมะทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อเป็นธรรมะทั้งหมดก็ยังต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือเปล่าเช่นเห็นนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มีแน่นอนลืมว่าเป็นธรรมะฟังบ่อยๆจนกว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วค่ะ แล้วก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคิดก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้นะคะแต่กำลังเห็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะบ้างตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดประโยชน์ที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็เพราะเหตุว่าเรามีแต่เรื่องที่เราอยากจะเป็นเช่นอยากจะเป็นสุขอยากจะมีรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญสักการะเรื่องราวต่างๆมิตรสหายทุกอย่างนะคะที่เราพอใจนั่นเป็นความอยากค่ะแต่ว่าชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกคนอยากจะมีแต่ความสุขไม่ต้องป่วยไข้แต่ชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและทำไมไม่เป็นอย่างนั้นและเวลาที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนะคะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าแม้แต่ขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงชั่วคราวมีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ดับสิ้นไปได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกคนรู้นะคะคร่าวๆเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนค่ะแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงปรินิพพานบุคคลผู้ประเสริฐเลิศที่สุดในจักรวาลทั้งหมดมีพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้ความจริงดับกิเลสได้ก็ยังปรินิพพานแล้วมีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแต่ข้อสำคัญก็ลืมนะคะว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอีกหรือเปล่าหรือแม้แต่ที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราเคยตายมาก่อนหรือเปล่าชาติก่อนเราเป็นอะไรตายที่ไหนด้วยอะไรขณะนั้นกำลังมีใครอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้อดีตที่ผ่านไปแล้วได้เมื่อเช้านี้จำอะไรได้บ้างคะใครสามารถที่จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดได้ไหมว่าตื่นมาเนี่ยเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรหรือว่าคิดอะไรก็ลืมหมดค่ะแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดแล้วลืมแล้วก็เกิดแล้วก็ลืมเกิดแล้วหมดไปใครจะไปนึกได้คะมากมายก่ายกองเยอะแยะก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อได้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจริญเติบโตแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่เป็นของที่แน่นอนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะคงทนถาวรในรูปลักษณะเดิมได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะชั่วคราวมากนะคะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปยังคงพอใจไหมคะยังอยากจะได้ไหมเอาไปทำอะไรในเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะก็จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนะคะละคลายความต้องการสิ่งซึ่งเพียงหวังแต่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนค่ะเวลาฟังธรรมะและเข้าใจเนี่ยจะไม่เดือดร้อนจริงๆเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วและก็ดับแล้วด้วยขณะนี้สิ่งที่มีจริงนะคะไม่ต้องเรียกอะไรเลยมีหรือเปล่าหรือมีเพราะเรียกจึงมีหรือว่ายังไม่ทันต้องเรียกก็มีแล้วนี่คือการศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วค่ะขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่มีแล้วขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจก็คือผ่านไปตลอดไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็รู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของธรรมะแล้วก็ทรงแสดงความจริงให้ฟังให้ไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่บังคับให้เชื่อแต่ว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะมีปัญญาของตัวเองต่อเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องหรือเปล่าเช่นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะไม่มีใครไปตั้งธรรมะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมะโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเป็นคนที่ละเอียดฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเท่านั้นค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นพระโสดาบันหรือเพื่อที่จะไปรู้แจ้งสภาพธรรมะประจักษ์การเกิดดับนั่นคือความคิดนะคะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังธรรมะและรู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะที่กำลังจะฟังต่อไปนะคะก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ เป็นการทดสอบความเข้าใจว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำคำธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจำเพียงเท่านี้ค่ะจะไม่รู้เลยว่าขณะไหนเป็นธรรมะเพราะว่าจำแต่เพียงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงโดยที่ไม่รู้ว่าจริงคือขณะนี้เห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจก็จะเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายมิฉะนั้นแล้วคนอื่นมาบอกเราว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าทุกอย่างในแค่ไหนแต่ทุกอย่างคือทุกอย่างจริงๆที่มีจริงๆแต่ละขณะแต่ละวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความละเอียดอยู่ที่ว่าฟังแล้วไม่เบื่อต่อไปนี้พอได้ยินธรรมะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าอะไรก็ตามที่มีจริงๆค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดและที่คู่กับธรรมะนะคะคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาหมายความว่าเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่อนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยผู้ที่ทรงตรัสรู้รู้ความจริงว่าเป็นธาตุหรือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งมีจริงๆค่ะแต่จะปรากฏก็ต่อเมื่อสามารถมีจักขุปสาทะอยู่กลางตาที่เราเรียกว่าตาเนี่ยนะคะความจริงเป็นรูปพิเศษที่ต่างกับรูปอื่นต่างกับรูปแข็งต่างกับรูปหวานต่างกับรูปเสียงเพราะว่ารูปนี้ที่อยู่กลางตาเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะต้องมีตาและเราก็พูดว่าคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่คนตาบอดก็สามารถที่จะเห็นเมื่อไหร่คะเมื่อจิตซึ่งอาศัยการกระทบกันของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะกับตาคือจักขุประสาทะแล้วก็มีธาตุที่สามารถที่จะอาศัยตาและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือธรรมะต้องเดี๋ยวนี้นะคะจะเข้าใจธรรมะเวลาพูดถึงเห็นเนี่ยทำไมเราไม่เข้าใจเพราะเราคิดเรื่องอื่นค่ะแต่กำลังมีเห็นไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะคะมีเห็นตรงเห็นเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนั่นคือการเริ่มต้นที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งไม่ง่ายที่จะทำให้สามารถที่จะรู้เฉพาะเห็นจริงๆที่กำลังเห็นแต่ว่าถ้ามีการเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าแม้กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะคิดเรื่องอื่นก็ไม่ใช่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นต่อเมื่อไรนะคะเห็นแล้วฟังเรื่องเห็นและกำลังเริ่มเข้าใจขณะที่เห็นจริงๆนั่นคือการศึกษาธรรมะที่แท้จริง
4: ท่านอาจารย์ก็ย้ำเสมอว่าธรรมะเนี่ยมีลักษณะแต่ว่าการที่ต้องกล่าวชื่อเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าลักษณะต่างๆกันเช่นเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินไม่ใช่เห็นประมาณว่าอย่างเงี้ยว่าลักษณะต่างๆของธรรมะเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อใช้คำมาอธิบายเพื่อเข้าใจแต่ในหมู่ผู้ศึกษารวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปติดในชื่อในพยัญชนะเนี่ยก็จะข้ามลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏให้รู้ไปเลยดูเหมือนว่าตรงเนี้ยจะค่อนข้างเป็นปัญหาเครื่องกั้นที่ทำให้ไม่น้อมไปสู่ที่จะเข้าใจลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
0: ทราบไหมคะว่าเพราะอะไรต้องมีเหตุค่ะสภาพธรรมะเกิดและดับแต่ว่าไม่เคยรู้ค่ะในลักษณะที่มีจริงๆที่เพียงปรากฏแล้วก็ชินต่อการที่คิดทุกคนเนี่ยค่ะคิดพอเห็นแล้วก็คิดมีไหมคะที่เห็นแล้วไม่คิดได้ยินแล้วก็คิดมีไหมคะที่ได้ยินแล้วไม่คิดมีใครบอกว่าไม่คิดบ้างคะไม่มีเลยนะคะแสดงเห็นว่าเราอยู่ในโลกของความคิดมานานแสนนานโดยไม่รู้สภาพธรรมะที่ทำให้เกิดคิดค่ะถ้าไม่มีการเห็นจะคิดถึงอะไรแต่พอเห็นแล้วนะคะคิดถึงอะไรคิดถึงสิ่งที่เห็นก่อนโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยนะคะมิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นค่ะมีคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้เข้าใจว่ากำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นดอกไม้คิดหรือเปล่าคะ เห็นคนถ้าไม่คิดดอกไม้กับคนเนี่ยต่างกันไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏสีต่างๆสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงที่ไหนก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงพร้อมกับรูปร่างสันฐานทำให้เกิดความคิดว่าดำนี่เป็นคิ้วดำนั่นเป็นไมโครโฟนหรือว่าดำนี่เป็นแว่นตาก็แล้วแต่ความคิดทั้งที่เป็นสีเดียวกันแต่ความคิดและความจำซึ่งเริ่มตั้งแต่เกิดขณะที่เพิ่งเกิดเนี่ยจำสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ได้แต่มีเห็นแต่พอบ่อยๆเข้าจำได้ไหมคะเริ่มจำได้แล้วว่าเห็นอะไรแต่ยังเรียกไม่ได้เลยยังพูดไม่ได้แต่จำได้ก่อนว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่ายิ่งโตก็ยิ่งรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องก็ยิ่งมากเด็กๆกับเราเนี่ยเปิดวิทยุก็ได้ยินเรื่องเดียวกันนะคะผู้ใหญ่เรื่องมากกว่าเด็กไหมคะเด็กไม่รู้เลยค่ะว่าเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำอาหารหรือว่าวิชาการต่างๆเด็กก็ไม่รู้นะคะเพียงแต่ได้ยินแล้วก็ผ่านหูไปแต่ว่าคนที่โตแล้วเนี่ยค่ะความจำก็มากความคิดก็มากเพราะฉะนั้นเรื่องก็มากด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยที่จริงก็คือเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุที่มีจริงๆแต่ในความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับว่ามีแล้วแต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมสภาพธรรมะใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขณะนี้นะคะถามว่าเห็นไหมตอบว่าไงคะค่ะถามว่าคิดหรือเปล่าก็คิดแต่คิดต้องไม่ใช่เห็นเพราะว่าถึงแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้เพราะจำสิ่งที่เคยเห็นและแต่ว่าจะจำสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะก็คิดเป็นเรื่องต่างๆรูปร่างต่างๆสันฐานต่างๆอย่างคนที่วาดรูปเนี่ยค่ะเขาจะคิดเรื่องอะไรคะก็ต้องคิดถึงสีรูปร่างต่างๆใช่ไหมคะที่เคยเห็นพอคนที่ได้ยินเสียงจำเป็นนักดนตรีเขาจะคิดเรื่องการวาดรูปไหมคะเขาก็ไม่คิดเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงต่างๆนะคะดนตรีต่างๆไม่มีวันจบค่ะจะต้องมีนักดนตรีแล้วก็มีเสียงไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการได้ยินเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มาจากการเห็นก็ทำให้คิดเรื่องรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูก็ได้ยินเสียงทางจมูกก็ได้กลิ่นพอได้กลิ่นแล้วก็มีผู้ปรุงน้ำหอมกลิ่นต่างๆอีกเป็นไปตามกลิ่นที่มีพอได้รสอาหารหลากหลายมากมายนานาชาตินานารสนะคะก็มาจากความคิดค่ะเรื่องของรสทางกายก็มีการกระทบสัมผัสนะคะมีการปรุงแต่งรูปร่างลักษณะความเย็นความร้อนของบ้านของห้องสารพัดอย่างทางใจก็ทั้งหมดนะคะคิดนึกหมดด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงขณะแรกของจิตที่เกิดในโลกนี้ชาตินี้ที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยต้องต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะไม่มีชีวิตคือไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้อย่างเราเห็นดอกไม้เนี่ยค่ะดอกไม้คิดอะไรไม่ได้ไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นดอกไม้นะคะมีแต่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนแล้วก็มีกลิ่นถ้าจะชิมก็มีรสด้วยนี่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าไม่มีวิญญาณเพราะคำว่าวิญญาณหรือคำว่าจิตหรือคำว่าธาตุรู้เนี่ยความหมายเดียวกันซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่รู้อะไรแข็งรู้อะไรไหมคะถ้ามีใครกระทบแข็งแข็งเจ็บไหมคะแข็งโกรธไหมเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เสียงเพราะนะคะคนจะชมว่าเสียงเพราะเสียงรู้สึกปลาบปลื้มยินดีไหมคะเพราะเสียงไม่รู้อะไรเลยใครจะติว่าเสียงไม่เพราะนะคะเสียงก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆคือสภาพอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าอีกสภาพหนึ่งซึ่งถ้าโลกมีแต่เพียงสิ่งที่มีทั้งนั้นเลยเย็นก็มีร้อนก็มีรสก็มีกลิ่นก็มีเสียงก็มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยนะคะก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะธาตุที่เป็นรูปธรรมที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ ยังมีอีกธาตุหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมเมื่อมีปัจจัยจะเกิดธาตุชนิดนี้ต่างกับรูปธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเพราะว่าธาตุนี้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะมองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้แต่เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่รู้ไม่ได้เลยขณะนี้ก็มีธาตุนั้นนะคะคือเห็นเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏให้เห็นเพราะกำลังเห็นสิ่งนั้นแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วจะบอกว่าไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนที่ตรงแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วนะคะก็เห็นกำลังมีจริงๆขณะนี้แล้วเห็นอะไรคะก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะจะเห็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นกำลังเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้โดยไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีธาตุสองอย่างคือรูปธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวมีไหมคะกระทบแข็งรู้อะไรไหมคะแข็งที่ไหนไหนในโลกกี่โลกแข็งรู้อะไรไม่ได้เลยนี่คือธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงๆเกิดเมื่อไรที่ไหนไม่ใช่สภาพรู้แต่ที่จะรู้ว่าแข็งมีเพราะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้แข็งขณะนั้นไม่ได้รู้เสียงเพราะเสียงไม่ได้แข็งขณะนั้นไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ลักษณะของแข็งเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เองพิสูจน์ความเป็นธรรมะได้แข็งมีจริงๆเมื่อไรคะเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้เฉพาะแข็งตรงแข็งไม่ใช่พูดเปล่าๆพูดลอยๆว่าแข็งมีแล้วก็มีสภาพที่รู้แข็งแต่ในขณะที่แข็งปรากฏแข็งนะคะปรากฏไม่ใช่คิดถึงแข็งแข็งที่ปรากฏเพราะมีสภาพหรือธาตุที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นก็คือชีวิตประจำวันเป็นนามธาตุหรือนามธรรมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะว่าสิ่งที่มีต่างกันเป็นสองอย่างประเภทใหญ่ๆคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมและสภาพรู้นะคะไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินหรือคิดนึกหรือสุขหรือทุกข์หรือจำทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะรีบร้อนนะคะแล้วก็ข้ามไปไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ว่ากำลังศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรเป็นจิตไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะจริงๆอยู่ที่ไหนในขณะไหนถ้าจะพูดถึงคำเยอะๆมากเนี่ยนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจได้ไหมแต่ถ้าเราได้ยินคำไหนแล้วก็เข้าใจคำนั้นขึ้นเราก็จะเข้าใจต่อไปอีกถูกต้องเพราะว่ามีพื้นฐานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักจิตนะคะได้ยินชื่อก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจจิตนะคะเวลาที่พูดถึงจิตประเภทต่างๆคือกิจหน้าที่ของจิตเนี่ยแต่ละประเภทก็ต่างๆกันไปเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นว่าจิตหลากหลายมากค่ะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นจิตที่เกิดอีกแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตขณะต่อไปนี่คือเรากำลังเริ่มจะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะเกิดและดับเท่านั้นนะคะยังไม่กลับมาอีกเลยจากที่ไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่มีอีกเลยค่ะเช่นเสียงเมื่อกี้นี้นะคะก่อนที่เสียงจะเกิดขึ้นให้รู้ว่าเสียงนั้นมีก่อนนั้นนะคะก็ไม่มีเสียงนั้นเวลาที่มีเสียงนั้นเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเสียงนั้นไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเห็นแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกได้ยินเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความหมายของธรรมะที่จะทำให้คลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจความละเอียดของธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆแม้ว่ากำลังมีจิตต้องฟังแล้วก็รู้ความต่างของนามธรรมเพราะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่ามีลักษณะต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช้คำว่ารูปธรรม แต่ต่อไปก็จะมีความหมายอื่นของรูปธรรมอีกแต่การศึกษาธรรมะนี่ต้องตามลำดับจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ้าหมายความถึงลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นมองไม่เห็นนะคะแต่

แต่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ถามว่าเห็นนะคะแต่เปลี่ยนคำถามเป็นชอบไหมจะตอบว่าไงคะตอบได้ค่ะชอบหรือไม่ชอบชอบก็จริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ชอบก็จริงก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะคะแสดงถึงธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจริงๆในขณะที่เห็นหมายความว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะและขณะที่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปนึกคิดเหมือนเวลาที่ไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนมาคิดว่าเห็นอะไรอย่างถ้าจะคิดถึงเสื้อตัวหนึ่งกำลังเห็นเนี่ยไม่สงสัยเลยเห็นจริงๆแต่พอไม่เห็นแล้วเอ๊ะสีอะไรนะคะปกยังไงมีกระเป๋าหรือเปล่าแขนเป็นยังไงก็เริ่มคิดเพราะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นขณะเห็นเนี่ยเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องคิดเลยก็ปรากฏแล้วขณะนี้กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นลักษณะของธาตุที่ใช้คำว่าจิตตะในภาษาบาลีนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพอเสียงปรากฏทุกคนที่มีเสียงนั้นนะคะกำลังได้ยินเสียงนั้นเปลี่ยนเสียงนั้นให้ต่างๆกันไปได้ไหมให้คนนี้ได้ยินอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ยินอย่างได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเสียงนั้นเป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินต้องเป็นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยแต่ปรากฏเมื่อไหร่คะเมื่อจิตได้ยินเกิดให้นึกถึงเสียงที่ไม่ได้ยินเนี่ยนึกไปเถอะก็ไม่ใช่เสียงที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดนะคะแต่กำลังรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นแล้วเสียงนั้นก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและจิตที่ได้ยินก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะเป็นจิตมีลักษณะของสภาพที่ปรากฏกับจิตนั้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเหนียวเหนอะหนะลื่นพวกนี้ค่ะไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นปรากฏแล้วทางกายก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นจิตเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นได้รู้แจ้งแจ่มแจ้งในความเป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่คือหน้าที่ของจิตนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในภาษาบาลีไม่ได้ใช้ภาษาไทยว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะคะแต่ใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะซึ่งคนไทยพูดสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้อะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏก็มีคำเรียกจิตหลายอย่างเรียกมณะก็ได้เรียกหัตถยะก็ได้เรียกปันดระก็ได้โดยความภาษาบาลีนี่ค่ะจะมีความหมายที่ต่างออกไปซึ่งแสดงลักษณะของจิตเพิ่มขึ้นนะคะเช่นถ้าใช้คำว่าปันดระหมายความถึงผ่องใสตัวจิตเองนะคะเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่ได้เลยนะคะเป็นธาตุที่รู้แจ้งอารมณ์แต่จะเป็นกุศลหรืออกุศลตามนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตและดับพร้อมจิตซึ่งใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะมีจริงๆนะคะนามธรรมมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกจิตไม่จำจิตไม่รู้สึกจิตไม่อะไรเลยค่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะนี้ที่กำลังเห็นเช่นถามว่าเห็นไหมเห็นคือจิตไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏได้ยินไหมได้ยินก็เป็นจิตนะคะกำลังรู้แจ้งเสียงแต่ชอบหรือไม่ชอบนะคะสุขหรือทุกข์หรือว่าสภาพธรรมะอื่นในชีวิตที่เราพูดถึงนะคะฉลาดหรือว่าไม่รู้หรือว่าอิจฉาริษยาหรือว่าเมตตาทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจึงเป็นเจตสิกะนะคะธาตุซึ่งเกิดในจิตเกิดพร้อมจิตเจตสิกที่ดีก็มีนะคะเจตสิกที่ไม่ดีก็มีอย่างโลภะความติดข้องมากๆเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมไม่ได้มีความพอเพียงหรือว่าพอใจในสิ่งที่มีตามมีตามได้เลยใช่ไหมคะอยากจะได้

0: ได้เกินสิ่งที่มีไม่พอใจในสิ่งที่มีเป็นเหตุให้เกิดทุจริตได้เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคืออกุศลเจตสิกมีนะคะเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดกับจิตขณะไหนจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามโสภณะเจตสิกเกิดกับจิตจิตขณะนั้นก็เป็นโสภณะจิตเราหรือเปล่าคะหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแต่ว่าควรจะรู้ความต่างคือจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ด้วยเหตุนี้ตัวจิตเฉพาะจิตเป็นปันดระผ่องใสไม่นับไม่เนื่องกับเจตสิกเพราะไม่กล่าวถึงเจตสิกกล่าวถึงแต่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงอกุศลจิตเฉพาะตัวจิตนี่ค่ะเป็นปันดระแต่ไม่ผ่องใสเพราะเหตุว่ามีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงเป็นอกุศลจิตนี่ก็คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะคือจิตนะคะแล้วชื่อเนี่ยยังมีอีกใช่ไหมคะเฉพาะชื่อจิตยังเป็นทั้งมณะปันดระหรือว่าหัตถยะเพราะเป็นสภาพที่เป็นภายในหัตถยะนี่นะคะในที่สุดของแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนในที่สุดเลยค่ะรูปที่ตัวเนี่ยในหรือยังรูปแม้อยู่ที่ตัวนะคะก็มีทั้งภายในและภายนอกแต่ว่านะคะจิตนี่ค่ะไม่มีอะไรจะในยิ่งกว่านั้นลึกที่สุดของความลึกที่เป็นภายในก็คือจิตแม้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็เกิดกับจิตแต่ตัวจิตนี่ค่ะเป็นหัตถยะเป็นภายในจริงๆนี่ก็แสดงว่าสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราไม่ได้รู้ความละเอียดแล้วเราก็ข้ามไปได้ยินชื่อก็อยากจะรู้แล้วว่าชื่อนั้นเป็นอะไรนะคะแต่ธรรมะไม่ใช่ให้ไปจำชื่อหรือว่าให้รู้หน้าที่ของชื่อต่างๆว่าสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตต่างกันยังไงอะไรเกิดก่อนเมื่อไรทางไหนพวกนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ไม่ว่าเราจะศึกษาโดยการที่ฟังเรื่องราวแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตัวจิตว่าเรื่องราวทั้งหมดในพระไตรปิฎกนะคะก็กล่าวถึงความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอย่างจิตเห็นเนี่ยในอดีตชาติก่อนๆมีไหมคะชาติหน้าจะมีไหมและเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจิตเห็นก็ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักจิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อจำเรื่องราวบางคนชอบเรื่องราวมากเลยค่ะชอบฟังธรรมะนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะประวัติของท่านพระสารีบุตรประวัติของท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องราวที่เมืองสาวัตถีอย่างเรื่องราวของพาราณสีก็เราก็ไปชอบเรื่องราวแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ค่ะไม่ใช่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อเรื่องราวแต่แสดงให้รู้ความจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มีปัจจัยเกิดไม่ให้เกิดเป็นอะไรเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจากชาติโน้นๆจนกระทั่งถึงชาตินี้แล้วก็ยังถึงชาติต่อๆไปด้วยฟังเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไปฟังเรื่องราวนะคะชาติหน้าเราก็ลืมแล้วค่ะไม่ต้องชาติหน้าประเดี๋ยวก็ลืมใครเล่าเรื่องยาวๆให้ฟังเนี่ยจำได้หมดไหมคะยากนะคะคนที่จะจำเรื่องยาวๆได้อย่างละเอียดค่ะแต่ว่าบางคนเป็นอย่างนั้นแต่ก็แค่เรื่องราววันหนึ่งก็ต้องลืมหรือถึงไม่ลืมขณะที่ไม่คิดถึงเรื่องราวก็ไม่มีละเรื่องราวนั้นก็ไม่มีจะมีชั่วขณะที่คิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดประสงค์นะคะไม่ใช่จำคำไม่ใช่จำเรื่องแต่จุดประสงค์เพื่อรู้ว่าขณะนี้ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพียงชั่วคราวซึ่งแสนสั้นจนกว่าเราจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วก็ฟังเพื่อจะรู้ว่าที่เข้าใจก็คือเข้าใจธรรมะที่กำลังมีขณะนี้นั่นเองฟังจนตายอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดอีกสะสมบุญที่ได้ฟังมาแล้วนะคะเป็นปัจจัยทำให้มีศรัทธาที่จะฟังอีกค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนวันก่อนๆโน้น40ปีนะคะความเข้าใจที่ได้ฟัง40ปีกับวันนี้มากขึ้นแค่ไหนหรือว่าก็คล้ายๆเก่านะคะแต่ก็เพิ่มขึ้น พราะว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเลยค่ะทั้งที่มีเป็นสิ่งที่ยากจนกระทั่งทุกคนที่ศึกษาวิชาการทั้งหมดทุกวิชาพูดอย่างเดียวกันว่าไม่มีอะไรยากเท่าธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นายแพทย์นักก่อสร้างนะคะจะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะคิดเรื่องต่างๆจากเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ไม่รู้สภาพธรรมะที่เห็นได้ยินและคิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงจำชื่อจำเรื่องแต่ให้รู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังความจริงจนกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะ
1: ดังครับมันมีคำอยู่ว่าชีวิตประมวลมาซึ่งกรรมทั้งปวงสะสมมาทุกอย่างถ่ายทอดมาสู่จิตดวงใหม่ก็คือปฏิสนธิจิตตรงนี้เองครับที่คำถามที่ว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันดำเนินชีวิตก็คือถ่ายทอดไปจากดวงหนึ่งไปสู่ดวงหนึ่งก็คือเหมือนกับถูกกำหนดไว้แล้วนะครับ
0: จิตที่เกิดเนี่ยค่ะหลากหลายมากไหมคะเกิดในนรกได้ไหมเกิดบนสวรรค์ได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์พิการได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สนใจธรรมะเลยได้ไหมเกิดแล้วก็มีความสุขสบายไปวันวันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรได้เงินได้ทองมามากมายนะคะแต่ใจไม่สงบไม่ดีเงินทองที่ได้มาเนี่ยช่วยอะไรได้หรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเหมือนจะมีอะไรนะคะที่กำหนดแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมีธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต่างกับเกิดเป็นนกเกิดเป็นแมวเกิดเป็นปลาถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเข้าใจเสียงที่ได้ยินนะคะว่ามีความหมายหรือว่าเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจะไปเข้าใจอะไรที่ไม่ปรากฏคะกับสิ่งที่ปรากฏแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจเลยและก็จะไม่มีวันเข้าใจถ้าขณะนี้ไม่ได้กำลังเริ่มที่จะเข้าใจก็จะไม่ถึงวันที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะได้เพราะฉะนั้นแม้การเกิดเลือกได้ไหมคะอะไรกำหนดคะไม่ใช่ใครไม่ใช่คนเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนไม่อยากจะเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตอสุรกายนะคะอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์และมากกว่านั้นก็คืออย่าพิการบ้าใบ้บอดหนวกยิ่งกว่านั้นอีกก็ขอให้มีสติปัญญาสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าปัญญาที่เราเข้าใจนะคะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงถ้าใครก็ตามบอกว่าคนนั้นมีปัญญาเขาเรียนเก่งเขาคิดอะไรอะไรได้ที่คนอื่นคิดไม่ได้นะคะอาจจะสร้างเครื่องมืออะไรต่างอะไรที่คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงขณะนี้ที่ก่อนจะคิดเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะจำนึกถึงวิชาการต่างๆต้องมีเห็นก่อนต้องมีได้ยินต้องมีได้กลิ่นต้องมีลิ้มรสต้องมีชีวิตจริงๆทุกขณะคนที่มีวิชาทางโลกที่คนอื่นเข้าใจว่าเก่งมากฉลาดมากเนี่ยไม่มีความสุขได้ไหมฆ่าตัวตายได้ไหมเบียดเบียนคนอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่ปัญญาแน่นอนนะคะเพราะปัญญาจะไม่นำมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่ากุศลกรรมกุศลธรรมทั้งหลายนะคะจะไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับอกุศลกรรมทั้งหลายหรือว่าอกุศลธรรมไม่สามารถจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประณีตที่ปรากฏให้เห็นทางตาหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงนะคะในเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นเหตุและผลไม่ใช่ใครจะไปกำหนดค่ะแต่เมื่อกุศลธรรมเกิดเป็นปัจจัยให้จิตนั้นนะคะเป็นไปในการกุศลแล้วก็ผลก็คือว่านำมาซึ่งสิ่งต่างๆเราเกิดมาเนี่ยเราหวังหรือเปล่าว่าเราจะได้สุขได้ทุกประการใด ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกไหมว่าจะได้วันไหนหรือจะสูญเสียวันไหนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ไม่ใช่ใครกำหนดนะคะแต่เป็นกรรมและธรรมะนั่นเองที่ได้กระทำแล้วที่เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกของทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลแน่นอนแต่กุศลหลากหลายมากต่างกันมากแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นกุศลจิตไม่ไปแสวงหาทรัพย์สมบัติรูปเสียงกลิ่นรสอะไรนะคะแต่มีศรัทธาที่จะได้ฟังความจริงได้ฟังธรรมะแต่ในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะจิตที่เป็นกุศลต่างกันหรือเหมือนกันหรือมีระดับที่ต่างๆกันไปนี่เป็นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นผลหลากหลายมากค่ะด้วยเหตุนี้แม้ปฏิสนธิจิตจะเป็นผลของกุศลกรรมอาจจะเป็นผลของทานหรือผลของศีลหรือเป็นผลของการฟังธรรมะเข้าใจก็ได้ที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะแต่ว่าความหลากหลายของกรรมที่ได้ทำแล้วประมวลมาซึ่งจะทำให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นไปทั้งในทางฝ่ายที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะจะไม่มีใครเลยนะคะที่มีแต่กุศลกรรมอย่างเดียวหรือว่าก็ไม่มีใครที่มีแต่เฉพาะอกุศลกรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผลของอกุศลกรรมเกิดขึ้นใครทำใครกำหนดคะก็รู้เองใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งนั้นค่ะถ้าจะตอบคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราตอบได้ใช่ไหมคะเพราะต้องเป็นเราจะเป็นคนอื่นได้ยังไงทำกรรมมาจะให้คนอื่นได้รับผลได้ไหมก็ต้องเป็นคนที่ทำนั่นแหละที่ได้รับผลต้องไม่ลืมว่าธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้ก็คือว่าขณะนี้ไม่ว่าทุกคำถามเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างคำถามเรื่องโทสะเมื่อกี้นี้ค่ะโทสะปรากฏให้รู้บ้างหรือเปล่ากำลังพูดเรื่องโทสะและมีตัวโทสะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีโทสะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะมีเรื่องราวมากมายของสภาพธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆนะคะเมื่อไหร่จะรู้ว่าลักษณะนั้นที่เป็นลักษณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราพอพูดแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเราเข้าใจก็เป็นเราอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจก็เป็นความเห็นถูกต้องซึ่งเกิดในขณะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะชื่อทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงๆในขณะนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษากว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่เร็วเลยเพราะว่าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องของธรรมะในขณะที่ตัวธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วต่อจากโทสะก็เรื่องโลภะซึ่งรู้ยากกว่าโทสะเพราะเหตุว่าโทสะเนี่ยค่ะผิดปกติเกิดมานะคะวันนี้เห็นปกติก็เป็นโลภะธรรมดาจนไม่รู้สึกแต่พอเกิดความขุ่นข้องหรือความขุ่นใจนิดหนึ่งลักษณะนั้นต่างจากปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างเนี่ยค่ะนานๆเกิดขึ้นปรากฏก็ยังรู้ว่าไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาธรรมดาธรรมดาโลภะเกิดเนี่ยจะไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแต่พอโทสะเกิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่เป็นเราซึ่งผิดจากเดิมคือแทนที่จะสบายใจธรรมดาก็กลายเป็นขุ่นใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วก็มีจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะตามที่ได้ฟังเรื่องธรรมะโลภะเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นธรรมะฟังจนจำได้นะคะพูดตามได้แต่ขณะนี้ค่ะไม่ได้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์จริงๆนะคะก็คือว่าสามารถที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแม้เพียงขั้นคิดนะคะก็ขาดไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและวันนี้ก็เห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมีใครรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างคะ ตอนที่พูดทุกคนก็เข้าใจและขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แต่ถ้าไม่ได้ยินคำนี้ก็ลืมแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าเนี่ยค่ะทุกอย่างแม้ขณะนี้กว่าจะเข้าใจลึกซึ้งจดเยื่อในกระดูกคือไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วลองคิดดูสิคะคิดเรื่องอื่นมากมายนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆขณะนี้เมื่อไหร่จะเริ่มแม้แต่คิดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเห็นเมื่อไหร่นะคะก็รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ชื่อปิดบังไว้ทั้งหมดทำให้เรานึกถึงแต่คำอย่างเห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นมีจริงๆกำลังเห็นนะคะรู้ที่เห็นเข้าใจที่เห็นว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะเป็นสภาพที่สามารถเห็นและกำลังเห็นด้วยแค่นี้ค่ะแต่ละทางก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะแล้วก็ลึกซึ้งต้องอาศัยความอดทนและความมั่นคงจริงๆในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจะสามารถรู้ได้แน่นอนก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะได้เพียงในครั้งเดียวที่ได้ยินว่าเป็นธรรมะลืมแล้วนะคะว่าเป็นธรรมะก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะมั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายพ้นรูปไหมพ้นนามไหมไม่พ้นเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเกี่ยวข้องของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเราจะคิดเป็นเรื่องตามที่ได้กล่าวถึงนะคะสามนัยยะคือเกี่ยวข้องโดยเป็นที่เกิดขณะนี้ไม่ได้ปรากฏที่เกิดนะคะเกี่ยวข้องโดยการที่เป็นทวารขณะนี้ก็ไม่ได้ปรากฏแต่ว่าขณะนี้เห็นอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เนี่ยค่ะปกติธรรมดาของภพภูมิที่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจะไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องไปจำคำแต่ทันทีที่ได้ยินเนี่ยระลึกได้เลยความเกี่ยวข้องก็คือว่ากำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อว่ารูปธรรมและสภาพที่กำลังเห็นก็ไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อว่าเห็นแต่มีแล้วค่ะทั้งสองอย่างคือมีทั้งเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยเกี่ยวข้องกันไหมคะจะเห็นอื่นได้ไหมนอกจากรูปพอเสียงปรากฏนะคะจิตก็ได้ยินเสียงที่เกิดกระทบกับโสตประสาทะเพราะฉะนั้นชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกวันไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินปรากฏให้รู้เป็นกลิ่นนั้นๆปรากฏรสต่างๆกำลังปรากฏลักษณะที่แข็งด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพ้นไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครพ้นรูปและเมื่อมีรูปและมีสภาพรู้จะให้ติดข้องในอะไรก็ต้องติดข้องในรูปใช่ไหมคะในภพภูมิเนี้ยปราศจากรูปไม่ได้เลยทุกวันมีรูปปรากฏให้ติดข้องเมื่อรูปใดปรากฏก็มีความติดข้องในรูปที่พอใจแต่ว่าถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่ไม่น่าพอใจนะคะก็ขุ่นใจแต่ก็ไม่พ้นจากไม่พอใจในรูปหรือว่าพอใจในรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องที่ปรากฏจริงๆในขณะนี้คือการเป็นอารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ถ้าเราจะไม่คิดถึงเรื่องราวนะคะแต่ว่าเข้าใจเฉพาะสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่างขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยการศึกษาทราบว่าเป็นรูปธรรมเพราะว่าปรากฏนะคะแล้วมีความไม่รู้และพอใจก็เหมือนกับที่คำถามที่ว่าพูดถึงโลภะพูดถึงโทสะและก็ต้องพูดถึงโมหะด้วยเมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นเหตุให้มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏลืมนะคะติดข้องในสิ่งที่ชั่วคราวที่สุดคือเพียงปรากฏให้เห็นและความจริงก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงไม่เผิน และไม่ฟังด้วยความเป็นเรานะคะที่ต้องการรู้เรื่องเราโกรธเราโลภต่อไปเราจะเป็นยังไงต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นตัวตนที่กำลังฟังเพื่อความเป็นตัวตนคิดว่าต่อไปเราจะโกรธมากขึ้นไหมหรือว่าเราจะดีขึ้นยังไงแต่ไม่ได้ละความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะทุกวันทุกกาละระลึกได้เมื่อไหร่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นจะไม่มีการตั้งต้นเลยถ้าฟังธรรมะเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเรื่องเห็นเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะจนกว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เวลาที่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาอยากจะมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อสิ่งนี้มีแล้วเป็นปกติอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ยังไม่รู้นะคะและจะรู้อะไรได้นอกจากเพียงคิดว่าอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้อยากจะรู้อนาคตว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าชาติหน้าเป็นยังไงหรือว่าก่อนจะตายเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะตายโดยวิธีไหนในบ้านนอกบ้านหรือว่าบนอากาศหรือในน้ำหรืออะไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเป็นเพียงคิดอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ายังไม่เกิดเราจะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วทำไมไม่รู้แต่ละคนเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าสะสมอัธยาศัยนะคะทั้งกุศลและกุศลมามากน้อยเพียงไรเนี่ยมีทางจะรู้ได้ไหมถ้าไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดสภาพธรรมะใดเกิดเมื่อนั้นก็ปรากฏชัดถึงการสะสมว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประเภทไหนๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะจะไม่ชอบอกุศลค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เรามีอกุศลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ว่ายังมีอยู่ยังไม่ได้ดับค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีลักษณะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจถูกใช่ไหมคะแต่ถ้าอกุศลเกิดแล้วไม่อยากให้อกุศลนั้นเกิดเลยเพิ่มอกุศลอีกประเภทหนึ่งเข้าไปแล้วคือไม่อยากไม่ชอบอกุศลนั้นนะคะเวลาที่มีความสุขความพอใจเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้มีความสุขมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เป็นสุขนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีความติดข้องแล้วก็เพิ่มความติดข้องขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะค่ะไม่มีอะไรเลยที่จะมีค่าในชีวิตที่เกิดมาแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ได้มาสู่การฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่โดยบังเอิญแต่การมาแสดงถึงปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีการสะสมมาจะมาสู่ที่นี่ไหมจะฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาและรู้ว่าความไม่รู้นี่ค่ะมากมายไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังมีการฟังซึ่งกำลังเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นความอดทนอย่างยิ่งนะคะในเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยจะหายช้าหรือว่าจะหายเร็วแล้วก็เป็นธาตุของโลภะนะคะสภาพที่น่าชื่นใจน่าพอใจมานานแสนนานในสังสารวัฏนะคะมีทางที่จะพ้นได้ไหมจ้ะคนหนึ่งก็สายหน้าอีกคนหนึ่งก็พยักหน้าค่ะมีทางไหมคะมีค่ะแต่เร็วไหมค่ะเป็นธาตุมานานแสนนานนะคะนานมากกล่าวได้เลยค่ะว่าบางทีก็มีคำกล่าวว่าโลภะมาทางอากาศมองไม่เห็นตัวบางทีก็กล่าวว่าโลภะนี่นะคะเป็นอากาศที่แทรกอยู่ในระหว่างกลาปะกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดทุกกลุ่ม ในกลีบดอกไม้เนี่ยค่ะต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นนะคะแยกออกได้เป็นส่วนที่เล็กที่สุดและโลภะนะคะทุกวาระที่เห็นเนี่ยติดข้องละเหมือนไหมกับอากาศที่แทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะของการเห็นการได้ยินในขณะนี้การเห็นขณะนี้นะคะเกิดดับนับไม่ถ้วนก็ลองคิดถึงโลภะว่าจะมากแค่ไหนแล้วจะพ้นจากโลภะเนี่ยได้ยังไงถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางเลยค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความติดข้องและเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลทุกประเภทเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆนะคะเพียงแต่พูดเรื่องธรรมะเอ่ยเรื่องธรรมะทั้งๆที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ที่ว่านะคะนามธรรมและรูปธรรมเกี่ยวข้องกันอย่างไรไม่ใช่ให้เป็นนึกตอบขณะนี้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ปราศจากรูปคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ได้ยินนะคะก็ไม่ได้ปราศจากเสียงที่ทำให้จิตได้ยินเกิดขณะที่ได้กลิ่นก็ไม่ได้ปราศจากกลิ่นที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้นเพราะฉะนั้นนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยไม่ได้แยกกันไปเลยโดยการปรากฏเป็นอารมณ์นี่ขั้นธรรมดาที่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าก็ต้องมีรูปอื่นอีกที่ทำให้สิ่งนี้ปรากฏได้เพราะถ้าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่ถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะนะคะรูปนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เพิ่มการเห็นปัจจัยที่ทำให้แม้ขณะนี้ซึ่งเป็นเพียงขณะที่สั้นมากเกิดมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับแต่ยังต้องอาศัยรูปที่มองไม่เห็นคือจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเกี่ยวข้องกันไหมคะโดยเป็นอารมณ์ประการหนึ่งและก็โดยเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ตามรูปที่กระทบทางนั้นๆขณะนี้ทุกคนมีตาและทุกคนก็รู้ว่าเมื่อมีตาจึงมีการเห็นเพราะฉะนั้นแม้จักขุประสาทะไม่มีการที่จะปรากฏให้เห็นได้เลยเห็นขณะใดเป็นรูปที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแต่จักขุประสาทะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษนะคะมีจริงๆค่ะเพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเห็นเกิดขึ้นกำลังเห็นนี่คือพูดถึงธรรมะนะคะและคำตอบก็จะมากับทุกเรื่องไม่ว่าจะถามเรื่องความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของนามธรรมและรูปธรรมก็คือเดี๋ยวนี้มีรูปปรากฏนะคะแต่ต้องมีนามเกิดขึ้นเห็นและรูปนี้จะปรากฏได้ก็ต้องมีรูปซึ่งอาศัยเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นได้ถ้าไม่มีรูปนั้นจิตเห็นก็เกิดไม่ได้และสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดไม่ได้นี่คือชั่วขณะที่แสนสั้นขณะที่เห็นแต่เห็นเนี่ยนะคะดับแล้วก็ยังมีการคิดนึกซึ่งต้องมีรูปอื่นซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเข้าใจแล้วก็รู้ลักษณะของธรรมะตามกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าก็ต้องอาศัยการที่ฟังแล้วก็รู้ถึงความเป็นอนัตตานะคะจุดประสงค์คือให้รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะอีกนานไหมคะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะถ้าสามารถรู้ได้เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะก็ต้องอบรมมานานแสนนานจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองค่ะขณะนี้ยังรู้ไม่ได้แต่เริ่มเข้าใจแล้วและถ้ามีความอดทนนะคะทำไมคนอื่นรู้แล้วได้ใน 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นมาจากปัญญาที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยหลายท่านนะคะอยากมีสติเมื่อไรจะมีสติและสติระดับไหนด้วยก็อยากจะมีถึงขั้นที่สามารถจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ลืมทุกคำนะคะไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นโทสะไม่ว่าจะเป็นอวิชชาเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเมื่อกี้นี้ก็แค่เป็นธรรมะนะคะแต่ถ้าเข้าถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยอยากจะให้สติเกิดคิดทุกวันแต่ว่าสติไม่ใช่เกิดเพราะความอยากค่ะสติเป็นสภาพของกุศลธรรมนะคะ ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอกุศลเกิดมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลเกิดเนี่ยก็มีสติขั้นต่างๆนะคะเช่นสติขั้นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นที่ใช้คำว่าทานะคือการให้นะคะแล้วก็มีสติที่เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นไปทางกายทางวาจาก็เป็นระดับของขั้นศีลไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะแม้เพียงกายหรือวาจาเนี่ยเห็นไหมคะว่าความละเอียดของกายวาจามีแต่ว่าเรามีกายวาจาในวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปในทางไหนในทางที่เป็นกุศลหรือในทางที่เป็นอกุศลข้อทั้งพูดทั้งคิดก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกไหมคะเป็นธรรมะก็ไม่รู้เป็นกุศลไม่ใช่วิบากก็ไม่รู้หรือว่าไม่ใช่กุศลไม่ใช่วิบากเป็นกิริยาก็ไม่รู้คือไม่รู้ทั้งหมดค่ะเป็นอวิชชาหรือว่าโดยที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็มีวิชชาเกิดขึ้นได้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้โดยไม่ต้องฟังพระธรรมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคงไม่ลืมคำว่าสาวกนะคะสาวกะผู้ฟังฟังใครฟังอะไรฟังแล้วเข้าใจหรือว่าฟังเฉยๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าเราเพิ่งเห็นโลกในวินัยของพระอริยะเมื่อได้ฟังพระธรรมแต่ก่อนเป็นโลกของปุถุชนค่ะคือโลกที่ไม่รู้ความจริงไม่ว่าจะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกใดๆก็ไม่รู้เลยเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่โลกในวินัยของพระอริยะนะคะวินัยะคือกำจัดอกุศลหรือความไม่รู้กิเลสพระอริยะบุคคลที่ได้กำจัดความไม่รู้หรือกิเลสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโลกในวินัยของพระอริยะคือขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นคำว่าโลกะหมายความถึงทุกสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนะคะต้องมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปจะเกิดโดยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ดับก็ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นโลกทางตาในขณะที่เห็นมีเสียงปรากฏในโลกนี้ได้ไหมคะค่ะโลกนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไม่มีโลกนี้อีกแต่มีโลกอื่นคือจิตเป็นสภาพที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดดับสืบต่อนะคะโลกจึงปรากฏเหมือนเที่ยงแต่ความจริงแต่ละขณะก็เป็นแต่ละโลกจริงๆและถ้ากล่าวถึงว่าแต่ละขณะเป็นแต่ละโลกนะคะโลกของธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับมีใครที่ไหนในโลกนั้นหรือเปล่าหรือโลกนั้นจะเป็นใครได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือเริ่มที่จะเห็นโลกของพระอริยะตามความเข้าใจของพระอริยะคือไม่มีใครเลยค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ละทางก็เป็นแต่ละโลกโลกทางตาเนี่ยไม่มีเสียงเป็นอารมณ์หรือจะปรากฏแต่เวลาที่เสียงปรากฏนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เป็นคนละโลกแต่ละโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อจนเหมือนมีโลกเดียวแต่ความจริงหนึ่งขณะก็หนึ่งโลกแล้วแต่ว่าจะเป็นโลกทางไหนเพราะฉะนั้นฟังจนกระทั่งรู้จักความหมายของคำว่าโลกในวินัยของพระอริยะ
2: เคยฟังเกี่ยวกับบารมี10นะครับซึ่งจะเป็นตัวเกื้อกูลให้เรารู้พระธรรมมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้อาจารย์กรุณาพูดสั้นๆนะครับว่าฝึกบารมีหรือสะสมบารมีนี้เพื่อเกื้อกูลให้เรารู้สัจธรรมมากขึ้นครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะเป็นเราฝึกหรือว่าเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
2: ถ้าความเป็นจริงก็ไม่อยากเป็นเราครับแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นเราอยู่ครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะเป็นผู้ที่ตรงแต่ขั้นการฟังเนี่ยพอที่จะรู้ได้ไหมว่าไม่ใช่เราเพียงเข้าใจจากการฟังค่ะ
2: คงยังไม่พอครับ
0: ค่ะแต่ฟังแล้วว่าขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนะคะ
2: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นความเข้าใจต้องมีก่อนค่ะ ถ้าไม่มีความเข้าใจจากขั้นการฟังไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับตามที่ได้ฟังต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังอะไรเลยนะคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมนะคะเกิดเพิ่มขึ้นได้เพราะความเข้าใจถูกเพราะรู้ว่าอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลนี่เป็นทางที่จะทำให้กุศลเจริญขึ้นเพราะเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยบารมีหมายความถึงดับกิเลสถึงฝั่งที่ไม่มีกิเลสอกุศลถึงฝั่งนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีอกุศลมากๆเหมือนเดิมมากขึ้นมากขึ้นอีกแล้วก็จะเป็นบารมีให้ถึงฝั่งคือการดับกิเลสได้อย่างไรในขณะใดที่อกุศลไม่เกิดนะคะกุศลเกิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเวลาที่กุศลเกิดนะคะไม่มีอกุศลเกิดเป็นเครื่องขัดขวางการที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าเมื่อจะดับกิเลสแต่กิเลสก็เกิดเพิ่มขึ้นอีกมากมายและจะดับกันตอนไหนแต่ถ้าปัญญาหรือว่ากุศลเกิดเพิ่มขึ้นนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกอกุศลในขณะนั้นไม่มีค่ะแล้วก็จะค่อยๆน้อยลงเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกก็สามารถที่จะทำให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะแล้วละความต้องการซึ่งเกิดเพราะความ
3: ไม่รอเวลาทำดีเมื่อระลึกถึงความตายด้วยความเข้าใจความจริงจึงเห็นประโยชน์ที่จะทำความดีทุกประการโดยเฉพาะการอบรมเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ17พฤศจิกายน2562
0: ข้อสำคัญที่สุดนะคะมรณสติมรณานุสติไม่ใช่ชื่อเห็นกันวันนี้พรุ่งนี้ไม่เห็นกันแล้วมรณานุสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาชื่อมาพูดใช่ไหมคะมรณานุสติคือคิดถึงความตายจึงนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าถ้าใครก็ตามนะคะที่จากโลกนี้ไปขณะนั้นนะคะมรณานุสติมีไหมหรือว่าก็ธรรมดาคิดถึงเคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เห็นกันทุกอย่างพูดคุยกันทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำให้เข้าใจความจริงนะคะนั่นคือมรณานุสติไม่ใช่เอาชื่อเอาคำมาลำดับว่าจะต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้ระลึกถึงความตายซึ่งไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และตายแล้วจะไปไหนไม่มีคนนั้นอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวนี่มรณานุสติหรือเปล่าพระเช่นทุกคำเนี่ยค่ะก็นำไปสู่การที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อมีเกิดต้องมีตายแต่ว่าเร็วกว่านั้นอีกคือทุกขณะที่เกิดก็ตายพระเช่นก็ทำให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะว่ามรณะที่นี่หมายความถึงขะนิกะมรณะความตายทุกขณะหรือสัมมติมรณะที่สมมติกันว่าตายจะต้องไปเผาไปฝังหรือว่าสมุจเฉทมรณะก็จะทำให้มีความเข้าใจธรรมะนั่นแหละมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะไม่ใช่คำที่เราจะต้องนึกแต่ว่าความเข้าใจความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงความเป็นธรรมะความเป็นอนัตตามีใครคิดว่าจะถูกเสียบเหลาบ้างคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะกว่าจะรู้อริยสัจธรรมไม่รู้ว่าชีวิตแต่ละชาติเนี่ยจะเป็นอะไรและก็จะประสบกับอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคำที่ได้ฟังที่ทำให้เกิดความเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะถูกเสียบเหลาจะได้ฟังอะไรหรือจะไม่ได้ฟังอะไรแต่การสะสมความเข้าใจถูกซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เลยนะคะก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าไม่เคยเข้าใจมาเลยถูกเสียบเหลาก็มีแต่เจ็บความเข้าใจอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะก็จะต้องเผชิญกับชีวิตต่อไปในสังสารวัฏซึ่งไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เพียงคำพูดแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นหรือบางคนแต่เราเองนี่แหละ ถ้าคิดถึงความตายและคนหนึ่งคิดต่อไปว่ายังไงอีกคนหนึ่งคิดต่อไปว่ายังไงก็แล้วแต่การสะสมแต่ให้เห็นว่าถ้ารู้ว่าคนต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้เป็นการคิดถึงความตายที่ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับทำความดีทันทีเท่าที่จะทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะประมาทแล้วก็รอเวลาที่จะทำดีวันนี้ยังไม่ทำพรุ่งนี้อาจจะทำเศษกระดาษตกอย่าเพิ่งเก็บไว้ให้คนอื่นเขาเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่แม้เล็กน้อยค่ะระหว่างกุศลกับอกุศลถ้าไม่มีการที่เหมือนกับมีมรณสติเพราะรู้แน่นอนว่าชีวิตไม่เที่ยงไม่แน่นอนจะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่แต่ตราบใดที่ยังเป็นโอกาสที่จะทำความดีคนนั้นก็จะไม่ละเลยที่จะทำความดีขณะใดที่ทำความดีเพราะมีความเข้าใจจริงๆว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานจะเป็นคนนี้อีกไม่นานแล้วอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นที่จะพึ่งได้จริงๆนะคะต้องเป็นความเข้าใจโอกาสที่จะเข้าใจมีไหมถ้ามีทำไมทิ้งโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นรากฐานที่จะทำให้เมื่อมีความเข้าใจถูกแล้วก็ไม่ใช่เราแต่ว่าความเข้าใจนั่นแหละนำมาซึ่งกุศลหรือสิ่งที่ดีงามโดยประการทั้งปวงแต่ไม่ฝืนใช่ไหมคะเพราะถ้าฝืนก็เป็นเราเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าเราจะรีบร้อนไปสำนักปฏิบัติและสามารถที่จะละกิเลสได้นั่นเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจพระธรรมและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงถูกต้องมั่นคงไม่ว่าจะระลึกถึงธรรมะข้อไหนนะคะเช่นแม้ความตายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เตือนเป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปอะไรเป็นสิ่งที่สมควรที่จะค่อยๆสะสมไปเพื่อจะได้มีความเข้าใจจนสามารถที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่979ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2558
2: ขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นจิตเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่รูปเท่าไหร่รวมทั้งข้อความที่เราจำไว้ว่ากี่ข้อด้วยก็ดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยคือไม่ไปกังวลว่าเราจะทำอะไรแต่ว่ามีความรู้ตามที่ได้ฟังว่าคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเราเข้าใจจริงๆแค่ไหนเพื่อละไม่มีเราที่จะต้องไปทำอะไรแต่เข้าใจความจริงที่ปัญญาจะเกิดได้ขณะนี้เพราะอะไรก็ตรงตามที่ทรงแสดงทุกข้อเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปหาอีกนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยเราจะทำอะไรวันไหนอย่างไรแต่ก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะแม้แต่ข้อที่หนึ่งก็มีแล้วใช่ไหมคะปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากอาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่อยู่ในฐานะของครูแต่เราเข้าใจได้ใช่ไหมคะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนี่อาศัยพระศาสดาหรือเปล่านี่อาศัยผู้ที่สามารถเข้าใจคำของพระศาสดาสืบต่อมาหรือเปล่าหรือเราจะต้องไปจำทั้งบรรทัดทั้งหมดไม่ให้คลาดเคลื่อนแล้วคิดว่าต้องเป็นเพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่สำคัญค่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะและต้องไปนั่งท่องนั่งจำไหมว่านี่ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นใครพูดไม่สำคัญเลยพระศาสดาตรัสไว้ใช่ไหมไม่ว่าใครจะพูด45พรรษาเนี่ยตรัสที่พระวิหารเชตวันคนอื่นก็ไปพูดอีกที่อื่นตั้งมากมายใช่ไหมคะตรัสที่พระวิหารเวรุวันคนอื่นก็จำข้อความนั้นไปพูดไปกล่าวอีกตั้งมากมายไม่สำคัญเลยค่ะในเมื่อคำนั้นเป็นคำจริงใครกล่าวพระองค์ตรัสว่าเป็นคำของพระองค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในสูตรนี้นะคะที่อื่นจะกล่าวว่ายังไงก็คือต้องเป็นความจริงว่าถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะรู้หรือยังขณะนี้ไม่ใช่เราต้องฟังอีกนานเท่าไหร
3: ่พระอาจารย์คะจริงๆเหมือนกับยังไงนะทำไมตรงนี้บอกว่าต้องไม่เผินทำไมตรงนี้บอกว่าเอาแค่สาระอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนก็ขัดแย้งกันนะ
2: ก็ตัวตนนะคะทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ตรงว่า
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้อย่างไร
3: ฟังให้เข้าใจขึ้นด้วย
2: ค่ะแล้วยังต้องไปคิดอะไรอีกหรือเปล่าว่าจะขัดแย้งไหมไม่ขัดแย้งไหมเนี่ยเห็นไหมคะฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้มั่นคงขึ้นมั่นคงก็คือว่ารู้แน่ค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจากการฟังก็เป็นผู้ที่มั่นคงและตรงว่าไม่พอเพราะฉะนั้นฟังไม่ต้องเลือกด้วยนะคะว่าตรงนี้กล่าวว่าอย่างนี้ก็ต้องไปหาตรงนั้นให้มาสอดคล้องกันแล้วแต่โอกาสกาละที่เมื่อเข้าใจอย่างนี้นะคะพอได้ยินคำอื่นเข้าใจแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้มั่นคงพอได้ยินคำอื่นอีกก็สงสัยและจะเอาอะไรไปเกี่ยวโยงกับอะไรตรงไหนแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าไม่ว่าคำใดก็กล่าวถึงสิ่งที่มีในขณะนี้เพื่อให้เข้าใจขึ้นแล้วก็อ่านพระสูตรแต่ละสูตรไปก็เข้าใจในสาระของแต่ละสูตรเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยนัยยะประการต่างๆไม่ว่าโดยนัยยะของพระวินัยหรือของพระสูตรหรือของพระอภิธรรมเพราะกิเลสมากความไม่รู้มากความเห็นผิดมากประมาณไม่ได้เลยไม่เลือกดีกว่าใช่ไหมคะฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังสาระเข้าใจสาระว่าจุดประสงค์คือเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและตอนนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะจะรู้ได้ยังไงก็ต้องฟังและไม่ใช่ฟังแล้วก็เลือกจะไปฟังสูตรนั้นให้สอดคล้องกับสูตรนี้ข้อนี้สอดคล้องกับข้อนั้นแต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใด
3: พระอาจารย์ก็เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยเขาเกิดด้วยเหตุปัจจัยแต่ทุกคนที่สุขทุกข์หรืออะไรก็เพราะว่าไปมีอุปทานมีความเห็นผิด
2: แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดไม่เหลือแล้วว่างเปล่าไงคะเมื่อกี้บอกว่าว่างเปล่าใช่ไหม ขันว่างเปล่าก็ต้องรู้ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งก็ว่างเปล่าเมื่อดับไปแล้วเนี่ยค่ะคือฟังธรรมะให้เข้าใจถ้าเราไปจำคำธรรมะหรือขันว่างเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรว่างเปล่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วหมดแล้วว่างเปล่าจากการที่เคยก่อนที่จะหมดไปก็ยึดถือมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความละเอียดนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ประจักษ์ความจริงแต่ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจความหมายว่าว่างเปล่าไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ต้องบอกได้เดี๋ยวนี้ว่างหรือยังเดี๋ยวนี้ขันใดกำลังปรากฏว่างตอนไหนว่างเปล่าตอนที่ดับแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงปรากฏทางหูกลิ่นปรากฏทางจมูกรสปรากฏทางลิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะสุขทุกข์ว่างเปล่าเมื่อเกิดแล้วดับไปต้องเข้าใจความหมายของขันไม่ใช่ไปจำว่าขันก็คือสภาพที่ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรเมื่อไรเมื่อเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ว่างเปล่าหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือการเข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กำลังมีอุปาทานยึดมั่นในขันไหนในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นคุณอรวรรณไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ว่างเปล่าจากเห็นที่เกิดขึ้นเห็นระดับไปหรือยังเนี่ยค่ะคือความละเอียดของธรรมะซึ่งสอดคล้องกันหมดไม่ว่าในสูตรไหนแม้แต่คำว่าขันธ์ก็คือสภาพที่ว่างเปล่าลอยๆไม่ได้เลยนะคะอะไรล่ะเมื่อไรล่ะ
3: ก็เห็นได้ยินค่ะ
2: ทุกคำทั้งหมดที่จริงนะคะหลายหลายคำกว่าจิตใจนะคะจะค่อยๆละคลายการยึดถือในขั้นฝังเพื่อที่จะเป็นสัจญาณเป็นความเห็นถูกในความจริงที่ปรากฏอย่างมั่นคงว่าปัญญาเกิดเดี๋ยวนี้ขณะที่สภาพหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏถ้าปัญญายังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดได้อย่างไรก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจขึ้นโดยไม่มีเราที่ไปคิดว่าจะต้องอย่างโน้นจะต้องอย่างนี้สูตรนั้นมาเกี่ยวข้องกับสูตรนี้หรืออะไร
4: กราบเรียนท่านอาจารย์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงลักษณะของปัญญาว่าเหตุใกล้ของปัญญาคือสมาธิซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยท่านกล่าวถึงปัญญาเจตสิกซึ่งเป็นลัคนาธิจตุกะให้เกิดปัญญาตรงนี้เราจะเข้าใจความต่างกันกับพระสูตรที่ท่านกล่าวถึงเหตุ8แล้วก็เหตุใกล้อย่างไรครับ
2: ค่ะปัญญามีหลายระดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังปริยัติจนถึงปฏิปฏิสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเข้าใจเรื่องราวแต่กำลังเริ่มเข้าถึงลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนจนกว่าปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะคะต้องอาศัยพระพุทธพจน์ไหมคะหรือว่าจะไปอาศัยสมาธิ
5: ต้องอาศัยพุทธพจน์เท่านั้น
2: ค่ะแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะฟังบางตอนอ่านบางข้อก็สงสัยว่าข้อความคงจะคาดคานกันเพราะที่นี่กล่าวว่าเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือสมาธิแล้วที่เรากล่าวว่าเมื่อกี้นี้นะคะต้องอาศัยพระพุทธพจน์จะเป็นอย่างไรต้องละเอียดค่ะไม่ใช่ว่าพออ่านตรงนี้ก็คือต้องอาศัยสมาธิแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรตรัสให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขั้นฟังก่อนในขณะนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงและขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นนอกจากเอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นสมาธิก็ยังต้องอาศัยโสภณะธรรมะคือโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะว่าเราพบข้อความว่านะคะเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือสมาธิแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเราจะรู้ได้ว่าที่กล่าวอย่างนั้นหมายความถึงปัญญาระดับไหน
4: ที่ท่านแสดงไว้ว่าเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือสมาธินี่หมายถึงปัญญาระดับไหน
2: ขณะนี้ปัญญาคือความเห็นถูกจากการฟังเข้าใจมีไหมคะ
4: มีครับ
2: เกิดจากอะไร
4: เกิดจากการฟังครับ
2: ค่ะแล้วก็ขณะที่ปัญญาเกิดก็ต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็มีเจตสิกหนึ่งนะคะคือสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์ซึ่งเมื่อปรากฏลักษณะนั้น ขณะนั้นก็สามารถรู้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ที่จะปรากฏได้ก็ปรากฏกับปัญญาทั้งๆที่ขณะนี้ก็มีเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ฟังมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยประกอบด้วยเจตสิกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถจะรู้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ปรากฏจะรู้ไหมและจะปรากฏเมื่อไหร่ว่าขณะนั้นนะคะมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคนละระดับนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเนี่ยก็เป็นปัญญาขั้นฟังพุทธพจน์ทั้งที่ขณะที่เข้าใจก็มีเอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นสมาธิเกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นปัจจัยของเอกคตาเจตสิกและโสภณะเจตสิกอื่นๆซึ่งต้องตามลำดับจริงๆค่ะการเข้าใจธรรมะ
5: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงว่าบุคคลนั้นถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาในระดับที่รู้แล้วก็เข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะแต่เป็นผู้ที่เจริญความสงบก็ไม่มีปัจจัยให้ปัญญารู้ในลักษณะของความสงบได้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเรากล่าวถึงสิ่งที่มีแต่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ปรากฏเลยจิตก็ไม่ได้ปรากฏเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะคะที่เอกคตาหรือสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาระดับไหนระดับที่ปรากฏระดับนี้ที่ฟังไม่ได้ปรากฏเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระพุทธพจน์เพื่อไม่เข้าใจผิดจะอ่านเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งละเอียดมากปัญญาขั้นฟังก็อย่างหนึ่งปัญญาขั้นที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังกล่าวถึงเดี๋ยวนี้ค่ะก็อีกอย่างหนึ่งแม้ขณะนั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้หรืออะไรเป็นเหตุใกล้จนกระทั่งถึงขณะใดที่กล่าวว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็อีกระดับหนึ่งระดับที่ปรากฏทั้งปัญญาและสมาธิคู่กันปราศจากกันไม่ได้เลย
4: คำว่าเหตุใกล้ที่ท่านหมายถึงการที่ปรากฏของ
2: หมายถึงขณะนั้นนะคะที่ปัญญาสามารถแทน

0: แล้วทำไมสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานไม่เกิดไม่ระลึกไม่รู้ไม่ถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หลายอย่างถ้าถึงเฉพาะต้องทีละหนึ่งแล้วทำไมสติสัมปชัญญะและสติปัฏฐานไม่เกิดต้องมีเหตุใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะและถ้าเกิดก็ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะนะคะก็คือสัญญาที่มั่นคงสัญญาอะไรล่ะที่มั่นคงถ้าไม่มีการฟังไม่มีการเข้าใจขณะนี้เห็นอะไรมาอีกแล้วนะคะถ้าไม่ถามเนี่ยไม่เคยนึกถึงเลยมั่นคงหรือยังกับการที่เริ่มเข้าใจว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ค่ะแข็งไม่ได้ปรากฏให้เห็นได้เสียงมีก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ปัญญาถึงพร้อมที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพียงแค่กำลังถูกเห็นนิดเดียวเองแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาความจำมั่นคงนะคะจะเริ่มเข้าถึงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ใช่เราและเริ่มเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเห็นโดยไม่ใช่เราทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยซึ่งทั้งหมดต้องมาจากการฟังเข้าใจพระพุทธพจน์
1: แต่งั้นเหตุใกล้ของสติคือสัญญาที่มั่นคงนี่คือสติระดับสติปัฏฐาน
0: คือสัญญาที่จำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้อง
1: จนมั่นคง
0: เดี๋ยวนี้เห็นอะไรนี่แหละค่ะสัญญาที่มั่นคงไม่เคยได้ยินคำนี้แต่มีคำว่าจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์จักขุวิญญาณคือเห็นรูปารมณ์ก็คือสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ผ่านข้อความนี้ไปทุกครั้งที่เห็นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สัญญาความจำที่มั่นคงที่จะเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราที่กำลังเห็นและสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ใครทั้งหมดเลยค่ะเป็นแต่ธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงจึงปรากฏว่ามีเมื่อเห็นแต่ถ้าเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเลยว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะสัญญาความจำที่มั่นคงไม่ใช่อัตตสัญญาไม่ใช่นิจสัญญาไม่ใช่สุขสัญญาแต่ต้องเป็นสัญญาที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต้องมีไตรลักษณะหรือติลักษณะคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มเห็นหรือยังคะว่าไม่ควรเป็นที่ยินดียินดีมานานมากนะคะในสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่พอฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีจริงๆและยังติดข้องในสิ่งที่ไม่มีหรือเพราะทุกอย่างเนี่ยเมื่อมีแล้วก็ต้องไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นกว่าสัญญาความจำที่มั่นคงจริงๆนะคะที่จะทำให้เริ่มคลายความติดข้องความยินดีเพราะว่าตราบใดที่ยังติดข้องยังยินดีไม่มีทางที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าไม่มีสัญญาความจำที่มั่นคงในความเป็นอนัตตาเพียงได้ยินแค่คำว่าสัญญาที่มั่นคงไม่ได้เลยนะคะต้องรู้ว่าหมายความถึงสัญญาอะไร
2: ท่านอาจารย์ครับแม้การที่มีโอกาสได้ยินว่าสิ่งที่มีจริงขนาดนี้ไม่เที่ยงก็ดูเหมือนกับเป็นเริ่มที่จะสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ความรู้ความเข้าใจก็จะมีระดับของความรู้ความเข้าใจนั้นด้วยใช่ไหม
0: ค่ะทุกคำนะคะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกุศลและอกุศลนะคะสะสมอยู่ในจิตแล้วแต่ว่าได้ยินกี่ครั้งแล้วคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่มั่นคงเพราะฉันสะสมแล้วค่ะจนกว่าจะมั่นคงแต่ถ้าไม่สะสมเลยจะมั่นคงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะประมาทสิ่งที่เกิดไม่ได้เลยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะทั้งทางฝ่ายกุศลและทางฝ่ายอกุศลสะสมทั้งหมด
2: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงความมั่นคงหมายความว่ามีปัจจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจนั้นบ่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับท่านอาจารย์ที่ว่ามั่นคงครับ
0: ค่ะเพราะเหตุขณะนี้นะคะอะไรมั่นคง
2: ความไม่รู้ครับในสิ่งที่มี
0: อัตตสัญญา
2: ครับด้วยครับ
0: คุณวิชัยอยู่ที่นี่มั่นคงไหมคะเมื่อไรจะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วจะคลายการยึดถือว่าเป็นคุณวิชัยได้ยังไง
2: ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้แล้วก็ละได้เลยครับ
0: แล้วจะคลายการยึดถือว่าเป็นดอกไม้ได้ยังไง

0: ทุกอย่างหมดค่ะเราพูดแล้วนะคะอุปาทานขันธ์ไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยค่ะจึงต้องฟังให้เข้าใจว่าเราสะสมความไม่รู้มานานเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะความไม่รู้นะคะความติดข้องยึดถือมั่นคงไม่ใช่เพียงแต่ติดข้องแบบโลภะหรือตัณหาแต่อุปาทานขันธ์อุปาทานเนี่ยค่ะมั่นคงอย่างยิ่งค่ะจับไว้แน่นไม่ปล่อยเลยจริงหรือเปล่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่า
1: ขั้นความเข้าใจครับท่าน
0: ค่ะแน่เลยค่ะ เห็นไหมคะได้ยินคำแล้วก็เข้าใจถึงกับสามารถจะทำให้รู้ขณะที่สิ่งนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นจึงมีสัจญาณมีกิจญาณไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีใช่ไหมคะไม่ต้องมีสัจญาณไม่ต้องมีปริยัติไปคิดว่าปฏิปฏิหรือปฏิบัติไม่เกิดได้ไม่ต้องฟังพระพุทธพจน์คำนี้ทำลายคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงไว้45พรรษาเพราะบอกว่าไม่ต้องฟังพระพุทธพจน์แล้วใครเก่งค่ะคนพูดหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะทุกคำสอดคล้องและเพื่อปัญญาความเห็นที่ถูกต้อง
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความเข้าใจในการศึกษาธรรมะเนี่ยมีความต่างกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่ต่างแต่ต้องเข้าใจความละเอียด
2: ครับความละเอียดเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะขณะที่ฟังไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ขณะที่ประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะ
2: ถ้าจะรู้แต่ละลักษณะนั่นก็จะต้องมีเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่รู้ตรงอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับรวมหมดครับท่านอาจารย์ครับมีธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครับ
0: ฟังให้เข้าใจขึ้นค่ะไม่ใช่จะทำแต่ฟังเพื่อเข้าใจขึ้น
2: โอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยไม่ใช่จะทำแม้แต่เจตนาที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจก็จะทำเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังต่อไปจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เรา
3: อาจารย์คำปั่นครับถ้ากล่าวถึงกิเลสเนี่ยก็ทรงแสดงถึงว่ามีทั้งที่เป็นอนุสัยกิเลสปริยุทธานกิเลสและวีติกรรมกิเลสสามคำนี้นะครับจะมีลักษณะของธรรมะที่เป็นไปอย่างไรบ้างครับ
4: ครับท่านอาจารย์นะครับกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตซึ่งก็เป็นธรรมะที่มีจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นธรรมะทางฝ่ายที่เป็นอกุศลเป็นธรรมะที่มีโทษเป็นธรรมะที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยแล้วก็แสดงถึงความเป็นอภิธรรมะด้วยนะครับก็คือเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่ละเอียดยิ่งที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะครับไม่ว่าจะกล่าวถึงโดยนัยยะของความติดข้องต้องการบ้างความโกรธความขุ่นเคืองใจบ้างหรือแม้กระทั่งความไม่รู้ทั้งหมดนี่นะครับเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่เป็นธรรมะที่เป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทีนี้เวลาที่ทรงแสดงถึงความเป็นจริงในระดับของกิเลสนี่นะครับก็ทรงแสดงโดยนัยยะทั้งอย่างหยาบที่มีการล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆมีการประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอย่างเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จเป็นต้นนี่ก็แสดงถึงกำลังของกิเลสที่มีมากที่สะสมมานานมีเหตุปัจจัยก็ทำให้มีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆซึ่งในคำที่ใช้นะครับก็เรียกว่าวีติกกรรมกิเลสเป็นกิเลสที่ถึงกับล่วงออกมาทางกายทางวาจาเป็นกิเลสที่มีกำลังจริงๆนี่คือกิเลสอย่างหยาบวีติกกรรมกิเลสกิเลสระดับที่เป็นอย่างกลางนะครับท่านก็เรียกว่าปริยุทธานกิเลสโดยศัพท์นะครับกิเลสที่ตั้งขึ้นโดยรอบและนี่คือโดยศัพท์โดยแพนชนะนะครับแต่ว่าโดยอรรถะแล้วก็คือเป็นกิเลสที่คลุ้มรุมจิตแม้ว่าจะเกิดขึ้นยังไม่ล่วงเป็นทุจริตกรรมแต่ว่าขณะนั้นก็เกิดขึ้นคลุ้มรุมยังไม่ล่วงออกมาทางกายทางวาจาอย่างเช่นติดข้องต้องการแต่ว่ายังไม่ล่วงเป็นการขโมยของผู้อื่นมาเป็นของของตนหรือขณะที่โกรธขุ่นเคืองใจแต่ว่ายังไม่ได้ไปว่าร้ายผู้อื่นยังไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นนี่นะครับเป็นกิเลสในขั้นคลุ้มรุม ทั้งกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางจะมีไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีกิเลสที่ละเอียดอย่างยิ่งที่สะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตที่เป็นอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสที่เป็นพืชเชื้อที่สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามีจริงๆสะสมสืบต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยนะครับกิเลสในระดับขั้นที่เป็นปริยุทธานกิเลสก็เกิดขึ้นกิเลสในระดับขั้นที่เป็นวีติกัมมกิเลสก็เกิดขึ้นนะครับ
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่980ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2558
1: ครับท่านอาจารย์ครับสัทธรรมะปฏิรูปสูตรนะครับท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหมือนกับพระธรรมก็กำลังที่จะอันตรธานเรือนหายถ้าคิดถึงยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีการประพฤติปฏิบัติตามที่ต่างๆท่านอาจารย์ดังนั้นการที่จะบุคคลที่เข้ามาใหม่หรือว่าการที่จะเริ่มมาศึกษาว่าอย่างไรเป็นคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือว่าอย่างไรเป็นข้อคิดหรือว่าข้อปฏิบัติของบุคคลนั้นๆในสถานที่นั้นๆจะเข้าใจเริ่มต้นอย่างไรครับที่ว่าการที่จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรหรือว่าปฏิพฤติปฏิบัติอย่างไรที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: ก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงก็คือไม่ว่าในกาลไหนสิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินได้ฟังคำใดที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นะคะแล้วก็เข้าใจขึ้นตรงตามความเป็นจริงขณะนั้นก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
1: ท่านอาจารย์ครับคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยก็เป็นอันมากการที่จะเริ่มต้นคืออย่างเช่นนี้ทั้งพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมการที่บุคคลที่จะรู้หรือว่าเข้าใจในส่วนไหนที่จะเป็นปัจจัยให้รู้ว่านี่แหละคือธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
0: ค่ะเห็นมีจริงไหมก็คงต้องสนทนากันในขณะนี้นะคะมีจริงไหม
1: เห็นขณะนี้กำลังมีครับ
0: สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะใครเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้เลยคร
0: ับ ใครทำให้เกิดขึ้นได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ด้วย
0: ค่ะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดจึงปรากฏว่ามีจริงๆใช่ไหม
1: กำลังปรากฏ
0: ค่ะและสิ่งนั้นเกิดระดับไปหรือเปล่าหมดสิ้นไปหรือเปล่าหรือมีตลอดเวลา
1: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการดับหมดสิ้นไปเนี่ยก็ยากที่จะรู้คร
0: ับ แต่ต้องฟังเพื่อคิดไม่ใช่คำอื่นนะคะมาสนทนากันแต่สนทนาถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะให้คิดเองแล้วก็เข้าใจตามที่เป็นจริงหรือเปล่าเช่นเห็นขณะนี้กำลังเห็นนะคะ แล้วมีเห็นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า
1: ตอนนี้นะครับถ้าเป็นผู้ใหม่นะครับอาจารย์ก็ดูเหมือนเห็นตลอดเวลาเลยนะครับอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็สงเคราะห์เขาได้นะคะแล้วได้ยินมีหรือเปล่า
1: ได้ยินก็มีด้วย
0: ค่ะขณะที่ได้ยินมีเสียงปรากฏใช่ไหม
1: มีเสียงปรากฏ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะได้ยินกับขณะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันใช่ไหม
1: ตรงนี้ก็เริ่มยากที่จะรู้แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นพระธรรมยากลึกซึ้งเพราะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานแต่ไม่มีใครที่จะตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆจนกระทั่งแสดงพระธรรมชัดเจนให้มีความเข้าใจขึ้นนะคะในความจริงของสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเคี่ยวเข็นให้เขามาเห็นประโยชน์ให้มาเห็นความสำคัญนะคะเพราะเหตุว่าต้องรู้ว่าถ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่ารู้จักว่าพระองค์ตรัสเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะผู้ที่ตรัสรู้รู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี
1: ้ครับท่านอาจารย์ครับถ้าในเบื้องต้นของบุคคลที่ได้ยินได้ฟังคำสอนนะครับก็จะมีการกล่าวถึงการที่จะงดเว้นทุจริตอย่างเช่นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตต่างๆแต่ว่าการที่รู้แล้วก็เริ่มเข้าใจว่านี่แหละเป็นธรรมะเหมือนกับจะให้เข้าใจของการที่ว่าวิรัติงดเว้นทุจริตอย่างไรครับ
0: พูดว่าเว้นทุจริตเนี่ยเว้นง่ายทำได้หรือเปล่า
1: ก็บางครั้งก็ยังมีการร่วงได
0: ้บอกทุกคนได้เลยค่ะทุกคนก็รู้ว่าทุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นโทษควรเว้นแล้วเว้นไหมแล้วเว้นได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉันไม่ใช่คำพูดง่ายๆเหมือนจะเห็นผลง่ายๆบอกง่ายๆเชื่อง่ายๆทำง่ายๆไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นความรู้ชัดเจนนะคะแม้แต่ทุจริตคืออะไรทุกคำเนี่ยค่ะที่คิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคำของพระองค์เพื่อเข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่ได้บอกเลยค่ะเว้นทุจริตคืออะไรเว้นว่าทุจริตคืออะไรก็ไม่ได้บอกให้รู้แล้วจะเว้นได้หรือ
1: ก็ต้องศึกษาแล้วต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะทุจริตหรือเปล่าเห็นไหมคะ
1: ไม่ใช่ทุจริตนะครับ
0: ไม่ใช่กายทุจริตไม่ใช่วจีทุจริตมโนทุจริตหรือเปล่ามโนทุจริตมีสามอะไรบ้างคะ
1: มีอภิชฌาพยาบาทะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงว่าเราจะเว้นทุจริตเรานะคะขณะนั้นเห็นผิดหรือเห็นถูกว่าเป็นเราที่เว้น
1: เห็นผิดแน่นอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต่างกับคำสอนของบุคคลใดทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนการตรัสรู้นะคะก็มีความไม่รู้มีการยึดถือสภาพธรรมะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเห็นไม่ได้ดับไปเลยขณะนี้คิดก็มีดอกไม้ก็ยังอยู่โต๊ะก็ยังอยู่คนก็ยังนั่งอยู่เพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะจะต่างหรือจะเหมือนกับคำของคนอื่นเพราะฉะนั้นคนอื่นก็พูดได้นะคะเว้นทุจริตแต่ไม่ได้บอกเลยทุจริตคืออะไรและอะไรเว้นทุจริตทางกายไม่มีทุจริตทางวาจาก็ไม่มีทุจริตแล้วทางใจมีทุจริตหรือเปล่า
1: อาจารย์ครับแม้แต่ขั้นเบื้องต้นในการที่จะอย่างเช่นพื้นฐานทางกายวาจาทุจริตต่างๆยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความสงบหรือว่าปัญญาที่จะรู้ก็ละเอียดกว่านี้อีก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่มาในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก่อนการตรัสรู้ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมมิจฉาปฏิปทาทั้งหมดเพราะเหตุว่าไม่ได้ออกไปจากสังสารวัฏไม่ว่าที่เกิดจะมีสุคติภูมินะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นอรูปพรหมสูงสุดสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังคงไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นไปในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นสัมมาปฏิปทาก็คือหนทางที่จะเข้าใจความจริงจนกระทั่งหมดกิเลส ซึ่งทุกคนพอได้ยินคำว่ากิเลสก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเศร้าหมองจิตใจแปดเปื้อนด้วยความเศร้าหมองไม่สะอาดและจะชำระจิตให้หมดจากความเศร้าหมองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำสอนของคนอื่นนะคะไม่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะทำให้หมดจดจากกิเลสเพราะเหตุว่าแค่ละทุจริตก็คิดว่าทำได้ทำความดีให้ถึงพร้อมก็คิดว่าทำได้และชำระจิตให้บริสุทธิ์ทำยังไงเขาก็ไปทำกันเยอะนั่นคือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าทั้งหมดเกิดเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะละอกุศลทั้งหลายนะคะก็ต้องเพราะความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูก
1: อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ฟังจากที่หนึ่งที่ใดหรือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเพราะว่าพระธรรมเนี่ยทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวง
0: เป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่จริงใจอ
1: ย่างเช่นท่านกล่าวให้นั่งนิ่งแล้วให้จิตสงบเนี่ยคำพูดแค่นี้เผินมากเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยนะคะนี่หรือคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ทุกคำนะคะทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่ถ้าไม่เกิดความเข้าใจเลยอันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
1: ต้องเริ่มต้นแต่ว่านั่งทำไมใช่ไหม
0: แล้วก็รู้จักด้วยนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสแน่นอนเพราะอะไรเพราะปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วไปทำขึ้นต้องสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็อาศัยการที่เห็นประโยชน์ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสะสมความเห็นถูกทุกคำ
1: ท่านอาจารย์ครับในส่วนตัวก่อนที่จะมาฟังท่านอาจารย์ก็ยังมีความไม่เข้าใจหลายอย่างครับแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องถึงจะเข้าใจถูกครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็อาศัยการฟังสาวกคือผู้ฟังไม่ใช่ฟังคนอื่นนะคะถ้าฟังคนอื่นก็สาวกของคนอื่นพวกเดรัจฉีคือพวกที่มีความเห็นอื่นจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครฟังคำของคนอื่นก็เป็นสาวกของคนนั้นเป็นสาวกของเดรัจฉีพระสาวกคือผู้ฟังฟังใครก็มีคนนั้นเป็นครูอาจารย์เพราะฉะนั้นผู้นั้นไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นนะคะจึงไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปทำอย่างอื่นก็คือว่าไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
1: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พิพากษาแสดงให้เข้าใจความจริงตั้งแต่เบื้องต้นถ้าฟังที่หนึ่งที่ใดโดยที่ไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจสิ่งนั้นก็เชื่อมั่นได้เลยใช่ไหมครับว่าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย
0: กตัวอย่างได้ไหมคะคำสอนเองที่ทำให้ไม่เกิดปัญญา
1: อย่างเช่นส่วนตัวก็นั่งนึกถึงลมหายใจเข้าออกเนี่ย
0: ค่ะอยู่ดีๆนะคะอยู่ดีๆไปนึกถึงลมหายใจเข้าออกเพื่ออะไรเห็นไหมคะเพื่ออะไร
1: ก็บางครั้งชีวิตประจำวันก็มีความคิดหลากหลายท่านอาจารย์แต่ว่าบางครั้งถ้าคิดถึงลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะให้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่น
0: ค่ะเพื่อตัวเรามีแต่ลมหายใจเข้าออกเลยค่ะเสียงก็มีทำไมไม่ไปคิดถึงเสียงอยู่ดีๆก็ไปคิดถึงลมหายใจเข้าออกเพราะอะไร
1: ก็ถ้าตามเข้าใจในครั้งแรกๆก็อยากให้จิตสงบ
0: แล้วถ้าขณะนั้นเสียงมีเหมือนลมหายใจมีแล้วจะรู้ที่เสียงไม่ได้เลยต้องไปรู้ที่ลมหายใจหรือจริงจะสงบ
1: ก็หมายความว่าขณะนั้นเขาต้องการให้จิตตั้งอยู่ที่หนึ่งที่ใด
0: ก็ลมหายใจก็มีเสียงก็มีตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีเหตุผลเลยสักนิดเดียวทุกประการแต่เป็นผู้ที่เชื่อง่ายเพราะไม่รู้คำนี้สำคัญที่สุดค่ะทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนะคะดำเนินไปแต่ละวันเนี่ยเพราะไม่รู้และมีโอกาสที่จะรู้ได้เมื่อได้ฟังพระธรรมเท่านั้นถ้าฟังคำของคนอื่นนะคะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย
1: ท่านอาจารย์หลังจากที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นก็ต้องพูดละเอียดที่ว่าจิตคืออะไรลมหายใจคืออะไรและจะสงบได้ยังไงก็มีคำถามมามากมายนะครับ
0: ต้องตั้งต้นว่าคืออะไรทำให้ความเข้าใจสิ่งนั้นสามารถที่จะเกิดว่าคำที่ได้ยินถูกไหมอย่างลมหายใจคืออะไรก็ไม่รู้ก็คือทิ้งไปได้เลยเรื่องไม่รู้ค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์
6: ครับเชิญคุณสุปัญญาครับ
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะสะสมความเห็นถูก
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรเห็นมีจริงๆหรือเปล่าคะ
7: จริงค่ะ
0: ค่ะแล้วเห็นเกิดขึ้นจึงได้ปรากฏว่ามีเห็นใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: และใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้น
7: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีกรรมที่ทำไว้แล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่ถ้ายังไม่ได้ฟังนะคะก็ยากที่จะคิดถึงเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นก็แสดงอยู่แล้วว่าเห็นจะเกิดได้ก็ต้องมีปัจจัยธรรมะที่เป็นสิ่งที่อุปการะสนับสนุนเกื้อกูลทำให้สภาพนั้นเกิดมีขึ้นได้เพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนก็ลืมว่าต้องมีจักขุประสาทรูปหรือเราใช้คำว่าตาถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นนี่คือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราเห็นดับแล้วเป็นเราหรือเปล่าขณะกำลังเห็นไม่รู้จริงว่าเป็นเราเห็นแต่เห็นก็หมดแล้วค่ะพอคิดเกิดได้ยินเกิดเห็นก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราจะอยู่ที่ไหนในเมื่อหมดแล้วเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงนะคะแค่นี้ลืมว่ามีเราลืมว่ามีโลกลืมว่ามีคนนั้นลืมว่ามีดอกไม้ลืมว่ามีโต๊ะลืมว่ามีเก้าอี้นะคะแต่มีเห็นถูกต้องไหมคะเห็นมีจริงๆและเริ่มรู้ว่าเห็นก็เกิดขึ้นแล้วเห็นก็หมดไปเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากเห็นเป็นเห็นและเห็นก็เกิดและเห็นก็ดับเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นของใครหรือจะเป็นใครไม่ได้เลยนี่เข้าใจถูกไหมคะค่ะก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรมีแต่สิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปตลอดเวลาค่ะสืบต่อมาไม่ขาดไปเลยเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไปนี่คือความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่เปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้แค่คำว่าสิ่งที่มีจริงปฏิเสธไหมคะว่ามีจริงๆไม่ใช่ไม่มีแต่เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงสนทนากันเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรก็ลองคิดนะคะถ้ามีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรแล้วก็ตอบเขาว่าแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงเรื่องเห็นและก็สิ่งที่ปรากฏแล้วก็เสียงเขาจะสนใจไหมถ้าตอบเขาอย่างนี้ค่ะลองคิดดูค่ะนี่คือคำจริงแต่เพราะไม่เห็นประโยชน์และไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะคะชีวิตจริงๆก็คืออย่างนี้แหละเราไปเข้าใจว่ามีเรามีเรื่องต่างๆแต่ความจริงก็คือมีเห็นแน่นอนทุกวันมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกและจะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอะไรนอกจากนี้เพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยค่ะไม่รู้จักมีแต่ความอยากมีแต่ความจำพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงดับกิเลสหมดแต่ว่าเพราะตรัสรู้อะไรก็ไม่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพออยากจะฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอะไรก็บอกเขาว่าเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละได้กลิ่นนี่แหละลิ้มรสนี่แหละเขาจะสนใจไหมหรือเขาจะคิดไหมว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
1: กับสนทนากับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีเป็นปกติธรรมดาครับแต่ว่าจะให้เข้าใจลึกซึ้งได้ยังไงในเมื่อขณะนี้ก็เห็นอยู่แล้วจะมีความรู้มีปัญญาจะดับกิเลสยังไงอะไรก็จะเป็นข้อสงสัยต่อไปอีก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความจริงถามได้เลยนะคะสนทนากันเนี่ยก็คือถามเพื่อได้ความเข้าใจว่าต่างคนต่างคิดอย่างไรและก็ถูกต้องแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินแล้วไม่สนใจเลยเราก็รู้ว่าคนนั้นไม่ต้องการรู้ความจริงเพราะเห็นจริงได้ยินจริงสิ่งที่ปรากฏจริงเมื่อเขาไม่ต้องการฟังเขาต้องการอย่างอื่นก็คือว่าเขาไม่รู้ความจริงและเขาไม่รู้ด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นยากนะคะที่จะให้ใครเห็นประโยชน์ เพราะว่าแม้แต่เพียงสิ่งที่มีเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่น่าจะสอนอะไรที่ง่ายๆธรรมดา
1: ครับกราบท่านอาจารย์อันนี้คือตอบตามที่คิดเหมือนบุคคลอื่นท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าในพระธรรมคำสอนเนี่ยก็เหมือนพระสัมมาพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกเป็นผู้ที่สงบนะครับบุคคลที่จะมาศึกษาอะไรก็ดูเหมือนว่าจากความเดือดร้อนใจจากความมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ในชีวิตทำให้เกิดเดือดร้อนใจแล้วก็จะศึกษาแล้วก็จะให้จิตสงบแต่ว่ามาฟังเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ดูเหมือนกับไม่ทราบว่าจะยังให้จิตสงบอะไรยังไงครับ
0: ยิ่งพูดนะคะคนนั้นยิ่งพูดก็ยิ่งไม่รู้เพราะแม้แต่สงบคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถามเขาได้เลยค่ะสงบคืออะไรเห็นไหมคะมีแต่ความต้องการแต่มีความไม่รู้และจะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงในเมื่อไม่ฟังและไม่รู้ว่าตามความเป็นจริงค่ะสงบเมื่อไหร่อย่างไรจากอะไร
1: ละเอียดทุกครั้ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการรู้ความจริงนะคะคนนั้นก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งคือต้องฟังศึกษาพระธรรมให้เข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าใครพูดผิดใครพูดถูก
7: ท่านอาจารย์คะหนูขอความเข้าใจว่าหากสัตว์โลกที่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีความเป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นยังไงคะท่าน
0: ค่ะก็เหมือนเดิมตามเหตุตามปัจจัยเมื่อวานนี้เห็นไหมคะ
7: เห็น
0: วันนี้เห็นไหม
7: เห็น
0: เมื่อวานนี้คิดหรือเปล่า
7: คิด
0: วันนี้คิดไหม
7: คิด
0: ค่ะเป็นปกติไหมคะแล้วอะไรที่ต่างจากที่เคยเป็นคือการเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยค่ะฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นปกติแต่ต่างกันที่ว่าก่อนฟังไม่ได้เคยเข้าใจเลยแต่พอฟังแล้วเห็นก็เป็นปกติคิดก็เป็นปกติเหมือนเคยจำคนโน้นจำคนนี้ได้เหมือนเคยใช่ไหมคะแต่ว่ามีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมากตามลำดับด้วย
7: ซึ่งถ้าเคยเป็นปกติแบบที่โทสะก็รุนแรงปกติ
0: ค่ะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: ใครทำ
7: ตามเหตุปัจจัย
0: ค่ะรู้ไหม
7: ขณะเกิดไม่รู้
0: จนกว่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็ละไม่ได้ค่ะศึกษาไปหวังไปจะให้ไม่โกรธบ้างจะให้โกรธน้อยๆบ้างจะให้เป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเลยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
7: อีกประเด็นนึงค่ะท่านอาจารย์ซึ่งในความเป็นจริงและโดยปกติสัตว์โลกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นทุกข์จึงเข้าหาธรรมะจึงศึกษาธรรมะเป็นความจริง
0: แล้วเราล่ะคะไม่ต้องคิดถึงใครแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่ง
7: หนูก็เป็นหนึ่งในสัตว์โลกนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่ะ
7: ซึ่งก็ไปรู้สึกว่าธรรมะเป็นยาย
0: าอะไร
7: ยารักษาจิต
0: ค่ะรักษายังไงคะ
7: ก็เป็นแล้วก็เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ
0: เป็นยายังไงคะ
7: เป็นยาเพราะเราเข้าใจว่าถ้าไม่ได้พบธรรมะเนี่ยคงไปหาหมอจิตแพทย์นะ
0: คะ
7: แต่ไม่ต้องไป
0: ค่ะ
7: เพราะพบธรรมะซะก่อน
0: ค่ะแล้วเป็นยายังไงธรรมะเป็นยายังไง
7: รักษาจิตให้จิตที่หม่นหมองเศร้าหมอง
0: ค่ะ
7: พ้นมาได้แต่ว่าจะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็อย่างที่หลายๆคนพูดก็จากโทสะเยอะๆเป็นลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนอื่นฟังแล้วก็เลยอยากได้ยาเอามารักษาโรคอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่โรคอะไรล่ะที่รักษา
7: ทางจิต
0: ค่ะ
7: ทางความเข้าใจ
0: นั่นสิคะโรคไม่รู้ค่ะโรคนี้ใหญ่มากเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังนะคะไม่ใช่ยาไหนก็จะมารักษาได้ปุบปับ
7: นี่ถ้าอย่างนั้นถ้าเรายังคงมีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นยาก็อาจจะเป็นเครื่องกั้นในการที่เราจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์เพราะเราหวังว่าธรรมะเป็นยา
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจและก็เข้าใจขึ้นทีละน้อยไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างที่ได้ฟังว่าขณะนี้เห็นเกิดดับยังไม่ถึงที่จะเข้าใจอย่างนั้นได้นะคะแต่เริ่มฟังเริ่มรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราและก็ไม่มีเรา มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีแต่ละคำนะคะเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องจนกว่านะคะจะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟัง
8: ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เริ่มสงบสุขแล้วก็ไม่ค่อยมาฟังธรรมะนั่นก็คือผิดทางใช่ไหมคะอาจารย์
0: ไม่ใช่เพียงผู้วินิจฉัยนะคะแต่หมายความว่าขณะที่ได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏว่ามีคือเห็นเมื่อไหร่เมื่อกำลังเห็นและกำลังเห็นเนี่ยเกิดดับเร็วมาก
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: ห็นธรรมะก็ไม่เบื่อเหมือนจะเบื่ออกุศลคือสิ่งไม่ดีแต่ถ้าปัญญายังไม่ได้เจริญจนเห็นแจ้งในสภาพธรรมะที่ดับไปไม่เหลือเห็นในโทษภัยในขณะนี้ตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่การเบื่อหน่ายคลายจากอกุศลที่แท้จริงเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ17พฤศจิกายน2562
1: เดี๋ยวนี้รู้จักบาปหรือยัง
2: ราคะหรือว่าโลภะโทสะโมหะเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมครับ
1: รู้เรื่องใช่ไหมคะ
2: ก็รู้เรื่องครับ
1: แล้วรู้จักหรือยัง
2: ก็อย่างขณะที่เกิดความอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้ว่านั่นเป็นความอยากเป็นอกุศลธรรม
1: แล้วเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏความเป็นบาป
1: แล้วจะเบื่อบาปได้ยังไงได้แต่ได้ฟังเรื่องของบาปแต่ว่ายังไม่รู้จักบาปแล้วจะเบื่อหน่ายบาปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำสั้นๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะแต่ต้องตรงตามความเป็นจริงและต้องเป็นผู้ที่ละเอียดด้วยถ้าได้ยินเพียงเท่านี้นะคะเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าบาปคืออะไรแค่นี้ค่ะไม่เบื่อแน่นอนค่ะโลภะเป็นอกุศลธรรมเบื่อหรือยัง
2: ก็ยังไม่เบื่อ
1: ค่ะมีทุกวันและก็รู้เรื่องโลภะมากด้วยแต่ก็ยังไม่เบื่อเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำสั้นๆแต่ความหมายและความจริงเนี่ยต้องลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอได้ยินก็รู้แล้วบอกใครใครก็รู้ว่าอะไรเป็นบาปแต่ว่าถ้าตรงตามที่ได้ฟังคือถึงได้ยินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อฟังมานานเท่าไหร่แล้วคะโดยจำนวนปีก็ได้เบื่อบาปหรือยังยังไม่เบื่ออวิชชาทั้งนั้นเลยอยู่ในโลกของความมืดสนิทเบื่อหรือยังคะอวิชชาย
2: ังไม่รู้จักอวิชชายังไม่เบื่อ
1: เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและรู้ความจริงว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพราะเพียงฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหมดเลยทุกอย่างแต่ไม่ปรากฏเลยสักอย่างแล้วจะเบื่ออันไหนเลยคะก็ไม่มีทางที่จะเบื่อได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องลึกซึ้งไม่ประมาทเลยถ้าคนที่ประมาทก็บอกว่าแม้เดี๋ยวนี้ไม่น่าเลยนะคะเกิดมาแล้วก็ตายไปเดี๋ยวก็ทุกนั่นทุกนี่เบื่อแล้วพูดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าความจริงไม่เบื่อแต่แบบปากว่าเบื่อได้แต่ใจไม่เบื่อเคยได้ยินปากว่าเบื่อบ้างไหมคะมีใครพูดให้ฟังบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะเบื่อไม่ได้หรอกเพราะยังไม่ทันรู้จักเลยว่าคืออะไรแล้วก็จะไปเบื่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดแล้วเมื่อไรจะเบื่อต้องไตร่ตรองละไม่ใช่เพียงได้ยินก็ฟังไปก็ผ่านไปนะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยต้องละเอียดชัดเจนละแล้วเมื่อไรจะเบื่อก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่หรือแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นโทษจะเบื่อไหม
2: ก็ไม่เบื่อครับเพราะไม่เห็นว่าเป็นโทษ
1: เห็นไหมคะทุกคำต้องเข้าใจจริงๆว่าถ้ายังไม่เห็นโทษก็ไม่เบื่อแล้วมีโอกาสที่จะเห็นโทษไหม
2: การเห็นโทษต้องเห็นด้วยปัญญาการที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่จะแสดงความเป็น
1: เพราะฉะนั้นปัญญาระดับนี้ยังไม่เบื่อก็ได้ยินว่าสภาพธรรมะทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ยินว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะไม่ใช่เราด้วยมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้เลยก็ฟังแล้วยังไม่เบื่อเป็นจริงอย่างนี้ตลอดนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เกิดเยอะเลยปรากฏทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องดับไปด้วยทั้งหมดฟังอย่างนี้ก็ยังไม่เบื่ออยากเบื่อไหมตามความจริงค่ะอยากไหมคะอยากหรือไม่อยากอยากเลยค่ะก็เป็นโลภะ
2: ก็ไม่พ้นจากโลภะนะคะ
1: แวดล้อมไปด้วยกิเลสหลุมพรางของกิเลสทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะโลภะแค่ฟังหน่อยเดียวถามว่าอยากเบื่อไหมอยากเบื่อได้ยังไงไม่ตรง
2: ธรรมเทศนาประการที่หนึ่งนี้ว่าเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาป
1: เพียงเท่านี้ค่ะคนก็เข้าใจผิดแล้วนะคะพอได้ยินคำว่าจงก็จะทำและเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ทำไม่มีเลยสักคำนะคะเพราะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเรา ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีอะไรที่เป็นเราหรือว่าเป็นของเราสักอย่างเดียวถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะฟังด้วยความเข้าใจค่อยๆลึกซึ้งขึ้นว่าเมื่อไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะจะเบื่อไม่ได้เลยตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะต้องรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเท่านั้นธรรมะนั่นแหละนะคะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกทางรู้ทางได้ยินทางเข้าใจแต่ยังไม่เห็นธรรมะโดยเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็แสดงว่าฟังแล้วกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆว่าจะเบื่อได้ต่อเมื่อเห็นธรรมะไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็เข้าใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดค่ะจงเห็นแต่ไม่ได้หมายความให้พยายามด้วยความเป็นตัวตนไปเห็นเพราะฉะนั้นคำว่าจงทั้งหมดคือสิ่งที่ควรสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาเข้าใจจริงๆว่าอะไรถูกความไม่รู้กับความรู้แล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังไม่รู้ก่อนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปข้างหน้าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ข้างหน้าก็ไม่รู้อีกก็ไม่รู้ไปตลอดหมดแล้วจะเบื่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยต้องฟังอีกไตรตรองอีกฟังอีกไตรตรองอีกจนกว่าที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยมานานแสนนานจะค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะเข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าจะเบื่อจงเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ยังเป็นเราหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความเป็นเราแต่ไม่ใช่ว่าจะละโดยความเบื่อหน่ายละจากการที่ไม่เคยรู้เป็นความรู้ขึ้น
2: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นก็เป็นการค่อยๆละบาปเพียงเล็กทีละน้อยครับ
1: ถ้าไม่มีความรู้เลยก็ไม่มีหนทาง
3: สนทนาธรรมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีวันที่27เมษายนพุทธศักราช2560
4: เราสวดว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะถ้าอย่างนี้จะขัดหรือตรงกับแนวสอนของอาจารย์ไหมครับ
1: ไม่มีของดิฉันเลยนั่นเป็นคำในพระไตรปิฎกค่ะ
4: ครับ
1: เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะกุศลนะคะรวมกับคำว่าธรรมะหมายความว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นกุศลธรรมะเรากำลังพูดถึงธรรมะใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: สิ่งที่มีจริงนะคะ
4: ครับ
1: โกรธมีจริงไหมโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
1: โกรธดีไหมคะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นอกุศลา
4: ธรรมะเหมือนกันครับ
1: ค่ะถ้าทั้งหมดก็เลยทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะหนึ่งอย่าง
4: แล้วก็ที่สามก็อัปยากตาธรรมะคือนอกจากไอ้สองคำแรกก็เป็น
1: นั่นคือเราไป
4: เป็นธรรมะหมดเลย
1: นี่เราไปคิดถึงความหมายใช่ไหมคะแต่ว่าคำจริงๆคือธรรมะใดที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเป็นอภิญากตาธรรมะแต่ว่าเราค่อยๆเรียนจากคำว่าธรรมะก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมอะไรไม่ใช่กุศลธรรมและไม่ใช่อกุศลธรรมเพราะฉะนั้นสวดคำแต่เราไม่เข้าใจแต่นี้เราเริ่มตั้งแต่คำว่าธรรมะเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ธรรมะหลากหลายมากก็จำแนกตามประเภทของธรรมะได้เป็นสองอย่างธรรมะประเภทหนึ่งเกิดจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งเนี่ยค่ะเวลาที่กระทบแข็งแข็งเกิดหรือเปล่าคะและแข็งดับหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามีแข็งอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ประจักษ์ว่าทันทีที่กระทบแข็งเกิดแล้วจึงสามารถเป็นสภาพที่กระทบได้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อละความเป็นเราไม่มีอะไรจะละความเป็นเราได้ถ้าเป็นความเผลนยังมีความเป็นเราเนี่ยแฝงอยู่ไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงแสดงพระธรรมพ่อรู้อัธยาศัยว่ายากแสนยากนะคะที่ความไม่รู้ตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วจะค่อยๆหมดไปได้แล้วคลายการยึดถือว่าเป็นเราได้เนี่ยก็ต้องเพราะความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าอกุศลธรรมแข็งเป็นอกุศลธรรมหรือเปล่าคะเห็นไหมคะ ม่ใช่ต้องมาบอกแต่คิดแล้วก็รู้ได้โต๊ะนี่เป็นกุศลอกุศลได้ไหมแข็งเป็นกุศลและอกุศลได้ไหมเพราะกุศลไม่ใช่ภาษาไทยกุศลกุศลในภาษาไทยเนี่ยหมายความถึงสภาพธรรมะที่ดีงามอกุศลก็สภาพธรรมะที่ไม่ดีงามโต๊ะเนี่ยเป็นกุศลอกุศลได้ไหมคิดดีๆไม่ได้แน่นอนเพราะไม่รู้อะไรไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วจะไปเป็นดีเป็นชั่วได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้ศึกษาทีละคำไปว่าธรรมะหมายความถึงทุกอย่างเลยแข็งก็ธรรมะเห็นก็ธรรมะดีก็ธรรมะชั่วก็ธรรมะแต่ก็ยังจำแนกธรรมะตามความเป็นจริงเป็นฝ่ายกุศลธรรมอกุศลธรรมอภยากตธรรม
3: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลสาบาลีก็คือกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลความเข้าใจธรรมะดีไหมความมีเมตตาหวังดีต่อผู้อื่นดีไหมก็เป็นธรรมะที่ดีงามนะครับก็เป็นกุศลธรรมเนื่องจากว่าความดีทั้งหลายนะครับไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับจึงใช้คำว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีต่อมานะครับก็คือธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลก็มีอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของความโกรธเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ดีนะครับเกิดเมื่อใดก็ไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนี่คือเป็นการยกตัวอย่างและธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกหมวดหนึ่งก็คือธรรมะทั้งหลายที่ไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลคือความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นพระองค์จึงทรงแสดงว่าไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นกุศลไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นอกุศลเพราะว่าความจริงไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลเลยนะครับจึงเรียกว่าอัพยากตธรรมอย่างเช่นรูปทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นกุศลได้ไหมเป็นอกุศลได้ไหมก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายเป็นอัพยากตธรรมขณะที่มีการเห็นขณะนี้นะครับเป็นเพียงการได้รับผลของกรรมขณะที่เห็นเกิดขึ้นไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเห็นขณะนั้นก็เป็นอัพยากตธรรมนะครับนี่ก็เป็นเพียงกล่าวในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่ไม่ใช่เรานะครับ
1: จะเรียนวันนี้จะเข้าใจสักกี่คำดีคะถึงจะพอสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้แค่สามคำดีไหมคะค่ะเพราะว่าสามคำละเอียดมากแค่สามคำหนึ่งคำว่าธรรมะไม่มีใครสงสัยเลยใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดต้องมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่รู้อะไรเนี่ยมีไหมคะมีนะคะอย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเราเรียกว่าโต๊ะเลยค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมีแน่ๆเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยมีแข็งไหมเห็นไหมคะลองจับดูก็รู้ว่ามีเป็นธรรมะนะคะรู้อะไรหรือเปล่าแข็งที่ตัวเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่ว่าแข็งจะอยู่ที่ไหนแข็งรู้ไม่ได้นี่คือเริ่มเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะมั่นคงไม่สงสัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแข็งจะอยู่ที่ไหนทั้งหมดแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นเราก็ไม่ได้และก็ไม่รู้อะไรด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะธรรมะที่เป็นสภาพไม่รู้อะไรไม่มีการเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะไฟไหม้ป่าน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดไม่มีใครเดือดร้อนเลยเพราะไม่มีสภาพรู้ขณะนี้โลกจะเป็นยังไงสภาพที่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หมดเลยแต่ว่าธรรมะมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีแต่ก็ไม่มีการที่จะปรากฏถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้ทันทีที่เกิดนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่เปรี้ยวไม่เค็มแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วรู้เห็นรู้ไหมว่าขณะนี้มีอะไรมีเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหมหากต้องมั่นคงจริงๆธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้คิดเองไม่ไ อยู่ในห้องมืดเห็นไหมทำไมรู้ว่ามืดล่ะคะก็เห็นว่ามืดแต่ต้องมีเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปิดไฟทันทีเดี๋ยวนี้มีเห็นและสิ่งที่ปรากฏเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังสว่างแต่เป็นมืดแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมืดก็ได้แล้วค่อยๆสลัวค่อยๆสว่างอยู่ทุกคนทุกแห่งนี่แหละแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเพราะทันทีที่ได้ยินเกิดอย่างอื่นต้องไม่มีนี่คือการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะด้วยปัญญาแต่ขณะนี้ยังปรากฏว่าทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยคิดด้วยจำด้วยชอบด้วยไม่ชอบด้วยทุกอย่างหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งต่อไปนี้ปนกันไม่ได้เลยสภาพไม่รู้ต้องไม่รู้ตลอดจะรู้ขึ้นมาไม่ได้และสภาพรู้ก็ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยนะคะเกิดขึ้นและต้องรู้ไม่ผอมไม่อ้วนไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่เผ็ดนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ทางหูมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะได้ยินหูไม่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินแต่ได้ยินมีได้ยินเสียงอะไรเป็นธรรมะค่ะเสียงเป็นธรรมะอะไรอีกได้ยินเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะสองอย่างต่างกันอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยคือเสียงแต่ได้ยินได้ยินคือรู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยคือรู้ว่าเสียงนั้นมีลักษณะยังไงเสียงต่ำเสียงสูงนะคะทั้งหมดนี่ค่ะหลากหลายมากแม้แต่เดี๋ยวนี้เพราะได้ยินรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่มั่นคงละรู้จักธรรมะละนะคะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีจริงๆเราบอกว่านกได้ยินแมวได้ยินสุนัขได้ยินงูได้ยินแต่ว่าความจริงเอารูปร่างออกได้ยินเหมือนกันหมดเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เฉพาะเสียงรู้อย่างอื่นไม่ได้แค่เพียงเกิดขึ้นรู้เสียงระดับอนิจจังทุกขังอนัตตาฟังแล้วเข้าใจแล้วยังไม่พอค่ะไตรตรองสวดมนต์หรือเปล่าคะกำลังสาธยายสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสัพเพธรรมาอนัตตากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาเราเข้าใจว่าเป็นสวดแต่ความจริงเป็นการพูดถึงไตรตรองหรือคิดถึงนะคะคำที่เราได้ฟังแล้วด้วยความเข้าใจขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจเลยจะมีอะไรมาคิดแต่คนที่ไม่รู้นะคะพูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมสวดมนต์กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาลองถามเขาสิที่เขาพูดนั่นน่ะคืออะไรตอบได้ไหมพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
5: บางครั้งค่ะพระยังแปลไม่ได้แล้วโยมจะรู้เรื่องไหมนะคะ
1: ด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ตรงไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะสาวกคือผู้ฟังพระเชิญผู้ฟังพระธรรมนะคะก็มีทั้งเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์พุทธบริษัทไม่ใช่มีแต่พระภิกษุแต่มีคฤหัสถ์ด้วยพระเชิญคฤหัสถ์ที่ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งสภาพธรรมะในครั้งพุทธกาลมีมากและภิกษุที่ไม่รู้แจ้งในสัจธรรมก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าต้องเป็นพระถึงจะรู้หรือจะเข้าใจธรรมะนะคะใครก็ตามไม่ศึกษาพระธรรมไม่รู้รู้ได้ยังไงคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมคำนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะ

0: ม่ใช่เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
1: บางครั้งนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับรู้มาแบบไม่จริงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดนะคะซึ่งสำคัญมากตัวเนี้ยเหมือนกับเราได้ปลูกฝังมาในสิ่งที่ไม่ใช่อ่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังคะที่เราจะตื่นจากหลับเวลาฝันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราฝันเหมือนจริงระหว่างที่ยังฝันอยู่เนี่ยเหมือนจริงตลอดตื่นเมื่อไหร่จริงหรือว่านั่นฝันเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้อย่างฝันเพราะไม่รู้ความจริงอยู่ไปก็เหมือนฝันทุกชาติจนกว่าจะตื่นขึ้นรู้ความจริงและตื่นเองก็ไม่ได้ปัญญาไม่พอค่ะเพราะว่ากิเลสมากมายมหาศาลด้วยความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานแสนนานนะคะต้องมีที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่พระภิกษุที่เราเห็นนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะเป็นภิกษุหรือจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมนะคะซึ่งความเข้าใจถูกนี่ค่ะไม่สูญหายเลยฟังวันนี้เข้าใจอย่างนี้ต่อไปเข้าใจขึ้นรู้ความจริงขึ้นชาติต่อไปแม้อยู่ไกลแสนไกลมีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะและเขาก็ศึกษาแล้วก็เข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องผู้คนในประเทศนี้ประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแต่ละหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งซึ่งเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่หนึ่งขณะนี้ที่เข้าใจก็สะสมสืบต่อสำหรับขณะต่อไปที่จะเกิดเข้าใจขึ้น
2: ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้ารู้เนี่ยที่ได้เห็นที่ได้ยินเนี่ยมาจากไหน
0: ค่ะฟังกอไก่แล้วก็ขอไข่แล้วก็จะไปรู้หนังสือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถือว่ามาจากไหนได้ไหมคะเพราะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ว่ามาจากไหนเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องค่อยๆเป็นตามลำดับนะคะถ้าไม่มีตาจะเห็นไหม
2: ไม่เห็น
0: เพราะฉะนั้นมีเราหรือเปล่าม
2: ันก็ไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะเหตุว่ามีเหตุที่ทำให้ตาเกิดกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดด้วยเหตุนี้นะคะบางคนตาบอดบางคนที่เกิดมาก็ตาไม่บอดตามกรรมไม่มีใครไปทำเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยตลอดค่ะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโดยละเอียดแล้วเราเป็นใครเรายังไม่ถึงผู้ที่เป็นเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะนะคะเพียงฟังเนี่ยค่ะสามารถรู้ความจริงเลยประจักษ์แจ้งการเกิดดับเลยยังไม่ถึงระดับนั้นแต่กำลังเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆมั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนเพราะฉะนั้นใครจะชักชวนให้ไปทำอะไรเนี่ยก็คือตรงกันข้ามกับอนัตตาเป็นอัตตา
2: ไอ้อย่างนี้แสดงว่าที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดมัน
0: ไม่มีเรานะคะเริ่มฟังว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับไป
2: อันนั้นเข้าใจครับแสดงว่าเหมือนกับว่ามันมาโดยธรรมชาติ
0: ทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดทั้งนั้นไม่เว้นเลยค่ะแม้แต่ความโกรธถ้าได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่โกรธแต่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะคะตกใจกลัวก็โกรธไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ถอยมาเย็นนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถอยมาอีกขณะต่อไปก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแต่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิด
2: ขอบคุณมากครับ
0: ต้องมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่อาศัยกันและกันที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้ค่ะถึงแม้มีตานอนหลับก็ไม่เห็น
3: อาจารย์คะธรรมะคือความจริงซึ่งทำให้รู้สึกตนเองเนี่ยเหมือนกับต้องถอยหลังไปต้องค่อยๆเริ่มต้นกอไก่ขอไข่อย่างที่อาจารย์พูดถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะแล้วถึงจะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดไม่ใช่ถ้าไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีอยู่นั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่พูดถึงสิ่งที่มีพิสูจน์ได้เข้าใจได้ก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สิ่งที่มีแล้วเริ่มเข้าใจนั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งแล้วจึงได้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: แล้วการที่เราอ่านพระไตรปิฎกนี่ล่ะคะอาจารย์คะมันจะช่วยทำให้

0: ข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไหมคะ
1: คำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะเข้าใจไหมเวลาอ่านกุศลธรรมา
0: อกุศลากับกุศลาเข้าใจแต่อันที่สามไม่เข้าใจ
1: แสดงว่านะคะปัญญาของเราไม่ใช่ปัญญาของคนในครั้งนั้นที่ท่านเข้าใจแล้ว
0: ค่ะ
1: เราต้องเริ่มตั้งแต่เหมือนจะพูดว่าอนุบาลก็ได้นะคะเหมือนไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วค่อยๆฟังและเป็นผู้ตรงและจริงจะเป็นผู้ที่เข้าใจตามความเป็นจริงได้ไม่คิดเองไม่ว่าฟังคำใครค่ะคำนั้นจริงไหมถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็คือเป็นความถูกต้องของคำนั้นของธรรมะนั้นไม่ใช่ของใคร
2: เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ตุจินกล่าวว่าบุเพกตบุญญาตาหรือทำบุญประชาตังขอนเนี่ยจะเทียบเท่ากับวาสนาอะไรได้ไหมครับ
1: ค่ะถ้าเราฟังเพลินมีอีกคำเยอะเลยนะคะซึ่งจะต้องค่อยๆฟังให้ละเอียดขึ้นแม้แต่วาสนาคืออะไรเมื่อกี้นี้เดชังก็ไม่ได้ใช้ภาษาบาลีนะคะแต่หมายความว่าทุกขณะในการเกิดดับสืบต่อสะสมมานานแสนนานเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้เป็นปางก่อนของพรุ่งนี้และชาติต่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าแล้วมีเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากไม่เคยเข้าใจเลยและเข้าใจและจะเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังเพราะว่าได้สะสมไว้จะใช้คำว่าขณะก่อนหรือแต่ปางก่อนชาติก่อนชาติไหนก็ได้ชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติหนึ่งยังมีอีกหลายชาติมากมายมหาศาลนะคะซึ่งไม่รู้ว่าชาติต่อไปจะเป็นอะไรแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าการที่จะเข้าใจพระศาสนาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะต้องเป็นผู้ตรงผิดคือผิดถูกคือถูกเพราะฉะนั้นต้องคิดต้องไตร่ตรองนะคะคนที่มีศีลเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: คนที่ถือศีลห้าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธใช่ไหมที่รักษาศีลห้าเพราะศีลห้าตัวศีลเนี่ยเป็นชาวอะไรชาวไทยหรือชาวฝรั่งเศสหรือชาวอะไรเห็นไหมคะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่ต้องตรงว่าธรรมะไม่ใช่ใครธรรมะเป็นธรรมะนี่ค่ะจะทำให้เราไม่เข้าใจผิดทุกอย่างต้องสอดคล้องกันทั้งหมด
0: คิดว่าถือศีลห้าเนี่ยก็เพื่อปิดทางอบายภูมิค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถือศีลห้าให้บริสุทธิ์แต่มาวันนี้ที่อาจารย์อธิบายว่าต้องเข้าใจธรรมะมันยากเกินไปไหมคะอาจารย์คะ
1: แต่จริงหรือเปล่า
0: เป็นความจริง
1: ก็ศีลห้าใครก็ถือได้นะคะแล้วทำไมจะว่าเขาเป็นชาวพุทธหรือนี่คือเริ่มเข้าใจธรรมะไงคะหมายความว่าการที่เราจะศึกษาเข้าใจธรรมะเนี่ยเราต้องเข้าใจจริงๆค่ะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงมิฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังและเข้าใจได้เพราะว่าไม่ตรงธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นงูเป็นปลาเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธและศีลคืออะไรเห็นไหมคะเรามีแต่คำที่เราไม่รู้จักและได้ฟังผิวเผินทั้งหมดนั่นคือประมาทความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเพียงแค่ได้ยินแล้วคิดเองกันได้หมดรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นผิดเข้าใจผิดเลยการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะก็คือว่ารู้ตัวว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเข้าใจจริงๆจึงจะเป็นสาวกเข้าใจผินเผินแล้วก็เข้าใจผิดไม่สอดคล้องกันก็ไม่ใช่ผู้ที่ฟังธรรมเพราะเป็นผู้ที่ไม่ตรงอย่างธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ชาติไหนเลยเพราะฉะนั้นศีลก็ไม่ใช่ของใครแต่จริงๆแล้วศีลคืออะไรยังไม่ละเอียดพอแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกคำละเอียดยิ่งแม้แต่คำว่าศีลมีทั้งอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเลยค่ะแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าฟังต่อไปก็เข้าใจขึ้นนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงการเป็นผู้ที่ตรงเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าใจเพราะเขาบอกนั่นไม่ตรงใช่ไหมคะแต่เข้าใจเพราะไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั่นคือตรงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อใครเขาจะพูดว่าอะไรก็ตามสำนักปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเนี้ยแล้วเข้าใจว่ายังไงตรงหรือเปล่า วิปัสสนาคืออะไรสำนักคืออะไรเข้าใจอะไรพวกนี้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องตามนะคะแต่เป็นเรื่องที่จะรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่หมายความว่ามีการที่จะค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ผิวเผินและเข้าใจผิด
3: ค่ะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีจริงก็คือไม่ใช่ธรรมะอย่างอันที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงๆแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคนไทยใช้คำว่าบรมยิ่งใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมเนี่ยธรรมะคือสิ่งที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นความจริงนะคะธาตุรู้มีจริงไหมคะ
4: มี
1: มีใครเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะไม่ได้เป็นธรรมะใช่ไหม
4: คะ
1: เป็นปรมัตถธรรมเริ่มเข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมนะคะโกรธมีจริงไหมคะ
3: มีค่ะ
1: ใครเปลี่ยนแปลงได้ไหม
3: ไม่ได้
1: เป็นธรรมะและก็เป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่มีจริงๆนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้คำว่าปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยอภิแปลว่าละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเห็นไหมคะที่เราฟังเนี่ยคือธรรมะนั่นแหละแต่แค่ธรรมะไม่พอยังคงเป็นโน่นเป็นนี่เป็นเราคิดไปนะคะแต่พอมารู้ว่าธรรมะทั้งหมดทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลิกคิดที่จะเปลี่ยนเลิกคิดที่จะทำอะไรแล้วก็รู้ว่าอภิธรรมะลึกซึ้งไหมจริงหรือเปล่าเห็นเกิดระดับจริงไหมคะ
3: จริง
1: จริงขั้นฟังนะคะเปลี่ยนได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ปรากฏจนกว่าปัญญาจะอบรมแล้วถึงวิปัสสนาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงแต่ที่เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีนะคะเงียบเลยจะรู้ไหมว่าอันไหนใครกำลังคิดใครกำลังโกรธใครกำลังเห็นถ้าไม่มีเสียงไม่มีคำมีปรมัตถธรรมจริงแต่จะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีเสียงหรือไม่มีคำเพราะฉะนั้นทุกเสียงเป็นไปตามความหมายพอพูดไปเห็นคิดถึงอะไรคะไม่ได้คิดถึงได้ยินไม่ได้คิดถึงโกรธพอพูดถึงจำไม่ได้คิดถึงเสียงไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต้องอาศัยคำปรมัตถธรรมมีไหมคะเดี๋ยวนี้ปรมัตถธรรมถ้าธรรมะมีก็คือปรมัตถธรรมมีปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อเร็วมากไม่ปรากฏการเกิดดับแต่ว่าการเกิดดับอย่างเร็วทำให้มีรูปร่างสันฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะนั่นเป็นปัญญัติอัตถปัญญัติหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆที่ปรากฏถ้าปรากฏอาการอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อที่มีที่ปรากฏลึกซึ้งอย่างนี้นะคะปรากฏให้เห็นเพียงรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งถ้าไม่มีปรมัตถธรรมแต่ละหนึ่งจะไม่มีเลยถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีแต่ละหนึ่งแล้วก็เกิดดับเร็วมากสืบต่อกันสุดที่จะประมาณได้นี่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้เลยว่าขณะนี้แท้ที่จริงแล้วธรรมะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเกิดดับสืบต่อปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะทำให้สภาพจำรู้ได้โดยอาการที่ปรากฏและจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้หรือเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นเก้าอี้นี่นะคะและก็ถ้าไม่มีเสียงไม่มีคำเลยก็รู้ไม่ได้อีกจึงมีสัทธบัญญัติหมายความว่ารู้ตามเสียงที่สมมุติกันแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติยังเด็กเกิดใหม่นะคะชาติไหนก็ตามพูดไม่ได้แต่ได้ยินแต่เห็นใช่ไหมคะเห็นก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจนกว่าจะค่อยๆจำได้ และเสียงก็ค่อยๆชินหูเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละชาติก็พูดภาษาของตนของตนตามที่เกิดมาแล้วก็ได้ยินจนกระทั่งคุ้นหูแต่ทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณที่ใครก็รู้ไม่ได้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นะคะไม่ปรากฏเลยว่าแท้ที่จริงขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมก็คือมีจริงแต่ไม่รู้อะไรนามธรรมเป็นธาตุรู้เพราะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏใช้คำว่าธาตุรู้เพราะว่าธาตุรู้มีสองอย่างธาตุรู้ที่เกิดขึ้นคือจิตหนึ่งและเจตสิกหนึ่งจิตคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเช่นเห็นรู้แจ้งขณะนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายพูดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับที่เห็นจริงๆขณะที่ได้ยินเฉพาะได้ยินเนี่ยเป็นจิตรู้แจ้งเสียงแต่ชอบหรือไม่ชอบที่เกิดร่วมด้วยเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นธาตุรู้นามธาตุเนี่ยนะคะมีสองอย่างคือจิตหนึ่งและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นไหมคะเห็นนั่นคือจิตชอบไหมคะชอบหรือไม่ชอบเป็นเจตสิกจากที่เห็นชอบอะไรสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ตัวเห็นนั่นนะคะสภาพที่รู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นจิตเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมมีสามจิตเจตสิกรูปที่เกิดดับสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดจริงๆปรากฏจริงๆแล้วก็ดับแต่ไม่มีการปรากฏให้รู้ได้กับความไม่รู้ต้องเป็นการฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆละค่อยๆคลายค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงนะคะกว่าจะประจักษ์แจ้งอย่างนี้ได้ต้องอาศัยการฟังมากเท่าไหร่จากการที่สะสมความไม่รู้มาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเราเผยไม่ได้เลยค่ะทุกคำต้องละเอียดแม้แต่ปรมัตถธรรมนะคะและสมมุติบัญญัติเรารู้ได้เวลานี้ไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมคะรู้ได้ใช่ไหมคะแต่พอใช้คำว่าดอกไม้ทุกคนรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นบัญญัติสิ่งที่มีให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆโดยใช้เสียงก็เป็นสัทธะบัญญัติแต่ถ้าไม่มีเสียงก็เป็นอัตถบัญญัติรู้โดยอาการที่ปรากฏแต่ธรรมะใช่ไหมคะนามธรรมรูปธรรมแล้วก็จิตเจตสิกรูปมีอีกอย่างนึงไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะไม่มีเดี๋ยวนี้คือนิพพานสิ่งที่มียังไม่รู้แล้วจะพูดถึงสิ่งซึ่งไม่มีเดี๋ยวนี้ให้รู้ได้จะรู้ได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดให้เข้าใจสิ่งที่มีตามลำดับเพื่อละความไม่รู้ตราบใดที่ไม่ละไม่มีทางถึงเพราะเป็นความไม่รู้ทั้งหมดจึงติดข้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะอย่างศีล5เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่อย่างทุกคนที่ถือศีล5ก็เป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนศีล5เป็นธรรมะหรือเป็นเราเห็นไหมคะต้องกลับมาหาธรรมะไม่ใช่เราจิตมีหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะเจตสิกมี52โกรธเป็นหนึ่งนะคะริษยาเป็นหนึ่งขยันเป็นหนึ่งพอใจเป็นหนึ่งพวกนี้เป็นแต่ละหนึ่งชีวิตประจำวันคือจิตและเจตสิกและรูปไม่เคยรู้มาก่อนเลยเป็นเราไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากจนกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่มีเราไปละหรือไปทำนั่นผิดนะคะแต่ธรรมะเดี๋ยวนี้แหละความเข้าใจเดี๋ยวนี้แหละกำลังทำหน้าที่ที่จะให้ขณะต่อไปเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะขณะนี้นะคะจิตเห็นได้ยินเจตสิกก็เกิดร่วมด้วยแล้วก็ฟังธรรมะก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ละคำไม่เผินนะคะศีลคืออะไรยังกล่าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเพียงแค่ได้ยินชื่อไว้ได้ยินชื่อไว้แล้วภายหลังนะคะฟังต่อไปก็ละเอียดและต้องตรง
5: สภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นมีทั้งกุศลศีลก็มีอกุศลศีลก็มีแต่ตราบใดที่ยังรักษาศีล5ไม่ได้เด็ดขาดก็สามารถไปเกิดในอบายภูมิได้ผู้ที่รักษาศีล5ที่เรียกว่ามั่นคงที่สุดเลยนะครับไม่มีการล่วงเลยคือพระโสดาบัน
1: ค่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงปรมัตถธรรม3นะคะ จิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและเจตสิก52ประเภทเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่พร้อมกันนะคะแล้วแต่เป็นประเภทไหนทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็น89ประเภทแต่เฉพาะจิตเองเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรูป28รูปแต่ว่าทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ารูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะรู้กันแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหนึ่งมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมเสียงอีกหนึ่งตาแล้วก็หูแล้วก็จมูกคือกลิ่นแล้วก็ลิ้นนะคะกระทบรสทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้มรสวันนี้บ่อยไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นตลอดเวลาเหมือนอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันตาหูจมูกลิ้นค่ะมีผู้ที่รู้แล้วว่าต่อไปคืออะไรนะคะแต่ตาคือมีสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปหนึ่งให้เห็นได้แล้วก็มีเสียงแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีรสทางกายรู้ได้สามอย่างบางครั้งรู้ว่าเย็นบางครั้งร้อนบางครั้งอ่อนบางครั้งแข็งบางครั้งตึงบางครั้งก็ไหวเป็นปกติแต่ไม่เคยรู้ในขณะนั้นว่าไม่ใช่เราและเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าที่ไหนชาติไหนโลกไหนก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็เสียงกลิ่นรสนะคะและเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่รู้ได้ทางกายเนี่ยรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะคะแต่จำไว้ก็ได้ค่อยๆเข้าใจไปทีละชื่อแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดกี่รูปนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะคือความเข้าใจซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่งตารูปที่รู้ได้ทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งสี่แล้วใช่ไหมคะทางกายเท่าไหร่สามรูปบางครั้งเย็นหรือร้อนบางครั้งอ่อนหรือแข็งบางครั้งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏตลอดเวลานะคะในชีวิตเราเนี่ยบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ได้ยินเสียงเจ็ดรูปเราเรียนทีละคำใช่ไหมคะให้รู้จริงๆว่าถ้ามีเห็นก็ต้องมีตาถ้ามีได้ยินเสียงก็ต้องมีหูเพราะฉะนั้นเจ็ดรูปที่ปรากฏแล้วก็ยังมีตาด้วยหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายประสาทะหนึ่งอีกห้าถ้าไม่มีกายประสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบเย็นหรือร้อนนะคะจะรู้ไม่ได้เลยส่วนใดก็ตามเช่นผมตัดผมเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดนั่นนะคะก็แสดงเห็นว่าธรรมดา12รูปเป็นรูปหยาบเพราะเหตุว่าปรากฏในชีวิตประจำวันให้รู้ว่ามีแต่ว่าไม่มีใครไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้เฉพาะสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเห็นตาไหมคะตาน่ะไม่เห็นหรอกธาตุรู้ต่างหากที่เห็นเห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วลืมไม่ได้นี่เป็นการทบทวนให้รู้ว่าลืมบ้างหรือเปล่าหรือว่าความเข้าใจเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยได้ยินแล้วก็จำเป็นคำๆนะคะแต่ว่าความจริงที่ประเสริฐไม่ใช่จำแต่เข้าใจธรรมะที่ประเสริฐยิ่งเหนือธรรมะทั้งหลายนะคะในบรรดาธรรมะที่เกิดดับคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามีได้แต่ไม่ใช่เราไม่คิดอะไรเลยเราไม่ไตร่ตรองอะไรเลยฟังไปแล้วเราก็ตามไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะต้องเป็นการไตร่ตรองแล้วถึงจะไม่ว่าถามอะไรความเข้าใจที่มั่นคงถูกตอบถูกได้แต่ถ้ายังติดนะครับก็แปลว่าเที่ยวที่ฟังมาแล้วเนี่ยยังจะต้องไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ดูว่าจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจากคำถามที่ว่าเห็นตาไหมเห็นหรือไม่เห็นคะไม่เห็นนะคะค่ะคนที่เห็นก็มีคนที่ไม่เห็นก็มีได้เห็นตาคนอื่นใช่ไหมคะถ้าส่องกระจกเห็นตาใครเห็นไหมคะความจริงเนี่ยธรรมะลึกซึ้งกว่านั้นมากเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกี้นี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าสิ่งนั้นไม่รู้อะไรแต่ว่าสามารถที่จะถูกรู้คือถูกเห็นได้เดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเยอะแยะเพราะมีธาตุเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ตัวตาคือจักขุประสาทรูปนะคะไม่ใช่ตาทั้งหมดสีขาวสีดำสองข้างแต่หมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งจักขุธาตุหมายความถึงธาตุที่ใครก็มองไม่เห็นเพราะถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็เห็นแต่เพียงสีสันวรรณะของสิ่งนั้นนะคะแต่ตัวธาตุซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ใช่เห็นตรงอื่นเลยเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เผินว่าเราไปจำมาแล้วกี่คำอยู่หน้านั้นเล่มนี้นะคะแต่อยู่ที่ความเข้าใจจริงๆว่าที่กายมีกายทุกคนใช่ไหมคะกระทบแข็งเพราะมีกายะปัสสาทะรูปที่ไม่ใช่แข็งแต่ว่าถ้าไม่มีกายะปัสสาทะที่จะกระทบแข็งจิตที่เกิดขึ้นรู้ก็เกิดไม่ได้เห็นไหมคะว่าแม้แต่การที่จะรู้แข็งนิดเดียวก็จะต้องมีสภาพซึ่งมีธาตุที่สามารถกระทบกับแข็งซึ่งเป็นรูปพิเศษเพราะฉะนั้นรูปพิเศษมีจักขุประสาทรูปหนึ่งกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอยู่กลางตาแต่มองไม่เห็นไม่มีใครสามารถจะเห็นจักขุประสาทรูปเลยโสตประสาทรูปไม่ใช่ใบหูหรือช่องหูทั้งหมดที่เรามองเห็นได้ไม่ใช่ตัวประสาทะรูปที่กระทบแต่เป็นสีสันวรรณะซึ่งมีอยู่ในทุกรูปธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ที่ไหนต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่ตัวจักขุประสาทรูปเห็นไม่ได้เลยโสตประสาทรูปก็เห็นไม่ได้แต่มีแน่ๆจมูกก็เป็นรูปพิเศษใช่ไหมคะสามารถกระทบกับกลิ่นลิ้นก็เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับรสไม่ใช่ลิ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่เป็นตัวลิ้นค่ะที่เป็นชิวหาประสาทรูปภาษาบาลีนิดหน่อยนะคะชิวหาแปลว่าลิ้นเราก็พูดบ่อยๆใช่ไหมคะลิ้นก็มีคำว่าชิวหาคือลิ้นแต่เป็นประสาทะนะคะรูปพิเศษที่สามารถกระทบซึ่งมองไม่เห็นไม่ใช่ลิ้นทั้งหมดเลยตรงไหนที่กระทบรสตรงนั้นแหละเป็นชิวหาประสาทรูปตรงไหนที่กระทบกลิ่นภาษาบาลีอีกหน่อยหนึ่งก็คือคานะประสาทรูปนะคะไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ารูปตารูปหูรูปจมูกรูปลิ้นรูปกายแต่ใช้คำว่าประสาทะประสาทะแปลว่าใสสามารถกระทบอุปมาเหมือนกระจกนะคะอะไรผ่านก็กระทบเห็นได้ถ้าเป็นไม้ธรรมดาเนี่ยไปยืนสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นใช่ไหมคะว่ารูปร่างสันฐานในนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นประสาทะก็เป็นรูปพิเศษที่ใช้คำว่าประสาทะคือพิเศษที่สามารถกระทบกับรูปเฉพาะทางจักขุประสาทะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาโสตประสาทรูปสามารถกระทบได้เฉพาะเสียงค่ะถ้าไม่มีโสตประสาทะเสียงไม่ปรากฏเลยหูหนวกที่เราใช้คำว่าหูหนวกเพราะว่าไม่มีประสาทะที่กระทบเสียงที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นได้ยินตรงนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะแต่ละคำนะคะก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจโดยไม่เผินแม้แต่ชื่อของรูปต่างๆเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าแต่ละชื่อเป็นแต่ละธรรมะเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแข็งไหมคะถ้าเข้าใจธรรมะแต่ละคำมั่นคงนะคะเห็นแข็งไม่ได้เลยเห็นสิ่งถ้าเราบอกว่าน้ำแข็งใช่ไหมคะก้อนอิฐแต่ลักษณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏเพียงสีสันวรรณะที่มีอยู่ตรงนั้นที่สามารถกระทบตาทำให้รู้ว่าจำได้ว่าถ้ากระทบแล้วแข็งเพราะฉะนั้นแต่ละทางนะคะเป็นแต่ละโลกไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโลกนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากมีตั้งหลายโลกโลกพระจันทร์โลกพระอาทิตย์ดาวอังคารพฤหัสอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเกิดขึ้นอะไรๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีรูปธาตุเกิดขึ้นรูปธาตุไม่ใช่นามธาตุแต่นามธาตุคือจิตและเจตสิกเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วยังคิดนึกแล้วยังจำแล้วยังคิดต่อไป จนปรากฏเป็นโลกที่น่าอัศจรรย์สำหรับชาวโลกจากการที่ไม่เคยมีไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าไม่มีรถก็เริ่มมีรถจักรยานมีรถยนต์มีรถไฟมีต่างๆได้เพราะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะสะสมไปที่จะคิดละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นความที่หลายคนบอกว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของวิทยาการสมัยใหม่เช่นคอมพิวเตอร์เป็นต้นใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ความจริงเพราะนักปราชญ์ใดๆนักวิทยาศาสตร์ใดๆใครที่แสนเก่งโลกไหนก็ตามไม่สามารถจะเปรียบกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้สิ่งที่ถูกปกปิดไว้มานานมากว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะมีจิตธาตุรู้ที่กำลังรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่เป็นคนเป็นสัตว์และจิตก็ต้องมีเจตสิกอาศัยกันเกิดขึ้นปรุงแต่งหลากหลายมากเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไปจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปก็ยังไม่หมดนะคะมีเหตุที่จะต้องให้เกิดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะดับแล้วแต่ก็มีเหตุให้เกิดขณะต่อไปสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยที่ใช้คำว่าสังสารวัฏนะคะก็คือการเกิดดับสืบต่อไม่หยุดตอนหลับมีจิตไหมคะแม้หลับก็มีธาตุรู้แต่ไม่ใช่รู้ทางตาคือเห็นไม่ใช่รู้ทางหูไม่ใช่รู้ทางจมูกไม่ใช่รู้ทางลิ้นไม่ใช่รู้ทางกายไม่ใช่รู้ทางใจคือไม่คิดนึกด้วยตอนเกิดฉันใดตอนหลับก็ฉันนั้นหนึ่งขณะจิตแรกที่เกิดขณะเดียวสั้นแค่ไหนถ้าจะเปรียบกับขณะนี้ว่าประมาณไม่ได้เลยว่าจิตเกิดดับเร็วมากมายแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเพียงหนึ่งขณะแรกที่เกิดโลกไม่ปรากฏเพราะว่าโลกจะปรากฏต่อเมื่อมีทางเช่นมีตาเป็นปัจจัยให้รู้สิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยค่ะโลกก็มีแค่หกแต่ว่าวุ่นวายมากมายมหาศาลเพราะไม่รู้ปะปนกันหมดเลยจนกระทั่งเป็นเราเป็นเขานะคะเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ารู้ตามความจริงก็คือว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะต้องเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไม่เห็นตาเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มั่นคงไม่ว่าในความมืดหรือความสว่างยังไงก็ตามแต่โลกไหนที่ไหนในน้ำบนบกยังไงเห็นก็ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาและปรากฏให้เห็นได
6: ้ที่บ้านคุณสมบูรณ์พนงไทยธรรมจังหวัดชลบุรีวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560
7: บุคคลเกิดมาก็ได้ยินเสียงแต่บุคคลที่จะได้ยินเสียงพระธรรมที่จะนำไปสู่หนทางการดับกิเลสก็มีน้อยทีนี้จะสอบถามอาจารย์ว่าทำไมถึงต้องฟังพระธรรมเพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้ฟังพระธรรมค่ะ
1: คนที่ไม่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงก็ไม่ฟังฟังเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าคนที่เห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อะไรจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยหมดสิ้นไปทุกขณะนะคะนอกจากจะได้มีความค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีค่ะน่าสนใจไหมบางคนก็ธรรมดาตื่นขึ้นมาก็เห็นก็คิดเป็นปกติอย่างอื่นน่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีแต่คนที่มีปัญญาหรือว่ามีการที่จะพิจารณาในเหตุผลนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกขณะหมดสิ้นไปจริงๆกลับคืนมาไม่ได้เลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นขณะที่มีค่าก็คือขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่สำหรับทุกคนถ้าบอกว่ามีชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีหลายคนก็ไม่เห็นประโยชน์เลยแต่ว่าถ้าคนที่เห็นประโยชน์ว่าเพราะไม่รู้แล้วก็อยู่มาแล้วก็ต้องจากไปด้วยความไม่รู้กับรู้สิ่งที่มีอะไรจะมีประโยชน์กว่า พราะฉะนั้นผู้ที่ไตร่ตรองเห็นประโยชน์ก็รู้ว่าสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจที่มีค่ามากนะคะของการเกิดมาแล้วก็คือว่าได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นี่คือทำไมต้องฟังธรรมะเพราะถ้าไม่ฟังจะรู้ไหม
7: ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีเหตุที่จะได้ฟังสิ่งที่มีจริง
1: ค่ะทุกขณะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังได้ฟังเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเดี๋ยวนี้นะคะก็คือว่าได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งยากแสนยากที่จะรู้ความจริงไม่ฟังไม่รู้แน่ค่ะ
7: ประโยชน์ของสิ่งที่มีจริงขณะนี
1: ้ค่ะสิ่งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังอย่างนี้นะคะจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าเพียงแค่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถึงใจหรือยังค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่มีเดี๋ยวนี้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมคะดับแล้วหมดแล้วทุกขณะแต่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆบังคับให้ไม่เกิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้นี่ก็คือเริ่มเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่มีขณะนี้เพียงขณะเดียวนะคะนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันจบถ้าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังมีปัจจัยแล้วก็เกิดและเกิดแล้วก็หมดข้อสำคัญรู้สึกว่าจะพอใจสิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีและเกิดขึ้นเนี่ยค่ะหมดแล้วถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีค่าอะไรเลยเพียงแค่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วก็หมดไปแล้วก็หายไปเลยค่ะไม่กลับมาอีกเลยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะจะละเลยไหมหรือว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปและเลือกไม่ได้เลยนะคะว่าที่ทุกวันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครไปทำไม่มีใครบังคับแต่ว่ามีปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไม่มีใครบังคับให้ไม่เห็นก็เห็นเกิดแล้วก็ต้องเห็นได้ยินไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นแต่ได้ยินก็เกิดแล้วก็ได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ว่าความเข้าใจเล็กน้อยมากไม่พอที่จะละการที่เคยติดข้องแล้วก็สนใจที่จะรู้เรื่องอื่นแล้วก็จากไปโดยการที่สิ่งที่สนใจไม่ได้ติดตามไปเลยดอกไม้ที่กำลังเห็นเนี่ยจะติดตามไปได้ไหมคะไม่มีทางแต่ความชอบความพอใจในสิ่งที่มีติดตามไปแล้วดีไหมคะไม่มีดอกไม้หายละหมดละแต่ยังชอบพอใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไปพอใจในรูปร่างสันฐานอื่นมะม่วงไม่ใช่ดอกไม้ใช่ไหมคะก็พอใจในมะม่วงแล้วก็ดับไปแล้วก็พอใจในโต๊ะเก้าอี้อะไรก็ได้ที่ชอบลักษณะสวยงามมีแต่ความพอใจที่สะสมไปนะคะแต่สิ่งที่พอใจไม่ได้ตามไปเลยมีแต่ความพอใจซึ่งติดตามสืบต่อที่จะพอใจติดข้องอยู่เรื่อยไปโดยไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหมดแล้วค่ะถ้าไม่มีการเกิดดับสืบต่อสิ่งนั้นจะหายไปเลยแต่เพราะเหตุว่าแม้ดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่อตลอดเวลาก็ปรากฏเหมือนกับว่ากำลังมีทุกอย่างในขณะนี้ลวงแค่ไหนไม่รู้แค่ไหนแต่คำทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นความจริงและก็ผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะก็ได้ทรงแสดงความจริงนี้จากการที่ได้บำเพ็ญเพียรที่จะเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งใครๆก็ไม่สนใจที่จะเข้าใจถึงสนใจยังไงก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยความที่เป็นคุณความดีนะคะที่ค่อยๆสละละความไม่ดีไม่มีเครื่องขัดขวางและปัญญาความเข้าใจถูกเนี่ยก็ค่อยๆละคลายความไม่รู้และปัญญาที่อบรมแล้วเท่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกครั้งเนี่ยนะคะสบายๆอย่างที่คุณมนบอกว่าวันนี้ฟังธรรมะสบายๆเพราะใครจะทำอะไรได้เ ไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยนะคะไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเข้าใจก็คือเข้าใจเพราะฉะนั้นสบายสบายแต่ใครที่มีความเป็นตัวตนมากมายนะคะเดือดร้อนเหลือเกินค่ะเมื่อไหร่จะรู้ทำยังไงจะรู้ก็รู้อยู่แล้วว่ารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้แต่ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีขณะนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆขัดเกลาละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะได้ยินคำที่เป็นความจริงจนกระทั่งสามารถประจักษ์ตามความเป็นจริงไว้ได้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดแน่ๆแล้วก็ดับแน่ๆสบายสบายนะคะใครอยากจะรู้ว่าแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงนั้นไม่สบายเลย
7: แล้วจะสบายสบายในชีวิตประจำวัน
1: ค่ะดีกว่าไม่ได้ยินคำนี้ซะเลยใช่ไหมคะไม่เคยเข้าใจมาเลยแต่พอได้ยินแล้วจริงไหมจริงบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้จะรู้ทันทีได้ไหมไม่ได้แต่สามารถรู้ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เป็นเรารู้เนี่ยค่ะก็คือสบายสบายเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขณะนี้ค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเกิดแล้วทางนั้นเพราะฉะนั้นก็เข้าใจให้ถูกต้องไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้แต่ก็จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดเป็นไปไม่ได้เกิดแล้วตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ค่ะก็เริ่มเข้าใจความจริงไม่เดือดร้อนเพราะความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพียงคำว่าไม่ใช่เราจริงๆนะฮะถ้าเข้าใจเนี่ยไม่เดือดร้อนแต่ทั้งๆที่ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราแต่ก็มีเราที่อยากจะไปเข้าใจความจริงที่ว่าไม่ใช่เราก็เดือดร้อนจนกว่าความเดือดร้อนไม่มีเพราะเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนี้ความไม่รู้ก็เป็นความไม่รู้ความรู้ก็เป็นความรู้และจะไปเปลี่ยนสลับเอาความไม่รู้เดี๋ยวนี้ให้กลายเป็นความรู้มากมายที่กำลังประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้สบายสบายไหมคะหรือยังเดือดร้อนอยู
8: ่กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินด้วยความเคารพนะคะความรู้สึกที่เกิดกับตัวเองบ่อยที่สุดก็คือความรู้สึกเฉยๆซึ่งเราก็มาดูว่าเฉยๆเนี่ยเป็นโลภะหรือเปล่าตรงนี้ค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงอะค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะเฉยๆเป็นความรู้สึกแต่ขณะนั้นน่ะมีความพอใจด้วยหรือเปล่าเห็นเนี่ยเห็นดอกไม้เห็นอะไรก็ได้เห็นสุนัขเมื่อกี้นี้ก็น่ารักมากเลยนะคะน่ารักก็ไม่ใช่เฉยๆละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเฉยๆมีซึ่งไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจเพราะฉะนั้นเฉยๆได้มีเรามีสิ่งที่มีอยู่ตลอดแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังมีความรู้สึกเฉยๆนะคะไม่รู้ว่าขณะนั้นแม้ความรู้สึกนั้นเราก็พอใจดีกว่าทุกข์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี่จะห้ามไม่ให้มีไม่ได้เลยค่ะและความรู้สึกนี่ก็ทั้งวันเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วมากไม่ปรากฏส่วนใหญ่ก็คือเฉยเฉยแต่ถ้ามีสุขเกิดขึ้นเห็นความต่างละไม่ใช่เฉยละเป็นสุขเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นความต่างละไม่ใช่เฉยเฉยแต่เป็นทุกข์เนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยกว่าจะค่อยค่อยรู้ค่อยค่อยเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงนะคะก็ต้องรู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่ความติดข้องแต่ว่านะคะในขณะที่กำลังเฉยเฉยเราไม่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือนี่คือความละเอียดเห็นเนี่ยเราบอกว่าเฉยๆไม่ปรากฏความชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นติดข้องที่จะเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นซะเลยดีกว่าในโลกนี้ในกี่ชาติเห็นไหมคะนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มด้วยจากความละเอียดที่ทรงแสดงไว้ว่าไม่ใช่เราแต่หลากหลายมากถ้าสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดไม่ปรากฏเราก็เพียงแต่ฟังคิดและจำเรื่องของสภาพธรรมะนั้นแต่ว่าเวลาที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเช่นเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เรียกชื่อแต่ก็ยังเป็นเราเพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเข้าใจนะคะและความเข้าใจนั่นต่างหากที่จะละความไม่รู้และความติดข้องและกิเลสทั้งหลายได้เพราะความเข้าใจ สิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เลยแล้วก็พอเริ่มฟังธรรมะเริ่มรู้ว่าความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นเลยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นั่นเองตอนนี้ความเฉยเฉยยากที่จะรู้ได้เห็นยากที่จะรู้ได้ไหมคะเห็นไหมคะแม้เห็นกำลังเห็นก็ยังยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มีแต่ไม่ปรากฏลักษณะให้รู้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วจะไปรู้ไม่ได้เลยเพราะมีสิ่งที่เกิดสืบต่อใหม่แล้วก็เกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆนี่คือความจริงซึ่งถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จะค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นก็เป็นเราใช่ไหมคะอย่างที่คิดอย่างละเอียดเมื่อกี้นี้ก็เป็นเราที่คิดจนกว่าคิดเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่เหลือเลยทุกอย่างไม่เว้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีดับแล้ว
8: ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามามองว่าโลภะกับเวทนาเนี่ยเหมือนกันไหมจริงๆมันไม่เหมือนมันเป็นคนละสภาพธรรมกันเพียงแต่ว่าในขณะที่มีโลภะเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยเพียงแต่ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้ทำให้เราตื่นเต้นว่าเรามีความสุขเราเฉยๆเราก็เลยนึกว่าเราไม่มีโลภะตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่นะคะเรารู้จักชื่อเรียกชื่อได้เยอะเลยจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่เรียกชื่อได้หมดพอเห็นปุ๊บนี่โลภะรู้จักขูวิญญาณเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะแต่ความจริงชื่อมีไว้สำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสภาพธรรมะเนี่ยไม่ได้มีชื่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปคิดถึงชื่อแต่เรารู้ตัวจริงว่าขณะเนี้ยความรู้สึกเฉยเฉยเป็นยังไงไม่ต้องมีคำว่าเวทนาความรู้สึกอุเบกขาไม่ต้องมีคำว่าติดข้องไม่ต้องมีคำว่าโลภะแต่ตัวธรรมะไม่ชินต่อการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งหลากหลายมากเลยถ้าไม่เอาชื่อไปติดไว้เป็นธรรมะหมดเลยแต่เราคุ้นเคยกับชื่อพอได้ยินโลภะหาละนะคะโลภะอยู่ไหนทางตาหรือทางหูหรือทางใจก็ไปติดคำว่าโลภะแต่ถ้าเอาโลภะออกแล้วฟังว่าที่ใช้คำแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงสภาพตัวจริงของธรรมะซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องให้รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความรู้สึกนะคะเรายังไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเมื่อกี้นี้คุณเอก็บอกเองว่าเฉยๆบ่อยเฉยๆนั่นแหละเป็นยังไงเห็นไหมคะเพียงแต่รู้ว่าเฉยๆแต่เป็นเรารู้ว่าเฉยๆแต่ความจริงเฉยๆไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็รู้ว่าแม้แต่ขณะนั้นเองที่เฉยๆก็ไม่ใช่เราเพราะเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่ไม่ทุกข์และก็ไม่สุขไม่ดีใจไม่เสียใจแล้วก็ไม่ต้องเรียกอะไรด้วยถึงไม่เรียกความรู้สึกนั้นก็มีแต่ว่ายากที่เราจะเข้าใจได้นะคะเพราะเหตุว่าเราติดในคำติดในชื่อเพราะเวลาที่เรียนอะไรเนี่ยค่ะมีแต่คำทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไปหาว่าตัวนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้คืออะไรอย่างธาตุรู้เห็นไหมคะธาตุธาตุเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแต่ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นรู้แค่นี้ค่ะทั้งวันนี่แหละต้องไปหาที่ไหนไม่ขาดเลยแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเราจะไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าเกิดมีความคิดว่าเราจะทำเราทำอย่างไรนั่นคือผิดทันทีเพราะไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าใครทำอะไรแล้วคะก็เกิดแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทั้งหมดแล้วจะนั่งคิดว่าไปทำอะไรได้แต่ความเข้าใจไม่มีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละซึ่งไม่เคยรู้เนี่ยฟังจนกระทั่งเข้าใจว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เราสบายสบายไหมทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่เข้าใจได้และก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยค่ะแม้แต่อิริยาบถนะคะจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวจะกระพริบตาจะยกมือจะคิดโน้นคิดนี่ทั้งหมดเกิดแล้วกว่าจะเข้าใจความไม่ใช่เราก็คือเกิดแล้วและแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกว่าจะค่อยๆเข้าใจเมื่อสิ่งนั้นกำลังมีปัญญาด้วยความเข้าใจถูกในขั้นการฟังเกิดก่อน และถึงจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีความเข้าใจในขั้นการฟังเลยจะเอาอะไรมาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏและปัญญาขั้นการฟังนะคะมีผู้เดียวที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงทุกคำในสิ่งที่กำลังมีจะไปหาความรู้อย่างนี้จากคนอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครในสากลจักรวาลทั้งหมดพระเจ้าก็เป็นโอกาสที่มีโอกาสได้ฟังความจริงจะเข้าใจแค่ไหนก็สะสมไว้ทำอะไรไม่ได้เพราะเข้าใจแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดแล้วก็ค่อยๆสะสมอยู่ในจิตสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็คือฟังธรรมะบ่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะและความเข้าใจที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยแต่ถ้ามุ่งหน้าจะไปคลายมุ่งหน้าจะไปให้รู้มากๆนั่นผิดแต่ว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังนะคะและกำลังทำหน้าที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะทรงอุปมาว่าเหมือนกับการจับด้ามมีดเมื่อไหร่จะสึกถ้าไม่จับไม่มีทางเลยและเวลาจับก็ไม่รู้ด้วยว่าการจับแต่ละครั้งนั่นแหละคือค่อยๆทำให้ด้ามมีดนั้นสึกไปเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงนี้แหละที่กำลังจะนำไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เป็นเรื่องละเป็นเรื่องสบายนะคะใครไม่สบายเมื่อไหร่ให้รู้ว่าขณะนั้นผิดหาทางที่จะรู้ไม่สบายใช่ไหมคะผิดแต่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมดาซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ยับยั้งไม่ได้
8: ในชีวิตประจำวันในการทำงานทุกคนก็คงจะประสบกับเรื่องพวกนี้ค่ะว่าความถูกต้องกับความถูกใจท่านอาจารย์กล่าวว่าถูกตามธรรมะดีกว่าไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายความละเอียดนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ดีนะคะที่คุณเอไม่ฟังคำของคนอื่นเพราะว่าเขาอาจจะมีคำแนะนำเยอะแยะใช่ไหมว่าถูกต้องคืออะไรถูกใจคืออะไรแต่ลืมละเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นธรรมะเห็นไหมคะหมดแล้วคิดก็เป็นธรรมะคิดเรื่องทำงานก็เป็นธรรมะไม่มีเราที่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีหรือปล่อยไปหรืออะไรทั้งหมดนะไม่มีอะไรเว้นจากธรรมะเลยสักอย่างเดียวแม้แต่ขณะนั้นเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงตัวธรรมะจริงๆว่าไม่ใช่เราไม่มีการเลือกเลยค่ะเพราะว่าเป็นปกติทำไมถึงต้องเป็นปกติเพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดเห็นไหมคะทำให้เราไม่เป็นขวนขวายเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นปกติแล้วมีแข็งไหมคะเกิดแล้วมีเห็นไหมก็เหมือนแข็งแต่ว่าเห็นเป็นธาตุรู้แข็งก็เป็นสภาพที่แข็งทุกอย่างเนี่ยค่ะมีอยู่เป็นประจำนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะจริงๆเราจะไม่ไปหาคำตอบอื่นเลยนอกจากคิดอย่างนี้ก็เป็นธรรมะคิดอย่างโน้นก็เป็นธรรมะอะไรอะไรทั้งหมดก็คือขณะนั้นไม่ใช่เราอันนี้ค่ะจะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงแล้วก็ขณะที่จะคิดอย่างไรนะคะเพราะการสะสมคือไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเราแทรกเข้าไปได้เลยแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการสะสมทำไมคนเราคิดต่างกันตามการสะสมเพราะฉะนั้นหนทางที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆคือไม่ลืมค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่นะคะก็ระลึกได้นั่นคือลักษณะของธรรมะหนึ่งกว่าจะรู้จริงๆว่านั่นเป็นธรรมะฟังมาซะตั้งนานนานแสนนานไม่รู้ว่ากี่ชาตินะคะกว่าจะรู้ว่านั่นธรรมะนี่ธรรมะคิดอย่างนั้นก็ธรรมะจะไปขอความเห็นใครก็ธรรมะทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทิ้งความเข้าใจว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็มีลักษณะซึ่งเกิดแล้วด้วย
9: เรียนถามอาจารย์รันนกนะคะการทำบุญตามสถานที่ต่างๆจะทำให้รวยและเกิดชีวิตที่ดีได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ก็จะคิดกันแบบนี
10: ้บุญจริงๆนะฮะเป็นสภาพที่ชำระจิตถ้าตอนนั้นเนี่ยมีความอยากได้บุญความอยากขณะนั้นจิตเป็นไงครับไม่ได้ถูกชำระความอยากเลยซึ่งความอยากก็เป็นโลภะซึ่งเมื่อเกิดกับจิตก็ปรุงแต่งให้จิตนั้นนะฮะเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลจิตที่ละคนไปด้วยความอยากความติดข้องนะอันนั้นก็ไม่ใช่บุญแหละถ้าอยากแล้วถ้าไม่รู้จักบุญก็มีความไม่รู้ใช่ไหมฮะ ราะฉะนั้นความไม่รู้จะเป็นบุญได้ไหมความไม่รู้เป็นมลทินของจิตคืออวิชชาก็ไม่ใช่บุญอีกเพราะนั้นเป็นการคิดด้วยความไม่รู้นะครับซึ่งก็เป็นอกุศลนะที่อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คิดไปเองว่าดีเพราะนั้นแม้คำว่าบุญหรือทุกคำในพระไตรปิฎกนะครับถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าใจ
11: ในความหมายของบุญก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงบุญก็คือความดีทั้งหลายทั้งปวงทีนี้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่ตรงข้ามกับบุญก็คือบาปปาปะนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นบัณฑิตหลีกออกห่างแสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยครับหลีกออกห่างเว้นออกห่างเพราะว่าบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างขณะที่มีความอยากเกิดขึ้นไม่ใช่บุญแน่นอนนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปธรรมแน่นอนนะครับขณะที่มีความไม่รู้เกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นบาปธรรมเพราะว่าเป็นธรรมะที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งนะครับที่แสดงไว้ชัดเจนนะครับว่าความเป็นไปของบาปธรรมเนี่ยครับก็คือยังบุคคลให้เข้าถึงทุกขติเพราะว่าการที่จะไปเกิดในอบายภูมิทุกขติภูมิซึ่งเป็นภูมิที่ลำบากเดือดร้อนเนี่ยครับไปได้ด้วยบาปธรรมเท่านั้นนะครับถ้ามีการเจริญกุศลสะสมความดีเหตุที่ดีก็นำเกิดในภพภูมิที่ดีซึ่งก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยครับประโยชน์ก็คือเข้าใจความจริงแม้แต่บุญคืออะไรเป็นธรรมะที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่ดีงามนะครับชำระจิตให้สะอาดในทางตรงข้ามธรรมะที่เป็นบาปทั้งหลายก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมะที่มีจริงนะครับ
10: อยากกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่านอาจารย์ว่าอย่างพระถือศีลก็คือเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างนะครับหรือก็ไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่เขาคิดว่าเป็นบุญอย่างเงี้ยท่านอาจารย์จะมีขณะจิตที่เป็นบุญบ้างไหมแล้วจะยังไงครับ
1: ไม่รู้เนี่ยเป็นบุญไหม
10: ไม่รู้ไม่ใช่บุญ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทำทำไม
10: เพราะอยากได
1: ้ค่ะก็เป็นคำตอบทั้งหมดมาจากความเข้าใจธรรมะมีเหตุการณ์ตลอดวันตลอดคืนทุกคนทุกแห่งนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกเรื่องจะเข้าใจเมื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะเราก็สามารถจะรู้ได้นะคะบวชทำไมปล่อยนกปล่อยปลาทำไมทั้งหมดก็มีคำตอบถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นเพราะอะไรทำไมทำ
10: คือทำด้วยความอยากความไม่รู้แต่ทีนี้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าแต่ขณะจิตที่เขามีความกรุณาปล่อยสัตว์ไปตอนนั้นก็น่าจะเป็นบุญบ้างแล้ว
1: ค่ะก็อยากได้อ่ะพยายามหาทางให้บ้าง
10: หาทางให้บ้าง
1: ใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าเห็นมดตกน้ำเนี่ยจะกำลังคิดไหมคะว่าเราจะไปปล่อยนกปล่อยปลาเห็นไหมคะขณะนั้นเกิดจิตที่เป็นกุศลไม่ได้ต้องการหวังผลของการที่เราจะช่วยชีวิตสัตว์ในขณะนั้นแต่ขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามที่หวังดีต่อคนอื่นมีเมตตาเห็นเขากำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะฉะนั้นการธรรมเนียมหรือว่าประเพณีหรือความคิดที่จะปล่อยโคปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยนะคะแฝงอยู่เหมือนกับว่าขณะนั้นนะคะเป็นบุญแต่ถ้าเป็นบุญจริงๆเนี่ยต้องเลือกเวลาไหมต้องเลือกตัวหนึ่งตัวใดไหมคะมีตั้งร้อยตัวจะปล่อยตัวไหนใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ว่าคิดไปแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่จะหมดความสงสัยได้ทั้งหมดก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราปัญหาทุกปัญหาเนี่ยไม่ใช่ให้ความไม่รู้เนี่ยไปนั่งตอบความไม่รู้ไม่มีทางที่จะหมดสิ้นได
10: ้ใช่จ้ะถ้าเราอย่างเรามานั่งกันอยู่อย่างนี้ฮะเป็นบุญอย่างไรบ้างคร
1: ับ ยังไงฮะ
10: แล้วคุยอย่างนี้คนก็บอกเราไม่เห็นได้ไปทำบุญอะไร
1: สนทนาธรรมเพื่อเข้าใจใช่ไหมหรือใครอยากมาเพื่อจะได้บุญ
10: มาเพื่อที่จะเข้าใจ
1: ธรรมะเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะและไม่รู้กับรู้เนี่ยประโยชน์อยู่ตรงไหนก็อยู่ที่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะละความไม่รู้
10: แต่คนทั่วไปเนี่ย
1: หวังบุญหรือเปล่า
10: ไม่ได้หวัง
1: เห็นไหมคะถ้าหวังบุญได้เยอะเลยคะเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านก็คิดละใช่ไหมคะจะมาสนทนาธรรมเนี่ยใช่ไหมหวังบุญเดินมาเดินไปอ่ะบอกบุญทั้งนั้นเลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็บุญทุกทีได้ยินเสียงก็บุญละก็ไปนั่งคิดอย่างนั้น

0: ที่กุศลมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้น
1: ค่ะคุณอนพค่ะปัญหามีเยอะมากมายพระภิกษุรับเงินทองอะไรอะไรต่างๆนะคะเราจะแก้หมดไหมถ้าเราไม่ได้ให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉันไม่ใช่เราไปพูดถึงสารพัดสิ่งที่เป็นความไม่รู้แต่ถ้าเราเริ่มพูดถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเขารู้เองดีกว่าจะไปบอกเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เขาก็ทำกันอยู่นั่นแหละประเพณีก็เป็นประเพณีต่อไปแต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกขึ้นนะคะการที่จะทำสิ่งที่ผิดๆก็ค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นตัวอย่างมีมากมายที่เลอะเทอะแล้วเราก็จะกล่าวถึงแต่สิ่งที่เลอะเทอะหรือว่าเราจะกล่าวถึงสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้แม้นิดแม้หน่อยค่อยๆเข้าใจขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจะค่อยๆหมดไปได้
0: เพราะปัญหาทั้งหลายก็มาจากความไม่รู
1: ้
0: เพราะนั้นถ้ามีความรู้จึงจะเป็นการแก้
1: เพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วสิ่งที่เลอะเทอะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่านี่เพราะไม่รู้เพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเราไม่ได้ไปชักชวนให้เขามาเชื่อเราว่าไม่ถูกต้องแต่เพราะความเข้าใจของเขาต่างหากที่หลังจากที่ฟังแล้วเข้าใจเขารู้เองว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็คือเริ่มจากความรู้เริ่มจากปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจะได้พอเห็นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ถูกต้องปัญญาก
1: ็แน่นอนค
0: ่
1: ะไม
0: ่
1: ต้องถามใครแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าอย่าทำไม่ทำอะไรต่างๆเขาไม่รู้หรอกจนกว่าปัญญาเขาจะเกิดขึ้น
0: งั้นก็คงเป็นความลำบากที่เราจะตามไปคอยบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูก
1: เราก็ให้มีความเข้าใจก่อนสำคัญที่สุดคือขอให้มีความเข้าใจก่อนค่ะแล้วก็ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมากขึ้นแทนที่จะเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าแม่บุญก็เป็นธรรมะที่มีจริงบาปก็เป็นธรรมะที่มีจริงแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นคนนี้เขาไม่ได้ไปปล่อยโคแต่เขาเลี้ยงเด็กยากจนหรืออะไรก็ได้ตามอัธยาศัยหรือเขาไม่ทำอย่างนั้นแต่เขาศึกษาธรรมะเข้าใจก็ได้แล้วก็ช่วยคนอื่นให้เข้าใจก็ได้แต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นไปด้วยความต้องการความติดข้องแล้วแต่อะไรจะเกิดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเขาจะปล่อยนกปล่อยปลาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นไม่ใช่เขาอะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ใช่แฝงไว้ด้วยความไม่รู้และเป็นเราเพราะเหตุว่าเรื่องความเป็นเราเนี่ยละยากมากค่ะเพราะว่าฟังวันนี้นะคะกี่คำคะได้ยินตั้งเยอะก็เป็นเราเท่าไหร่ก็เป็นเราด้วยเหตุนี้จริงเหมือนกับตั้งต้นคือสิ่งที่สกปรกนะฮะเหนียวหนาแน่นแข็งเยอะเนี่ยกว่าจะละลายหายสูญไปในความเป็นเราเนี่ยเพียงแค่แตะนิดเดียวด้วยพระธรรมพอไหมกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่ารู้ความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ใจบุญสุนทานหรือคนที่ตระหนี่เนี่ยก็ตามการสะสมของเขาแต่ถ้าท่านเหล่านั้นเคยสะสมปัญญามาแล้วแค่ฟังธรรมทั้งสองบุคคลในรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นี่เป็นอนุภาพปาฏิหาริย์เตชะเดชของธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรมืดสนิทเลยน้ำทะเลเข้มมีอยู่ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ละหนึ่งยังไม่ปรากฏแต่รู้ว่ามีเดี๋ยวนี้มีจิตมีเจตสิกเจตสิกเท่าไหร่ก็มีจิตประเภทไหนก็มีแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะปรากฏต่อเมื่อถึงอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของปัญญานะคะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องละตลอดตั้งแต่การฟังละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วแต่กำลังของปัญญาทุกคนอยากดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่ว่าแล้วแต่กำลังของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยไม่มีทางจะไปเข้าสำนักปฏิบัติถูกบอกให้นั่งกี่ชั่วโมงเดินไปจนกว่าจะเมื่อยก็ไม่ใช่ปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรที่ไหนที่ไม่ถูกต้องก็รู
2: ้ถ้าสาระจริงๆขอยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยเขาเกิดเดือนเมษาเนี่ยเขาก็อยากจะมาเป็นเจ้าภาพจัดดอกไม
1: ้ค่ะแต่ก่อนจะถึงเดือนเมษาเขาตายก่อนได้ไหม
2: เป็นอย่างนั้นแต่หนูยืนว่าหนูไม่นะคะคือว่าถ้าพร้อมเป็นตาเรา
1: ค่ะว่าความคิดเนี่ยหลากหลายทุกคนมีพฤติกรรมต่างๆหลากหลายมากแต่ความเข้าใจสำคัญที่สุดไงคะถึงแม้จะคิดอย่างนั้นว่าวันเกิดปีนี้จะจัดดอกไม้ขณะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะถูกต้อง

0: พราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็คือความเข้าใจถูกต้องมีชีวิตอยู่นะคะจะเป็นแบบไหนยังไงก็ตามแต่จะตระหนี่จะมีความเมตตากรุณามากน้อยสักเท่าไหร่ความเข้าใจมีหรือเปล่าว่าไม่ใช่เรานี่คือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าอย่างเป็นเราที่หวังใช่ไหมคะและถ้าใครจะคิดอย่างนั้นขณะนั้นนะคะก็ยังต้องรู้ว่าคิดอย่างนั้นหวังอย่างนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉันกว่าจะหมดความเป็นเราไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉันชีวิตเป็นปกติตามรูปแบบของแต่ละคนค่ะเราจะไปห้ามได้ไหมคะคนที่เรารู้จักแต่ละคนเนี่ยวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่เกิดแต่ละขณะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างก็เป็นธรรมดาธรรมะเป็นธรรมดาแต่ที่ขาดคือความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรแต่ว่าขอให้ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นการที่มีการสนทนาธรรมแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็เพื่อประโยชน์ยิ่งที่ว่าถ้าใครได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยก็ช่วยให้คนอื่นเขาได้ยินได้ฟังด้วยช่วยให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าต่อไปข้างหน้าเขาจะไปทำบุญที่ไหนจะเตือนหนียังไงแต่เขามีความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: ยกตัวอย่างนะท่านอาจารย์สมมติคนสามารถบริจาค 20,000 กับอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่สนใจอ่ะฉันจะเก็บเอาไว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความต่างในเรื่องความดีท่านอาจารย์ที่ว่าเป็นทาน
0: ต่างอยู่แล้วค่ะต่างอยู่แล้วทุกขณะแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราตั้งแต่อดีตแสนโกรธกลับมาถึงชาตินี้และต่อไปก็ต่างอยู่แล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะให้อะไรใครต้องรอเวลาไหม
1: ก็ไม่ต้องค่ะ
0: ค่ะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปแต่ต้องเข้าใจให้ถูก
0: ถูกต้องค่ะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมะอะไรเลยเพราะเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งยากแสนยากแค่ไหนคะความเป็นเราเนี่ยนานแสนนานมาแล้วกว่าจะได้ยินสักคำหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยากที่จะเข้าใจได้หูมีเสียงมีได้ยินมีแต่ความเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ได้สำคัญที่ว่าเราฟังเยอะแล้วเราอยากทำโน่นทำนี่อยากได้บุญเยอะๆแต่ว่าฟังให้เข้าใจความจริงสัจธรรมะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปได้
2: เรื่องความตนีเนี่ยเขาหมายถึงความหงแหนใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการถามกันว่าสาเหตุของความตนีเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์อันเป็นที่รักแล้วก็ไม่เป็นที่รักความตนีเนี่ยมันมีความละเอียดลึกซึ้งมากค่ะ
3: ถ้ากล่าวถึงความตนีซึ่งในภาษาท่านใช้คำว่ามัจฉริยะไม่ประสงค์ที่จะให้สมบัติของตนเองทั่วไปแก่บุคคลอื่นนี่คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรณีอะไรก็ตามนะครับตรณีลาภมีลาภได้ลาภมาก็ไม่แบ่งปันแก่ผู้อื่นตรณีที่อยู่แม้แต่คนที่เป็นที่รักนี่นะครับก็ไม่อยากให้คนอื่นมาสนิทสนมคุ้นเคยด้วยก็มีนะครับความลึกของอกุศลมีมากถึงอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งแม้คำชมที่เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมในคุณความดีของบุคคลอื่นแต่ถ้าผู้นั้นเป็นคนตรณีนะครับก็ไม่ชื่นชมในคุณความดีของบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งความเข้าใจธรรมะนะครับถ้ามีการกล่าวธรรมะที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับเป็นประโยชน์แต่ผู้นั้นก็ตรณีที่จะไม่กล่าวความจริงให้ผู้อื่นได้รู้แสดงถึงความลึกความหนาแน่นเหนียวแน่นของอกุศลธรรมที่สะสมมานะครับนี่คือความเป็นจริงของธรรมะได้ฟังท่านอาจารย์นะครับเป็นประโยชน์มากเลยตรงที่ว่าไม่ว่าชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีความตรณีมากน้อยเพียงใดหรือว่าจะเป็นคนที่จิตใจที่เรียกว่าใจบุญโอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามถ้าผู้นั้นได้ฟังธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะเกิดขึ้นเจริญขึ้นครับ
0: ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้แสดงไว้ดีแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกคำขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องตรงลึกซึ้งแค่ไหนอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะคะความตนีคือไม่อยากจะให้ของของตนเนี่ยสาธารณะทั่วไปแก่คนอื่นจริงไหมคะทุกวันเลย เสื้อของเรารองเท้าของเราอะไรของเราทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขยายออกไปขยายออกไปเรียกว่าเพียงแค่จุดเดียวเนี่ยความจริงก็บานปลายออกไปเยอะมากเลยแต่ถ้ามั่นคงว่าไม่ยินดีที่จะให้สมบัติของตนเนี่ยสาธารณะทั่วไปแก่คนอื่นแก่คนอื่นคนอื่นนั้นต้องไม่เป็นที่รักเพราะว่าถ้าคนอื่นที่เป็นที่รักก็เหมือนเราใช่ไหมคะก็เหมือนของเราที่รักของเราคนของเราเพราะฉะนั้นให้เท่าไหร่ก็ให้ได้เพราะเหตุว่ามีความรักเราเพราะฉะนั้นคนที่เรารักก็เหมือนเรารักแต่ว่าจริงๆแล้วน้อยกว่าเราแน่ๆแต่หลอกลวงเหมือนกับว่ารักมากกว่าเราใช่ไหมคะว่ารักคนนั้นคนนี้มากมากกว่าตัวเองเนี่ยรักลูกเนี่ยมากกว่าตัวเองคิดดีๆนะคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าต้องคิดดีๆแล้วก็ไตร่ตรองถ้าไม่มีเราจะรักเราไหมและถ้าไม่มีเราจะมีลูกของเราไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็โยงใยมาถึงตัวเองความรักตนด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งใดก็ตามที่นอกเหนือจากเราและของเราก็คือคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอจะให้คนที่ขอหนึ่งแต่ให้สิบพอใจในคนนั้นแต่คนที่ขอสิบให้หนึ่งก็รู้กันละกันทันทีเลยทันทีเลยค่ะไม่ต้องมีใครมาบอกความรักความพอใจวัดได้เลยขณะนั้นเกิดขึ้นพระชนธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะทุกคำเนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจธรรมะแต่ธรรมะละเอียดลึกซึ้งต้องไตร่ตรองทุกคำและก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยเพื่อนของเราครูของเราลูกของเราอะไรของเรากับคนที่ไม่รู้จักเลยให้ใครเห็นไหมคะให้มากให้น้อยตรงไหมคะกับความเป็นจริง
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความรักตัวความเป็นเราเนี่ยครับก็จะมีข้อความหนึ่งที่แสดงถึงว่าเป็นความตระหนี่อย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค
3: ือตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าไม่ต้องการให้เป็นอย่างอื่น
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยยากที่จะเห็นท่านอาจารย์ว่าอย่างคนที่เรารักเนี่ยอย่างที่ก็มีสนทนาที่นิการติคดีที่ว่าตายแทนลูกได้เหมือนไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นความตระหนี่ยังไงฮะแต่ถ้าจะพูดถึงความตระหนี่
0: ไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วใครล่ะที่ตายแทน
4: อย่างเงี้ยเกินกว่าที่คนจะคิดได้จะเห็นว่า
0: ก็ต้องฟังธรรมะนะคะแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งผ่านไม่ได้เลยค่ะเป็นเครื่องวัดความเข้าใจเช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ภาษาบาลีก็เป็นวันณะวันโนอะไรนี่นะคะแค่นี้คำเดียวเห็นไหมคะกว่าจะถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะแต่เราว่าคนมีจริงเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะแค่ไม่กี่คำเนี่ยความจริงที่สุดอยู่ตรงไหนมีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรู้ในธาตุที่เพียงปรากฏให้เห็นได้กับการที่เราเห็นคนคนมีจริงดอกไม้มีจริงโต๊ะเก้าอี้มีจริงเห็นไหมคะแต่ไม่ได้คิดเลยว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้กว่าจะแยกสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีสิ่งที่เราเข้าใจเพราะรวมกันแล้วใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นความเข้าใจจริงๆด้วยความเคารพสูงสุดว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้เนี่ยบำเพ็ญบารมีนานแค่ไหนฟังแค่นี้เรารู้เลยกว่าจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่คำนี้ค่ะกว่าจะเมื่อไหร่ก็คือทางตาก็มีแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งจึงสามารถที่จะค่อยๆละคลายโดยไม่ใช่เราแต่ความรู้ต่างหากว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราจะฟังอย่างนี้ไปอีกกี่ชาติก็ตามแต่นะคะค่อยๆสะสมเหมือนจับด้ามมีดเลยค่ะกว่าด้ามมีดจะสึกแค่แตะนิดเดียวเนี่ยไม่มีทางสึกเดี๋ยวนี้เรากำลังแตะตามกำลังของปัญญาถึงขั้นที่จะกำและจับไว้แน่นๆนานๆหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาที่ปัจจัยมีที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพราะสะสมมาแล้วเหนือความคาดหมายใดๆทั้งสิ้น ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าชาติไหนจะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสะเหมือนเราไหมคะไปดูมหรสพทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันใครจะรู้นี่แหละคือพระอัครสาวกแต่ว่าปัญญาที่สะสมมายังไม่ถึงเวลาแม้แต่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเป็นเรื่องละเป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากไม่มีตัวตนอะไรที่จะไปพยายามโดยวิธีไหนทั้งสิ้นนอกจากถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ปัญญาต่างหากนั่นแหละสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยละความเป็นเราแม่ปัญญาเมื่อนั้นก็จะละคลายความเป็นเราจากทุกอย่างแล้วก็ถึงเวลาที่สภาพธรรมะจะปรากฏไม่มีใครรู้ล่วงหน้าท่านพระพาหิยะท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือใครก็ตามทั้งหมดนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสะสมมาแค่ไหนแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นความคิดธรรมะขั้นหนึ่งแต่การรู้ลักษณะของธรรมะอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจก่อนนะคะก็จะไม่มีการที่สามารถจะรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องไปแสวงหามีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยปกปิดมานานก็ปกปิดต่อไปคือให้ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าปัญญานะคะจะเข้าใจความต่างกันว่าคิดก็คือคิดแต่ลักษณะของธรรมะทั้งนั้นเลยไม่รู้กำลังคิดมีแข็งไหมกำลังคิดมีเห็นไหมกำลังคิดมีจำไหมมีทุกอย่างก็ไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะฉันต้องรู้ทั่วไงคะโดยการที่ไม่ใช่เราพยายามแต่เป็นความเข้าใจขึ้นความเข้าใจทำหน้าที่ของความเข้าใจจะไปทำหน้าที่ของความไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจคือเข้าใจเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อหาคำตอบว่าเข้ามาถามอย่างนี้เราจะตอบยังไงแต่ให้เข้าถึงความจริงว่าแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงๆนะคะมีแน่ๆก็เดี๋ยวนี้ไงแล้วก็สิ่งนั้นแหละไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดก็คือสิ่งที่เกิดแล้วเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดใครจะรู้ว่าจะเป็นยังไงและก็จะเป็นอะไรยังไม่เกิดนี่ก็จะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเมื่อไรจะรู
5: ้โลภะเป็นเพื่อนสองมากเลยค่ะท่านอาจารย์แม้กระทั่งว่าศึกษาธรรมะเพื่อละเข้าใจเพื่อละก็อยากได้ละอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าอยากขณะนั้นก็ถูกปกปิดไว้ว่าเป็นเราความจริงก็เป็นธรรมดาเกิดแล้วสิ่งที่เกิดแล้วทั้งหมดเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นตามการสะสม
5: งั้นถ้าในชีวิตประจำวันเราเห็นลูกก็ยังโอเป็นลูกผูกพันอยู่ก็คือเราก็เข้าใจว่า
0: เป็นปกติผิดปกติคือไม่ใช่ธรรมะแล้วค่ะ
5: เป็นปกติเป็นลูกแต่ความเข้าใจที่ผูกพันยังไม่ลดลงแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่เข้าใจถูกไหมคะท่านอาจารย์
0: เข้าใจไม่พอเพียงแต่จำ
5: แต่ถ้าขณะนั้นเริ่มรู้ว่านี่คือความยังไม่
0: เข้าใจ
5: ก็เริ่มดีขึ้น
0: เดี๋ยวนี้แหละไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็น
5: ซึ่งความเข้าใจตรงนั้นถ้ายังไม่ไปถึงก็ยังไม่ยอมรับสภาพที่ว่าแค่
0: เป็นธรรมดาของอวิชชาความไม่รู้ค่ะและความติดข้องมีตั้งเยอะนานด้วยหนาด้วยแน่นด้วยเหนียวด้วยแล้วจะออกไปได้ยังไง
5: งั้นเพียงที่เกิดขึ้นว่ายังกังวลลูกอยู่ยังห่วงลูกอยู
0: ่เป็นธรรมะทั้งหมด
5: นี่เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะทุกอย่างแต่ไม่รู้
5: ยังไม่เข้าใจ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
5: หนูยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่ายังไม่เข้าใจ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะ
5: สิ่งที่มี
0: ความกังวลมีจริงไหม
5: มีจริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นธรรมะเนี่ยเพราะไม่รู้จริงเป็นเราทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเราก็เป็นลูกของเรา
5: ซึ่งสวนทางกับทางโลกมากเช่น family man family ต้องทำหน้าที่รักลูกให้ดี
0: ค่ะ
5: ค่ะซึ่งก็ขัด
0: โลกคืออะไรก่อนเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเว้นที่จะให้คนเข้าใจถูกต้องแต่ละคำโลกคืออะไร
5: จากการศึกษาโลกคือทางตาหู
0: จากการศึกษาแปลว่าพูดตามแต่ไม่ใช่จากความเข้าใจเริ่มเห็นความต่างไหมคะถ้าเข้าใจจริงๆก็แน่นอนไม่มีอะไรที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับเพราะกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีก็ต้องเกิดและดับเป็นธรรมดา สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครคิดดีๆจำไว้มั่นคงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นสัญญาความจำที่มั่นคงไม่ใช่ไปจำเรื่องอื่นนะคะแต่จำความจริงที่เริ่มเข้าใจถูกต้อง
5: ก็ต้องเป็นปกติและอยู่ไปอย่างนี้พ่อไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้
0: ธรรมะต้องเป็นปกติ
5: ก็จะเป็นอย่างนี้พ่อเราทำอะไรไม่ได้
0: เป็นปกติค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือปกติที่ตามเหตุตามปัจจัยต้องเป็นอย่างนั้น
5: ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าควรจะปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอย่างไร
0: วันนี้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: น้อยมากหรือมากละ
5: น้อยค่ะ
0: น้อยมากต่อไปก็จะเป็นคำถามอย่างนี้อีกเพราะความเข้าใจน้อยมากเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะคะคือจนกระทั่งความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้น
5: ทีนี้เวลาที่สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะค่ะท่านอาจารย์คำถามก็จะธรรมะคืออะไรฟังธรรมะเพื่ออะไร
0: ไม่ใช่สำหรับตอบ
5: ไม่ใช่สำหรับตอบ
0: แต่สำหรับรู้เดี๋ยวนี้เลยธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีจริงๆเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นดับแล้วหมดแล้วจะเป็นอะไรได้เป็นเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะหมดแล้วนี่ค่ะเพียงแต่ว่าไปจำไว้ผิดๆว่ายังมีอยู่จึงมีคำว่าสัญญาวิปลาสจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
5: นี่พอกล่าวแบบนี้ปุ๊บนี่ค่ะที่สนทนากันที่บริษัทพี่เขาก็เลยบอกว่าใช่นะไม่มีเราเดี๋ยวจะเอามีดมาตัดแขนเธอ
0: ค่ะตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่ทำก็ตามเหตุตามปัจจัยใครห้ามได้เป็นธรรมะแม้แต่ความคิดหรือคำพูดก็ตามเหตุตามปัจจัยต้องมีความมั่นคงค่ะว่าทุกอย่างที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้น
5: ทีนี้
0: จะทำไหมคะ
5: ค่ะ
0: เขาจะเอามีดมาตัดแขนไหม
5: เขาบอกว่าปัญญาหนูยังไม่มากพอที่จะละและเอาแขนให้เขาได้เหมือนที่เขาอ่านในพระสูตร
0: แล้วทำหรือเปล่า
5: เขาไม่ได้ทำค่ะ
0: ทำไมไม่ทำ
5: ก็
0: ไม่มีปัจจัยที่จะทำทั้งหมดทุกอย่างจะเกิดหรือไม่เกิดก็เพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้นค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำเราเป็นน้องเขาเขารักเราหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะไม่มีปัจจัยที่อะไรจะเกิดก็เกิดไม่ได้แต่ที่เกิดแล้วจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏแล้วว่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น
5: พระอาจารย์คะแล้วจะพิจารณายังไงคะ
0: นี่ค่ะจะพิจารณา ฟังเข้าใจค่ะไม่ใช่คุณกนกวรรณพิจารณาปัญญาที่เข้าใจ
5: เมื่อ
0: เข้าใจนั่นแหละเป็นปัญญาถ้ายังไม่เข้าใจก็เป็นอวิชชาก็ไม่ใช่คุณกนกวรรณเพียงแต่ให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีนั้นคืออะไรไม่เข้าใจก็คือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเข้าใจคือเริ่มฟังเริ่มเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริง
5: ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจ
0: เกิดแล้วดับแล้วค่ะไม่ใช่
5: ต้องหาหนทาง
0: ใครจะหา
5: ก็บางทีก็บอกตอบคำถามได้หมดอย่างนั้นถ้าอาจารย์ถามคำถามใหม่ๆที่อาจจะช่วยเพิ่มความเข้าใจ
0: ใครตอบ
5: กนกวรรณ
0: ค่ะ
5: ละเอียดมากจริงๆนะคะท่านอาจารย
0: ์ลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ที่กล่าวทั้งหมดนี้นะคะคือยังไม่ถึงขั้นที่จะกำลังเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเลยสักอย่างตรงตามที่ได้ทรงแสดงและอีกนานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมะนั้นจะปรากฏเปิดเผยตามความเป็นจริงคือกำลังเกิดดับไม่อย่างนั้นก็ละความเป็นเราไม่ได้
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้เรียกว่าอยู่ไปวันๆไหมคะอาจารย
0: ์ต้องอยู่หรือเปล่า
5: ไม่อยู่ก็ไม่ได้อยากไม่อยากอยู่ก็ไม่
0: ใช
5: ่
0: เราไงคะเพราะเป็นธรรมะที่ต้องเกิด
5: อยากอยู่นานๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้
0: เป็นธรรมะที่ต้องเกิดเป็นไปจะนานจะไม่นานก็ตามธรรมะที่ต้องเป็นไป
5: ไม่เหมือนเรียนหนังสือเลยนะคะวัดความเจริญของความรู้ได้วัดว่าเราสอบได้จากป.1 ถึง ป.2 ป.3
0: ใครเป็นคนสอนหนังสือใครเป็นคนสอนหนังสือที่บอกว่าไปเรียนหนังสือครูและคำที่ได้ฟังนี่ใครเป็นผู้ตรัสไว้ดีแล้ว
5: องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นครูใดจะสามารถที่จะให้ความรู้อย่างนี้ไหมถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยให้รู้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐ มีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ขาดการไตร่ตรองให้ละเอียดลึกซึ้งตรงตามที่ได้ฟังแต่ถ้าสะสมต่อไปนะคะทันทีที่ฟังก็เข้าใจเพราะฟังมาแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับ
5: กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย
6: ์ขอสนทนาเรื่องเช้าตื่นมาก็เห็นเนี่ยมีความสำคัญแล้วมีผลต่อกรรมและวิบากอย่างไรอะคะ
0: กรรมคืออะไร
6: กรรมคือเจตนา
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่า
6: เดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรม
0: เห็นไหมคะถ้าไม่เข้าใจละเอียดก็คือคิดเองใครจะคิดเองเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละคำทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่คิดเองได้ค่ะคิดเองได้ก็คือไม่ต้องศึกษาอะไรเลยคิดได้แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยแม้แต่คำที่ได้ฟังก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องของคุณมนมี3คำใช่ไหมคะมีตื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็กรรมกับวิบากแต่ละคำต้องเข้าใจให้ชัดเจนเห็นเป็นอะไรคะ
6: เห็นเป็นวิบากค่ะ
0: ทำไมว่าเป็นวิบาก
6: เพราะเป็นผลของกรรม
0: ทำไมว่าเป็นผลของกรรม
6: เพราะเกิดขึ้น
0: ทุกอย่างก็เกิดเห็นไหมคะการศึกษาเพื่อเข้าใจไม่ใช่จำชื่อพอมีเห็นแล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นวิบากก็จำเลยแล้วก็จำแต่ชื่อว่าเห็นเป็นวิบากถ้าอย่างนั้นก็เป็นการจำชื่อเห็นเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้แต่ไม่เข้าใจเห็นเป็นเรื่องที่ฟังแล้วละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ประมาทเลยว่าแม้แต่คำว่าวิบากซึ่งหมายความถึงผลของกรรมเนี่ยแล้วเราบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะก็เป็นแต่เพียงจำและพูดตามว่าเห็นเป็นวิบากเป็นผลของกรรมแต่ลองคิดเห็นหนึ่งขณะเดียวแต่เวลาคิดนี่ไม่ใช่ขณะเดียวหลายขณะถูกต้องไหมคะถ้าได้ศึกษาพระพิธรรมแล้วจะแสดงจิตแต่ละหนึ่งขณะนะคะเกิดดับสืบต่ออย่างละเอียดและแสดงกิจหน้าที่ของจิตซึ่งเกิดขึ้นแต่ละขณะว่าทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวนี้ค่ะคือจิตเจตสิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำหน้าที่โดยเราไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยนะคะสภาพธรรมะที่เห็นจริงๆเนี่ยเพียงหนึ่งขณะใช้คำว่าจักขุคือตาวิญญาณะสภาพรู้ที่ต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาไม่สามารถที่จะเกิดสภาพที่เห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยว่ามียิ่งคนตาบอดเนี่ยไม่มีทางจะรู้เลยต่อให้อธิบายสักเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็นเนี่ยคือเห็นอะไรอย่างไรใช่ไหมคะแต่พอมีตาเห็นไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายเห็นก็เป็นเห็นแต่เป็นเราความต่างอยู่ที่ว่าสภาพธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆและถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นไม่มีทางที่ปัญญาความเห็นถูกจะมากพอเจริญขึ้นจนประจักษ์แจ้งธาตุรู้ที่กำลังเห็นนี่ค่ะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราได้ยินคำว่าธาตุธาตุเนี่ยสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเพียงแค่เกิดเห็นเห็นไหมคะนี่คือเห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยว่าจะเห็นอะไรเห็นดอกไม้หรือเห็นงูเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นปรากฏกับสภาพซึ่งกำลังเห็นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กรรมที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเหตุที่ดีก็นำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุดีแล้วผลที่ดีก็คือว่าได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจได้กลิ่นได้รสนะคะได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่น่าพอใจเป็นผลของเหตุที่ดีถ้าเป็นเหตุที่ไม่ดีจะนำผลต่างๆเหล่านี้มาให้ไม่ได้เลยปรารถนาหวังสักเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุว่าธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุแต่แค่นี้ก็ยังไม่พอรู้อย่างนี้ก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่ายังไม่เห็นความต่างกันของเห็นหนึ่งขณะกับคิด ก่อนจะถึงคิดเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดดับสืบต่อหลายขณะไม่ปรากฏเลยแต่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีที่ปรากฏให้รู้ได้เท่านั้นแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ยิ่งกว่านี้นะคะทันทีที่จิตเห็นดับจิตอะไรเกิดสืบต่อจนกว่าจะเป็นการคิดว่าสิ่งที่ปรากฏนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ค่ะเห็นหนึ่งขณะบังคับบัญชาไม่ได้แต่คิดหลายขณะแล้วก็ต่างคนก็ต่างคิดเพราะฉะนั้นคิดไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นผลของการสะสมว่าสะสมความคิดที่ดีหรือสะสมความคิดที่ไม่ดีเห็นสิ่งเดียวกันเลยค่ะคนหนึ่งคิดดีอีกคนหนึ่งคิดไม่ดีแต่เห็นเหมือนกันเพราะว่าเห็นนะคะเป็นหนึ่งขณะซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดมาเห็นเท่านั้นเองเกิดมาเห็นใช่ไหมคะไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยแค่เกิดมาเห็นขณะนั้นก็เป็นผลของกรรมแต่เห็นแล้วนี่สิคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้เกิดกรรมต่อไปถ้าเราไม่กล่าวถึงสภาพของจิตโดยละเอียดที่เกิดสืบต่อกันแต่ละขณะเท่าที่เราจะเข้าใจได้เราก็เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเคยเป็นเราเห็นเคยเป็นเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงเห็นไม่ใช่การรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นเป็นเห็นหนึ่งขณะจริงเป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้และแค่เห็น
4: ถ้าอาจารย์ถามว่าทำไมเห็นถึงเป็นผลของกรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะตอบได้จริงๆก็คือต้องรู้ตรงในลักษณะของธาตุเห็นแล้วก็รู้ในลักษณะของธาตุคิด
0: แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจมาก่อนนะคะยังไงก็ไม่รู้
4: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงมีความเข้าใจ3ระดับระดับที่1นะคะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ใช่ไร้สาระมีสาระมีสิ่งที่มีจริงซึ่งคำนั้นแสดงความจริงของสิ่งนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นเนี่ยสำหรับคนอื่นใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้กระจ่างว่าเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมเพียงแค่เกิดมาเห็นเพราะฉะนั้นผลของกรรมคือตั้งแต่เกิดมาเลือกไม่ได้ไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเห็นต้องรู้ว่าตั้งแต่เกิดขณะแรกที่เกิดได้ค่ะเพราะกรรมที่ได้ทำมาในสังสารวัฏเป็นปัจจัยที่จะให้ชาตินี้เป็นคนนี้ชาติก่อนเป็นใครก็ไม่มีใครสามารถจำได้ชาติต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ต้องรู้ว่ามาจากเหตุที่ได้ทำแล้วนะคะกรรมหนึ่งในบรรดากรรมทั้งหลายทำให้แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดมาหลากหลายมากมายค่ะชาติก่อนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะแม้แต่รูปร่างหน้าตาชาติก่อนยังไม่ใช่อย่างนี้เลยแต่ชาติเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยและชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้ไหมก็แล้วแต่เหตุเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะว่าไม่ได้อบรมการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าแสนที่จะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังด้วยความเคารพจริงๆที่จะเพื่อเข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระองค์นะคะใครก็ไม่ได้ยินไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรมและในชาติหนึ่งนะคะกรรมเริ่มต้นให้ผลในขณะแรกคือเกิดเป็นผลของกรรมหนึ่งขณะเองและหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครอย่าไปประมาณเลยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้กี่ขณะก็ไม่รู้เห็นดับไปมากมายหลายขณะนะคะแล้วก็มีจิตอื่นสลับขั้นกว่าจะรู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่ว่าสิ่งที่มีแต่ถูกปกปิดใครก็รู้ไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ฟังด้วยความเข้าใจว่าเลือกเกิดไม่ได้และหนึ่งขณะจิตที่เกิดอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้หลากหลายก็ต้องเป็นกรรมหนึ่งที่ทำให้หลากหลายและขณะนี้กำลังเป็นกรรมหรือเปล่าคะเป็นชาติหน้าถ้าเป็นผลของกรรมนี้ก็หลากหลายอีกใช่ไหมคะตามเหตุของชาตินี้ซึ่งการฟังขณะนี้ค่ะจิตของแต่ละคนก็หลากหลายความเข้าใจระดับขั้นต่างๆสะสมมากับสภาพธรรมะอื่นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไม่มีใครรู้ค่ะเหมือนอย่างแม่ครัวคนครัวนะคะทำอาหารหม้อหนึ่งคนหนึ่งใส่เกลือมากอีกคนหนึ่งใส่เกลือน้อย อาหารประเภทเดียวกันแต่รสชาติก็ต้องผิดกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะกำลังฟังด้วยกันแต่ว่าความวิจิตของจิตซึ่งเป็นกรรมซึ่งละเอียดไม่ใช่เห็นจะละเอียดวิจิตอย่างกรรมไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นเพียงเห็นก่อนที่เราจะคิดไปถึงว่าแล้วเห็นนี่นำมาซึ่งอะไรบ้างหลากหลายนะคะก็ยังไม่ได้เข้าใจเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าการฟังเนี่ยฟังเรื่องราวมากมายแต่ประโยชน์จริงๆก็คือเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทเลยว่าถ้าไม่มีการเข้าใจอย่างนี้ไม่นำมาซึ่งการที่จะรู้แจ้งสภาพที่กำลังเป็นอย่างนี้ได้เลยเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นการเข้าใจที่ค่อยๆนะคะเหมือนกับจับด้ามมีดกว่าจะสึกจับแผ่วๆด้วยแตะๆเบาๆตามกำลังของปัญญายังไม่หนักแน่นมั่นคงมีกำลังที่จะทำให้สึกไปได้นี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณานะคะแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าการที่ได้ฟังแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วจำชื่อใครก็พูดได้เห็นเป็นวิบากแต่วิบากยังไงล่ะกว่าจะมาถึงตัวเห็นเดี๋ยวนี้จริงๆซึ่งไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าเห็นเป็นวิบากแต่ตรงเห็นหนึ่งขณะนี่แหละเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะโดยกรรมทำให้หลากหลายและชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็มีผลของกรรมขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้นรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเท่าที่วันหนึ่งจะรู้ได้แต่ว่าความละเอียดมีมากกว่านั้นอีกนะคะแต่มารู้ไม่ได้เราฟังทำไมฟังเพื่อให้เห็นความไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปอยากรู้โน่นอยากรู้นี่ใช่ไหมคะนั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเกิดสืบต่อกันยังไงทำไมตถาลัมพนะจึงเป็นอย่างนี้หรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะรู้ได้หรือเปล่าถ้ารู้ไม่ได้ก็ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเท่าที่จะรู้ได้ในชาตินี้นะคะก็คือว่าเกิดเป็นผลของกรรมแล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมที่เหลือไม่ใช่ผลของกรรมที่สามารถจะรู้ได
4: ้แต่เขาไม่ใช่ง่ายที่จะอธิบายว่าเห็นเป็นผลของกรรมถ้าไม่มีการอบรมปัญญาที่จะรู้ตรงธาตุรู้ที่เป็นธาตุเห็นกับธาตุคิดซึ่งคิดนั้นนะฮะเป็นกุศลอกุศลก็ต้องเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุรู้ซึ่งต่างจะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือว่าเป็นเห็นที่ไม่ใช่กุศลอกุศลนะก็คือถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของธาตุรู้ที่หลากหลายพวกนี้ก็จะยากที่จะเข้าใจว่าเห็นนี่เป็นผลของกรรมเพราะเกิดขึ้นเพียงเห็นไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลอะไรนะฮะไม่ได้มีโลภะโทสะโมหะหรือไม่ได้มีศรัทธามีสภาพที่ผ่องใสอะไรอย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะไหมคะฟังเข้าใจแต่พอถึงเวลาจะรู้จริงๆไม่ต้องเรียกชื่อ
4: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งหมดนี่ค่ะขณะหนึ่งเป็นกรรมอีกขณะหนึ่งเป็นผลของกรรมไม่ต้องเรียกชื่อเลยเพราะฉะนั้นฟังยังไงก็ตามยังไม่ถึงปัญญาขั้นรู้ลักษณะจริงๆในอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งซึ่งรู้ได้เลยว่าขณะที่เห็นเนี่ยกำลังรู้เห็นไม่ได้รู้อย่างอื่นนะคะและขณะที่กำลังคิดนึกก็รู้คิดนึกไม่ใช่รู้เห็นเริ่มเห็นความต่างโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมคะธรรมะต่างอย่างนี้แม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่คิดแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมก็เพื่อที่จะให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งรู้ตรงตามที่ได้ทรงแสดงซึ่งเป็นจริงโดยไม่ต้องพูดแต่ที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าถ้าไม่อาศัยคำแต่ละคำเนี่ยใครจะสามารถเข้าใจธรรมะได้ด้วยเหตุนี้อย่างที่คุณนกกล่าวนะคะแม้จะฟังคำอธิบายต่างๆแต่ถ้าธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏเช่นเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ธาตุรู้คิดธาตุรู้แต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าถึงการที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่ารู้คืออย่างไรทางตาเนี่ยรู้ก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางตาจะเป็นคิดไม่ได้จะเป็นการหลับสนิทไม่เห็นก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะเพราะเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะปัญญาที่เกิดจากการฟังเริ่มเจริญขึ้นอีกระดับหนึ่งคือเริ่มรู้จักสภาพธรรมะที่เพียงเอ่ยชื่อมานานแสนนานนะคะเหมือนกับเราไม่รู้จักคนนั้นเลยแต่ก็ฟังเรื่องเข้ามาเป็นค่ะกี่ชาติก็ตามแต่จนกว่าจะปรากฏให้เรารู้จักได้เห็นไหมคะจะปรากฏให้รู้จักได้แต่ว่าจะรู้จักทันทีเนี่ยจะรู้จักได้ยังไงถูกปิดบังไว้หมดด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งใดเลยทั้งสิ้นมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดดับสืบต่อนะคะจึงเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำรูปร่างสันฐานแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่กระทบตาปรากฏเกิดดับจะไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็ต้องละเอียดขึ้นนะคะเพื่อละคลายความไม่รู้เท่านั้นเองค่ะอย่าได้ไปคิดหวังอะไรหรือว่าต้องการอะไรเลยเพราะนั่นเป็นเครื่องกั้นแต่ความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นผิดจากการที่ไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าที่ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลก็คือสามารถเข้าถึงลักษณะของธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏให้รู้และก็เลือกไม่ได้ด้วยและปรากฏเนี่ยโดยต้องมีความเข้าใจมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจมาก่อนยังไงก็เหมือนเดิมคือเห็นเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ปะปนแล้วก็สืบต่อจนไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้นี่ก็เป็นปัญญาต่างระดับนะคะซึ่งจะต้องมาจากการที่ฟังเข้าใจก่อน
4: เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆอาศัยการอบรมความเข้าใจตั้งแต่ความไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอได้ยินคำว่าวิบากเนี่ยคนไทยทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าต้องไปวิ่งวิบากต้องไปลำบากลำบนคำว่าลำบากกับวิบากเนี่ยของเขาก็คือวิบากก็คือลำบากคือจะคิดอย่างแค่นี้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไปอย่างนั้นฮะแต่พอฟังพระธรรมอ๋อวิปากะนี่สุขงอมก็คือเป็นผลของกรรมที่ได้สำเร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมที่สำเร็จแล้วนะฮะก็มีผลที่จะทำให้ได้รับผลและผลนั้นเกิดขึ้นก็คือสุขงอมและเกิดขึ้นในเช่นสภาพเห็นอย่างนี้ก็ห่างไกลแล้วก็พอจะรู้ว่าวิบากนี่คืออย่างนี้วิปากนี่ก็ใช่ว่าจะรู้ในลักษณะตรงๆของความเป็นวิบากวิปาก
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังฟังเรื่องธรรมะถูกต้องไหมคะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราและพูดถึงธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นขณะที่เห็นเนี่ยธาตุรู้ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆนะคะไม่ใช่เราเป็นวิปัสสนาหรือยังเห็นไหมคะว่าอย่างนี่คือผู้ที่เข้าใจถูกไม่ใช่ไปทำวิปัสสนาด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนี่ค่ะความเข้าใจต่างหากที่เข้าใจถูกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยไปทำวิปัสสนาเพราะเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรแต่ทุกคำที่พูดเนี่ยค่ะวิปัสสนาเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะตามลำดับขั้นขั้นนี้ไม่มีทางค่ะก็เป็นการฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็จะรู้ด้วยว่ายังไม่ใช่ถึงขั้นที่เป็นปฏิปปติที่ภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติเพราะเหตุว่าปฏิปติหมายความว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นเลยนะคะฟังธรรมะต้องไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าความเข้าใจธรรมะน้อยแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นเราไปเรื่อยๆทั้งวันเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นโดยการสะสมโดยความเป็นอนัตตาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะธรรมดาที่สุดแข็งมีนี่รู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่สภาพรู้แต่พอไม่พูดถึงเนี่ยคะมีใครรู้บ้างรับประทานอาหารมาเมื่อกี้เนี่ยมีแข็งไหมคะช้อนส้อมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดไปเลยแต่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่า ถ้ามีความเข้าใจผิดไม่เป็นผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยนะคะคิดเองพูดเองวิวาทะเป็นคำที่ต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะทุกคำพูดต่างจากความจริงด้วยเหตุที่จริงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเข้าใจแต่ละคำอย่างเราพูดถึงวิวาทะเนี่ยเราเข้าใจว่าคนทะเลาะกันเท่านั้นเองใช่ไหมคะความเห็นต่างกันโกรธกันบาดหมางกันแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแม้ความคิดที่ต่างเพราะคิดเนี่ยเราคิดเป็นคำคำใช่ไหมแต่ไม่พูดถ้าพูดออกมาคงเซ็งแซ่เลยนะคะเพราะเห็นว่าเป็นความคิดทั้งนั้นเลยเป็นเสียงแต่นี้คิดไม่พูดเสียงไม่มีแต่คิดมีเพราะฉะนั้นเวลาพูดต้องคิดแล้วมีเสียงด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นจริงๆค่ะว่าวิวาทะเนี่ยแม้แต่ความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งจะเป็นเหตุให้กล่าวคำที่ต่างจากความจริงก็เป็นวิวาทะด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะรู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางรู้เพราะฉันจะไปกังวลทำไมว่าจะรู้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นต่างหากนั่นแหละเป็นหนทางละความเป็นตัวตนและความไม่รู้มิฉะนั้นแล้วก็มีเครื่องกั้นด้วยความไม่รู้ตลอดด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมแม้มีความเข้าใจจริงๆก็สามารถที่จะรู้ว่าที่เขาทำวิปัสสนาที่ไปสำนักปฏิบัติไม่ถูกต้องยังไงเพราะเหตุว่าใครจะทำธรรมะได้และวิปัสสนาปัสสนาเป็นปัญญานะคะที่วิเห็นแจ้งชัดในลักษณะของสภาพธรรมะอย่างเราพูดถึงธาตุรู้เนี่ยค่ะสภาพรู้กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉันเห็นนี่แหละคือธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ว่านี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาต่อเมื่อไหร่นะคะเป็นปัญญาที่ถึงปฏิปฏิจากปริยัติเข้าใจเรื่องราวที่ได้ฟังรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปไหนเพราะเหตุว่าไปทำไมเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปแล้วจะรู้อะไรก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้น่ะแล้วไปแล้วจะรู้อะไรก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทั้งหมดก็สอดคล้องกันกั้นไม่ให้เห็นผิดได้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นคำที่เกิดจากความไม่รู้นำไปสู่ความเข้าใจผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดเป็นการทำลายคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ได้ทรงตรัสรู้และตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะเป็นบุญสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังเพื่อละคลายไม่ใช่เพื่อต้องการเห็นไหมคะฟังตั้งแต่ต้นก็ต้องรู้ว่าเพื่อละความไม่รู้ค่ะและที่ละความไม่รู้ก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นปัญญาความเห็นถูกซึ่งเกิดขึ้นเพราะได้ฟังและได้เข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือปัญญาที่กำลังทำหน้าที่เดี๋ยวนี้ปรุงแต่งจนกว่าอีกนานเท่าไหร่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสภาพธรรมะก็ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังได้
2: ทุกอย่างที่เป็นธรรมะเราจะต้องรู้ลักษณะก่อนว่าเห็นเนี่ยมีลักษณะคืออะไรลักษณะของเห็นก็คือรู้สีนะคะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นวันเนี้ยเป็นโคมไฟเป็นโซฟาเป็นเสาเป็นพื้นทุกอย่างเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วตามที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือสีเท่านั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยเห็นเนี่ยมีลักษณะก็คือรู้สีเท่านั้นสีเองสีก็เป็นธรรมะสีก็มีลักษณะสีเนี่ยมีลักษณะก็คือต้องกระทบตานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยมันมีความละเอียดมากในแต่ละเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าศึกษาไปเราจะเห็นว่าธรรมะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็จะกลับมาที่จุดเดิมก็คือว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมนะคะก็บังคับบัญชาไม่ได้จริงๆดังนั้นถ้าจะบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมเป็นวิบากใช่ไหมจริงๆแล้วอันนี้ก็คือฟังตามแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาที่จะศึกษาที่จะเห็นเป็นลักษณะนั้นค่ะ
0: ค่ะเห็นเป็นผลของกรรมแต่ว่ายังไม่รู้จักเห็นก็ไม่ต้องไปคิดไปนึกมากมายเพราะว่าเห็นปรากฏเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่าเป็นผลของกรรมก็ไม่ใช่คิดแต่ตัวเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวคิด ใช่ไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังมาแล้วก็เริ่มรู้ว่าไม่อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างกันแต่สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เพียงแค่เกิดขึ้นเห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกับคิดต่อจากเห็นก็เปลี่ยนไม่ได้เลือกไม่ได้แต่คิดหลากหลายตามการสะสมเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แสดงความถูกต้องว่าอย่างหนึ่งไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยจะเป็นคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้และเวลาคิดเนี่ยนะคะคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสองอย่างเนี่ยต่างกันยังไงใช่ไหมคะทั้งที่ตอนหนึ่งเห็นแล้วก็คิดอย่างหนึ่งอีกหลายปีหลายเดือนต่อมาก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเห็นที่ไม่ใช่20ปีก่อนกับเห็นเดี๋ยวนี้คิดยังไงความคิดที่เกิดจากการเห็นเนี่ยต่างกันเพราะก่อนนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่ณวันนี้จากการที่ได้ฟังมาบ้างจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพูดได้ว่าเห็นเป็นวิบากเพราะเข้าใจในคำในเรื่องราวของเห็นนะคะแล้วก็รู้ว่าคิดเนี่ยไม่ใช่วิบากไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะอาศัยตาแล้วก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแต่คิดเนี่ยค่ะไม่ได้อาศัยตาเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ต้องเป็นผลของกรรมอีกเช่นจะมีตาหรือไม่มีตาก็ต้องเป็นผลของกรรมอีกแต่มีตาหรือไม่มีตาก็คิดตามการสะสมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจความต่างพอที่จะค่อยๆรู้ขึ้นว่าอย่างนั้นเป็นผลของกรรมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมตรงตามที่ได้ฟังหมายความว่าเรื่องราวที่ได้ฟังมาทั้งหมดปรากฏค่อยๆเห็นตัวจริงๆของสภาพธรรมะทั้งที่มีแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกระทั่งเป็นปกติอย่างเนี้ยขณะหนึ่งเป็นผลของกรรมขณะต่อไปเป็นตัวกรรมที่จะให้เกิดผลต่อไปข้างหน้าแม้แต่เดี๋ยวนี้ที่จะกล่าวว่าเห็นเป็นผลของกรรมยังไม่รู้เลยว่ากรรมไหนชาติไหนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่คิดพอรู้ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่คิดและมีความหลากหลายต่างกันก็จะแยกได้ว่าเห็นก็แค่เห็นใช่ไหมคะส่วนคิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นว่าความเป็นวิบากเนี่ยต่างกับขณะที่เป็นกรรมหรือเป็นกุศลอกุศลเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าลักษณะที่ต่างกันแสดงความต่างของสภาพธรรมะสองอย่างคือสภาพธรรมะที่เป็นวิบากก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เห็นแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นนอกจากนั้นทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในชีวิตประจำวันคือนอกจากนี้แล้วไม่ใช่วิบากคือผลของกรรมเป็นตัวกรรมที่เกิดขึ้นเพราะการสะสมแม้แต่ความคิดตรงหรือเปล่าเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความหลากหลายที่ทรงแสดงก็เรียกชื่อนะคะเห็นอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นผลของกรรมเพราะเป็นผลจริงๆส่วนสภาพธรรมะที่คิดเน็ตสุขทุกข์กุศลอกุศลก็ไม่ใช่เห็นน่ะเหตุก็ต่างกันใช่ไหมคะกิจหน้าที่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าผลของกรรมกับกรรมแสดงเห็นความต่างว่าสองอย่างนี้ต่างกันจริงๆอย่างหนึ่งก็เป็นผลที่ได้เกิดแล้วนะคะจากการที่ได้กระทำเหตุไม่มีใครไปทำให้เห็นเหมือนกันได้บางครั้งเห็นสิ่งที่ดีบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรล่ะเป็นเหตุ
4: ตอนนี้ก็ฟังมาก็พอจะคล้อยตามนะว่าเห็นก็ไม่ใช่คิดคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยต้องไม่ใช่การคิดดีหรือคิดไม่ดีเห็นเป็นเพียงเห็นนะฮะเป็นธาตุรู้เป็นเพียงผลของกรรมกรรมดีก็ให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจกรรมไม่ดีก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เป็นเพียงเห็นเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วจะเป็นกุศลอกุศลคนละขนาดเท่านี้ท่านอาจารย์ก็ยังพอจะโดยขั้นการฟังเนี่ยก็ยังพอจะเห็นว่าไม่มีเราตอนเห็นก็เป็นเห็นแล้วหลังจากนั้นก็คิดดีคิดไม่ดีตามการสะสมซึ่งก็เป็นท่ารู้ถ้าท่านอาจารย์ถามว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นนิ้วรสกระทบสัมผัสและคิดนึกเนี่ยต่างกันไหมเนี่ยพอจะไตร่ตรองตอบได้ว่าต่างกันเป็นธาตุรู้ที่ต่างๆกันเพราะเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินต้องไม่ใช่ได้กลิ่นใช่ไหมฮะแต่ท่านอาจารย์ถามว่าทำไมเห็นถึงเป็นวิบากหรือเห็นเป็นผลของกรรมเนี่ย ถ้าจะตอบจริงก็ต้องมีปัญญาที่รู้แจ้งในสภาพที่เป็นอย่างน
0: ั้นเพราะว่าคนฟังทุกคนบอกนี่ไม่เห็นมีใครตอบไม่ได้เลยเห็นเป็นวิบากก็ตอบได้ทุกคนเลยได้ยินก็เป็นวิบากพูดได้หมดทุกอย่าง
4: พูดตาม
0: น
4: ะท่าน
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉันเห็นความลึกซึ้งว่าตัวธรรมะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ธรรมะก่อนเนี่ยไม่มีทางที่เราจะรู้ความต่างที่จะเห็นว่าต่างจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของความคิดนึกซึ่งไม่ใช่เห็นเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ผลของกรรมเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามกรรมที่ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏดีหรือไม่ดีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ
4: หรือง่ายๆคนที่เขาตาบอดเขาไม่เห็นแต่เขาคิดได้ไหมฮะได้เพราะนั้นเห็นต้องไม่ใช่คิดคนตาบอดก็ยังคิดแต่ก็ไม่ได้คิดจากสิ่งที่เห็นเพราะว่าไม่มีการเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะอย่าลืมนะคะเข้าใจธรรมะไม่ใช่คิดเองแต่ทำไมคิดเอง
4: สะสมมาที่จะคิดเองอย่างนั้น
0: ค่ะเพราะประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคิดเองก็ได้ได้ยินมาแค่นี้ก็คิดต่อไปผิดหมดเลย
5: ท่านอาจารย์คะที่มูลนิธิเมื่อวันอาทิตย์ผู้ถามนะคะสนทนาเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์แต่นั้นเวลาหมดไปก็คือคำจับในพระไตรปิฎกที่ว่าอาจารย์บอกว่า
4: คนผ่านผู้มีปัญญาสามย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรู
0: ค่ะค่ะศัตรูอยู่ไหนมีใช่ไหมคะแล้วศัตรูอยู่ไหนล่ะมีแล้วก็ต้องรู้ว่าอยู่ไหน
5: ศัตรูก็คือเดิมก็ไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนก็คิดว่าเป็นคนเป็นใครที่ไม่ชอบเราเป็นศัตรู
0: ค่ะเราไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบเราค่ะ
5: มีทั้งเขาไม
0: ่ละเอียดมากจริงๆค่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบใครเมื่อไหร่ศัตรูอยู่ไหน
5: อยู่ที
0: ่ฟังดีๆ
5: ใจค่ะ
0: ค่ะอยู่ที่ใจไม่ไกลเลยไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นใช่ไหมคะแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ชอบ
5: ใจอยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์มีใจไหมคะ
5: ค่ะ
0: มีใจไหมคะ
5: ก็ถ้าจะทั่วไปพอพูดใจคนก็คิดว่าเป็นกระชี้เข้าไปในหัวใจ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหัวใจเป็นใจหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใจคืออะไรอยู่ไหนต้องฟังธรรมะทั้งหมดค่ะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจะรู้ได้เลยจะขาดการฟังแล้วไปนึกกันเองไปพูดกันเองก็ผิดหมด
5: ใจกับจิตค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเหมือนกันไหมคะ
5: จิตสภาพรู้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะและใจล่ะ
5: หนูว่าเหมือนกันค่ะสภาพรู
0: ้ค่ะสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแยกจากสภาพซึ่งรู้โดยไม่ใช่ฐานะที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่โดยฐานะที่ชอบหรือไม่ชอบหรือจำหรือรู้สึกหลากหลายกันไปด้วยเหตุนี้นะคะสภาพที่กำลังเห็นเนี่ยพูดถึงเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหลากหลายต่างกันอย่างไรรู้แจ้งในลักษณะที่ต่างกันแต่จะชอบหรือไม่ชอบนั้นไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แจ้งเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งจริงๆนะคะก็คือจิตแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยอาศัยอุปถัมภ์เกื้อกูลกันให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีธาตุรู้ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะคือจิตและเจตสิกถ้าจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นในการได้ยินแต่ถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะแม้จิตเรายังไม่รู้และเจตสิกซึ่งไม่ปรากฏจะรู้ไหม
5: ไม่ทราบค่ะ
0: ผัสสะเจตสิก
5: เห็นไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะรู้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วเข้าใจจึงจะรู้ความจริงได้การฟังธรรมะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานไม่มีทางที่จะรู้แจ้งปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: ที่กล่าวว่าศัตรูอยู่ในใจแล้วก็ใจอยู่ภายในใกล้ที่สุดเนี่ยค่ะจ๊ะ
0: เวลาที่โกรธ
5: ค่ะ
0: กับเวลาที่ไม่โกรธ
5: ค่ะ
0: ต่างกันไหมคะ
5: เวลาโกรธหนักค่ะขัดเคือง
0: ใครไม่สบาย
5: ใจจิตใจ
0: คุณไม่ต้องมีใครทำร้ายเลยเจ็บเองเพราะกิเลสที่มีอยู่ในจิตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นศัตรูนั่นแหละที่ทำร้ายใกล้ชิดมากค่ะ

0: เป็นคนพาล
1: ก็เราทั้งนั้นแหละจนกว่าจะเป็นธรรมะค่ะเห็นไหมคะกว่าคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจะซึมเข้าไปถึงใจที่ไม่ลืมฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกกว่าจะเข้าค่อยเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงจนกระทั่งไม่สงสัยเลยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแต่เมื่อครบควรครบบัณฑิตคือกุศลธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา
0: ครบบัณฑิตแต่เราเป็นคนพาลซะเอง
1: ถ้าไม่ครบบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แล้วครบหมายความว่าไงคะคนพาลไปครบกับบัณฑิตแล้วก็พาลก็เป็นพาลไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยเรียกว่าจากการครบคุ้นเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถูกต้องขึ้นเพราะว่าใครจะรู้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะถ้าคุณกนกวรรณไม่ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแม้แค่จะได้ยินก็ไม่ได้ยิน
0: ไม่ทราบ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจากการฟังใช่ไหมคะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะการฟังทั้งหมดนะคะจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เรา
0: ประโยคนี้ต้องการที่จะเตือนอะไรคะอาจารย์คุณพานจิตใจสัง
1: เดี๋ยวนี้ไงอยู่ไหนหาให้เจอพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะทั้งที่มีจนกว่าจะเห็น
0: เตือนให้เข้าใจถึงสภาพธรรมว่าถ้าไม่รู
1: ้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่รู้แต่มีเพราะฉะนั้นฟังจนกว่าจะเข้าใจถูกในสิ่งที่มี
0: ถ้าจากครั้งนี้คนผ่านในยานี้ก็คือคนที่ยังไม่รู้ซึ่งความไม่รู้ก็มีหลายระดับไหมคะอาจารย์สมมติเรามาศึกษาพระธรรมเราก็เริ่มรู้บ้าง
1: ระดับไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ทุกระดับ
0: นั้นขณะที่ไม่รู้นั่นคือขณะที่เป็นคนพาล
1: จะไปหาคนพาลที่ไหนอีกล่ะบางทีนะคะการสนทนาธรรมเนี่ยผู้ถามคิดเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ผู้ตอบก็ตอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ฟังคำตอบนะคะก็ยังคิดเองอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเครื่องกั้นคือไม่พิจารณาคำที่ได้ฟัง
2: ครับก็ที่จริงแล้วคนพาลมาจากอะไรครับถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นพาลจะเรียกคนพาลไหมเพราะฉะนั้นพาลก็ได้แก่สภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตนั่นเองซึ่งเป็นอกุศลธรรมนะครับนี่คือความเป็นพาลนะครับแล้วก็ความเป็นพาลก็มีอยู่หลายระดับนะครับเป็นอันธพาลและปุถุชนเป็นปุถุชนที่มืดบอดเป็นทั้งผู้ที่หนาไปด้วยกิเลสปุถุนี่คือหนานะครับทั้งหนาทั้งบอดหนักเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยแต่ว่าจะเป็นบุคคลที่พ้นจากความเป็นพาลได้ต้องมีการครบบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้ที่มีจิตใจที่มีสภาพธรรมะที่ดีงามจนสามารถดับกิเลสได้แต่ว่าจะพ้นจากความเป็นพาลได้ก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมเห็นว่าสภาพธรรมะใดที่เป็นพาลควรละสภาพธรรมะใดที่ทำให้เจริญขึ้นจนกว่าจะเป็นบัณฑิตก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญานี่สามารถรู้สภาพธรรมะที่เป็นพาลสภาพธรรมะที่เป็นบัณฑิต
3: ก็มีข้อความในมาลสูตรนะครับที่แสดงถึงว่ากิเลส3ประการนะครับซึ่งเป็นหลักเลยนะครับก็คือโลภะโทสะโมหะเป็นศัตรูภายในเป็นอมิตรภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในนะครับซึ่งก็แสดงเพื่อกูลสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จริงๆนะครับเพื่อเตือนว่ายังมากไปด้วยกิเลสแล้วก็มีข้อความที่แสดงถึงว่าถ้าเป็นศัตรูภายนอกเนี่ยครับอย่างเช่นบางคนอาจจะถูกประทุษร้ายจากศัตรูคือบุคคลอื่นนะครับที่ทำให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนท่านก็แสดงว่าเป็นเพียงการได้รับทุกข์เพียงในชาตินั้นนะครับแต่ว่าศัตรูภายในคือกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตนี่ครับติดตามไปทุกภพทุกชาติน่ากลัวมากเลยนะครับสะสมอกุศลเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยครับก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับให้ได้เข้าใจความจริงว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยครับมีแต่โทษโดยส่วนเดียวไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลยครับ
4: ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจให้ถูกต้องนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราทุกคนไม่ใช่คนอื่นนะคะแต่เราด้วยทุกคนเนี่ยค่ะที่จะมีชีวิต

0: ที่มีประโยชน์โดยการที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็มีเมตตาให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยตามกำลังความสามารถแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเราจะไปทำยังไงให้เขาเข้าใจหรือเราจะไปฝ่าฝืนยังไงให้เขาเข้าใจเพียงแต่ว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะเต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้ส่วนใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะนั่นก็คือความเป็นอนัตตาแต่จะกั้นไม่ให้เราพูดไม่ให้เราแสดงความคิดเห็นไม่ให้เราแสดงความถูกต้องเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจธรรมะรวมทั้งเราก็ศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรไหมเมื่อรู้ประโยชน์ก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองส่วนผลจะเป็นยังไงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครจะเห็นผิดเห็นถูกรักชังประการใดคิดว่าเป็นการเพ่งโทษติเตียนประการใดก็แล้วแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยคิดได้ต่างๆกันแต่ความหวังดีของเรานะคะก็หวังดีที่จะให้คนได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนเลยค่ะเขาจะไม่เข้าใจไม่ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเข้าใจธรรมะแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจเต็มความสามารถของทุกคน
1: ธรรมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2560
2: ท่านอาจารย์ครับในช่วงก่อนการสนทนาก็มีคนปรารภนะครับว่าคนใหม่ที่เพิ่งได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยครับก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยากจะมีการกล่าวหรือว่าสนทนาอย่างไรที่จะเป็นเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ความจริงเป็นธรรมดานะคะเพราะเหตุว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะต้องค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความรู้ของผู้ที่ฟังเองไม่ใช่ความรู้ของผู้ที่พูดหรือของใครก็ตามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปหยิบยกยื่นให้ใครได้แต่ว่าการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็คือได้ฟังแต่ละคำแล้วไม่ประมาทเพราะรู้ว่าผู้ที่ตรัสคำนั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้นะคะทุกคนก็ได้ยินเคารพสูงสุดกราบไหว้มานานแต่การที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคนในสากลจักรวาลแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งนะคะในพระปัญญาคุณซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใดๆที่ชาวโลกมีในสังสารวัฏอีกต่อไปไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะทำให้กิเลสหมดสิ้นไปได้เนี่ยลองคิดดูว่าจะยากประเสริฐสักแค่ไหนเพราะเหตุว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสก็ไม่รู้แล้วจะละได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานซึ่งเตือนชาวพุทธทั้งหมดนะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่ละคำนะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหมายความว่าทุกเรื่องประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวรับประทานอาหารประมาทได้ไหมคะก้างติดคอหรือแม้ก็กลืนอะไรเข้าไปก็ได้ไปติดคออาจจะถึงแก่เส้นชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจประโยชน์จริงๆในทางที่เป็นประโยชน์นะคะมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสทำไมและเป็นพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะไม่มีอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนะคะแต่ว่าไม่มีอีกเลยปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานทุกชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ยากลำบากบางชาติก็เป็นผู้ที่ยากจนเข็ญใจมากไร้ทรัพย์เป็นผู้ที่ขัดสนจริงๆนะคะบางชาติก็เป็นพระมหากษัตริย์สารพัดอย่างบางชาติก็เป็นฤาษีดาบทต่างๆทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่ประมาทแต่ละคำทุกคำเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่จริงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพูดถึงเพราะเหตุว่าไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีทำไมและใครสามารถที่จะไปรู้ได้ในเมื่อไม่มีเพราะฉะนั้นแม้การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกขณะอย่างละเอียดยิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้จากการที่คนไม่มีความรู้ความเข้าใจพอได้ยินคำที่ทำให้สามารถเข้าใจขึ้นลองคิดดูสิคะคำนั้นเนี่ยคนอื่นกล่าวไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะให้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่คำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยค่ะทำให้คนที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลยได้เริ่มรู้ได้เริ่มเข้าใจถูกในทุกสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะตามความเป็นจริงยากไหมคะต้องยากแน่ค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าพระพุทธศาสนาง่ายพระธรรมง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยไปที่ไหนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเดินไปนั่งสักประเดี๋ยวก็คงจะได้เป็นพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่จริงนะคะต้องจริงถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะฉะนั้นมีคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่คิดจะฟังก็มีแต่ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆตามพระไตรปิฎกแต่สนใจที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและเป็นประโยชน์แค่ไหนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่เฉพาะในสมัยของพระองค์แต่ไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปนานสักเท่าไหร่นะคะความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจพระธรรมเห็นคุณของผู้ที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลก็ใครที่จะได้เข้าใจคำของพระองค์แต่ละคำทีละคำประมาทไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมครับ
2: ครับเป็นภาษาบาลีครับท่านอาจารย
0: ์เรื่องของภาษาบาลีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็มีรากศัพท์เปลี่ยนอะไรทุกอย่างแต่คนไทยเนี่ยค่ะก็คุ้นหูรับมาแต่สิ่งที่ขาดก็คือว่าไม่ได้เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องรับมาใช้ง่ายๆตามสบายแต่ว่าเหมือนทุกภาษาค่ะคนไทยก็ชอบเก็บภาษาอื่นมาพูดมาใช้ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าคำนั้นจริงๆหมายความว่าอะไรโดยเฉพาะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ไม่ง่ายเดาก็ไม่ได้คิดก็ไม่ถึงจนกว่าจะได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเริ่มต้นนะคะที่จะเข้าใจคำนี้คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินแล้วค่ะก็ต้องไตร่ตรองอะไรล่ะมีจริงเห็นไหมคะไม่ใช่คอยให้คนอื่นบอกแต่ว่าอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้จริงไหมเพราะสิ่งที่มีจริงต้องมีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าความจริงที่มีนะคะมีตลอดเวลาตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็เพื่อให้ไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมคะใช่ไหมคะกำลังพูดเรื่องธรรมะแต่ถามเรื่องเห็นชักงงหรือเปล่าคะกำลังพูดเรื่องธรรมะแต่ถามเรื่องเห็นแต่ถามว่าเห็นมีจริงไหมคะมีแน่ๆค่ะใครรู้ความจริงของเห็นเห็นทุกวันเกิดแล้วก็เห็นไปจนตายแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นหารู้ไม่ว่าสิ่งที่มีเป็นปกติที่ชาวโลกทั้งโลกนะคะไม่รู้ก็คือสิ่งนี้แหละแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นมีเมื่อเห็นเกิดขึ้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรง ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้มีเห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเพียงแต่ใช้สองภาษาถ้าเราบอกว่าเห็นมีจริงก็หมายความว่าเห็นเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะได้ยินมีจริงไหมคะมีจริงได้ยินเป็นธรรมะโกรธมีจริงไหมคะจริงโกรธเป็นธรรมะเสียงมีจริงไหมคะกำลังได้ยินเสียงถ้าไม่มีการได้ยินเสียงไม่มีไม่ปรากฏว่ามีจะปรากฏว่ามีเสียงเฉพาะเมื่อมีการได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้ยินก็จริงเสียงก็จริงทั้งหมดเป็นธรรมะแข็งมีจริงไหมคะมีจริงเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะต่อไปนี้ชาวพุทธก็จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะพบธรรมะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่กับธรรมะตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าเกิดจริงหรือเปล่าจริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดแต่เริ่มรู้ว่าเกิดก็เป็นธรรมะตายเป็นธรรมะหรือเปล่าคะตายก็ต้องเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าอะไรตายไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรเห็นไม่รู้ว่าอะไรกำลังคิดนึกทั้งหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการไม่รู้นะคะก็มีการจำสิ่งที่ปรากฏแล้วยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆแต่ถ้าไม่มีธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเลยจะมีไหมก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นคือธรรมะซึ่งเป็นโลกพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งหมดเป็นโลกขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าเห็นทุกคนกำลังเห็นเนี่ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นจนประจักษ์แจ้งว่าเห็นขณะนี้เกิดและดับเพียงแค่เห็นคิดไม่ใช่เห็นเพราะว่าไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นคิดเป็นหนึ่งเห็นเป็นหนึ่งได้ยินเป็นหนึ่งเสียงเป็นหนึ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกกระจายออกเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆเป็นธรรมะเป็นธาตุที่ทรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคนฟังใหม่ๆอาจจะคิดว่าเนี่ยแหละค่ะฟังธรรมะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะพูดถึงเรื่องที่มีจริงเนี่ยแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษาคิดดูและแต่ละคำลึกซึ้งนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงพูดแต่สามารถที่จะเข้าใจจนถึงการประจักษ์แจ้งตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะไว้โดยครบถ้วนด้วยเหตุนี้นะคะเรามีพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นหนทางสู่การดับกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะหมดกิเลสอย่างพระองค์นะคะเป็นธรรมรัตนะและผู้ที่อบรมเจริญปัญญาฟังสามารถรู้แจ้งทุกคำที่กำลังได้ยินขณะนี้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งได้รู้แจ้งตามนะคะเป็นพระโสดาบันดับกิเลสได้บางส่วนกิเลสนี้มากมายมหาศาลค่ะดับหมดทันทีไม่ได้แต่ผู้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเจริญแล้วด้วยปัญญาไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุนะคะแต่เจริญแล้วด้วยปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเป็นสภาพที่ดีงามสภาพที่ดีงามมีหลายอย่างค่ะแต่ในบรรดาสภาพที่ดีงามทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเราก็ใช้บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าปัญญาคือสภาพธรรมะที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่เราบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญญาเรียนเก่งเด็กคนนั้นไม่ได้มีปัญญาเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่เพราะความไม่รู้เราก็ใช้ภาษาที่ภาษาหนึ่ง ภาษาธรรมะปัญญาหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ไม่มีและในบรรดาความดีทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเริ่มรู้นะคะเกิดมานี้เราก็พบคนดีหลายคนแต่พบคนที่มีปัญญาบ้างไหมกี่คนและปัญญาระดับไหนและปัญญานั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะไม่ใช่ปัญญาเพราะอะไรคะสิ่งอื่นไม่มีแล้วจะไปเข้าใจได้ยังไงเพราะว่าขณะนี้เฉพาะสิ่งนี้เท่านั้นมีสิ่งอื่นไม่มีในขณะที่กำลังเห็นนี่ค่ะมีได้ยินไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกำลังเห็นเฉพาะเห็นมีได้ยินไหมพร้อมกันไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงต้องทีละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินและเห็นต้องเกิดแต่ถ้าเห็นไม่ดับไปได้ยินก็มีไม่ได้คิดก็มีไม่ได้แต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะซึ่งความจริงละเอียดกว่านี้มากค่ะเพราะว่าแม้แต่ละหนึ่งยังไม่รู้เราจะรู้ไหมว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างเห็นเนี่ยเกิดจริงๆหมดแล้วจริงๆหมดแล้วคือไม่กลับมาอีกเลยทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและสิ่งที่เห็นแต่เราไม่เคยรู้ความรวดเร็วของสิ่งที่เป็นโลกเกิดดับสืบต่อจนทำให้คนหลงเข้าใจว่าโลกคือสถานที่ที่มีต้นไม้มีภูเขามีทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้มีคนแต่ความจริงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะจะใช่อีกคำหนึ่งก็ได้คือคำว่าธาตุหรือธาตุทธงสระอาต่อเต่าสระอุธาตุได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะธรรมะก็ได้ยินธาตุก็ได้ยินวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าธาตุหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคือธรรมะนั่นแหละแต่ว่าธรรมะหลากหลายมากแสดงว่าธาตุหลากหลายมากแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเห็นเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ตาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจักขุเป็นธาตุชนิดหนึ่งทำไมใช้คำว่าจักขุเป็นธาตุเปลี่ยนไม่ได้เกิดมาต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองของใครเพราะฉะนั้นแม้แต่ตานะคะธาตุชนิดหนึ่งคือจักขุธาตุก็เป็นสิ่งที่มีจริงไม่รู้อะไรเลยแต่สิ่งนั้นแหละสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะทั้งหมดนะคะคือโลกเห็นใครสักคนหนึ่งพอฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆคิดนะคะนี่ตาจักขุธาตุสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงก็ไม่ใช่ตาและเห็นก็ยังไม่ใช่ทั้งตาและสิ่งที่กระทบตาที่ปรากฏความละเอียดลึกซึ้งเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่มีอัตตาด้วยเหตุนี้นะคะคำที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาการฟังธรรมะเนี่ยค่ะคือเริ่มต้นจากการที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ประมาทในแต่ละคำและแต่ละคำที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่ลืมจะฟังต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่เรื่องอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าเมื่อไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็เป็นปัญญาของตนเองเริ่มรับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทานธรรมะที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะ45พรรษาให้ทุกคนที่มีโอกาสจะได้เข้าใจแม้วันนี้จะเข้าใจได้น้อยนะคะแต่ก็สะสมเริ่มมีความเข้าใจซึ่งแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะทำให้เพิ่มความเข้าใจขึ้นเพิ่มความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคนฟังธรรมะเนี่ยกะจำนวนปีได้ไหมคะว่าจะจบเมื่อไหร่วิชาอื่นเรียนได้นะคะกะจำนวนปีได้ว่าเท่าไหร่แต่ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธะดาบทที่กำลังเฝ้าพระองค์นะคะทอดกายลงให้พระองค์ข้ามไปตรงนั้นเป็นที่ที่มีโคลนตม ผู้นี้แหละจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่จะรู้ความจริงเนี่ยไม่ง่ายและถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็รู้เองไม่ได้ถึงแม้ว่ารู้แล้วก็จะต้องมีความอดทนขันติบารมีถ้าใครไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ขณะนี้ซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับจนตายไม่รู้เลยสักอย่างจากโลกนี้ไปนะคะไม่รู้อะไรเลยก่อนเกิดไม่มีคนนี้แต่เกิดแล้วมีหนึ่งคนนี้แหละและหนึ่งคนนี้ก็จะจากความเป็นคนนี้ไม่กลับมีอีกได้เลยจะมีคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เมื่อถึงขณะสุดท้ายของจิตธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและดับไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แต่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกเหมือนชาติก่อนเราเป็นใครจำไม่ได้พอถึงชาติหน้าจะจำชาตินี้ได้ไหมคะไม่มีทางเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในชาตินี้ค่ะก็จะติดตามไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันมีความเข้าใจธรรมะเร็วบ้างช้าบ้างละเอียดบ้างลึกซึ้งบ้างหรือว่ามีความโกรธมากมีความขุ่นเคืองใจบ่อยๆหรือมีความเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้มีสิ่งที่จะต้องให้ได้ทุกวันถ้ามีมิตรสหายเขาจะสังเกตลักษณะของมิตรสหายได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยต่างกันมาจากไหนไม่ใช่แค่ชาติก่อนนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเหมือนพระโพธิสัตว์แสนโกรธกลับหรือเท่าไหร่มาแล้วกว่าจะได้รับคำพยากรณ์กว่าจะบำเพ็ญบารมีกว่าจะค่อยๆขัดเกลากิเลสด้วยคุณความดีซึ่งเป็นบารมีถ้าไม่มีคุณความดีนะคะสะสมแต่อกุศลตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งชาติแล้วจะเอาอะไรมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้การฟังธรรมะก็เป็นความดีเพราะอะไรคะได้ฟังคำที่จะทำให้มีความเข้าใจถูกเป็นกุศลเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะความดีเพิ่มขึ้นเพราะมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะอยู่ในโลกนี้ไม่นานจะทำอะไรดีคะทำดีหรือทำชั่วไม่นานเลยค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ไปแล้วหรือไม่ก็เย็นนี้ก็ได้เดือนนี้ก็ได้ใครจะรู้ไม่มีใครรู้เลยอุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นได้แม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจพระธรรมนะคะก็เป็นสาวกคือผู้ฟังและก็จะมีการสะสมความเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะการฟังธรรมะเนี่ยต่อไปอีกเหมือนวันนี้ที่ได้มาแล้วสู่ที่นี่ได้ฟังแล้วมีความสนใจแล้วนะคะถ้าเห็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ค่ะต่อไปพรุ่งนี้ก็มีฟังเย็นนี้ก็มีธรรมะฟังทุกวันเลยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปพระฉันก็เป็นสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดที่จะได้บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเริ่มรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระถ้าไม่รู้คุณจะบูชาคุณได้อย่างไรการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีการพิจารณาไตรตรองจนเป็นความเข้าใจก็เป็นการนอบน้อมบูชาคุณทุกครั้งเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครจะได้ยินคำว่าธรรมะมีใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมีใครจะรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี้นะคะความตายเกิดขึ้นมาได้ทันทีเพราะทุกอย่างกำลังเกิดดับแต่ว่าสืบต่อกันจนกว่าจะถึงที่สุดของชาตินี้ก็หมดนะคะความเป็นบุคคลในชาตินี้แล้วก็ต่อไปเป็นบุคคลในชาติต่อไป
2: ท่านอาจารย์ครับสำหรับผู้ใหม่เนี่ยได้เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตที่นำไปสู่ความเจริญจากการที่ พระองค์แสดงเรื่องของมงคลว่าการฟังธรรมะก็ดีหรือว่าการสนทนาธรรมะก็ดีเป็นเหตุแห่งความเจริญดังนั้นการเริ่มเข้าใจธรรมะคือเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงจะเป็นเหตุแห่งความเจริญของชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คุณมีชัยรักใครที่สุด
2: ก็รักตัวเองครับท่านอาจารย์
0: ทุกคนตอบได้ใช่ไหมคะเป็นผู้ตรงรักใครที่สุด
2: ก็รักตัวเองมากที่สุด
0: เพราะเข้าใจว่ามีเราแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะมีตาตาเป็นคุณวิชัยหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะไม่ใช่ผมครับ
0: ค่ะตาเกิดแล้วดับไปหรือเปล่า
2: ตาเกิดแล้วก็ดับ
0: แล้วคุณวิชัยอยู่ที่ไหน
2: ก็ไม่มีครับ
0: แต่ก็หลงรักสิ่งที่ไม่มีเพราะเข้าใจว่ายังมีแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ต้องคิดนะคะจากไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วเสียงก็หายไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเห็นชั่วขณะที่เห็นดับแล้วแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่ใช่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นคำสอนเรื่องอัตตาทั้งหมดเราทั้งหมดแม้แต่ให้ทำดีก็ไม่ได้บอกว่าดีก็ไม่ใช่เราแต่ดีมีจริงค่ะไม่ดีมีจริงไหมคะไม่ดีก็ไม่ใช่เราแต่ว่ายึดถือว่าเราดีเราไม่ดีเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นบางคนก็เพราะไม่รู้นะคะมีโลภะติดข้องมากในทุกอย่างจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมได้ใครชอบทุจริตกรรมแต่ทำไมมีทุจริตกรรมเพราะรักตัวใช่ไหมคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสนะคะตามลำดับขั้นเนี่ยทราบไหมคะว่าขั้นแรกต้องเป็นการดับการเห็นผิดว่ามีเราไม่ฉะนั้นกิเลสทั้งหลายดับไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าการที่เข้าใจว่ามีเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดไม่รู้ฉลาดไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะคะรู้กับไม่รู้จริงๆแล้วมีคุณวิชัยชาตินี้ชาติเดียวพอคุณวิชัยจากโลกนี้ไปจะไปหาคุณวิชัยที่ไหนอีกไม่ได้เลยมีแค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่จากไปก็ไม่มีคุณวิชัยแต่หลงเข้าใจว่ายังมีคุณวิชัยทุกวันจนกว่าจะขณะนั้นปรากฏชัดว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ว่านะคะเรายึดมั่นพอใจติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองฟังดูสิคะจริงไหมแต่ว่ากว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าเรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจค่อยๆฟังนะคะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏอย่างที่ได้ฟังนี่แหละคือเห็นเกิดขึ้นระดับไปได้ยินเกิดขึ้นระดับไปแข็งเกิดขึ้นระดับไปทุกอย่างที่มีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าเรากำลังฟังเรื่องอะไรเรากำลังฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและความจริงของธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: การที่เราได้ฟังข่าวๆต่างๆตามสื่อทีวีบ้างหรือว่าหนังสือพิมพ์บ้างมีคนที่ประทุษร้ายกันถึงกับฆ่ากันบ้างหรือว่าลักทรัพย์บ้างแสดงถึงความรักตัวครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าไม่รักไปฆ่าเขาทำไม
2: ก็คิดว่าเขาจะมาประทุษร้ายเราบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นความรักตัวดังนั้นนะครับความเข้าใจธรรมะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะเป็นความจริงความหลงผิดความเข้าใจผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะว่าเป็นเราจึงหลงที่จะทุกข์ใช่ไหมครับเดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมะซึ่งเมื่อเกิดก็ต้องดับไปแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดถือเมื่อยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราก็เดือดร้อนจากสิ่งที่ยึดถือนั่นนะครับว่าเป็นเรา
0: ค่ะถ้าไม่ฆ่าเขาแต่ฆ่าตัวเองล่ะ ยังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ถ้าคิดให้ละเอียดและตรงลึกซึ้งก็คือก็ยังรักตัวเองเพราะทนไม่ได้ที่ตัวเองจะต้องพบกับความลำบากกายลำบากใจบางคนป่วยมากนะครับถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายจะบอกเขาไม่รักตัวคนทั่วไปก็บอกเขาไม่รักตัวอย่างท่านบุคลากรทางการแพทย์ท่านก็คงจะทราบเห็นอยู่นะครับว่าก็จะมีผู้ป่วยที่ทนความเจ็บป่วยไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวหรือบางคนนะฮะทนความทุกข์ใจไม่ได้มีการพลัดพรากมีความสูญเสียในชีวิตอย่างรุนแรงแม้จะไม่ทุกข์กายแต่เขามีความโศกเศร้าเสียใจจนฆ่าตัวตายด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจเพราะมีความคิดว่ามีตัวก็จึงรักตัวเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าหลงรักสิ่งที่ไม่มีก็เป็นความละเอียดมากๆเลยฮะท่านอาจารย
0: ์ละเอียดยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือฆ่าตัวเองก็เพราะยึดถือว่าเป็นตัวเรา
3: แล้วก็ทนไม่ได้ที่ตัวเราจะทุกข์กายทุกใจ
0: ไม่ใช่ฆ่าคนอื่นใช่ไหมคะเพียงยึดถือว่าเราก็เป็นการรักตัวเองแล้วเพราะเป็นความติดข้องความติดข้องแม้เพียงน้อยนิดนะคะก็เป็นธรรมะที่มีจริงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของความติดข้องนะคะอย่างเบาบางที่ใครก็ไม่รู้ได้ว่ามีตั้งแต่ระดับที่ไม่รู้ตัวเลยว่ารักตัว
3: คือถ้าอาจารย์พูดถึงความรักตัวเนี่ยก็หมายความว่ามีความยึดถือว่ามีตัวเราแล้วก็เมื่อยึดถือว่ามีตัวเราก็ต้องยึดถือว่ามีบุคคลอื่นรวมถึงสิ่งต่างๆนะฮะทั้งที่ไม่ได้มีชีวิตอะไรรถบ้านสิ่งของต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ายังมีความยึดถือว่าเป็นตัวก็ยังต้องมีความรักตัวเองแต่ก็ต้องละเอียดท่านอาจารย์อย่างผู้ที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยใช่ไหมฮะคนทั่วไปเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่รักตัวเองไปติดยาเสพติดไปทำให้ตัวเองลำบากอย่างคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขารักตัวเขายังไงฮะท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าไม่รักก็ไม่เสพแน
3: ่เพราะอยากให้ตัวเองสบายใช่ไหมฮะอยากให้ตัวเองมีความรู้สึกที่สบายเขาก็ยึดความรู้สึกว่าเป็นเขาแล้วก็ต้องการความรู้สึกที่สบายแต่ด้วยความไม่รู้ในโทษของยาเสพติดนั้นอันนี้เราก็จะเห็น
0: ค่ะและความรักตัวเนี่ยถูกหรือผิด
3: ถ้าอาจารย์ผมพูดแบบแย้งได้ไหม
0: ค่ะเป็นเลยค่ะ
3: พูดแบบแย้งนะฮะพูดแบบแย้งถ้าอาจารย์ถามว่าความรักตัวเนี่ยถูกหรือผิดถ้ารักตัวในทางที่ไม่ดีก็ผิดถ้ารักตัวในทางที่ดีก็ถูกสิครับท่านอาจารย
0: ์แต่ก็ไม่มีตัวนี่ค่ะ
3: ก็คิดไปเองว่ามี
0: เพราะฉันถูกหรือผิดเมื่อไม่มีตัวเลยก็ยังเข้าใจว่ามีตัวแล้วก็รักตัวด้วยถูกหรือผิด
3: อันนี้ก็ต้องผิดแต่ว่ายากที่จะเข้าใจเช่นนั้นเพราะว่าเราเคยคุ้นกันว่าถ้ารักตัวในทางที่ผิดก็คือไม่ดีนะรักตัวก็ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาไปโกงไปอะไรเพื่อให้ได
0: ้ค่ะเมื่อเข้าใจว่ามีตัวจึงรักตัวแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีตัวจะรักตัวได้ยังไงในเมื่อไม่มีตัว
3: เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ชี้ถึงจุดเบื้องต้นเลยจุดแรกเริ่มกำเนิดเลยนะครับเพราะมีความยึดมั่นว่าเป็นตัวเรานะฮะจึงมีความรักตัวเรานะฮะผิดตั้งแต่ว่ายึดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีนั่นเองใช่ไหมท่านอาจารย์ยึดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีทีนี้เนี่ยตัวเราก็นั่งอยู่ท่านอาจารย์บอกจะไม่มีเนี่ยได้ยังไงผมเชื่อว่าผู้ที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยยากที่จะเข้าใจก่อนที่จะสนทนาก็ได้พบกับท่านผู้เป็นทีมงานจัดสนทนาธรรมเนี่ยแหละท่านก็ปรารภว่าเอาง่ายๆหน่อยนะอาจารย์เอาเป็นพื้นๆหน่อยเพราะว่าฟังแล้วก็คงจะยากสำหรับผู้ที่ใหม่ไม่ง่ายแน่นอนพระธรรมของพระท่านสมาสมุทรเจ้านี่ถ้าอยากฟังธรรมะที่ง่ายๆเนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นว่าไงครับท่าน
0: เบา
3: ๆครับ
0: ง่ายๆคือเบา
3: ๆครับ
0: ค่ะและความจริงกับความไม่จริงนะคะต้องการอย่างไร
3: ต้องการความจริงแต่เอาแบบง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะสิ่งที่มีเนี่ยธรรมดาเห็นเนี่ยยากหรือง่าย
3: ก็มีอยู
0: ่ยากไหมคะหรือง่ายใครก็รู้นี่เบาไหมคะพูดถึงเรื่องเห็น
3: คือถ้าการถามแค่นี้นะฮะใครๆก็เห็นด้วยว่าเห็นได้ยินเนี่ยมีเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกเนี่ยทุกคนยอมรับว่ามีแต่พอบอกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราอันนี้จะยากตรงนี้แหละ
0: ไม่ยากเลยค่ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นให้เป็นพูดตรงที่จะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรถ้าเราไม่กล่าวถึงสิ่งที่มีว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งชาวโลกไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
3: ๆคือธรรมะไม่ง่ายแต่ค่อยๆเข้าใจได้และเบื้องต้นของความเข้าใจก็คือฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงคือเห็นได้ยินที่มีจริงๆเนี่ยแต่ว่าที่ยากก็คือเห็นก็ยังเป็นเราเห็นไงฮะท่าน
0: ไม่ต้องไปหาเห็นเลยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรหมดมีแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะทำให้รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเราฟังคำที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งคนอื่นไม่รู้แต่จะรู้เมื่อฟังพระองค์แล้วก็ได้เริ่มเข้าใจว่านี่แหละคือหนทางที่จะละกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองนะคะถ้าไม่มีกิเลสเป็นทุกข์ไหมคะคิดง่ายๆค่ะเบาๆค่ะถ้าไม่มีกิเลสเป็นทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุกข์ไหม
3: ไม่ทุกข์แน่
0: เพราะดับกิเลสหมดแต่เราเป็นทุกข์ไหมเพราะไม่รู้และมีกิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับทุกข์ก็คือว่ามีความรู้ที่จะดับกิเลส
3: และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความยากที่มาได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างเนี้ยอย่างที่กำลังสนทนากันเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ชินกับคำว่าพระพุทธศาสนานะว่าพุทธศาสนาก็คือการให้ทานรักษาศีลหรืออะไรดีๆอย่างเช่นมีความกตัญญูอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีก็คิดว่าสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เป็นพุทธศาสนาท่านอาจารย์จะช่วยแสดงว่าพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การให้ทานรักษาศีลอะไรอย่างนี้ยังไง
0: ใครก็พูดได้นี่ค่ะคำสอนของใครก็มีทั้งโลกให้ทานก็ให้กันศีลก็รักษากันแต่จะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงแต่เป็นคนดีให้ทานรักษาศีล
3: ซึ่งตรงนี้ฮะเป็นตรงที่ท่านสมควรที่จะพิจารณาในความแตกต่างตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านต้องการธรรมะง่ายๆธรรมะพื้นไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ไม่มีพระศาสนาเนี่ยฮะเว้นว่างจากพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการให้ทานไหมฮะมีศีลไหมฮะมีนะครับถ้าต้องการอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาแสดงถึงสิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดตอนนี้ถามท่านอาจารย์นะว่าถ้าความจริงถึงที่สุดเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดและก็ลุ่มลึกเหลือเกินเอาแค่ทานศีลธรรมดาทั่วไปอย่างเนี้ยพอแล้วนะ
0: ไม่ต้องฟังธรรมะก็มีทานมีศีลน่ะ
3: ก็ถ้ามีทานมีศีลโดยไม่ต้องฟังธรรมะแล้วก็พอแล้วไม่ต้องฟังได้ไหม
0: คะสำหรับคนที่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะคะมีบุคคลสองจำพวกพวกหนึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องการฟังด้วยถามก็ไม่ฟังชวนก็ไม่ฟังสักอย่างเดียวนะคะแต่คนที่เห็นประโยชน์สะสมมาแล้วที่จะรู้ว่าชีวิตแสนสั้นแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าชั่วมากกว่าดีไม่ต้องไปไหนอะค่ะอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละไม่รู้ละว่ามีกิเลสเพราะไม่รู้ แม้ความไม่รู้ก็เป็นกิเลสใครจะมาบอกเราอย่างนี้ได้ให้เรารู้ความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยใครจะไม่ให้โกรธเกิดขึ้นโกรธเกิดแล้วใครจะไม่ให้คิดคิดแล้วแล้วก็คิดอย่างที่ไม่อยากจะคิดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นการที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้สุขให้ทุกข์ให้เห็นให้ได้ยินให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมานานแล้วด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะแสนโกรธกับชาติประมาณไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้คำทำนายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีพังกรนะคะก็ได้ฟังธรรมะมาก่อนฟังได้รับคำพยากรณ์แล้วก็ยังต้องได้พบพระพุทธเจ้าอีกรวมแล้ว24พระองค์กว่าจะถึงการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกิเลสเต็มยังไม่ได้ดับเลยนะคะแต่เพราะบารมีการสะสมที่ได้สะสมมาแล้วค่อยๆฟังธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มฟังเริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีการสนใจศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์ของการที่ว่าเกิดมาแล้วตายไปแล้วไม่รู้เนี่ยรู้ดีกว่าไหมแล้วก็ไม่ต้องไปถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมในชาตินี้หรอกพระแสนไกลแค่สะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้นั่นคือการที่เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะหรือว่าไม่เห็นประโยชน์ถ้าเห็นประโยชน์นะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทว่าพระธรรมต้องยากแน่นอนแต่รู้ได้เข้าใจได้เพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะการสนทนาธรรมเป็นมงคลไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคะมีข้อสงสัยประการใดหรือจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดประโยชน์คือความเข้าใจทีละคำเช่นอริยสัจจะถ้าพูดแล้วต้องรู้ว่าสัจจะคืออะไรเพราะว่าอริยสัจธรรมต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมีอะไรสัจธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีสัจธรรมนะคะก็คือสิ่งที่มีนี่แหละเป็นความจริงแต่เคยรู้ไหมคะว่าเป็นธรรมะไม่รู้เลยใช่ไหมคะเป็นขนมเป็นดอกไม้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งรวมกันกลิ่นเป็นกลิ่นไม่ใช่สีรสเป็นรสไม่ใช่กลิ่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะรวมกันและเราไม่เคยสนใจเลยแต่ว่าเรายึดถือรวบสิ่งที่รวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตาเนี่ยนะคะมีทั้งภายในและภายนอกอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งที่รวมกันแล้วนี่คุณอนบใช่ไหมคะแต่ตาเป็นตาหูเป็นหูคิดเป็นคิดจำเป็นจำทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่รวมกันแล้วเป็นคุณอนบเป็นอัตตาแต่ถ้ายึดถือสิ่งที่มีนั้นว่าเป็นเราใช้คำว่าสักกายะของเราเพราะฉะนั้นมีคำว่าอัตตานุทิฏฐิกับสักกายะทิฏฐิสองคำนะคะทิฏฐิคือความเห็นไม่ว่าจะความเห็นถูกความเห็นผิดเพราะฉะนั้นมีคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกแล้วก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดมีมากนะคะแม้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเริ่มจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่าสิ่งนั้นเที่ยงไม่เห็นดับไปเลยนี่ก็ผิดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทิฏฐินะคะที่เป็นอัตตาทั้งหมดผิดเป็นอัตตานุทิฏฐิทั้งนั้นเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นเก้าอี้แต่ถ้าอัตตานั้นนะคะอยู่ตรงนี้ยึดถือว่าเราก็เป็นสักกายทิฏฐิทุกคนมีไหมคะสักกายทิฏฐิแล้วก็มีอัตตานุทิฏฐิไหมคะมีทิฏฐิเป็นความเห็นผิดหมายความว่าทุกคนมีความเห็นผิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้าเห็นถูกแล้วนะคะสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจอีกว่าเห็นอะไรจึงถูกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยรู้จักเลย กล่าวได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักอริยสัจธรรมใช่ไหมคะรู้จักธรรมะไหมเห็นไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้จักว่าอย่างนี้เป็นธรรมะก็เป็นอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีเราแล้วก็นี่เป็นเราเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเปลี่ยนเสียงให้เป็นเห็นก็ไม่ได้เปลี่ยนกลิ่นให้เป็นหวานก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนจึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของตนถ้าธรรมะแต่ละหนึ่งไม่มีลักษณะหลากหลายเราจะมีคำพูดที่กล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าทุกคำเสียงนี่ค่ะเป็นไปตามความหมายถ้าพูดถึงเห็นทุกคนไม่ได้คิดถึงหูเพราะฉะนั้นทุกเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงนะคะด้วยเหตุนี้ธรรมะมีแต่เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นความเห็นผิดนะคะซึ่งเป็นอัตตาจึงเป็นอัตตานุทิฏฐิสัจธรรมะต้องมีธรรมะซึ่งเป็นความจริงสัจธรรมแต่อริยสัจธรรมต่างกับธรรมะหรือสัจธรรมแล้วใช่ไหมคะธรรมะมีจริงธรรมะทั้งหมดใครก็เปลี่ยนไม่ได้เป็นสัจธรรมเรากำลังพูดถึงความจริงถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตาแต่ถ้าพูดถึงธรรมะคือหนึ่งแล้วก็เป็นสัจจะแล้วก็เป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ด้วยแต่ธรรมะนั้นเป็นอริยสัจธรรมหรือยังไม่ใช่เราพูดชื่อนะคะอริยสัจธรรมสี่ยังไงกันคะเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักแต่ชื่อที่บอกเล่าตามกันมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมบอกได้ไหมคะว่าอริยสัจธรรมคืออะไรบ้าง
3: ครับในแวดวงของพวกนักวิชาการเราเนี่ยเอาหลักอริยสัจ4เนี่ยมาเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานก็ดูเหมือนเห็นประโยชน์ของคำสอนในพระพุทธศาสนานะฮะแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะเอาอริยสัจ4เนี่ยมาปรับหรือมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการงานอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย
0: ์พูดง่ายมากเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแต่ความจริงยังไม่เห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่างหากถ้าเห็นประโยชน์ต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรถ้ายังไม่รู้แล้วจะบอกว่าเห็นประโยชน์ได้ไหมต้องเป็นคนที่ตรงที่สุดค่ะจึงจะสามารถได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าธรรมะจริงธรรมะตรงถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดคิดเองไม่ได้เลยเราเพียงแต่พูดแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจคำที่เราพูดคำที่ไม่รู้จักตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและมีความเข้าใจนะคะในธรรมะเมื่อนั้นเราก็พูดคำที่เรารู้จักอย่างอริยสัจธรรมเนี่ยพูดอย่างไม่รู้จักกับพูดอย่างรู้จักนี่ก็ต่างกันมาก
2: ก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์คือยังคล่องต่อการที่จะตรัสรู้อยู่ดังนั้นธรรมะมีแต่เมื่อยังไม่ตรัสรู้การรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังไม่มีแต่เพราะตรัสรู้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมนะครับความจริงที่มีในขณะนี้ดังนั้นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจนะครับความจริงเห็นมีจริงไหมครับทุกท่านก็เห็นแต่ยังไม่เข้าใจว่าเห็นคืออะไรซึ่งเห็นก็เป็นปกติธรรมดาได้ยินก็มีจริงๆแต่จากการตรัสรู้นะครับพระองค์แสดงสิ่งที่มีคือเกิดขึ้นแล้วดับไปตั้งอยู่ในสภาพนั้นหรือลักษณะนั้นดำรงอยู่ตลอดไปไม่ได้ต้องมีการเกิดขึ้นและดับไปรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นคือทุกขอริยสัจจะ เห็นไหมครับเพียงเริ่มเข้าใจว่าความจริงขนาดนี้กว่าจะถึงการตรัสรู้ถ้าไม่มีการเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยครับจะถึงการตรัสรู้ได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นปัญญานะครับที่เห็นคุณของพระธรรมว่าความจริงอย่างนี้หาฟังยากมากที่จะแสดงความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยละเอียดนะครับธรรมะมีจริงแต่ถ้าไม่มีพระธรรมที่แสดงความจริงอย่างละเอียดบุคคลนั้นก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้คือเข้าใจผิดหลงผิดด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราก
4: ับเรียนท่านอาจารย์ค่ะภิกษุในพระธรรมวินัยค่ะไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะ
0: ก็ต้องตั้งต้นนะคะทุกอย่างต้องตั้งต้นนะคะที่จะต้องรู้ว่าภิกขุหรือภิกษุในภาษาไทยเนี่ยคือใครคำถามเหมือนง่ายเห็นตามท้องถนนในวัดวาอารามทุกคนทุกแห่งใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะภิกษุคือใครคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมเหมือนอย่างเราคฤหัสถ์ก่อนบวชใช่ไหมคะก็เป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วคนที่สะสมมานะคะเห็นโทษของการครองเรือนและก็สะสมมาที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคฤหัสถ์หมดทรัพย์สินเงินทองวงศาคณาญาติกิจการงานภาระหน้าที่ต่างๆเพราะเห็นประโยชน์ใหญ่ในการที่จะสละชีวิตนะคะเพื่อได้ฟังพระธรรมและขัดเกลากิเลสด้วยพระธรรมเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะขัดกิเลสได้เลยเพราะฉะนั้นภิกษุเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความมั่นคงที่จะอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่เห็นกิเลสและละกิเลสละเอียดกว่าคฤหัสถ์เพราะว่ากิเลสของคฤหัสถ์เนี่ยค่ะถ้าเทียบกับกิเลสของผู้ที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตและห่างไกลกันมากคฤหัสถ์รับประทานอาหารอร่อยใช่ไหมคะพระภิกษุก็รับประทานอาหารอร่อยเหมือนกันเลยแล้วสละกิเลสตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะที่จะมีความเข้าใจอย่างที่เราเริ่มฟังเหมือนท่านเหล่านั้นค่ะก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระภิกษุท่านต้องได้ฟังธรรมะก่อนรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีการเกิดและดับไปตลอดเวลาและสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยปัญญาของใครสามารถที่จะมั่นคงรู้ว่าชีวิตของชาวโลกวุ่นวายเต็มไปด้วยความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีเลยแล้วก็เกิดขึ้นนิดเดียวสั้นมากแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้กำลังเกิดดับอย่างเร็วที่สุดจึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นคนเป็นวัตถุเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้และมีความมั่นคงว่าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะครองเรือนอย่างคฤหัสถ์ถ้าสามารถที่จะมั่นคงในการที่จะดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเพศของภิกษุซึ่งบรรพชาหมายความว่าสละละนะคะทุกอย่างอุปสมบทเข้าใกล้ความสงบในเพศบรรพชิตผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นก็มีการสำนึกว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์และการที่บวชแล้วเนี่ยค่ะกิเลสยังมีก็มีการประพฤติเหมือนที่เคยกระทําในเพศคฤหัสถ์เป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติโทษนะคะแล้วก็ประชุมสงฆ์ชี้แจงว่าทําอย่างนี้เหมือนคฤหัสถ์เนี่ยสมควรมั้ยแก่การเป็นเพศบรรพชิตเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าผู้ที่เป็นภิกษุต้องประพฤติอย่างที่ได้ทรงบัญญัติแล้วถ้าไม่ได้ประพฤติตามนะคะก็มีอาบัติคือโทษที่ล่วงละเมิดสิกขาบทตั้งแต่เบาจนกระทั่งถึงหนักที่สุดที่ต้องพ้นจากความเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นรู้จักภิกษุหรือยังคะว่าเป็นใคร
2: ท่านอาจารย์ครับแล้วเหตุใดภิกษุในธรรมวินัยนี้จึงไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองครับท่านอาจารย์
0: สละแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมถูกไหมคะจึงบวชแล้วจะมีอีกได้อย่างไรถ้ามีอีกก็ไม่ใช่ภิกษุก็ต้องกลับไปเป็นคฤหัสถ์ซึ่งไม่สละเพราะฉะนั้นสละไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่เงินใช้ทองหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าเพียงภายนอกแต่ต้องเป็นใจที่สละ

0: แล้วอย่าลืมนะคะละแล้วก่อนบวชที่บวชเนี่ยคือละเงินทองค่ะละเพศคฤหัสถ์ทั้งหมดแล้วจะไปรับอีกได้ยังไงแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อของได้ไหมคะซื้อของก็คือเพศของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่รับเงินและทองนะคะแล้วไม่ยินดีด้วยไม่ใช่ว่าไม่รับแต่ใจยินดีอยากได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเงินและทองหรือเปล่าไม่ใช่คำถามยากเลยและผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุทำไมบวชเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นได้ถึงพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงไม่เป็นเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปนี่แสดงว่าเป็นเพศที่หมดกิเลสขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นการยินดีต้องการเงินและทองเป็นกิเลสหรือเปล่าจะขัดเกลากิเลสไม่ใช่หรือและจะเอาเงินทองไปทำอะไร
1: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าท่านก็คือจะไม่รับเงินทองอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะคือเหมือนจากที่ดิฉันได้เห็นก็คือพระภิกษุเนี่ยค่ะท่านต้องมาหาหมอต้องใช้จ่ายต้องมีปัจจัยในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นบางครั้งดิฉันเห็นว่าการที่ท่านรับไว้ก็ไม่น่าจะผิดศีลเพราะว่าท่านต้องเอามาใช้ในการดูแลตัวเองรักษาตัวเองอะค่ะหรือว่าบางครั้งอย่างมีกิจเช่นพิธีศพหรือว่างานบุญเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ซองถวายถ้าสมมติว่าเป็นการผิดเพราะฉะนั้นทางญาติโยมก็จะผิดไปด้วยหรอคะเพราะว่าก็เหมือนปฏิบัติเป็นแบบตามๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตั้งต้นว่าพระภิกษุคือใครอันนี้ต้องชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่ากาลสมัยไหนเพราะฉะนั้นพระภิกษุคือใครคือผู้สละมั่นคงที่จะศึกษาเข้าใจพระธรรมขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตไม่มีใครบอกไม่มีใครสั่งไม่มีใครทำให้บุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นได้นอกจากตนเองซึ่งการที่จะบวชเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าบวชเพราะอย่างนั้นบวชเพราะอย่างนี้แต่บวชเหตุเดียวคือเห็นภัยในสังสารวัฏต้องเป็นผู้ที่สะสมคุณความดีใหญ่มามากได้ฟังพระธรรมมามากจึงสามารถที่จะดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงได้ประทานอนุญาตให้อุปสมบทไม่ใช่ใครก็ตามนะคะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปบวชเพราะอะไรจึงบวชมีคำตอบไหมคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่บวชเนี่ยตอบได้ไหมว่าเพราะอะไรคำตอบหนึ่งเพราะกิเลสอยากบวชแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าการสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเนี่ยนะคะเป็นเพศที่สูงยิ่งค่ะเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนในคุณความดีของบุคคลนั้นที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตขัดเกลาคำนี้ต้องรู้ว่าไม่มีอะไรอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปเสื้อผ้าสวยๆการสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงต่างๆทุกอย่างค่ะเพราะเห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจิตใจของคนนั้นต้องมั่นคงที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรอากัปกิริยาการเดินความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องคล้อยตามพระธรรมวินัยจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุมิฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงนะคะในครั้งโน้นพระภิกษุท่านป่วยกันหรือเปล่าคะป่วยและใครดูแลหรือเปล่าน
2: ะครับขออนุญาตขัดแย้งเพราะว่าสมัยก่อนนะท่านอาจารย์ก็มีอย่างหมอชีวกโกวารพัฒน์เนี่ยท่านก็ดูแลรักษาพระภิกษุพระภิกษุก็ไม่ต้องใช้สตางค์แต่เดี๋ยวนี้เมื่อมาโรงพยาบาล
0: นะคะพระภิกษุที่ก่อนบวชเป็นแพทย์มีไหม
2: มีครับภิกษุ
0: ค่ะก็หมอชีวกไม่ได้บวชนะคะ
2: ไม่ได้บวชใช่ครับ
0: แต่ท่านมีความรู้ทางการแพทย
2: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบวชเนี่ยมีแพทย์ที่มีความรู้ทางการแพทย์แล้วก็บวชไหมมีไหมเดี๋ยวนี้มีไหมก็มีหมอเหมือนหมอชีว
2: คืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างสมัยพุทธกาล

0: อันนี้ครับภิกษุก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเพราะว่ามีผู้มีศรัทธา
1: เห็นไหมคะเพราะ
0: ช่วยดูแล
1: มีศรัทธาช่วยดูแล
0: ครับแต่สมัยเนี้ยไม่ใช่ว่าภิกษุผู้ที่บวชภิกษุนี้จะมีคนคอยดูแลตลอดก็เลยน่าจะยกเว้นเรื่องสุขภาพไว้หน่อยของรับเงินเพื่อสุขภาพ
1: ย้อนไปตั้งแต่ต้นว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
0: หมายถึงผู้บวช
1: คนที่จะบวชนะคะก่อนจะบวชเนี่ยเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
0: ตรงนี้นะครับ
1: เนี่ยค่ะคือจุดเริ่ม
0: จุดเริ่ม
1: ไม่ใช่ว่าบวชไปแล้วไม่สบายแล้วใครจะรักษาแต่ต้องเขาคือใครภิกษุคือใครต้องมั่นคง
0: ท่านอาจารย์หมายความว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าภิกษุคือใครจริงๆก็ไม่ผ่านทั้งผู้ที่จะไปบวชแล้วก็ทั้งคฤหัสถ์ที่จะให้เงินหรือไม่ให้เงินพระเนี่ยแหละ
1: ค่ะก็เพราะอะไรจึงบวชนะคะเห็นไหมคะในครั้งโน้นเนี่ยท่านตอบได้เลยว่าเพราะอะไรท่านจึงบวชมารดาบิดาไม่ให้บวชท่านก็บวชจะบวชเพราะอะไรท่านมีเหตุผลมีการสะสมมามีความเข้าใจธรรมะและเข้าใจการสะสมของตนเองเนี่ยมั่นคงมากไม่ใช่บวชเพราะเขาอยากให้บวชเขาจะได้บุญให้คนโน้นบวชคนนี้บวชไม่ใช่นะคะแต่ต้องรู้ว่าการบวชจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเนี่ยสูงส่งมากนะคะกับการที่จากไม่มีความรู้และจะได้รับความรู้จากการขัดเกลากิเลสจากผู้ที่ได้ทรงดับกิเลสแล้วเห็นความต่างกันอย่างมากต้องมีความเคารพจริงๆในพระรัตนตรัยจึงสมควรที่จะบวชไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วบวชนั่นไม่ใช่ภิกษุค่ะภิกขุไม่เหมือนคนธรรมดาทำไมเรากราบไหว้ภิกษุค่ะเพราะความที่ท่านเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ว่าการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเนี่ยท่านสามารถที่จะกระทำได้ตามพระธรรมวินัยท่านต้องศึกษาพระธรรมวินัยก่อนแล้วรู้ว่าสามารถที่จะเป็นภิกษุได้ไหมมิฉะนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะบวชเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชทำไมไม่รักษาพระวินัยแล้วบวชทำไมแล้วก็ป่วยไข้คนก็คิดว่าจะต้องดูแลรักษาแต่ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะก่อนบวชและบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ไม่ได้รักษาพระวินัยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้าเป็นภิกษุที่รักษาพระวินัยไม่รับเงินและทองเอาไปให้ท่านท่านก็ไม่รับค่ะก่อนอื่นนะคะก็พิจารณาตนเองคือเราเนี่ยเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนสูงสุดแค่ไหนหรือคิดว่าสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สามารถที่จะเพิกถอนได้ตามกาลสมัยนี่คือผู้ที่ไม่เข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อดีตไม่จำกัดเลยว่าเท่าไหร่อนาคตที่จะเกิดขึ้นแม้ปัจจุบันนี่คือความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยแต่ละข้อนี่ค่ะใครจะบัญญัติได้ไม่มีเลยแม้ท่านพระสารีบุตรนะคะไม่ใช่ว่าอ้ออีกกี่ปีจะเป็นอย่างนี้ข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนแปลงพระวินัยได้แม้แต่การสังคายนาของพระภิกษุอรหันต์หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วนะคะก็ได้ลงมติร่วมกันว่าสิ่งใดที่บัญญัติไว้แล้วจะไม่ถอนนี่คือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ประชุมกันแล้วก็มีมติร่วมกันอย่างนี้นะคะแล้วเราเป็นใครเราเคารพพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนที่จะติว่าไม่รู้กาลสมัยพระวินัยอย่างนี้ไม่ถูกต้องข้างหน้าจะเป็นยังไงนั่นคือผู้ที่ไม่รู้ว่านะคะการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงใจและตรงเท่านั้นจึงสมควรแก่การที่จะเป็นใช้คำว่าสากยะบุตรบุตรของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากพระอุระคือปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่คฤหัสถ์ทั้งหลายนะคะง่ายๆใครจะบวชก็บวชไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชเลยท่านจิตตะคฤหบดีก็เป็นพระอนาคามีไม่บวชเห็นไหมคะก็แสดงว่าไม่ใช่ว่าจะบวชทำไมบวชอะไรอย่างนั้นง่ายๆอยู่ดีๆก็อยากจะบวชคิดอยากจะบวชก็บวชไม่ได้เลยนะคะต้องเคารพอย่างยิ่งว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่รับเงินรับทองไม่ทำอะไรทั้งหมดเพราะเหตุว่าทรงรู้ว่ากิเลสมาจากไหนอย่างละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นก่อนบวชเป็นพระภิกษุมีกิเลสบวชแล้วกิเลสไม่ได้หมดแต่ว่าการขัดเกลากิเลสต้องด้วยพระธรรมต้องมีความเข้าใจคุณของพระธรรมที่รู้ว่าสามารถที่จะทำให้จิตใจซึ่งเต็มไปด้วยความไม่ดีเนี่ยค่อยๆมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเพราะฉะนั้นพระภิกษุทุกรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าทำผิดต้องโทษคืออาบัติต้องปลงอาบัติหมายความว่าแสดงโทษของตนเองโดยการสำนึกต้องมีความสำนึกว่าได้กระทำผิดแล้วก็แสดงอาบัติเพื่อที่จะให้ภิกษุอื่นได้รู้และได้รับเข้าหมู่คณะเป็นพระภิกษุได้ต่อไปนี่ก็แสดงเห็นถึงความสะอาดอย่างยิ่งของพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดจะไปเจือปนว่าความคิดเห็นของคนนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ความคิดเห็นของคนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยก็รู้ว่าสามารถที่จะรู้จักตนเองค่ะยิ่งศึกษายิ่งรู้จักตนเองว่าจะเป็นพระภิกษุได้ไหมสมควรไหมและถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่บวชแล้วกระทำผิดแล้วก็รู้ตนเองว่าไม่สามารถที่จะมีชีวิตตามพระธรรมวินัยได้นะคะท่านเหล่านั้นท่านลาสิกขาเป็นผู้ที่ตรงไปความจริงใจ
2: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2560
1: วันนี้ก็เป็นวันเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีธรรมะหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดไปเลยแต่ว่าความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยก็เหมือนเดิมคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสุขทุกข์แล้วก็เกิดแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีไม่เคยขาดไปเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่บ้านจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือมีเรามีต้นไม้มีโต๊ะมีผู้คนต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงธรรมะคืออะไรถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าได้ยินแต่ชื่ออย่างมากที่สุดที่รู้ๆกันชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยค่ะว่าเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมแต่ทุกคำทั้งหมดไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่คำว่าพุทธะคืออะไรพุทธะคือรู้หรือว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแล้วหรือยังไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเราบอกเรารู้ทุกอย่างเรียนจบวิชาโน้นวิชานี้ทำกิจการงานต่างๆมีความสามารถทุกอาชีพแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้รู้อะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่มาในโลกด้วยความไม่รู้หรือถ้าบางคนจะบอกว่ารู้เขาก็รู้เผินๆค่ะนิดๆหน่อยๆแต่รู้อย่างนั้นไม่ใช่การเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินชื่อแล้วก็จำแต่ว่าถ้ารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะคะเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเลยทรงตรัสรู้ทุกสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยพระองค์เองผ่านไปแค่นี้ค่ะตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าใครเริ่มจะสนใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้อะไรตรัสรู้อะไรคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้อย่างชาวโลกนะคะแต่ตรัสรู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่เราประมาทไม่ใช่ที่บางคนก็อ่านธรรมะของบุคคลโน้นบุคคลนี้นะคะวันละ3ชั่วโมงแต่ถามว่ารู้อะไรก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆรู้หรือยังดูเหมือนไม่น่าสนใจนะคะสนใจอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าที่เป็นการงานอาชีพแล้วแต่ว่าสาขาไหนดนตรีต่างๆเพลงต่างๆเรื่องราวต่างๆแต่ว่าไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ พราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเริ่มต้นจากไม่รู้อะไรและสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเริ่มจากคำว่าธรรมะนะคะให้ชัดเจนเพราะว่าควรที่จะได้เข้าใจธรรมะทุกครั้งที่ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเผลอๆค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังธรรมะก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะต้องคิดถ้าได้ยินว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะต้องมีจริงแน่ๆตลอดไปเปลี่ยนคำนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะคะจะบอกไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะอะไรบ้างก็ตอบกันไปเป็นดอกไม้บ้างโต๊ะบ้างคนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่มีจริงคือเห็นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นดอกไม้เป็นศาลาเป็นคนแต่ต้องมีการเห็นถ้าไม่มีการเห็นจะมีการนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละอย่างได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่การเห็นเนี่ยเราเผินมากไม่มีใครจะรู้ความจริงว่าเห็นอะไรทุกคนตอบตามที่เคยเห็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะมีความลึกซึ้งไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกระทบตาถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ก็ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยคนตาบอดไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะหลับตาแล้วมีสิ่งที่ปรากฏเหมือนที่ลืมตาไหมไม่เหมือนชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยและก็ต้องเมื่อมีตาและเมื่อสิ่งนี้กระทบตาแล้วก็มีการเห็นเพราะฉันเห็นมานานเท่าไหร่แต่ก็ยึดถือว่าเห็นสิ่งต่างๆอยู่นั่นแหละจนกว่าจะรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉันเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปอันนี้ค่ะไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีปัญญาพอที่จะรู้แม้แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยขณะใดที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาต้องดับแล้วแล้วก็มีการจำแล้วก็คิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นอะไรเนี่ยตอบตามที่จำได้ว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เห็นค่ะนั่นคิดเห็นดับแล้วแต่เพราะเห็นจึงสามารถที่จะนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เราจำไว้ว่าเป็นอะไรและเราก็ตอบว่าเราเห็นสิ่งนั้นบางคนฟังแล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจก็เป็นธรรมดานะคะแต่ว่าคำไหนนะคะที่ไม่เข้าใจคำไหนไม่เข้าใจเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เวลาหลับตาไม่ปรากฏแต่พอลืมตาปรากฏนั่นแหละเห็นสิ่งนั้นแหละที่เมื่อลืมตาแล้วเห็นเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าการคิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ต้องเห็นก็คิดได้เคยได้ยินและแม้ไม่ได้ยินอีกแต่ก็คิดถึงคำที่เคยได้ยินได้เพราะฉะนั้นความจำเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปบังคับให้จำอะไรทันทีที่เห็นสิ่งที่ปรากฏจำสิ่งอื่นได้ไหมเห็นอะไรแล้วไปจำอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นได้ไหมไม่ได้เห็นอะไรก็จำเฉพาะสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าเห็นอะไรนี่ค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะให้รู้ว่าธรรมะมีอยู่ทุกวันทุกขณะนะคะแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนี่คือสัจจะธรรมะความจริงซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าความเข้าใจนี้จะประจักษ์แจ้งมั่นคงนะคะก็เป็นอริยสัจธรรมอย่างที่เราเคยได้ยินและเคยจำว่า อริยสัจจะมีสี่แต่ว่าสี่เราก็รู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่มีจริงๆนี่แหละเป็นธรรมะแล้วก็เป็นสัจจะจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เป็นความจริงสำหรับผู้ที่ประจักษ์แจ้งแล้วจึงเป็นอริยสัจธรรมคนที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งจะรู้เหมือนพระอริยะรู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจธรรมะจนกว่าจะค่อยๆแยกรู้สิ่งที่มีจริงนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยเห็นก็คิดเนี่ยเกิดติดกันต่อกันทันทีนะคะแต่ว่าไม่ได้แยกให้รู้ว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งแล้วคิดเป็นอย่างหนึ่งต่อกันสนิทจนกระทั่งเหมือนว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจถูกนะคะในคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำภาษาบาลีว่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกบัวนะคะเป็นคนแต่ว่าสิ่งนั้นแหละเพียงปรากฏระดับลองคิดดูใครจะรู้ทุกอย่างเวลานี้ซึ่งไม่ปรากฏการเกิดดับเลยนะคะแต่ความจริงของสิ่งนี้ก็คือว่าทันทีที่เกิดทำหน้าที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็ดับไปตลอดเวลาแสนสั้นแล้วก็เร็วมากขณะนี้กี่นาทีแล้วคะมีผู้ตอบไหมคะกี่นาทีแล้วค่ะสิบเลยค่ะค่ะถ้าน้อยกว่านั้นเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าแปดเจ็ดหกห้าสั้นกว่าสิบแล้วใช่ไหมคะสี่สั้นกว่าห้าสามสองหนึ่งขณะสภาพธรรมะเกิดดับเท่าไหร่ในหนึ่งขณะนับประมาณไม่ได้เลยเราถึงได้จำว่ายังไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะต่อกันสนิทแน่นมากแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะดับเร็วสุดที่จะประมาณจริงไม่รู้ความจริงนะคะและลวงให้ยึดถือสิ่งที่ดับแล้วแต่ยังเหมือนกับว่ามีเพราะจำได้เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉันต้องมีธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นหนึ่งขณะจิตเช่นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรบ้างอาศัยตาถ้าไม่มีตาไม่มีทางที่จะมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นธาตุรู้คือเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่ามีสิ่งนี้กำลังรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือธาตุรู้เพราะว่ามีสิ่งนั้นให้รู้ว่ามีด้วยเหตุนี้นะคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องมีธาตุที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเฉพาะสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีแน่ๆด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีทุกขณะขณะนี้กำลังเกิดดับข้อสำคัญที่ไม่มีใครรู้ก็คือว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้กลับมาเป็นวันนี้ได้ไหมเมื่อกี้นี้กลับมาเป็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็หนึ่งนาทีละแต่ในหนึ่งนาทีเนี่ยถ้าไม่ดูนาฬิกาก็ตอบไม่ได้ว่า1นาทีหรือ2นาทีเห็นแล้วยังคิดแล้วยังจำคำว่านาทีคำว่า1จึงสามารถที่พอเห็นก็ตอบได้ว่า1นาทีหรือ10นาที5นาที8นาทีทั้งหมดนี่ค่ะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ท่านอุปมาเหมือนกับที่จุดไฟก้านธูปดอกหนึ่งค่ะ1นะคะแต่แกว่งอย่างเร็วให้เป็นวงกลมเห็นอะไรเห็นแสงไฟที่เป็นวงกลมจากหนึ่งที่ค่อยๆเคลื่อนไปแต่เร็วมากจนกระทั่งต่อกันเหมือนไม่มีอะไรขั้นเลยชีวิตนะคะทั้งหมดกี่ชาติสภาพธรรมะทั้งหมดเกิดดับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีการตรัสรู้ความจริงที่จะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนอย่างที่คิดแม้หนึ่งนาทีก็ยั่งยืนใช่ไหมคะเป็นหนึ่งแต่ว่าความจริงเนี่ยแม้อย่างนั้นก็ไม่มีสภาพธรรมะใดที่ยั่งยืนอย่างนั้นเลยเกิดและดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาจึงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำอย่างที่เคยคิดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับ ไปเป็นธรรมดาเป็นพระพุทธพจน์คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้เลยนะคะเพราะยังไม่ถึงการรู้ความจริงที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทุกอย่างที่สะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติเลยค่ะก็สามารถจะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยพระองค์เองด้วยพระบารมีที่ได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นปารมีปาระคือฝั่งมีถึงฝั่งนะคะปารมีเพราะฉะนั้นจากฝั่งกิเลสซึ่งไม่รู้อะไรเลยกว่าจะไปถึงฝั่งซึ่งรู้แล้วไม่มีกิเลสที่เคยจำผิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นและที่จะเกิดได้ก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งอื่นอย่างเสียงนี่ค่ะเกิดแล้วเป็นเสียงจะให้เป็นหวานจะให้เป็นแข็งก็ไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่รู้สิ่งนั้นแล้วจะไปรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องฟังตามลำดับ45ปีนานไหมคะส่งแสดงพระธรรมเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนะคะและคนที่ได้สะสมความเข้าใจมาแล้วมากเช่นพระโพธิสัตว์แต่เป็นผู้ที่สะสมปัจจัยที่จะรู้เพียงขั้นสาวกโพธิสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยตัวเองนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจจนถึงกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเช่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิหลังจากที่ท่านได้ฟังแล้วไม่มากนะคะก็เป็นพระโสดาบันก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันหมายความทุกคำที่เราได้ยินเนี่ยได้ประจักษ์กับท่านเพราะมีจริงรู้จริงแต่ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาความเข้าใจเท่านั้นในขณะนั้นที่สามารถจะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนไม่ได้แต่เพราะว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะเปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นได้นี่ก็แสดงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยพระองค์เองสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าเราก็เป็นสาวกนะคะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เป็นบารมีเมื่อนั้นบารมีคือสามารถที่จะทำให้ความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนเหมือนพระสาวกทั้งหลายในอดีตที่ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจสิ่งนี้ได้เลยนะคะไม่สูญหายเลยค่ะกำลังสะสมอยู่ในจิตเหมือนเราเกิดมาตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยแต่สะสมการเห็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบบ่อยๆความจำในแต่ละสิ่งที่รูปร่างสันฐานต่างกันพร้อมทั้งการได้ยินเสียงนะคะก็ทำให้เราสามารถจำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นอะไรแต่ยังพูดไม่ได้แต่พอมีคำประกอบนะคะจำเสียงแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาอะไรลูกใครเกิดที่ไหนประเทศไหนก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ชาวเมืองนั้นพูดอย่างนั้นนะคะจนกระทั่งพูดตามได้ตามความหมายของเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงแต่ละเสียงเนี่ยค่ะเป็นไปตามความหมายภาษาไทยเราบอกว่าเห็นเด็กก็ได้ยินถ้าเป็นเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าหลังจากที่โตแล้วรู้ภาษาที่ใช้คำว่ารู้ภาษาแล้วก็คือสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงนะคะไม่ต้องเรียกชื่อเปลี่ยนลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไหนจะเรียกเสียงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าใจกันได้ตามความหมายของเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นธรรมะซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อก็มีแต่ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่ทรงแสดงพระธรรมด้วยคำแต่ละคำใครจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำ หมายความถึงลักษณะที่มีจริงซึ่งเราก็จะต้องเมื่อฟังคำไหนก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะอย่างพูดถึงเสียงเนี่ยเสียงก็มีจริงทุกคนก็รู้ว่ากำลังพูดถึงเสียงพูดถึงกลิ่นทุกคนก็รู้ว่ากลิ่นไม่ใช่เสียงละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็หมายความถึงการฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ว่าฟังคำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยค่ะส่งไปถึงสิ่งที่มีจริงทุกคำว่าสิ่งนั้นคืออะไรและส่งแสดงความจริงของสิ่งนั้นนะคะ45พรรษากว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในแต่ละคำพระเจ้าเป็นคำใหม่ที่ชาวโลกไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเจ้าใครที่ฟังคำเก่าๆก็ได้ยินมาแล้วทั้งนั้นแหละจะพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็รู้ก็เกิดกันแก่กันเจ็บกันตายกันรู้แล้วทั้งนั้นแต่ถ้าพูดถึงธรรมะใครรู้บ้างว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่านะคะเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจริงหรือเปล่าฟังธรรมะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพูดคำที่ไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่คำว่าธรรมะก็พูดแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรคิดกันไปต่างๆนานาเขียนหนังสือเป็นเล่มๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังว่าตามหนังสือนั่นแหละกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือรู้แจ้งประจักษ์แจ้งจึงใช้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้อย่างธรรมดาคิดเอานะคะคิดเอาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความสงสัยในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ยังไม่รู้จนกว่าจะได้ค่อยๆพิจารณาเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเพื่อนำทางไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จะถึงเมื่อไหร่ใครจะรู้ต้นทางปลายทางกลางทางถูกหรือเปล่าถ้าทางผิดก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ถึงสิ่งที่มีจริงนะคะว่ามิจฉามรรคมีสัมมามรรคมีไม่ใช่มีแต่สัมมามรรคแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งคนไทยเราก็ใช้คำภาษาบาลีได้ยินก็พูดตามนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถี่ถ้วนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะนะคะรู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะกำลังมีด้วยเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร
3: ท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็บอกว่าความจริงอย่างนั้นคืออะไรแต่ก็มีบางคนบอกว่าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงจริง
1: ๆค่ะแข็งมีไหมคะ
3: มีค่ะสำหรับคนที่ศึกษาแล้ว
1: คนที่ไม่ศึกษาแล้ว
3: คนที่ไม่ศึกษาเขาก็ต้องอธิบายเขาฟังค่ะว่า
1: แต่ว่าค่ะแต่ว่าแข็งมีจริงๆหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
1: เท่านั้นเองค่ะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งใครไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแข็งเกิดขึ้นถ้าแข็งไม่เกิดไม่มีแข็งและทันทีที่จับไมโครโฟนคิดว่าเป็นไมโครโฟนแตกถ้าไม่มีแข็งไม่มีการจับจะมีการนึกการจำไหมว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะใช้คำว่าปรมัตถธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีเราไม่สามารถจะบอกได้ไม่มีลักษณะอะไรปรากฏให้รู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะแต่ละสิ่งเนี่ยมีลักษณะที่ให้รู้ได้บอกได้กล่าวได้จึงมีอัตถะคือคำที่กล่าวถึงลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นปรมัตถ์ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าธรรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และมีจริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้อย่างนี้ค่ะเสียงไม่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก็ได้ยินใช่ไหมคะแต่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหายไปจากไม่มีแล้วมีเพราะเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วหายไปไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏค้นหาอีกไม่ได้เลยความรู้สึกเมื่อวานนี้ทั้งหมดค้นหาอีกไม่ได้ดับคือดับเหมือนไฟดับจะไปหาไฟที่ไหนไฟที่ดับแล้วใครหาเจอ ระดับจริงๆไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างถ้ารู้เมื่อไหร่เป็นปรมัตถธรรมเมื่อนั้นเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ลึกซึ้งไหมคะแค่ฟังคำเดียวกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อไหร่ที่ต้องไปค้นหาตามตำราพจนานุกรมอะไรนะคะแต่กำลังมีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงกับผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวค่ะตรัสถามภิกษุว่าเห็นเที่ยงไหมกำลังเห็นถ้าคนนั้นมีปัญญาขณะนั้นมีได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นก็พอจะประมาณได้ว่าเห็นต้องไม่มีในขณะที่มีได้ยินจากเกิดแล้วมีแล้วก็ไม่มีชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจพอได้ยินใครพูดเรื่องธรรมะรู้เลยว่ากำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเราเรียกว่าดอกบัวเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีกลีบมีเกสรมีสีมีกลิ่นสารพัดอย่างแต่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดและดับแต่รวมกันทำให้จำว่าไม่ได้ดับไปเลยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นจนกว่าดอกบัวไม่มีใช่ไหมคะเหี่ยวแห้งไปสูญหายไปเอาไปทิ้งจมดินจมน้ำไปแต่ว่าตามความจริงก็คือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าความจริงที่ซ่อนเร้นนะคะที่ใครไม่รู้ก็คือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราสักอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมความลึกซึ้งของธรรมะกว่าจะรู้ได้เข้าใจได้ไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นไม่ใช่ครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เลยอยู่ในป่าในวัดอะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจได้ถูกต้องเมื่อนั้นนะคะก็จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างตามความเป็นจริงและทรงพระมหากรุณานะคะแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ให้คนอื่นได้ฟังถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำเหล่านี้เลยธรรมะก็ไม่ได้ยินปรมัตถธรรมก็ไม่ได้ยินอภิธรรมะคือความลึกซึ้งของธรรมะนั่นเองก็ไม่ได้ยินแต่ว่าพอมีการบำเพ็ญบารมีทรงตรัสรู้นะคะดับกิเลสหมดด้วยปัญญาที่รู้ความจริงจะดับกิเลสต้องรู้ความจริงไม่ใช่เพียงแค่ฟังและคิดนะคะเดี๋ยวนี้เราพูดว่าเสียงยังไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วเสียงก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่หมดแล้วทุกขณะไม่เหลือเลยแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากไหมคะที่ปัญญาที่จะเข้าใจละเอียดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ไม่ปะปนกันเลยอย่างเห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนคิดพร้อมกันด้วยแต่ความจริงเป็นแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งที่ว่าเห็นเนี่ยยังหยาบยังไม่ได้แสดงถึงปัจจัยธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะใครไม่ให้เห็นหมดไปได้ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดดับสิ่งที่เกิดดับไม่มีแล้วจะให้ความเป็นสุขได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจึงเป็นติลักษณะในภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยเราก็พูดตามที่เราใช้สืบกันมาว่าไตรลักษณะหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้ติดกันเลยพอพูดถึงอนิจจังก็ต่อด้วยทุกขังแล้วก็ต่อด้วยอนัตตาแต่ว่าเข้าใจชัดเจนไหมว่าอนิจจังเดี๋ยวนี้ที่มีแล้วไม่มีจะเป็นสุขได้อย่างไรนั่นคือสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดเวลานี้ค่ะดับเป็นทุกข์เพราะไม่เหลือไม่มีเหลือเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จะเก็บไว้สักหน่อยได้ไหมคะความสุขเมื่อวานนี้ ไม่มีทางเลยค่ะความทุกข์ใดๆก็ตามที่เคยมีแล้วยังอยู่ไหมก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ประการใดจะน่าพอใจไม่น่าพอใจประการใดนะคะก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นชั่วคราวแสนสั้นที่สุดที่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะดับแล้วทั้งหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแต่ต้องเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับก็ยังมีทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่อจนไม่ปรากฏการดับไปเลยเพราะฉะนั้นก็เสมือนว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่นี่คือการแสดงให้เห็นว่านะคะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่แต่ละคำเราจะรู้พระคุณมากมหาศาลแค่ไหนจากการที่เราไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงอยู่ในโลกของการเกิดดับอยู่ในโลกของการที่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะก็เหมือนทุกชาติมืดบอดคือเกิดแล้วเหมือนชาตินี้เลยนะคะสุขทุกข์มาแล้วแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วก็จำไม่ได้หายไปเลยเหมือนชาติก่อนนะคะใครจำได้ชาตินี้ก็คือชาติก่อนของชาติหน้านี้แน่นอนที่สุดต้องถามใครไหมคะว่าชาติก่อนเราอยู่ไหนกำลังประจักษ์แจ้งชาติก่อนของชาติหน้าเมื่อชาติหน้ายังไม่มาถึงแต่พอชาติหน้ามาถึงนะคะไม่รู้เลยชาติหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมั่งมีมากมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีกชาติหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยยากจนแสนเข็ญตามเหตุตามปัจจัยใครไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้บ้างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งแสดงให้เราได้ฟังแต่ละพระชาติเป็นชาดกภาษาบาลีก็เป็นชาตกะบางพระชาติก็เป็นคนที่ยากไร้มากแต่ว่าในที่สุดปัญญาที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ได้ความเป็นตัวตนที่จะไปพยายามให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับเป็นไปไม่ได้ใครพูดอย่างนี้ผิดหลงทางเป็นมิจฉามรรคเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่การที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเพราะว่าไม่ใช่เราที่จะไปรู้พยายามรู้นะคะแต่ต้องเป็นความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นแม้แต่คำเดียวหรือทีละคำเนี่ยค่ะค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละคำสอดคล้องกันทั้งหมดคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะคำนั้นเป็นคำจริงถึงที่สุดไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่รู้ว่าคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระองค์ไหมคะกว่าจะได้ทรงตรัสรู้กว่าจะประทับที่พระแท่นบัลลังก์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานเท่าไหร่และทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษานานเท่าไหร่เพื่อใครคะคนที่สามารถจะเข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสถึงความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่ารู้ได้เลยนะคะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏพูดถึงสิ่งที่มีเนี่ยจนกระทั่งเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยทุกอย่างคำว่าธรรมะทั้งหลายต้องไม่เว้นค่ะแม้ปัญญาความเห็นถูกก็เกิดชั่วขณะที่เข้าใจแต่ว่าความไม่รู้มากมายที่สะสมมาแสนโกรธกับมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับดับคือไม่เหลือเลยก่อนเราจะมานั่งตรงนี้นะคะเราเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ชื่อต่างๆสวยแต่พอถึงตรงนี้นะคะเหมือนคนที่ได้มาสู่การได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ขณะไหนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความเข้าใจค่อยๆมั่นคงค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะว่าชีวิตเนี่ยสั้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยค่ะจะสั้นจนถึงเย็นนี้หรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความตายสักคนที่นี่เราบอกได้เลยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะคะจะจากโลกนี้เมื่อไหร่ด้วยความไม่รู้เหมือนทุกชาติที่ไม่ได้เคยฟังพระธรรมหรือว่าได้เริ่ม สะสมที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้สวดมนต์แต่พูดคำที่ไม่รู้จักใครรู้จักคำที่สวดบ้างคะไม่รู้แล้วพูดคำที่ไม่รู้จักกับฟังธรรมะให้เข้าใจและแต่ละคำที่พูดเนี่ยเริ่มรู้จักยังมีอีกมากค่ะนี่แค่ไม่กี่คำนะคะคือแค่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาซึ่งเป็นพื้นฐานเส้นทางนี้ตลอดเพราะเป็นธรรมะตลอดและเป็นอนัตตาตลอดเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนเข้าไปแทรกแซงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือผิดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนได้ทราบพุทธประวัตินะคะเมื่อทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่เป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะเป็นสิ่งที่สัตว์โลกรู้ยากแต่ว่ารู้ได้จึงทรงแสดงธรรมสำหรับผู้ที่จะเข้าใจได้ด้วยความอดทนนะคะที่รู้ว่ายากแต่รู้ได้นั่นก็คือขันติบารมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะไม่รู้เท่าไหร่สะสมมาแล้วเท่าไหร่แต่สามารถที่จะเริ่มสะสมเข้าใจได้ถูกต้องขณะนั้นก็เป็นขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเนกขัมมะบารมีบารมีทั้งหลายทั้งนั้นเลยค่ะแม้แต่ในหนึ่งขณะก็ค่อยๆนะคะเป็นสังขารขันที่เราได้ยินบ่อยๆสังขารหมายความว่าสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วเป็นแล้วต้องมีเครื่องปรุงมีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะแกงสักหม้อหนึ่งสิคะเอาแกงเผ็ดมีเครื่องเยอะใช่ไหมคะพริกกะปิหอมกระเทียมข่าตะไคร้เกลือก็แล้วแต่ประเภทของอาหารนั้นตำจนละเอียดยิบโขลกจนเป็นเนื้อเดียวแยกออกมาสิเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตนั้นคืออย่างนั้นมีสภาพธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งในขณะนั้นเองซึ่งถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนี่คือพระคุณซึ่งไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยนะคะแม้เทวดาพรหมก็ยังต้องมาเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามเรื่องอะไรคะเรื่องชีวิตประจำวันอย่างนี้แต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ลึกซึ้งที่จะส่องไปถึงความจริงของธรรมะนั้นๆว่าไม่มีเพียงแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปพระเชิญทีละคำแต่มั่นคงนะคะว่าฟังธรรมะคือต้องฟังสิ่งที่มีตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพื่อให้มีความเข้าใจจริงๆนี่เป็นมรดกล้ำค่าเงินทองซื้อไม่ได้จะเกิดตายอีกสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะคะผู้นั้นก็เหมือนคนยากจนเพราะเหตุว่าอยู่ในความมืดเต็มไปด้วยสิ่งที่หลงนะคะว่ายั่งยืนเป็นสุขละเกินแต่ชั่วคราวค่ะเพราะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียว
3: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าทุกอย่างเกิดดับแล้วก็สะสมไว้ในจิตแล้วอะไรล่ะที่สะสมไว้ในจิต
1: ค่ะสิ่งที่เคยเกิดแล้วดับไปกาแฟดื่มหมดถ้วยมีคราบเหลือไหมดื่มสิคะดื่มคราบกาแฟใครจะดื่มคราบกาแฟบ้างแต่สิ่งที่ยังเหลือต้องมีในฐานะที่เมื่อเกิดแล้วก็เหมือนคราบหรือสิ่งที่อยู่ในจิตอย่างละเอียดที่ได้เกิดแล้วสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปใครก็เอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสด้วยความไม่รู้นี่นะคะมีหลายระดับอย่างที่ไม่รู้เลยจริงๆขณะที่นอนหลับสนิทโลกไม่ปรากฏชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเป็นใครก็ไม่รู้นะคะขณะนั้นกิเลสที่ได้เคยเกิดแล้วในสังสารวัฏไม่ได้หายไปเลยค่ะอยู่ในจิตซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อแม้ในขณะที่หลับสนิทก็มีธาตุรู้ซึ่งดำรงภพชาติจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่กรรมทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แม้ขณะจิตเดียวก็ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้ถึงเวลาที่กรรมใดสิ่งใดจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรก็ต้องเกิดเพราะว่าเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นชอบครั้งหนึ่งเกิดแล้วนะคะเห็นอีกชอบสิ่งนั้นไหมที่เคยชอบค่ะชอบดอกบัวเห็นดอกบัวชอบไหมเพราะเคยชอบใช่ไหมเหมือนเลย เหมือนกับสิ่งที่เคยเห็นเคยชอบแต่การชอบครั้งก่อนไม่ได้มีในขณะนั้นแต่สิ่งที่เคยเกิดนั้นละสะสมแล้วอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมไม่ใช่ใครสักคนนะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าธรรมะมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะแต่ก็สามารถที่จะประมวลเป็นธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่ธาตุรู้คำว่าธรรมะกับคำว่าธาตุธาตุเนี่ยเหมือนกันนะคะมาจากศัพท์เดียวกันหมายความถึงสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดจริงมีจริงแต่ไม่รู้เป็นรูปธาตุภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่ารูปธรรมะแต่คนไทยก็ตัดสั้นแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ารูปธาตุรูปธรรมคืออะไรแต่ก็พูดจนผิดจนไขว้เขวแต่ว่านั่นคือภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องเริ่มเข้าใจธรรมะในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็เรียกว่าบาลีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็คือมีเกิดดับสะสมแต่ว่าหลายระดับเช่นเคยโกรธไหมโกรธแล้วดับแล้วหมดแล้วนะคะแต่โกรธที่ดับไปแล้วเนี่ยสะสมอยู่ในจิตแต่ไม่ใช่ตัวขณะจิตที่เกิดขึ้นทำกิจโกรธแต่ว่าธาตุที่ได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะปรุงแต่งจิตแต่ละขณะเนี่ยเพิ่มไปเพิ่มไปในสังสารวัฏก่อนจะเป็นคนนี้เราไม่ได้เป็นคนนี้หรอกเราเป็นใครมากี่ชาติโกรธมากี่ชาติรักมากี่ชาตินะคะเสียสละมากี่ชาติดีมากี่ชาติไม่ได้สูญหายไปเลยค่ะทั้งดีและชั่วสะสมอยู่ในจิตเพียงหนึ่งขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งทันทีที่ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเหมือนทุกอย่างที่จิตขณะนั้นดับไปสะสมสืบต่อจนถึงวันนี้และขณะนี้จนถึงพรุ่งนี้สิ่งที่เราได้ฟังวันนี้ก็ไม่ได้สูญหายแต่ว่าเสียงหมดละการได้ยินขณะนี้หมดละความเข้าใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนั้นละแต่ว่าปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงอภิสมัยสมัยที่ไม่มีในสังสารวัฏคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจธรรมะที่กำลังได้ฟังไม่ใช่เพียงอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะคะธรรมะยากใครจะให้ธรรมะง่าย
4: ผมจิรนิษฐ์ ภาวนนท์นะครับเรียนถามนิดนึงว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่นะการเห็นครั้งหนึ่งคือจิตหนึ่งการได้ยินครั้งหนึ่งคือจิตหนึ่งจะถูกต้อง
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ยินเสียงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินแต่ละหนึ่งนิดเดียวแล้วหมดแล้วค่ะ
4: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งก็คือเห็นคือได้ยินแค่นั้นเอง
1: ถูกต้อง
4: แล้วก็จบไป
1: ค่ะคิดก็เป็นจิตค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงนะคะธรรมะหลากหลายมากในสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้ค่ะในนรกในสวรรค์เทวโลกหรือว่าพรหมโลกทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากเห็นก็ต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าจะในอดีตนานเท่าไหร่ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก็ไม่พ้นจากธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันนะคะธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้หวานแข็งกลิ่นพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและไม่ใช่ตาด้วยแต่ต้องอาศัยตาที่สามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเท่านั้นค่ะไม่เห็นอื่นเลยเวลานี้มากมายเห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่กระทบตาและเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาและข้อสำคัญคือธาตุรู้นะคะต้องเกิดที่รูปเพราะว่าอาศัยกันเช่นตาเป็นรูปธรรมตาไม่เห็นแต่ว่าเห็นต้องอาศัยตาที่กระทบกับรูปเพราะว่าทั้งตัวของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยนะคะมีรูปมากมายหลายรูปค่ะแตกย่อยละเอียดยิบขั้นด้วยอากาศธาตุละเอียดแค่ไหนคะ อากาศธาตุแทรกแค่ไหนสามารถที่จะแตกทำลายทุกอย่างได้ละเอียดยิบอย่างที่เราคิดว่ามั่นคงเหลือเกินเนี่ยทำลายได้หมดเพราะอากาศธาตุที่แทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละรูปที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันอย่างรูปหนึ่งที่สามารถกระทบสิ่งที่กระทบตาอยู่กลางตาไม่ใช่ที่อื่นรูปหนึ่งที่สามารถกระทบเสียงอยู่กลางหูรูปหนึ่งที่สามารถกระทบกลิ่นอยู่กลางจมูกรูปหนึ่งที่สามารถกระทบรสอยู่กลางลิ้นรูปที่สามารถกระทบเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างซึมซาบอยู่ทั่วกายในส่วนที่กระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบเป็นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ไม่ใช่เรานะคะแต่ก็คือรูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยเกิดต้องรู้เหมือนกับรูปมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นเค็มเกิดเป็นหวานเกิดเป็นเปรี้ยวแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะเกิดแล้วต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้แต่จะรู้อะไรนั่นก็ละเอียดมากนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นธาตุรู้ได้ยินเป็นธาตุรู้คิดเป็นธาตุรู้จำเป็นธาตุรู้ชอบเป็นธาตุรู้ชอบนี่อ่อนหรือแข็งหรือเปล่าคะหวานหรือเค็มไม่มีรสไม่มีอะไรเลยเป็นลักษณะของธาตุที่เป็นสภาพรู้จึงไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าจะตรัสถึงธรรมะที่เป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นหรือเป็นธรรมะขั้นต้นหรือธรรมะขั้นกลางหรือธรรมะขั้นสูงนะคะทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยยังมีอีกมากมายที่เราไม่รู้เพราะเราเห็นเพียงตรงนี้แต่ตรงอื่นไม่เห็นแต่ตรงอื่นก็รู้ตรงนั้นที่เขาเกิดเห็นขึ้นรู้ขึ้นแต่เขาก็ไม่รู้ตรงอื่นเพราะฉะนั้นจักรวาลก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะทรงแสดงไว้ครบถ้วนทุกอย่างด้วยพระปัญญาคุณซึ่งไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากมายมหาศาลสุดที่จะเปรียบปานได้เพราะเหตุว่าที่เราได้ฟังนะคะที่ทั้งหมด45พรรษาคือใบไม้ 2-3 ใบในกำมือเปรียบกับใบไม้ในป่าคือพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพียงแค่ได้ฟังเข้าใจก็เก่งแล้วนะคะที่สามารถที่จะพิจารณาไตรตรองแล้วก็รู้ว่าถ้าฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคืออะไรและเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีต้องไปค้นหาต้องไปแสวงหาเหนือใต้ไม่ใช่เลยค่ะมีก็ไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เฉพาะวันนี้นานกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นกว่าความรู้นะคะจะค่อยๆชำระล้างความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปก็คิดดูว่าอาศัยบารมีแน่นอนถ้าไม่มีบารมีคือคุณความดีต่างๆนะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่จิตดีเกิดเพราะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเจตสิกะเราก็ใช้คำว่าเจตสิกอันนี้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีใครกล่าวถึงเลยนอกจากในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาจะกล่าวถึงจิตวิทยาหรือจะกล่าวถึงจิตลักษณะใดก็ตามแต่ใต้สำนึกนอกสำนึกหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่มีคำว่าเจตสิกเพียงแต่เท่าที่เขาจะคิดได้และปัญญาที่คิดได้เนี่ยคิดเทียบดูสิไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะกับการที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราและเข้าใจอะไรจึงจะเป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจะชื่อว่าปัญญาไหมเราก็ไปคิดถึงคนที่เขาคิดวิจิตต่างๆนะคะด้วยการที่ทรงจำไว้สะสมมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอะไรต่างๆว่าน่าอัศจรรย์ทำไมเขาคิดอย่างนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้ที่เกิดระดับเนี่ยเขาคิดไม่ได้เพราะไม่ใช่รู้ด้วยการคิดแต่ประจักษ์แจ้งด้วยการที่สะสมปัญญาละคลายความไม่รู้นานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมนั้นสามารถจะปรากฏเพราะไม่มีกิเลสคือความไม่รู้กั้นไว้เวลานี้ค่ะสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ปรากฏเพราะอวิชชาความไม่รู้กั้นไว้พอพูดถึงคำว่าอวิชชาไม่รู้เนี่ยมีไหมคะหาเจอไหมทั้งที่เดี๋ยวนี้มีเพราะไม่รู้เห็นไหมคะว่าความไม่รู้นะขนาดไหนขนาดที่ว่าที่ไม่รู้นั่นแหละคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งละถ้าไม่เรียกว่าอวิชชาก็ได้ไม่เรียกว่าโมหะก็ ได้แต่ไม่รู้มีนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้นั่นแหละมีแน่นอนเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่นำ

สำหรับผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ว่าไม่มีสิ่งใดนะคะที่จะติดตามไปข้างหน้าคือชาติต่อไปทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้รูปร่างสวยงามเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกียรติยศที่ดูเหมือนกับว่าสำคัญเหลือเกินในชาตินี้แท้ที่จริงไม่มีแต่จำปรุงแต่งคิดว่ามีอย่างที่ท่านผู้หนึ่งท่านก็กล่าวว่าเพียงแค่ได้ยินคนเรียกชื่อท่านหรือพูดชื่อท่านเท่านั้นสนใจฟังเขาพูดอะไรถึงเราหรือถ้าเห็นรูปนะคะมองหาเราอยู่ไหนก่อนอื่นเลยค่ะหาเจอไหมเห็นไหมคะความติดความยึดมั่นเนี่ยมากมายในสิ่งที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปตามเหตุตามปัจจัยทุกคนอยากจะมีความสุขทุกคนอยากจะมีสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเลยแต่ได้ไหมเพราะเหตุปัจจัยถึงได้มานะคะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลตาบอดไม่อยากจะตาบอดแต่ธรรมะเป็นอนัตตาแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งหมดเลยถ้าไม่ศึกษาในขั้นต้นก่อนว่าคืออะไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจถึงว่าปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งนะคะมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างโดยฐานะต่างๆกันของความเป็นปัจจัยนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะเข้าใจได้เมื่อฟังต่อไปเข้าใจต่อไปไม่ใช่ว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้ถ้าไม่สามารถจะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ทรงแสดงสำหรับผู้ที่รู้จักคำว่าบารมีธรรมะยากลึกซึ้งแต่รู้ได้โดยต้องอาศัยบารมีทั้ง10ซึ่งก็จะต้องมีสัจจะบารมีนะคะรู้ว่าสิ่งนี้จริงรู้ได้ควรรู้ไหมเป็นผู้ตรงเพียรที่จะรู้แต่ไม่ใช่เราไปทำทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างนี่ค่ะสอดคล้องกันทุกคำตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงนะคะมีธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นนามธรรมคือธาตุรู้ล้วนๆเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เช่นคิดไม่มีรูปร่างเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสซึ่งความจริงเราสามารถจะรู้จากธาตุรู้ได้6ทางทางตากำลังเห็นนะคะจะไปรู้ว่าธาตุรู้อยู่ไหนก็นี่ไงเห็นนี่แหละคือกำลังรู้ว่ามีสิ่งนี้ให้เห็นเป็นอย่างนี้พอเดินไปอีกหน่อยก็นี่ไงกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏต่างจากเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะต่างกันตามจิตเห็นซึ่งเห็นต่างกันเราคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้ตั้งแต่เช้ามาทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นนามธาตุธาตุรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ปรุงแต่งให้เกิดจิตก็คือเจตสิกเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตก็รู้เจตสิกก็รู้จิตรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเพิ่มคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะให้รู้ว่าเรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคือขณะเห็นต้องมีธาตุรู้และมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็ตัดสั้นๆว่าอารมณ์แล้วก็เข้าใจผิดตั้งแต่เช้าตื่นมาอารมณ์ดีไหมไม่รู้เลยค่ะว่าอารมณ์คืออะไรแต่อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ค่ะถ้าจิตเห็นสิ่งที่ดีพอใจแช่มชื่นถ้าได้ยินเสียงที่เพราะแช่มชื่นพอใจได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยนะคะสัมผัสสิ่งที่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปกำลังสบายเราก็พอใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยแต่ว่ากว่าเราจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในหลากหลายคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรู้เท่านั้นค่ะไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่ขยันไม่ริษยาไม่สำคัญตนลักษณะต่างๆเหล่านั้นเกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้แต่ลักษณะนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกะหรือเจตสิกหมายความว่าสภาพธรรมนั้นเกิดพร้อมจิตปรุงแต่งจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถึงแม้ว่าเกิดแล้วนะคะพร้อมกันก็จริงแต่จิตเป็น

ใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะและภาษาไทยก็ใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าอารมณ์เรารู้เลยว่าหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงมีมากนะคะแต่เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะจิตรู้เสียงนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์เสียงอื่นไม่ใช่เกิดแล้วดับแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในป่าหรือกลางถนนหรืออะไรก็ไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตต้องเกิดรู้อารมณ์ใช่ไหมคะแค่นี้เราสามารถที่จะรู้แล้วว่านี่ไงอารมณ์เพราะจิตกำลังรู้แจ้งเฉพาะเสียงนั้นและเสียงนั้นก็ดับไปและจิตก็เกิดสืบต่อรู้อย่างอื่นต่อโดยเร็วเกินกว่าจะคิดได้ว่าจิตอะไรเพราะว่าไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏวันนี้ทั้งวันแม้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้มีใครคิดถึงจิตเจตสิกซึ่งกำลังเกิดดับทำหน้าที่เห็นจำคิดชอบไม่ชอบเลยเพียงแต่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้รู้คือสีสันวรรณะต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆเดี๋ยวก็มีรสต่างๆเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ละเอียดมากนะคะและก็เปลี่ยนไม่ได้ธาตุรู้คือจิตรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจิตได้ยินรู้เสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินจิตได้กลิ่นรู้กลิ่นที่ปรากฏมีใครเห็นกลิ่นบ้างไหมคะเห็นไม่ได้แต่กระทบจมูกได้ถ้ามีเฉพาะกลิ่นนะคะรู้ไหมว่ากลิ่นอะไรถ้าไม่มีจำแต่เพราะเคยรู้กลิ่นนั้นกลิ่นแกงยังไม่เห็นหน้าตาเลยแต่ว่ากลิ่นมาแล้วใช่ไหมคะกระทบจมูกแล้วสภาพจำก็เป็นธรรมะมีจริงๆไม่ใช่เราและขณะนั้นนะคะความจำกลิ่นทำให้รู้เป็นกลิ่นอะไรแต่ไม่มีวันที่จะเห็นกลิ่นเลยจะเห็นรสได้ไหมคะเปรี้ยวหวานมันเค็มเห็นไม่ได้เห็นแข็งอ่อนเย็นร้อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วอยู่ในความมืดสนิทแต่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยอยู่ในความมืดสนิทเพราะอะไรมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวกลิ่นเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรเลยทั้งสิ้นที่ว่ามีทำไมแค่มีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดจนกว่าจะฟังพระธรรมนะคะและที่เข้าใจนี่ก็เป็นปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะในสิ่งที่มีขณะนี้นะคะเพียงเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มีแต่ยังไม่เข้าใจตรงขณะที่สิ่งนั้นปรากฏทีละหนึ่งเพราะปรากฏรวมกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีนามธรรมกับรูปธรรมและก็รูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่ารูปจะสวยงามสักเท่าไหร่นะคะกลิ่นจะหอมสักเท่าไหร่ก็รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ธาตุรู้มีสองอย่างค่ะที่เกิดขึ้นนะคะคือจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเมื่อเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นก็มีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์และต่อไปนะคะก็จะรู้ว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างจิตรู้นิพพานได้ไหมเห็นไหมคะเพราะไม่ลืมว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างเจตสิกรู้อย่างเดียวกับจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตเพราะจิตแค่รู้แต่เจตสิกชอบรู้โดยฐานะที่พอใจในสิ่งนั้นรู้โดยฐานะที่ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เป็นโทสะรู้ในฐานะที่มีความกรุณาเมตตาในสิ่งนั้นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะที่เคยเป็นเราก็คือจิตเจตสิกรู้เดี๋ยวนี้ใครรู้ถ้าไม่ฟังไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้จนกว่าปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเพราะขณะนี้กำลังคิดถึงอะไรคะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะคิดก็เป็นจิตไม่ใช่เห็น
แต่เพราะเห็นจึงคิดตามที่เห็นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะถ้าเดี๋ยวนี้มีจิตจิตคืออะไรก็ทบทวนเท่านั้นเองนะคะกำลังมีธาตุรู้ถ้าเป็นคนที่ตายเป็นศพไม่เห็นมีแต่รูปแต่ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยคิดดูว่าต่างกับรูปที่ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงแน่แน่ไม่มีรูปร่างลักษณะเลยแต่รู้ว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏก็ต้องมีธาตุรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้นะคะเราเรียกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธาตุนั้นเป็นธาตุรู้คือบางครั้งก็บัญญัติใช้คำว่าจิตตังหรือจิตตะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้เฉพาะสิ่งนั้นไม่รักไม่ชังไม่จำอะไรเลยแค่รู้นั่นคือลักษณะของจิตนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดเองไม่ได้ลองไปทำให้อะไรเกิดไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะแต่ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเองโดยความเป็นอนัตตาทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตเห็นได้ยินเสียงปรากฏขณะที่เสียงปรากฏนั่นคือจิตกำลังรู้เฉพาะเสียงแต่คนเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นเห็นแล้วมีคิดมีชอบมีไม่ชอบมีจำมีริษยามีพยาบาททั้งหมดในชีวิตประจำวันเป็นเจตสิกเมื่อไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็เป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดขึ้นไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏสภาพนามธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นความจำจำสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยจะไปจำอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะก็มีธาตุจำซึ่งไม่ใช่จิตที่รู้แจ้งแต่เพราะอาศัยกันเกิดพร้อมกันสภาพหนึ่งรู้แจ้งอีกสภาพหนึ่งจำสิ่งเดียวกันที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะคะก็มีจิตที่กำลังรู้แจ้งและมีความจำเกิดขึ้นด้วยสภาพจำในคำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกนะคะภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงทุกคำเจตสิกกะแต่ว่าของเราก็พูดง่ายๆอย่างคนไทยที่คุ้นเคยก็คือสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่จำจะไม่มีอะไรที่ปรากฏเลยแต่เมื่อมีการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะมีธรรมะหนึ่งที่จำสิ่งนั้นละด้วยเหตุนี้เจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะอาศัยกันและการเกิดขึ้นจะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกเกิดไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกและเจตสิกจะไม่เกิดกับรูปแต่เกิดกับจิตเมื่อไรที่จิตเกิดเมื่อนั้นจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเจตสิกเนี่ยค่ะหลากหลายเป็น52ประเภทความพอใจมีไหมคะเพราะมีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็พอใจในสิ่งที่กำลังรู้ไม่ใช่ไปพอใจในสิ่งอื่นแต่พอใจในสิ่งที่จิตกำลังรู้แจ้งและเจตสิกก็พอใจในสิ่งที่กำลังเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นมีจิตสภาพรู้ต้องมีอารมณ์หรืออารมณะหรือบางครั้งจะทายคำว่าอารัมภณะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกภาษาหนึ่งแต่หมายความถึงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอารมณะของจิตที่กำลังเห็นเสียงที่กำลังปรากฏก็เป็นอารมณะคือสิ่งที่จิตกำลังได้ยินเฉพาะนั้นแต่ในขณะนั้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่จิต1ประเภทเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากนะคะทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็นจิตประเภทต่างๆเป็นจิตที่มีความกรุณาเกิดร่วมด้วยก็เป็นอย่างนึงจิตที่มีโทสะพยาปาทะเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตประเภทนั้นเศร้าหมองไปด้วยสภาพธรรมะที่ไม่ดีหรือว่าผ่องใสด้วยสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะไม่ทำอะไรเจตสิกเลยเพียงรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าเจตสิกที่เกิดด้วยกันพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเนี่ย
ทำหน้าที่ของตนในขณะที่จิตกำลังรู้แจ้งทำหน้าที่รู้แจ้งเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ทำหน้าที่ของเจตสิกแต่ละหนึ่งในอารมณ์เดียวกันที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่มีใครจะสามารถจะรู้ได้เลยแม้ว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกก็ไม่มีใครรู้แต่จากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดผัสสะเจตสิกได้ยินชื่อคนไทยก็ได้ยินบ่อยๆนะคะผัสสะคือกระทบเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้เสียงปรากฏหมายความว่าผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตกระทบเสียงพร้อมกับจิตที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ได้ยินไม่ได้เพราะเจตสิกที่เกิดกับจิตกระทบเสียงเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกนั้นต้องได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยค่ะเลือกอารมณ์ไม่ได้เลือกจิตไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีปัจจัยให้สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นจึงเกิดขึ้นได้นี่ค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงที่สุดโดยการประจักษ์แจ้งเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจรู้ว่ามีนะคะเหมือนคนกำลังบอกเราว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เราอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นแต่เขาบอกเราว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะมีจิตมีเจตสิกกำลังเกิดดับทำหน้าที่ของจิตเจตสิกก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถเป็นแสงสว่างที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นปรากฏโดยเลือกไม่ได้ทั้งหมดก็คือว่าตามเหตุตามปัจจัยเพื่อละคลายความติดข้องสำคัญในสิ่งที่ไม่มีว่าเป็นเราเกิดแล้วดับแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสิ่งที่เกิดอีกทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราอีกแต่ก็ดับแล้วอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธาน หนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าเมื่อไรที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นจิตแต่จิตที่เกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เจตสิกแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยจิตเป็นสภาพรู้เมื่อเจตสิกเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้จิตเกิดขึ้นรู้อะไรถ้าเสียงปรากฏเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงเวลานี้นะคะบางคนคิดผัสสะเจตสิกไม่ได้กระทบเสียงขณะนี้ที่บางคนเห็นแต่บางคนไม่เห็นกลับคิดเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกของผู้ที่กำลังเห็นขณะนั้นนะคะกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้จิตไปรู้อื่นไม่ได้เพราะเกิดพร้อมกันนะคะเป็นธาตุรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นและเมื่อผัสสะกระทบสิ่งใดจิตต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็มีเจตสิกเกิดด้วยพร้อมกันแต่ต่างคนต่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเป็นจิตเจตสิกมีทั้งหมด52ประเภทแต่ละหนึ่งนะคะจะไปทำหน้าที่ของอีกเจตสิกหนึ่งไม่ได้หนึ่งคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตเห็นใครรู้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต่อเมื่ออาศัยความเข้าใจธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในขั้นฟังนะคะที่ใช้คำว่าปริยัติคือรอบรู้ในสิ่งที่ฟังจนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจะรู้ความจริงของธรรมะคือเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะยังไม่มีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดด้วยด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะก็คือว่าเดี๋ยวนี้ที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏเกิดดับไม่ใช่ขณะอื่นต้องขณะที่กำลังมีอยู่แน่แต่ว่าจะเป็นเห็นจะเป็นได้ยินจะเป็นคิดจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดที่มีเพราะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะปกปิดไว้ด้วยทะเลมืดค่อยๆมีแสงสว่างที่นำไปสู่การที่จะรู้ทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังและไม่ใช่ขั้นที่ใครจะไปทำได้แต่เพราะปัญญาเจริญขึ้นเข้าใจขึ้นก็นำไปสู่การที่จะถึงเฉพาะ
ตัวจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดดับแต่ปัญญาไม่ใช่ว่าพอไปรู้ก็เกิดดับทันที

0: มือนขณะนี้ค่ะแค่ฟังและถ้าสภาพธรรมะปรากฏเป็นวิปัสสนาแต่ละขั้นไม่ใช่พอเป็นวิปัสสนาก็ประจักษ์แจ้งการเกิดดับแล้วก็ดับกิเลสได้เลยเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยสะสมมามากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ถ้าคิดถึงอย่างนี้นะคะแล้วกว่าความไม่รู้นั้นจะค่อยๆน้อยลงและการที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องค่อยๆน้อยลงจนปรากฏลักษณะที่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะนั่นจึงจะประจักษ์ว่าไม่ใช่เราแน่ๆค่ะเป็นธาตุที่รู้เกิดขึ้นไม่มีรูปร่างเลยแต่ขณะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นอารมณ์แต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะคือเพื่อไม่เข้าใจผิดไม่หลงผิดตามคำของคนเองที่กล่าวว่าธรรมะง่ายง่ายได้ยังไงคะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เคยได้ยินคำที่เราได้ยินมาแล้วกี่ชาตินับไม่ถ้วนเลยพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ได้ยินคำอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าปัญญาค่อยๆรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะการที่จะค่อยๆละค่อยๆคลายความติดข้องรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงขั้นนึกแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยการไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวตนที่พยายามไปทำด้วยความเป็นเราต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะไปขวนขวายทำเพื่อจะให้รู้นะคะนั่นก็คือผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปอยากได้อยากทำอยากรู้แล้วก็จะรู้ได้แต่ต้องเป็นละความต้องการเพราะเข้าใจว่าลองต้องการสิได้ไหมไม่ว่าจะต้องการอะไรได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะความต้องการแต่ถึงไม่ต้องการมีปัจจัยจะเกิดเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เราตอนนี้ชัดเจนเรื่องจิตเจตสิกหรือยังคะค่ะเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะและเจตสิกมี52ประเภทจึงปรุงแต่งให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งคนเนี่ยมีไม่ครบกล่าวถึงทั้งหมดเลยในสากลจักรวาลในอดีตในปัจจุบันในอนาคตอย่างไรก็ตามแต่ไม่พ้นจากประเภทใหญ่ๆนะคะซึ่งแสดงไว้ว่า89แต่ความจริงความละเอียดนี่หลากหลายมาก
1: ก็คือผัสสะเจตสิกไปกระทบถ้าจิตถึงจะรู้
0: ผัสสะเจตสิกเกิดกระทบ
1: เห็นมั้ยคะจิตถึงรู้
0: เกิดกระทบไม่กระทบได้มั้ยคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะเป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์
1: ทีนี้เมื่อกี้กำลังจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เขาสอนจนฝึกสมาธิเนี่ยฝึกให้เจตสิกจะจับอยู่ตรงนั้นไม่ไปที่อื่นไม่ไปวอกแวกไปที่อื่นให้มันอยู่กับที่อาจารย์ก็ตอบแล้วว่าไปด้วยความอยากไม่ได
0: ้ค่ะแต่พุทธะคืออะไร
1: พุทธะคือผู้รู
0: ้ค่ะเมื่อรู้แล้วกล่าวสิ่งที่รู้ให้คนอื่นได้รู้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยและกล่าวว่าสมาธิเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนนะคะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าไปจำแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนนะคะพุทธะคือรู้อนุพุทธะคือผู้รู้ตามรู้ตามใครรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประจักษ์และทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดก็ตามได้ยินคำไหนก็ตามนะคะรู้เมื่อไหร่เป็นผู้ที่เป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดรู้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่ชื่อว่าผู้รู้หรือผู้เข้าใจเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนต้องเข้าใจนะคะสมาธิคืออะไร
1: อาจารย์ช่วยอธิบาย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าย้อนไปถึงที่ฟังแล้วเนี่ยพอคิดออกสิ่งที่มีจริงประมวลแล้วเป็นประเภทใหญ่ๆนามธรรมกับรูปธรรมธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกกับรูปซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นสมาธิจะคืออะไรเห็นไหมคะค่อยๆไตร่ตรองละมีธรรมะที่เกิดต่างกันเป็นสามประเภทนะคะรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่รักไม่ชังไม่อะไรหมดไม่กระทบอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกมี52ประเภทและเราก็เรียกชื่อในภาษาไทยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังแต่ไม่รู้ว่านั่นคือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกับจิตด้วยเหตุนี้นะคะ

0: พอฟังอย่างนี้แล้วสมาธิคืออะไรเป็นธรรมะประเภทไหน
1: เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องเลยเห็นไหมคะไม่ต้องถามใครแต่ว่าเพราะได้เข้าใจจริงๆไตรตรองจริงๆใครจะบอกว่าสมาธิไม่ใช่เจตสิกเชื่อไหมเห็นไหมคะค่อยๆมั่นคงถึงใครจะบอกยังไงไม่ถูกก็คือไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จริงเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจที่มั่นคงถึงสภาพธรรมะที่ทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้ได้แล้วนะคะว่าสมาธิเป็นเจตสิกภาษาบาลีนะคะมีชื่อของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเจตสิกที่เกิดกับจิตมีชื่อที่เรียกสภาพธรรมะนั้นๆหลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นมีเจตสิกหนึ่งที่ชื่อว่าเอกคตาเจตสิกเอกะคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้นะคะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งรู้ได้อารมณ์เดียวจิตหนึ่งจะรู้สองสามอารมณ์ไม่ได้เลยเพราะเอกคตาเกิดขึ้นเพราะผัสสะกระทบและจิตรู้เอกคตาก็ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่เคยรู้เลยเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะว่าจิตแต่ละดวงมีสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในสิ่งที่จิตกำลังรู้การตั้งมั่นไม่ใช่ลักษณะของจิตแต่จิตเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นรู้เฉพาะสิ่งที่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยตั้งมั่นด้วยเหตุนี้จิตทุกขณะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าตั้งมั่นในอารมณ์นะคะทีละหนึ่งขณะใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดก็เพราะผัสสะเจตสิกและเอกคตาเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นรู้อารมณ์นั้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นกระทบอารมณ์นั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ปรากฏลักษณะของความตั้งมั่นที่อารมณ์ใดชัดเจนเพราะเหตุว่าทีละหนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏได้ยินก็ตั้งมั่นในเสียงคิดก็ตั้งมั่นในเรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นลักษณะที่ตั้งมั่นที่รวดเร็วเกิดดับหลากหลายไม่ปรากฏความตั้งมั่นจนกว่าจะตั้งมั่นที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์เดียวนานๆลักษณะของความตั้งมั่นจึงปรากฏจึงใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าที่พูดว่าสมาธินี่คืออะไรไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไปคิดเอาเองไม่ใช่พูดว่าสมาธิแต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรอย่างนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคิดเองแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เราสำคัญที่สุดคือค่อยๆน้อมไปสู่ความไม่ใช่เราแต่ละชาติแต่ละคำที่ได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงถึงที่สุดที่เป็นอภิสมัยสภาพธรรมปรากฏจริงๆประจักษ์แจ้งว่าที่สะสมมาเนี่ยไม่ได้ขาดประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เสียเวลาด้วยนะคะแต่ละหนึ่งขณะที่เข้าใจกำลังสะสมเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าถูกก็คือถูกใครจะเปลี่ยนถูกให้เป็นผิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกไหมคะ
1: มีครับ
0: มีค่ะถ้าเราสนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเลยนะคะใช้คำว่าสนใจสนใจไม่ใช่เอกคตาเจตสิกแต่เป็นมนสิการะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยค่ะในชีวิตประจำวันธรรมะหมดไม่มีเราเลยแต่เพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองนะคะแต่ให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นมนสิการะเริ่มสนใจถ้าสนใจมากก็อยู่ตรงนั้นแหละนานเช่นการอ่านหนังสือที่จะเข้าใจเรื่องราวใครพูดอาจจะไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าไม่ได้ไปสู่เสียงที่กำลังปรากฏแต่สู่ที่เรากำลังสนใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นลักษณะของสมาธิก็ปรากฏแต่ไม่ใช่เราและต้องละเอียดด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นอกุศลจะบอกว่าสมาธิเป็นกุศลก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลต้องรู้อีกว่าเพราะอะไรสมาธินั้นจึงเป็นกุศลไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกไหมมีถ้ามีการสนใจฟังธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะความสนใจนั้นก็สามารถที่จะปรากฏลักษณะของสมาธิไ แต่ทำไมจึงมีคำว่าธัมมานุสติหรือพุทธานุสติสติคือสภาพที่ระลึกที่สิ่งนั้นด้วยความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฟังอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นระดับขั้นของสมาธิน้อยมากไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นทรงแสดงระดับของเอกคตาเจตสิกเนี่ยมากหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรจะกล่าวว่าขณะนั้นเป็นสมาธิระดับไหนเพราะว่าสมาธิก็ต้องมีหลายขั้นด้วยนี่คือการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่มีแล้วในชีวิตตั้งแต่หลายชาติมาแล้วแม้ในชาติที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้จักและถ้าตายไปก็คือไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พอเริ่มฟังนะคะเริ่มเข้าใจเริ่มคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้จิตและเจตสิกและแสดงให้คนอื่นได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแน่นอนนะคะจิตเป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าสมาธิและไม่รู้จักสมาธิเพราะไม่สนใจที่จะเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจแต่ทุกคำที่ได้ยินสนใจคืออะไรต้องรู้ไม่งั้นเราพูดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้มีแต่ชื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าคำว่าสมาธิไม่ใช่เป็นคำลอยๆแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะทั่วๆไปยังไม่ตั้งมั่นคงที่จะปรากฏว่าเป็นลักษณะของสมาธิประเภทหนึ่งประเภทใด
2: อย่างตอนฟังท่านอาจารย์เราก็พอรู้พอเข้าใจเดี๋ยวออกไปลืมแล้วไม่ทำยังไง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ เห็นไหมคะเราลืมตลอดเวลาว่าเป็นธรรมะนี่เป็นเหตุที่เราฟังธรรมะอีกเพื่อไม่ลืมฟังอีกไม่ลืมเพราะรู้ว่าทันทีที่ไม่ได้ฟังก็ลืมเลยถ้าจำไม่ลืมก็ฟังอีกแล้วในที่สุดจนกว่าแม้ไม่ได้ยินเสียงหรือคำของธรรมะก็เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะสะสมมาถึงการที่จะไม่ลืมไปบังคับใครได้ไหมคะให้ทำสมาธิทำก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่ผิดใช่ไหมคะตลอดกาลเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสรู้แจ้งอารมณ์หรือเปล่ารู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตจะเปลี่ยนลักษณะแม้ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสแต่ก็ต้องรู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหม
3: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในพยัญชนะที่เป็นภาษาบาลีนะครับก็คือจินเตตินะครับหมายถึงว่าย่อมคิดซึ่งในที่นั้นนะครับท่านก็อธิบายต่อไปว่าได้แก่การรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ก็คืออารัมมณังวิชานาติครับก็เป็นการแสดงถึงความเป็นไปของจิตที่ต้องรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ที่กำลังมีในขณะนั้นครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็แสดงถึงความเป็นจริงของจิตทุกขณะที่จะต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆครับ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่ประมาทไม่ผิวเผินจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดตรงไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าสภาพรู้เป็นจิตหมดเลยไม่ว่าจะรู้ทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้นรสทางกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทางใจคิดนึกก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่ได้รักไม่ได้ชังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนจิตต้องเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แม้เดี๋ยวนี้นะคะจิตก็เป็นสภาพที่มากด้วยความคิด
4: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นที่ว่าจิตมากด้วยความคิดเนี่ยก็คือจิตหลายๆขณะเกิดแล้วใช่ไหมคะมากด้วยความคิด
0: หลังเห็นคิดไหมคะ
4: คิดค่ะ
0: หลังได้ยิน
4: ก็คิดค่ะ
0: หลังได้กลิ่น
4: คิดค่ะ
0: หลังลิ้มรส
4: คิดค่ะ
0: หลังที่กระทบสัมผัส
4: คิดค่ะ
0: ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตคิดไหม
4: ก็คิดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตมาก
4: ด้วยความคิดแต่ในขณะที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่คิดใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเราต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าขณะไหนเมื่อไรทั้งสิ้นต้องจำว่าสิ่งที่ได้ยินแล้วได้เข้าใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ขณะที่คิดรู้แจ้งในขณะที่กำลังคิดหรือเปล่าว่าคิดเรื่องนี้คำนี้ไม่ใช่คำอื่น
4: รู้แจ้งอารมณ์ที่คิดด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนลักษณะของจิต ทางตารู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นนี้ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทางหูรู้แจ้งเสียงทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏชั้นใดทางใจจิตก็รู้แจ้งสิ่งที่เป็นอารมณ์คือคิดเรื่องราวที่คิดไม่ได้คิดคำอื่นเพียงแต่อารมณ์นั้นต่างกันไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นคิดเป็นความจำเรื่องเสียงเรื่องราวของเสียงเพราะฉะนั้นที่ชัดเจนก็คือจิตมากด้วยความคิด
4: ค่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาแบ่งว่าอันนี้เป็นปัญจทวารนะอันนี้เป็นมโนทวารนะเพราะว่า
0: เราแบ่งไม่ได้นะคะแต่เราสามารถเข้าใจถูกต้องว่าขณะไหนเป็นทวารไหน
4: ค่ะกลับ
0: ศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีทางตาเห็นสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้แจ้งไม่เหมือนขณะที่ไม่เห็นแล้วคิดเนี่ยเหมือนเห็นเลยนะคะกำลังฝันเนี่ยเหมือนเห็นเลยแต่ไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจึงรู้ว่านั่นฝันไม่ใช่เห็น
4: แต่รู้แจ้งความฝัน
0: ค่ะ
4: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างที่ได้ฟังเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องสอดคล้องกันแล้วก็เข้าใจมั่นคงขึ้นนี่ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งคือครั้งหนึ่งในสังสารวัฏที่กำลังสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
5: เรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าในเมื่อจิตเกิดดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยแล้วทำไมมีคำพูดที่ว่าทุกอย่างมีการสะสมอยู่ในจิต
0: เมื่อเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่เกิดแล้วน่ะยังคงติดอยู่ในจิตสะสมไปโดยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีกิเลสที่ละเอียดมากนะคะที่ใช้คำว่าอนุสัยกิเลสอนุสยะสยะนอนอนุตามนอนอยู่ในจิตทุกขณะไม่ขาดเลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่ดับอนุสัยจึงไม่มีเหตุที่จะให้เกิดกิเลสนั้นๆเพราะว่าได้ดับเหตุแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็นอนมีกิเลสไหมนั่งมีกิเลสไหมยืนมีกิเลสไหมเห็นไหมคะเพราะมีอนุสัยกิเลสไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะกิเลสเกิดหรือยังในขณะที่หนึ่งขณะที่เห็นเพียงแค่เห็นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมคะต้องมีการเข้าใจธรรมะแล้วค่อยๆผสมผสานไม่ลืมทุกคำต้องตรงทุกคำต้องสอดคล้องกันต้องรู้ว่าขณะที่หลับเนี่ยมีจิตไหมและเห็นหรือเปล่าขณะที่หลับไม่เห็นก็ต้องเป็นจิตต่างชนิดจะให้เป็นจิตประเภทเดียวกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตทุกขณะนะคะที่เกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นอะไรโดยชาติคือการเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นกุศลเพราะอะไรคะเพราะหลายเหตุเหตุหนึ่งก็คือเพราะมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยสหชาตะปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่อาศัยเกิดขึ้นพร้อมกันภาษาบาลีใช้คำว่าสหชาตะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งในอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้จิตเพียงหนึ่งขณะเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งขณะนั้นมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละเจตสิกนะคะก็เป็นปัจจัยโดยฐานะต่างกันมีความละเอียดยิ่งที่จะฟังทำไมเพื่อให้เข้าใจสะสมไปว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทุกคำฟังซ้ำไปซ้ำมากี่ชาติจนถึงมั่นคงจริงๆว่ายังยินดีอีกหรือในสิ่งที่ไม่มีจนกว่าจะรู้มั่นคงแน่นอนว่าไม่มีจริงๆก็สิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดเพียงแค่ปรากฏแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าไม่มีการดับไปเลยจนกระทั่งยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าจะลอกความเห็นผิดทิ้งไปละลายไปหายไปหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะยิ่งกว่าเอาเล็บขุดภูเขาจนกว่าภูเขานั้นจะหมดก็ไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะว่าเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจแล้วละค่ะถ้ายังอยากนั่นอยากนี่รู้นั่นรู้นี่ก็คือว่าไม่เห็นโลภะโลภะซ่อนเร้นเก่งมากเดี๋ยวนี้ก็มีก็ไม่รู้ ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่เห็นโลภะด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงต้องมั่นคงนะคะเพื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เพื่อคิดเองคิดเองนี่คิดกันใหญ่เลยนะคะทางทวารไหนเป็นยังไงคำนี้ว่ายังไงอะไรต่ออะไรแต่ถ้าคำนั้นมั่นคงแต่ละคำไม่เปลี่ยนแปลงก็เข้าใจได้ตอนนี้รู้จักสมาธิแล้วใช่ไหมคะเที่ยงไหมคะสมาธิเที่ยงไหมเกิดระดับนะคะไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหมและอะไรเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิดหรือเอกคตาเจตสิกเกิดค่ะเจตสิกทั้งหลายเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตแยกจากจิตก็ไม่ได้ต้องเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้แต่โดยฐานะต่างกันตามเจตสิกแต่ละประเภทแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยฟังเพื่ออะไรคะสะสมความเห็นถูกไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะไปเป็นพระโสดาบันทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่สมาธิใช่ไหมคะไม่รู้แล้วจะละอะไรได้ก็อยากได้สมาธิไปทำสมาธิเพราะไม่รู้จักสมาธิณกาลครั้งหนึ่งค่ะตั้งสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมิฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าใจก็ยากการสนทนาธรรมเป็นมงคล1 ใน 38ถ้าไม่สนทนากันเราก็ยังคิดเหมือนเดิมใช่ไหมคะต่างคนต่างคิดแล้วก็มาสนทนากันเรื่องนั้นแต่ก็ต่างคนต่างคิดนั่นแหละแต่ถ้าได้ฟังพระธรรมก็คือรู้ชัดเจนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งนั้นว่าอย่างไรไม่ใช่เราเพราะอะไรถ้ากล่าวว่านะคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์และจิตมากด้วยความคิดก็ตรงกันใช่ไหมคะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยแต่เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากด้วยความคิดแค่เห็นอะไรนั้นก็คิดละเพราะเห็นแค่เห็นแต่จะรู้ว่าอะไรนั้นต้องคิดแต่ไม่ใช่เราคิดนะคิดแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะจิตเจตสิกทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้ไงคะเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรใต้ทะเลมืดสนิทจนกว่าแสงสว่างคือพระธรรมค่อยๆส่องให้เห็นว่ามีอะไรแต่ยังไม่ถึงเพราะอยู่บนฝั่งและสิ่งนั้นอยู่ใต้มหาสมุทรแต่ก็ต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะส่องไปถึงสิ่งนั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกว่าทั้งหมดเลยเป็นธรรมะเมื่อไหร่ปัญญาขั้นต่อไปก็เกิดขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปัญญาไม่รู้อะไรเลยก็ไปเกิดได้เพราะฉะนั้นไปทำวิปัสสนาเนี่ยถูกหรือผิดค่ะต้องตรงพูดคำจริงพูดคำที่ถูกไม่ใช่คำที่ผิดกลัวอะไร
2: วิปัสสนานี่ถ้าตามความหมายคงทำไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้
0: ค่ะทำไม่ได้แน่แน่แล้วไปทำถูกหรือผิด
2: ผิด
0: สำนักปฏิบัติวิปัสสนาทำลายพระศาสนาหรือเปล่า
2: ไม่กล้าตอบ
0: เห็นไหมคะไม่กล้าเป็นความจริงนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดมีสองอย่างเห็นไหมคะเพราะอะไรจริงไม่กล้าตอบความจริงต้องจริงพูดได้ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คะเพราะฉะนั้นสำนักวิปัสสนาทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
2: ทำลายทำลาย
0: ก็ต้องตรงสิคะทำลายก็ทำลายเขาจะได้รู้และเป็นประโยชน์ไหมแทนที่จะปล่อยให้ผิดต่อไปเนี่ยหวังดีหรือที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจผิดต่อๆกันไปพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้แต่มีคำที่กล่าวว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดหรือถูกตูหรือเปล่าพูดคำที่ไม่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงให้สูญไปไม่มีใครได้ยินคำจริงถ้าไม่กล้าที่จะพูดคำจริงและคำจริงเลยค่ะเพื่อประโยชน์ใช่ไหมเป็นความหวังดีใช่ไหมที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องและจะเกลียดเลยคะหรือว่าจะโกรธคนที่พูดความจริงให้เข้าใจต้องชัดเจนค่ะต้องมีเหตุผลต้องตรง
2: เคยอ่านมาว่าคนบรรลุธรรมขณะฟังเนี่ยมากที่สุดเพิ่งประจักษ์ว่าเราได้ความรู้จากการฟัง
0: อันนี้ยังไม่ประจักษ์ค่ะ
2: แต่ยังไม่ประจักษ์
0: ถูกต้องค่ะเริ่มเข้าใจ ขั้นปริยัติและจะรู้ความต่างของขณะที่ปัญญาเจริญขึ้นจนถึงขั้นปฏิปฏิไม่ต้องมีใครบอกแต่ความเข้าใจจากขั้นการฟังก็สามารถที่จะรู้ความต่างว่าขั้นฟังเนี่ยปัญญาระดับไหนขณะนี้พูดเรื่องเห็นไม่ได้รู้ตรงเห็นที่เกิดดับและจะไปประจักษ์เห็นว่าเกิดดับได้อย่างไรและจะไปทำยังไงให้รู้ตรงเห็นเข้าใจตรงเห็นก็ไม่ได้แต่เริ่มมีการที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจนำไปสู่การที่จะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นเริ่มเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นขั้นปฏิปฏิยังมีขั้นต่อไปคือปฏิเวทะประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นซึ่งขณะนั้นนะคะความเป็นตัวตนก็จะค่อยๆลดลงตามกำลังของปัญญาที่ประจักษ์ว่าประจักษ์ระดับไหนถึงจะหมดสิ้นไม่เหลือเลยไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นสุดท้ายตรงไหมคะหรือจะไปทำอะไรผิดทันทีทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาอันตรธานจากคนที่ไม่เข้าใจ
2: ก็ไม่ไปทำแล้วฮะแต่ไปฟังอีก
0: ถ้าเราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะและกล้าที่จะพูดแสดงความจริงเพิ่มขึ้นก็เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยพระศาสนาที่พระองค์ได้ทรงแสดงหลังจากที่ได้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้ก็จะได้ไม่สูญหรืออันตรธานไปตามที่มีคนที่ยังเข้าใจอยู่ธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะทำให้อาจฐานร่าเริงไม่เศร้าหมองไม่เป็นทุกข์ที่จะกล่าวคำจริงไม่เดือดร้อน
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระศาสนาจริงไหมก็ค่อนข้างจะเห็นใจคุณเจรนิตที่ว่าไม่กล้าที่จะตอบในสังคมบ้านเราเนี่ยคำว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่แพร่หลายเพราะเหตุที่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยชอบความง่ายความสะดวกชอบให้เขาสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรานำมาถ่ายทอดคนทั้งหลายที่ไม่ศึกษาพระธรรมแน่นอนค่ะท่านอาจารย์คะเขาย่อมที่จะทำตามสิ่งเหล่านั้นง่ายได้เคยหลงผิดอยู่ในวังวนเช่นนั้นเป็นเวลานานพอสมควรเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์แล้วได้พิจารณาไตรตรองแล้วว่าความจริงคืออะไรเนี่ยก็จะค่อยๆขัดเกลาตัวเองแล้วก็พอที่จะกล้าหาญตอบว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระศาสนาทุกคนที่ศึกษาพระธรรมต้องมั่นคงในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆพิจารณาไตรตรองว่าอะไรคือคำจริงอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่คำจริง
7: สนทนาธรรมที่บ้านคุณขจีรัตน์แก้วทานังวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2560
0: ทุกคนก็ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะคงไม่มีใครที่ไม่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ว่ารู้จักธรรมะหรือเปล่านี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งน้อยคนจะพิจารณานะคะได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมที่ทรงแสดงที่จะให้ถึงการดับกิเลสก็เป็นพระธรรมรัตนะและผู้ที่ได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจและรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็เป็นสังฆรัตนะซึ่งหมายความทั้งภิกษุหรือคฤหัสถ์นะคะไม่ได้หมายความแต่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นใครก็ตามค่ะที่สามารถเข้าใจธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะก็เป็นพระสังฆรัตนะเป็นบริษัทหรือเป็นหมู่ส่วนของพระรัตนตรัยแต่ว่าเราเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะไม่ทราบว่ามีใครที่คิดจะรู้จักธรรมะบ้างนะคะถ้าไม่เคยสะสมมาก่อนเลยเนี่ยค่ะไม่มีทางเลยที่จะสนใจที่จะเข้าใจธรรมะแต่ว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินกว่าที่จะเข้าใจนะคะ ธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกขณะไม่มีสักอย่างที่ไม่ใช่ธรรมะค่ะธรรมะมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกแห่งไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้นะคะว่านี่แหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยนะคะให้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนและสิ่งนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยไม่ใช่คิดเองนะคะแต่ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นยากนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอยู่กับธรรมะมีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ก็ไม่รู้จักธรรมะและการที่จะรู้แจ้งธรรมะนะคะถึงการดับกิเลสที่ไม่สงสัยอีกต่อไปในธรรมะที่มีขณะนี้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะว่าต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าการฟังธรรมะทั้งหมดไม่ว่าวันไหนขณะไหนนานเท่าไหร่ก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้รู้ยากไหมคะกำลังมีเห็นไหมคะมีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นถึงอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลซึ่งผู้ที่ฟังธรรมะต้องยอมรับว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจึงต้องฟังฟังแต่ละคำไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นธรรมะคือเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะที่มีตลอดเวลานะคะตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นสลับกันไปแต่ว่าก็ไม่รู้ความจริงว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะอยู่กับธรรมะมีแต่ธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะยากไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเผชิญหน้ากับธรรมะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ไปทรงแสดงให้ไปทำอะไรขึ้นมารู้เพราะว่าไม่มีสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ต่างหากซึ่งใครไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะของสิ่งที่มีโดยประการทั้งปวงโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยไม่เหลือเลยที่พระองค์จะไม่ทรงรู้สิ่งที่มีจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะและที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญามากกว่าที่ได้ทรงแสดงพระที่ทรงแสดงนี่ค่ะก็เพียงแค่เปรียบเสมือนใบไม้สองสามใบในกำมือนะคะและก็พระปัญญาของพระองค์เท่ากับใบไม้ในป่าเทียบไม่ได้ทำไมถึงกล่าวอย่างนี้ให้ได้ฟังก่อนนะคะเพื่อให้เห็นความห่างไกลกันมากของผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะและเริ่มจะได้ยินได้ฟังธรรมะเลยค่ะบางคนบอกฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจแต่จะไม่รู้เรื่องได้ยังไงคะเป็นภาษาไทยและทุกคำก็ธรรมดาใช่ไหมคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดว่าจะลึกซึ้งอย่างนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งต้องฟังนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจได้นี่ก็แสดงเห็นความเป็นจริงว่าเราเป็นใครปัญญาแค่นี้แล้วจะไปรู้ทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฟังทีละคำด้วยความอดทนนะคะด้วยความตรงและจริงใจว่าเข้าใจคำนี้ถูกต้องแค่ไหนถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังต่อไปจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจึงรู้ว่าเข้าใจถ้าความเข้าใจยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏจะมีใครบอกได้ไหมคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรแค่นี้ค่ะภาษาไทยธรรมดาไม่เข้าใจได้ยังไงคะถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่เข้าใจอะไรหรือเข้าใจอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีคุณธีรพันธ์คะเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งหลายอย่างไม่เข้าใจอะไร
8: สิ่งที่กำลังปรากฏครับ
0: ตอบอย่างนี้คือผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วแต่มีดอกกุหลาบ ใช่ไหมคะไม่เข้าใจดอกกุหลาบเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาก็รู้จักดอกกุหลาบแล้วทำไมบอกว่าเขาไม่เข้าใจความจริงตรงไหนเป็นดอกกุหลาบตรงไหนเป็นนาฬิกาตรงไหนเป็นโต๊ะค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นคำถามที่ให้คิดเนี่ยจะตอบได้ไหมว่าไม่เข้าใจดอกกุหลาบหรือว่าเห็นดอกกุหลาบแต่ไม่รู้จักดอกกุหลาบและไม่เข้าใจนะคะก็ตรงไหนล่ะที่เป็นดอกกุหลาบมีเก้าอี้กำลังเห็นเก้าอี้ตรงไหนเป็นเก้าอี้มีโต๊ะตรงไหนเป็นโต๊ะคะเห็นไหมคะตอบได้ไหมมีน่ะมีล่ะแล้วยังไงล่ะตรงไหนล่ะเป็นโต๊ะบอกว่ามีโต๊ะแต่ตรงไหนเป็นโต๊ะมีดอกไม้ตรงไหนเป็นดอกไม้นี่แสดงเห็นว่าถ้าไม่ฟังธรรมะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ความจริงเลยว่าตรงไหนเป็นดอกไม้ต้องมีหลายกลีบมารวมกันแล้วก็มีสีสันหน้าต่างๆนั่นเข้าใจว่านั่นคือดอกไม้แต่ไม่รู้แต่ละกลีบที่รวมกันและแต่ละสีที่กำลังปรากฏว่าคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะคนจึงบอกว่าฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเพราะเขาเคยรู้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสิ่งที่มีที่รวมๆกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความเป็นจริงค่ะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งส่วนที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นถ้าไม่มีแต่ละอย่างมารวมกันจะมีนาฬิกาไม่ได้ถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งจะรวมกันเป็นดอกไม้ไม่ได้เพราะว่ามีอากาศธาตุจริงๆนะคะแทรกขั้นอยู่ชนิดซึ่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เราเห็นว่ารวมกันเลยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้และเมื่อแตกย่อยละเอียดแล้วสิ่งนั้นเป็นอะไรจะเป็นดอกกุหลาบจะเป็นนาฬิกาจะเป็นโต๊ะจะเป็นเก้าอี้ไม่ได้เลยชั้นใดนะคะตัวเราเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้ไหมคะย่อมได้เพราะว่าทุกอย่างที่เราเห็นรวมๆกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของนะคะก็จะต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบเพราะฉะนั้นเมื่อแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งนะคะอะไรเป็นเรายังไม่ต้องถึงละเอียดมากนะคะตาเป็นเราหรือเปล่าคะหูเป็นเราหรือเปล่าแยกออกมาเป็นแต่ละส่วนและแต่ละส่วนยังแยกออกละเอียดยิ่งแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเห็นว่าถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์ที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะทำไมเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดไม่ใช่จำไม่ใช่รักไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ตลอดเวลาสลับกันแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้เมื่อไหร่ล่ะที่แต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนหรือหมดไปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นติดต่อสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคยคิดอย่างนี้ไหมคะไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดก็อยู่ในโลกของความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแต่พระโพธิสัตว์กว่าจะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานแสนนานกว่าจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินและเห็นหายไปเมื่อไหร่และมีได้ยินเกิดขึ้นเมื่อไหร่และได้ยินก็ไม่ใช่จำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะละเอียดมากสามารถที่จะรู้ความจริงได้ไหมเพราะมีจริงด้วยการที่สะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละสามารถที่จะรู้ความจริงได้ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ความจริงอย่างที่ได้เคยคิดเคยสงสัยว่าเห็นเกิดแล้วก็มีได้ยินมีคิดได้สืบต่อไปเร็วมากแล้วขณะไหนตรงไหนที่แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงความจริงและได้ตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดดอกกุหลาบโต๊ะเก้าอี้เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดนะคะจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่อย่างที่เป็นแต่ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งด้วยไม่ใช่รวมกันเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้น นี่คือสิ่งที่ไม่รู้มาตลอดในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรเพราะเราชินหูแต่เราไม่ได้

นี่เป็นสิ่งซึ่งชาวโลกไม่รู้แต่ให้เข้าใจในเบื้องต้นค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงไม่ใช่ดอกกุหลาบไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อีกต่อไปสิ่งที่เคยรวมกันนะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวงเช่นเราเรียกว่าดอกกุหลาบเราเรียกว่านาฬิกาแต่ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นจะมีการคิดการจำไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่มีทางเลยนะคะเพราะว่าเป็นแต่ละหนึ่งเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะก็คือความจริงใครจะปฏิเสธเพราะฉะนั้นลืมตาเห็นอะไรชาวโลกไม่รู้ลืมตาเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ตามความเป็นจริงแล้วนะคะไม่รู้ความจริงว่าที่รวมกันเป็นหนึ่งความจริงมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งเกิดดับรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเริ่มรู้นะคะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานแสนนานได้ยินคำว่าธรรมะแต่ถ้าเพลินก็ไม่รู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเพราะพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะส่องถึงปัญญาของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งจะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาเห็นไหมคะเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกตั้งแต่เริ่มได้ฟังแต่ละคำทีละคำเพราะฉะนั้นใน45พรรษานี่ค่ะทรงแสดงพระธรรมมีคนที่ได้ตรัสรู้เป็นสาวกนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แต่ว่าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นั้นเกิดจากการได้ฟังคำจึงรู้ว่าพระองค์เป็นพระบรมศาสดาถ้าไม่ตรัสคำหนึ่งคำใดให้ใครได้ยินได้ฟังเลยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยเหตุนี้นะคะฟังธรรมะด้วยความเคารพคือรู้ว่าไม่รู้ความจริงและแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ต้องเริ่มจากคำแรกคือธรรมะเพราะได้ยินบ่อยๆธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าความจริงที่มีนั้นละเอียดอย่างไรแต่ว่าต่อไปนี้นะคะไม่ประมาทเลยแต่ละคำเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเริ่มเข้าใจคำนี้จนถึงที่สุดทุกคำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงตามที่ได้ส่งแสดงไว้ซึ่งก่อนนั้นไม่รู้อย่างนี้เลยค่ะเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหลาบเป็นทุกอย่างแต่พอเริ่มฟังธรรมะนะคะเริ่มเข้าใจความจริงแต่ละหนึ่งและแม้ในขณะที่กำลังเห็นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ความรู้ความเข้าใจเกิดแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังนะคะเบื่อได้ไหมฟังสิ่งที่มีจริงแล้วเบื่อแล้วจะให้ฟังอะไรคะฟังเรื่องอื่นทั้งหมดนะคะบทละครหนังโทรทัศน์อะไรทั้งอย่างหนังสือพิมพ์ไปรู้เรื่องอย่างนั้นไม่เบื่อแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยคืออย่างไรกลับเบื่อถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีวันที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคำแต่ละคำเริ่มฟังก็เริ่มยากแต่ว่ามีความอดทนนะคะที่จะรู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยมีจริงๆเป็นคำจริงแสดงความจริงของคำนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็อดทนที่เริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าเป็นจริงตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ประมาทเลยถ้าสงสัยอะไรก็สนทนาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะมั่นคงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นรู้เมื่อไหร่จะไม่พ้นจากรู้ธรรมะต้องเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นไหมคะจากการไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะกว่าจะรู้จักธรรมะกว่าจะเข้าใจธรรมะกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะถึงที่สุดก็ต้องอาศัยการเวลา

0: แต่เป็นการเวลาที่มีค่าที่สุดในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าไม่มีใครยับยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะได้เลยเมื่อวานนี้หมดไปก็มีวันนี้นะคะแล้วก็มีพรุ่งนี้แล้วก็มีต่อไปใครจะหยุดผ่านมาแล้วนานแสนนานเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปหยุดยั้งธรรมะได้เลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปด้วยความไม่รู้ต่อไปถ้าไม่มีการเริ่มรู้ในชาติที่สามารถที่มีโอกาสที่จะสะสมความรู้ความเข้าใจได
1: ้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ยังรวมกันอยู่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บอกว่าแตกละเอียดย่อยเนี่ยขณะนี้ยังไม่เห็นการแตกละเอียดอย่างเช่นดอกไม้นะครับก็ยังไม่เห็นว่าเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วน
0: ขอแทรกนะคะฟังธรรมะต้องคิดต้องถามต้องแต่ตรองทำไมล่ะคะเพราะอะไร
1: เพราะว่ายังเห็นรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กำลังพูดอย่างนี้ค่ะกำลังเห็นอย่างนี้เกิดระดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็มีสภาพธรรมะสืบต่อกันอย่างเร็วที่สุดเปรียบเทียบดูนะคะเกิดดับเร็วที่สุดแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วที่สุดแล้วใครจะรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังถูกลวงด้วยการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งปกปิดด้วยความไม่รู้แต่ว่ากว่าจะรู้ได้กว่าจะรู้ว่านี่คือธรรมะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะก็ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลต้องไตร่ตรองตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่ฟังแล้วฟังไปเรื่อยๆแต่ต้องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาทำไมล่ะคะก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้ว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใครแสดงใครสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เริ่มเข้าใจความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งซึ่งมีผู้ที่อบรมปัญญานะคะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ได้ความเบื่อค่ะแต่ด้วยความอดทนว่ามีความจริงและมีผู้ที่รู้ความจริงช่วยให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงด้วยจะไม่เป็นผู้หนึ่งที่เห็นประโยชน์ของการที่จะไม่ถูกลวงอีกต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเที่ยงมีบ้านมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้แต่ความจริงนะคะถ้าเข้าใจละเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเริ่มตรงนี้เพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งอย่างนี้ตรงที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะแต่ละคำต้องพิจารณาไตร่ตรองเมื่อกี้นี้คงไม่มีใครสงสัยเรื่องธรรมะแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะหรือใครยังสงสัยคะธรรมะหนึ่งไม่ใช่ธรรมะอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะทีละหนึ่งบ้างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงต้องเป็นธรรมะแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่าเพียงแค่หลับตาไม่ปรากฏหมายความว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตามีจริงๆแล้วก็ต้องมีตาถึงแม้ว่าสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงแต่คนตาบอดไม่มีตาก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีโลกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มีจริงเริ่มหนึ่งเลยนะคะคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถูกต้องไหมคะแต่ละคำเป็นเราหรือเปล่าหลับตาแล้วทำไมเราหายไปถ้าเห็นเป็นเรารูปร่างของเรานะคะทุกอย่างหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะต้องไตร่ตรองตั้งแต่เริ่มฟังนะคะความจริงคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกระทบรูปที่อยู่กลางตาเป็นรูปพิเศษไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่ารูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏรูปที่ผ่องใสหรือใช้คำว่าใสก็ได้ใสที่นี่หมายความว่าถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับกระจกถ้าเป็นไม้นะคะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใสอย่างกระจกอะไรผ่านไปก็ไม่ปรากฏไม่ได้กระทบแต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีอยู่นะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางคนจึงตาบอดบางคนก็ตาไม่บอดแม้แต่ตาซึ่งไม่ใช่จักขุประสาทะคือรูปพิเศษที่เฉพาะรูปนั้นเท่านั้นที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏได้นะคะยังประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นสัมภาระคือตาขาวตาดำใช่ไหมคะกว้างแคบเล็กใหญ่สีต่างๆตามกรรม ใครทำไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่มีในโลกนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรนะคะพอเห็นก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตลอดชีวิตแต่พอได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เข้าใจว่ารวมกันแล้วเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เป็นแต่ละสิ่งซึ่งต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ละคำฟังเพื่อพิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแล้วใครไปทำให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วนี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมะที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมะจริงๆนะคะแต่กว่าจะรู้จักธรรมะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะกว่าจะหมดความสงสัยว่าเป็นธรรมะก็ต้องสะสมความรู้มากกว่านี้เพราะเหตุว่ากำลังฟังอย่างนี้ก็คือเราฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้มานานแสนนานนะคะต่อไปนี้ฟังแล้วไม่ต้องไปเปิดหนังสือตำราอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะความเข้าใจเมื่อเกิดแล้วก็ไม่ลืมมีสิ่งหนึ่งธรรมะหนึ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏได้เป็นสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละเห็นมาตั้งนานกว่าจะรู้ว่าแค่หลับตาก็ไม่มีใครเราก็ไม่มีโต๊ะเก้าอี้อะไรก็ไม่มีเพราะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เมื่อกระทบตาแล้วธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นถ้าได้ยินแต่ละคำนะคะก็จะต้องพิจารณาแต่ละคำเมื่อกี้นี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงกำลังปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องกระทบตาถ้าไม่มีตาปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเป็นอีกหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งในขณะนี้เลยค่ะจะนำไปสู่ปฏิปฏิธรรมะซึ่งอีกไกลเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ทั้งหมดเป็นปัญญาทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นปัญญาเป็นคำที่ทำให้เกิดความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ตาต้องมีทั้งสองอย่างใช่ไหมคะจึงจะมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและเห็นนี่ค่ะกำลังเห็นสิ่งต่างๆนั่นคือธาตุที่สามารถที่จะรู้ว่าเขียวไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ม่วงแต่ขณะที่เห็นนะคะเพียงสีปรากฏยังไม่มีการรู้ว่าเป็นอะไรเลยนี่ค่ะคือละเอียดมากตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมากมายหลากหลายเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเริ่มต้นที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดต้องอาศัยสิ่งที่สามารถปรุงแต่งอุปถัมภ์ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จึงจะมีสิ่งนั้นเช่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาต้องมีตาเป็นที่อาศัยให้จิตเกิดมิฉะนั้นแล้วจิตก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของคนที่ตาบอดมีอย่างอื่นปรากฏทั้งนั้นนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาฟังธรรมะก็คือว่าเริ่มเข้าใจธรรมะแต่ต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ก็ลืมเพราะอะไรคะคุณธิดารัตน
2: ์เพราะว่าความไม่รู้ที่ปกปิดไว้ถึงแม้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็มีอกุศลขั้นได
0: ้ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ลืมก็เป็นธรรมะ
0: เห็นไหมคะลืมละกำลังฟังเนี่ยเราลืมฟังแล้วลืมแต่ลืมก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อเกิดขึ้นมีจริงทุกอย่างความไม่รู้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ก่อนฟังความไม่รู้มีแน่ๆค่ะทำให้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอฟังแล้วเริ่มเข้าใจความเข้าใจก็มีแน่ๆตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะเข้าใจได้เมื่อได้ฟังละเอียดกว่านี้ตอนนี้ก็มีแต่ละหนึ่งนะคะทางตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหนึ่งตาหนึ่งและจิตเห็นธาตุรู้นะคะใช้คำว่าจิตธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานรู้ว่ามีนั่นมีนี่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะ ต๊ะเก้าอี้รู้อะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นกำลังเห็นเนี่ยมีจริงๆจับต้องเห็นได้ไหมคะใครจับเห็นได้บ้างใครจับอะไรได้บ้างเห็นไหมคะธรรมะสำหรับไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจใครจับอะไรได้บ้างไหนลองบอกสิคะก่อนฟังธรรมะจับได้หมดเลยจับปากกาจับดินสอจับดอกไม้จับโต๊ะจับเก้าอี้ได้หมดนะคะแต่พอฟังธรรมะเริ่มรู้ความจริงว่าจับอะไรได้บ้าง
2: จับแข็ง
0: ค่ะจับได้แต่แข็งหรือเย็นหรือร้อนนะคะหรือตึงหรือไหวเท่านั้นเองแต่ว่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เลยเข้าใจว่ากำลังจับนาฬิกาหรือกำลังจับหนังสือก็ได้แต่ความจริงไม่ใช่เลยนี่เริ่มเข้าใจนะคะซึ่งต้องมั่นคงเปลี่ยนความจริงนี้ได้
2: เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้เลยนี่คือเริ่มเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงเป็นอนัตตาทุกคำเนี่ยต้องสอดคล้องกันไปสู่ความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะเพียงแค่หนึ่งอย่างสองอย่างแต่ทั้งหมดจริงๆนะคะก็คือแต่ละหนึ่งจริงๆเกิดดับจริงๆไม่ใช่ของเราจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริง
2: ๆอาจารย์คะกว่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยจะรวมกันเป็นอย่างเดียวเสมอเลยคือถ้าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยนะคะไม่สามารถจะรู้เลยว่าเป็นธรรมะทีละอย่าง
0: เพราะฉะนั้นจริงต้องฟังธรรมะแต่ละคำด้วยความเคารพเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมคะอยากจะรู้มากๆวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีการไตร่ตรองความเข้าใจมั่นคงไหมว่าที่เห็นทุกวันเนี่ยเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องไปที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นว่าขณะนี้จริงๆแล้วนะคะผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเข้าใจถูกต้องจนดับกิเลสไม่มีความสงสัยแต่ว่ากิเลสทั้งหมดนะคะจะดับหมดไปได้เพราะว่าต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เพียงขั้นที่เป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นขั้นต้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งแสนยากแต่ก็ยังจะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไปและถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าพระปัญญาคุณจะแค่ไหนเทียบไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นเหตุที่พูดบ่อยๆจะได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพคำเดียวให้เข้าใจจริงๆว่ามีหลายขั้นขั้นฟังขั้นไม่ลืมขั้นระลึกถึงขั้นกำลังรู้ตรงลักษณะนี้ขั้นกำลังเข้าใจตรงลักษณะนี้ตามที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดขั้นสามารถประจักษ์แจ้งขั้นสามารถประจักษ์แจ้งแล้วยังละคลายความที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงจนดับกิเลสได้ตามลำดับ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินดิฉันชื่ออัญชิสาเริงเขตการมาจากอุทัยธานีค่ะชีวิตที่เกิดมารู้สึกดิฉันอาจารย์พูดว่าพูดคำไม่รู้จักเบื่อสังสารวัฏเกิดมาทำไมมันมีแต่ทุกข์สุขเหมือนกับพริบตาสงสัยอยู่แค่นี้
0: เกิดก็ไม่รู้
3: เกิดก็ไม่รู้
0: ทุกข์ก็ไม่รู้
3: ทุกข์ก็ไม่รู้
0: อยู่มาก็ไม่รู
3: ้ค
0: ่ะเห็นไหมคะไม่รู้ทั้งหมด
3: ก็ดิ้นรนไปหาสถานที่ต่างๆที่ทำสืบๆกันมาเช่นไปนี่ขมะ7 วัน 9 วันก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจอานาปานสติ16 ขั้นตอนมันก็ไม่เห็นไปยังไงเราจะนั่งเราจะนั่งอ่ะเริ่มหงุดหงิดมันไม่เห็นไปยังไงเลยว่าดูแต่ลมหายใจยาวหายใจสั้นมันก็แบบมีแต่ความสงสัยตัวเองแบบเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วมาเจอท่านอาจารย์สุเมฆก็ขอสมัครเป็นเพื่อนกับท่านท่านอาจารย์สุเมฆก็แชร์เป็นธรรมะเวลาท่านอาจารย์สุจินไปสาธยายที่ไหนก็ลองฟังแล้วนี่มาฟังท่านอาจารย์มาได้ประมาณเดือนเศษเข้าใจในระดับขั้นการฟังก็ยังแบบผิวๆอยู่ยิ่งท่านอาจารย์พูดบอกว่าฟังให้เข้าใจในขั้นการฟังให้ถึงกระดูก มันเป็นของมันไปเองนะคะคือยิ่งท่อนไหนที่แบบเข้าใจแล้วมันก็จะรู้สึกแบบปลื้มปิติเห็นความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงที่มันเกิดขึ้นคือที่ขั้นการฟังที่หนูเห็นตอนนี้หนูเห็นท่านอาจารย์หนูได้ยินไม่มีใครบังคับบัญชาได้หรือไม่ข้างความทุกข์ความสุขหรืออะไรในความรู้สึกของหนูคือเข้าใจในระดับที่ผิวๆยังไม่ลึกซึ้งค่ะแต่ก็มุ่งมั่นแล้วก็มั่นคงกับการที่จะฟังต่อไปค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดก็เป็นบารมีนะคะและก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราที่จะรู้ธรรมะแม้ความเข้าใจก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ก็จะเพิ่มการสะสมต่อไป
3: มันยังระลึกไม่ได้ตรงนี้ก็คือเข้าใจนะคะที่มันจะต้องสะสมต่อไปยังขณะฟังเวลาอยู่บ้านเนี่ยหนูจะฟังตลอดเข้าใจในขั้นการฟังตอนนั้นพอปิดวิทยุเลิกฟังไปทำโน่นทำนี่สภาวะธรรมที่จริงๆมันเกิดขึ้นมันดับหนูไม่เห็นมันแล้ว
0: เพราะไม่หวังใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนที่จะไปบังคับว่าต้องให้รู้สิ่งนั้นแต่เพราะรู้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่มีทุกอย่างลืมก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะธรรมะที่ไม่ดีก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากเพราะมีความมั่นคงอย่างนี้นะคะมีศรัทธาที่เริ่มเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นธรรมะจึงเกิดได้เพราะเหตุว่าไม่มีเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นมีเครื่องกั้นก็คือว่ามีความเป็นตัวตนที่อยากพยายามที่จะไประงับพยายามเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีปัญญาขณะนั้นก็รู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะขณะไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความมั่นคงยิ่งขึ้นมาเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหนทางสำคัญที่สุดนะคะมีสองทางแค่ก้าวแรกก้าวเดียวที่ผิดไม่มีทางกลับมาหาทางถูกแต่ว่าก้าวที่ถูกตั้งแต่ก้าวแรกถูกต่อไปนำไปสู่การที่จะเข้าใจธรรมะในขณะนั้นละกิเลสคือความไม่รู้ขณะนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสที่มีมากเนี่ยค่ะจะค่อยๆละไปทีละน้อยแต่ไม่ใช่ด้วยเราพอเกิดอกุศลหงุดหงิดจะทำยังไงพยายามจะละหรือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็ผิดครับเพราะเป็นเราแต่ถ้ารู้ความเป็นจริงว่าธรรมะทั้งหมดเลยและเดี๋ยวนี้ธรรมะกำลังเกิดดับปรุงแต่งไม่มีเราจิตเจตสิกรูปทั้งหมดถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็มีความมั่นคงว่าเมื่อไรสิ่งที่ไม่เคยปรากฏจะปรากฏเพราะว่าเราฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะเหมือนเราฟังเรื่องสิ่งที่มีอยู่ใต้มหาสมุทรปกคลุมด้วยความมืดทิพย์ของน้ำจนกว่าความเข้าใจเหมือนแสงสว่างที่จะส่องไปถึงแต่ละหนึ่งนั่นคือความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะที่ตรงไปเฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีให้ปรากฏนะคะและจะรู้ความเป็นชั่วคราวแล้วก็เป็นเรื่องที่เยอะแยะหมดนะคะที่เคยเป็นเราอยู่ใต้มหาสมุทรกว่าจะเจอทีละอันทีละอันเข้าใจทีละอันจนกระทั่งหมดความเป็นเราได้ก็ต้องเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังได้เข้าใจมาแล้วเพราะฉะนั้นจะนานอีกสักเท่าไหร่นะคะแต่ก้าวที่ถูกต้องก้าวแรกก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางคือการที่จะรู้ความจริงได
3: ้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
0: ความเป็นผู้ตรงจะได้สาระจากพระธรรมค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะจะขอกราบเรียนถามว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะสว่างหรือว่าจิตเห็นสว่างคะ
0: จิตคืออะไรทุกครั้งที่จะพูดถึงธรรมะข้อไหนนะคะต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นเราก็พูดต่อไม่ได้เลยค่ะ
2: จิตคือสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์
0: ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
2: มีจริงค่ะ
0: เกิดแล้วต้องรู้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มองเห็นจิตไหมคะ
2: ไม่เห็นค่ะ
0: จับจิตได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: มีกลิ่นให้เรารู้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมีสองอย่างเมื่อประมวลแล้วนะคะมากมายหลากหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏนับธรรมะไม่ถ้วนถูกต้องไหมคะแต่ก็สามารถที่พระผู้มีพระภาคจะประมวลธรรมะประเภทต่างๆให้รู้ว่าสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นนะคะสิ่งใดที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรแข็งเสียงกลิ่นไม่รู้อะไรเลยนะคะ ป็นธรรมะที่มีจริงเป็นฝ่ายรูปธรรมเพราะไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะเวลาที่เสียงไม่ปรากฏเพราะไม่มีจิตได้ยินแม้มีเสียงที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ไม่ปรากฏจนกว่าจะมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงเราใช้คำว่าได้ยินเสียงแต่สภาพที่ได้ยินก็คือธาตุที่รู้เสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้มีรูปร่างลักษณะไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: มีอ่อนมีแข็งไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีอ่อนมีแข็งแล้วจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ไหมเห็นไหมคะฟังธรรมะเนี่ยจะคิดแล้วเป็นประโยชน์ที่เข้าใจได้เลยสิ่งที่กระทบตาอ่อนแข็งไหม
2: ไม่อ่อนแข็งค่ะ
0: ค่ะและถ้าไม่มีสภาพที่อ่อนที่แข็งจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ไหม
2: คือสิ่งที่กระทบตานี่ก็จะต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในตรงนั้นด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ไม่ใช่รูปใดๆเลยทั้งสิ้น
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็ง
2: ค่ะ
0: และก็จะมีสีสันวรรณะมีสว่างได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะ
2: กราบขอบพระคุณค่ะ
0: มั่นใจได้เลยนะคะธาตุรู้มีเกิดขึ้นต้องรู้แต่ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยสักรูปเดียวไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนเกิดมาขณะแรกของชาตินี้เพียงหนึ่งขณะนะคะมีธาตุรู้เกิดแล้ว
2: แสดงว่าที่กล่าวกันว่าทางตาเนี่ยสว่างโดยที่ไม่ใช่จิต
0: ถ้าเห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆก็สว่างแต่ถ้าไม่เห็นเป็นสีต่างๆก็มืดเห็นว่ามืดได้เปิดไฟแล้วห้องมืดยังรู้ว่าความมืดเป็นยังไงและการที่มืดน้อยลงน้อยลงจนสว่างก็รู้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตากำลังหลับสนิทมีธาตุรู้ไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรจึงว่ามี
2: เพราะว่ามีจิตค่ะ
0: ทำไมรู้ว่ามีจิต
2: ก็จากการที่ได้ฟังการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
0: เพราะเหตุว่าจิตขณะนั้นแม้ธาตุรู้มีนะคะแต่ไม่ใช่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมายความว่าธาตุรู้ขณะนั้นไม่ใช่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคนละธาตุละไม่ใช่ธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงธาตุที่ได้ยินก็ไม่ใช่ธาตุที่เห็นเพราะฉะนั้นธาตุหรือธาตุเนี่ยนะคะเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะตนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นอย่างนั้นแข็งก็ต้องเป็นธาตุแข็งเป็นธาตุหวานเป็นธาตุขมอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้แม้ไม่เห็นทางตาไม่มีอะไรมากระทบไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่ธาตุรู้ก็เกิดขึ้น
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นั้นก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยในขณะที่เกิดไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นลืมไม่ได้เลยนะคะต้องเข้าใจทีละคำจริงๆเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องธรรมะที่มากมายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับไปอีกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นใหม่หมดตลอดประมาณไม่ได้เลยในโลกนี้ว่ามีธรรมะอะไรบ้างและก็โลกอื่นๆด้วยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามจะมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ธรรมะที่เกิดนั้นต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีอย่างเดียวนะคะที่มองเห็นได้ขณะนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏแต่อย่างอื่นแม้มองไม่เห็นแต่ก็เป็นธรรมะประเภทนั้นๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุรู้ได้ยินคำนี้ใหม่ไหมคะเคยเป็นเราเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู้ทุกคำต้องไตร่ตรองถ้าใช้คำว่าธาตุรู้หมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงๆนะคะรู้อะไรคะที่ใช้คำว่าเห็นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆรู้เฉพาะในสิ่งนั้นจึงเป็นธาตุรู้คิดได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเห็นก็ต้องเป็นเห็นจะเป็นคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละธาตุด้วยด้วยเหตุนี้สิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังรู้ยากและจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มี การเกิดเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นเย็นเป็นร้อนจะรู้ยากกว่านั้นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเป็นจิตธาตุรู้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏเป็นเราไปหมดเลยถูกปิดบังไว้อีกแล้วด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นที่จะเข้าใจขึ้นได้นะคะมั่นคงในธาตุรู้กับสิ่งที่ไม่รู้อะไรก็ต้องรู้ว่าถูกปิดบังไว้นานแสนนานนะคะจำคลาดเคลื่อนว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคลาดเคลื่อนว่าไม่ดับนี่ใครบอกว่าดอกกุหลาบเกิดดับไม่เห็นดับเลยเพราะว่าจำคลาดเคลื่อนไม่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจริงๆและต้องศึกษาธรรมะทีละหนึ่งธาตุทีละหนึ่งคำธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีเห็นเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงธาตุรู้นี้ธาตุรู้นี้เกิดขึ้นเองได้ไหมเห็นไหมครับทุกคำต้องสอดคล้องกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะต้องมีปัจจัยที่อาศัยปรุงแต่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดตามลำพังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่เป็นนามธรรมก็มีที่เป็นรูปธรรมก็มีแต่ให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะพูดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นต้องมีสิ่งอื่นเกิดร่วมด้วยด้วยเหตุนี้ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นใช้คำว่าจิตจิตตะหรือจิตตังเนี่ยนะคะก็หมายความถึงธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่จำไม่สงสัยไม่ชอบไม่รักอะไรทั้งสิ้นนะเกิดขึ้นแค่รู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้เมื่อมีธาตุรู้คือจิตก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมภณะแต่ที่นิยมกันนะคะก็ใช้คำว่าอารัมมณะโดยเฉพาะภาษาไทยเราเนี่ยค่ะเอามาคำเดียวคือคำว่าอารัมมณะแต่เราตัดเสียงสั้นเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะมีอารมณ์ไหมขณะเห็นอะไรเป็นอารมณ์สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นค่ะอย่างอื่นจิตจะไปรู้ไม่ได้เลยเกิดขึ้นต้องรู้อย่างเดียวคือเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้อย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงปรากฏก็ต้องมีจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเฉพาะสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์เฉพาะจิตที่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตเกิดขึ้นรู้อะไรต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ดับจิตก็ดับใครรู้เห็นไหมคะความไม่รู้คืออวิชชาเพราะฉะนั้นพอได้ยินชื่อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองพูดคำไหนก็คือให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับค่อยๆเข้าใจเรื่องราวจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเกิดจริงๆดับจริงๆนี่เป็นประโยชน์ของการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตรัสคำจริงทั้งหมดให้คนสามารถรู้ความจริงนั้นได้มิฉะนั้นคำสอนนั้นก็เป็นโมฆะถ้าไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่คนนั้นนะคะปัญญาต่างหากที่เข้าใจตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อไรยังไม่เป็นอย่างนี้นะคะต้องฟังอีกนานไหมต้องเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อละความไม่รู้ซึ่งติดแน่นหนาทึบมากมายหนักหนาเลยเกิดนะคะเอาออกยากมากซึ่งไม่มีอะไรจะเอาออกได้เลยนอกจากคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมนั้นจริงจริงจึงได้กล่าวคำจริงนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะเราได้ยินคำว่ารูปธรรมนามธรรมธาตุรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดขึ้นเห็นนะคะเดี๋ยวนี้เรารู้เพียงแค่นี้ไม่มีตำราใดของนักจิตวิทยาหรือนักปราชญ์คนใดที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้เพียงแต่กล่าวว่าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกอะไรก็พูดไปแต่ไม่ได้กล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุซึ่งเกิดพร้อมจิตทุกอย่างเกิดและดับเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันและถ้าในภพภูมิที่มีรูปจิตไม่ได้เกิดนอกกายจิตต้องอาศัยรูปหนึ่งรูปใดเดี๋ยวนี้แหละเกิดเห็นไหมคะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจะมีเราแต่ไหนรูปแต่ละรูปที่กายเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แล้วเกิดดับแต่เฉพาะรูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเท่านั้นเป็นรูปหนึ่ง แต่ละขณะที่จิตกำลังเกิดเนี่ยต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งจะเกิดนอกรูปนั้นไม่ได้เลยเราเริ่มเข้าใจความไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นไปรู้เรื่องมากมายนะคะแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้โดยอาศัยแต่ละคำเช่นเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรูปและนามซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราทั้งสองอย่างใช่ไหมคะรูปเราสวยไหมเห็นไหมคะก็เป็นรูปเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาตาสวยไหมแต่ความจริงคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆไม่ใช่ของใครจะสวยไม่สวยประการใดก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นเลือกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทุกอย่างที่พูดที่ทรงแสดงนี่ค่ะมีสิ่งที่สามารถจะเข้าใจต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะเพื่อไม่ใช่เราทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อถึงที่สุดของการที่จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนนะคะมาแล้วนะคะเป็นธรรมะใช่ไหมเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเมื่อเช้านี้หิวไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังจะหิวนะคะก็แสดงเห็นว่ามีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ต้องไปหาความรู้ที่อื่นเลยค่ะเอาสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันนั่นแหละและธรรมะที่ได้ฟังแล้วก็อยู่ตรงนั้นแต่ลืมเสมอลืมก็เป็นธรรมะเพราะไม่รู้ไม่มีการเข้าใจมั่นคงที่จะไม่ลืมเพราะฉะนั้นก็ลืมก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งหิวเป็นธรรมะไหมคะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมทำไมตอบได้จำมาหรือว่ากำลังหิวแล้วรู้ลักษณะหิวว่าเป็นอะไรเห็นไหมคะเราตอบได้ว่าหิวเป็นนามธรรมแต่กำลังหิวเนี่ยใครตอบตอบเพราะจำหรือว่าตอบเพราะลักษณะนั้นลักษณะนั้นธรรมะหรือธาตุแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะต้องมีลักษณะเฉพาะตนสิ่งนั้นอย่างอื่นจะมาร่วมด้วยไม่ได้นะคะแข็งก็ต้องเป็นแข็งอ่อนก็ต้องเป็นอ่อนเย็นก็ต้องเป็นเย็นหิวก็ต้องเป็นหิวนะคะหิวไม่ใช่คันแน่ๆใช่ไหมคะแต่หิวมีเพราะฉะนั้นตอบว่าหิวเป็นนามธรรมเพราะฟังและเข้าใจว่ารูปไม่รู้รูปจะหิวได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีรูปก็ไม่หิวใช่ไหมคะแสดงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถไปบังคับบัญชาเลยฟังธรรมะขอให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีมิฉะนั้นไม่ใช่ฟังธรรมะเข้าใจชื่อจำเรื่องราวต่างๆแต่ว่าไม่มีวันที่จะถึงการรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังคงเป็นการศึกษาแบบนั้นแต่ถ้าศึกษาธรรมะคือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยกำลังเริ่มฟังเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นแต่ก็ยังไม่ถึงตัวธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้และจะให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะสภาพธรรมะปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะกับปัญญาไม่ใช่กับเราใช่ไหมคะเราบอกได้ว่าโต๊ะแข็งปัญญาหรือว่าเราบอกเห็นไหมคะก็ยังเป็นเราบอกอยู่นั่นเองพระฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะและก็เห็นประโยชน์มหาศาลของการที่จะได้รู้สิ่งที่เคยมีแล้วในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยรู้และจะไม่รู้ต่อไปถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระฉันเราพูดถึงธรรมะธาตุธาตุอย่างเดียวกันนะคะแล้วก็รูปธรรมใช้รูปธาตุได้ไหมคะได้ก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนกันเนี่ยจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกว่าเห็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเขมรจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่า เห็นไหมคะก็ตอบอย่างเคยแสดงว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยให้เราเป็นคนรู้ว่าเรารู้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่พอใช่ไหมคะตอบได้ว่าเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้แต่ก็เป็นเราที่ตอบด้วยเหตุนี้นะคะ มีธาตุรู้แล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตขณะนี้ท่านได้ยินเสียงรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดร่วมกับจิตได้ยินไม่รู้แต่สภาพที่เป็นนามธาตุที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะเป็นเจตสิกได้ยินเนี่ยมีแน่ๆแต่ไม่รู้จักได้ยินหมดละถ้ารู้จักได้ยินหมายความว่าขณะนั้นเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ยินได้ฟังว่าธรรมะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่นามธรรมเป็นธาตุรู้ต้องรู้แต่กำลังได้ยินแต่ว่าได้ยินเป็นอะไรได้ยินเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมแต่ยังไม่รู้ในความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆละคลายความไม่รู้จนสามารถที่อวิชชาเบาบางประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยเดี๋ยวนี้ธรรมะทั้งหมดนะคะฟังไปเข้าใจไปละความหวังละความติดข้องความหวังมีไหมคะ
2: มีค่ะจูงไปทุกวันเลยค่ะ
0: ดีไหม
2: ไม่ดีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีและยังมีธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่ทั้งดีและไม่ดีก็มีนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าคนฟังเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังมั่นคงรอบรู้ไม่ว่าจะเอ่ยถึงคำว่าธรรมะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเอ่ยถึงคำว่าธาตุเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเอ่ยถึงคำไหนนะคะก็รอบรู้ในความเป็นสิ่งนั้นมั่นคงเป็นสัจญาณกว่าจะถึงปฏิปปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าใครจะปฏิบัติธรรมะถูกหรือผิด
2: ผิดค่ะ
0: ค่ะชัดเจนดีนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ของใครด้วยไม่มีเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นธรรมะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะตามลำดับขั้นโดยการพิจารณาเพื่อที่จะเป็นความเข้าใจว่าจริงไหมธรรมะมีจริงๆสิ่งที่มีจริงนะคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้แต่ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมและอะไรมีจริงต้องมีความรู้ความเข้าใจต้องเป็นการคิดการไตรตรองและเป็นการยอมรับในสิ่งที่ถูกถูกก็คือถูกสิ่งที่ผิดก็ต้องผิดไม่รู้กับรู้ก็ต้องต่างกันรู้คือสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นโดยละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดนั่นคือความรู้ความเข้าใจตัวธาตุจริงๆซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้ก็คือเราก็รู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้มีจริงไม่ใช่เราด้วยภาษาธรรมะใช้คำว่าอวิชชาหมายความว่าไม่รู้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าโมหะหมายความว่าลุ่มหลงไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ของใครเลยสักคนไม่ใช่ของหมอไม่ใช่ของคนนั้นไม่ใช่ของคนนี้แต่เป็นธรรมะที่เสมอกันหมดธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์บอกเห็นเป็นจิต
0: เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธรรมะในภาษาบาลี
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่พูดถึงภาษาบาลีก็เห็นมีจริงๆกำลังเห็นก
2: ็
0: กล่าวว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อใช้คำว่าธรรมะนะคะก็รู้ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นธรรมะเพราะมีจริงเห็นมีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้ไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นก็ได
2: ้ฉะนั้นถ้าบอกว่าสภาพรู้เป็นธาตุ
0: สภาพรู้มีไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วยังไงคะมีเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไร
2: ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็น
0: สิ่งที่มีจริงคือรู้มีรูปร่างไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดรู้มีจริงแล้วแต่ว่าจะรู้อะไรถ้ารู้ว่าดอกไม้สีแดงเนี่ยใช่ไหมก็มีหรือว่าก่อนที่จะรู้ว่าดอกไม้สีแดงก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนมีไหม
2: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีธาตุสองอย่างใช่ไหมสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุก็ได้นะคะเพราะคำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยหมายความว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเหตุนี้จะใช้คำว่า สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะก็ได้เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: มีสิ่งที่ถูกเห็นไหม
2: มีค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าจิตคือสภาพรู้ที่ใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะอะไรจึงต้องใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะมีสภาพรู้ที่เกิดพร้อมกับจิตทำหน้าที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานด้วยเหตุนี้นะคะสภาพที่เกิดพร้อมจิตรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตนะคะใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตสิกะแต่เราพูดว่าเจตสิกเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเหมือนจิตแต่เกิดขึ้นต้องรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่ารู้แจ้งไม่เปลี่ยนเลยชัดเจนในสิ่งนั้นประจักษ์แจ้งในสิ่งที่ปรากฏส่วนเจตสิกรู้สิ่งเดียวกันจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นนะคะเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ต้องเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตและเจตสิกต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถูกไหม
2: ใช่
0: ค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นมีจิตและก็มีเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตลอดกาลไม่ว่าเมื่อไรจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นอย่างเดียวแต่เจตสิกมีถึง52ประเภทโกรธมีไหม
2: มี
0: ถ้าไม่มีจิตจะโกรธไหมโต๊ะโกรธไหม
2: ไม
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นเจตสิกต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเกิดที่เดียวกับจิตจิตเกิดที่ตรงไหนนะคะรูปไหนเจตสิกนั้นที่เกิดกับจิตก็ต้องเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมีธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยสองอย่างซึ่งต่างกันเป็นที่ยอมรับไหมว่าอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีเป็นรูปธรรมส่วนธาตุรู้หรือสภาพรู้นะคะเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นต้องรู้มีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานคือรู้อย่างเดียวเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้เฉพาะเสียงรู้เฉพาะกลิ่นนะคะที่กำลังปรากฏส่วนสภาพเจตสิกที่เกิดกับจิตมี52ประเภทแต่ว่าจิตหนึ่งขณะที่จะเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทใครรู้บ้างเห็นไหมคะนี่คือการฟังและพิจารณาและค่อยๆเข้าใจเพราะต่อไปเราจะรู้ว่าจะขาด1ใน7ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือเหตุผลซึ่งแสดงเห็นว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันแล้วก็เที่ยงไม่ปรากฏการเกิดดับด้วยเหตุในการฟังพระธรรมนะคะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังการสนทนาธรรมมีประโยชน์เพื่อรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องถูกสิ่งที่ผิดต้องผิดจึงสนทนากันได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องคิดไตร่ตรองทุกคำนะคะไม่ใช่ว่าเขาตามกันไปค่ะว่าถูกเราถูกด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะคิดยังไงเห็นยังไงก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นได้เพื่อจะได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นพูดถึงอะไรคะตอนนี้นามธรรมรูปธรรมไม่ใช่เราทุกอย่างที่พูดไม่ใช่เราทั้งหมด
2: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นการจะฟังพระสัทธรรมหรือคำสอนที่แท้จริงเข้าใจเนี่ยก็ดูเหมือนว่าต้องเริ่มต้นก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไร
0: ถูกต้องค่ะไม่อย่างนั้นเราจะพูดเรื่องอะไรกันยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วพูดไปตั้งเยอะแยะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรด้วยอะไรด้วยเหตุอะไร
2: ก็ด้วยปัญญา
0: ถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองพระองค์ตรัสทุกคำเป็นคำที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะทุกคำเกิดจากการตรัสรู้คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีปัญญาจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหม
2: ไม
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าคืออะไรยังไม่ได้รู้เลยแต่ให้ท่องให้จำแล้วจะไปไหนคะหาขันธ์ห้าเจอไหม
2: ก็เห็นขนาดนี้ก็เป็นขันห้าถ้าเข้าใจ
0: คนที่จำแต่เพียงคำห้าไม่มีทางจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะทรงแสดงธรรมะคือความจริงโดยไตรยะหลากหลายเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นจึงไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้เรามาถึงคำว่าจิตเจตสิกรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นขันทั้งนั้นทุกขันเริ่มรู้แล้วว่าขันคืออะไรไม่ใช่ขันห้าแล้วก็มีแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้อะไ แล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นขันด้วยแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นหลากหลายต่างกันเป็นประเภทต่างๆตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉันจะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกวุ่นวายทุกวันนี้นะคะก็เพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงมีความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมต่างๆได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมให้ใครไม่รู้แต่ทรงแสดงธรรมให้มีความเข้าใจทุกคำที่พระองค์ตรัสด้วยเหตุนี้ตรัสว่าสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดแต่ละหนึ่งเป็นขันธ์แต่ละหนึ่งจิตเป็นขันธ์หรือเปล่า
2: เป็น
0: ค่ะเป็นวิญญาณขันธ์เพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ชื่อที่เคยได้ยิน5ขันธ์จากที่ไม่เคยรู้ว่าอะไรก็เริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะว่าทรงแสดงธรรมะให้คนเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและเจตสิกมีไหมคะมีต้องมีแน่ๆถ้าไม่มีจิตเกิดได้ไหมไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความจริงว่าคิดเองไม่ได้คิดเปล่าๆไม่มีเหตุผลไม่ได้พูดคำอะไรที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้ไม่เป็นความจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นผลต้องเกิดจากเหตุและสิ่งที่เป็นเหตุต้องนำมาซึ่งผลแน่นอนตรงตามความเป็นจริงของเหตุนั้นๆถ้าเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีใครจะแปลเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุด้วยเหตุนี้นะคะเปรียบเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงโดยผิวเผินแต่ต้องโดยการไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกเพื่อที่จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามิฉะนั้นผู้นั้นก็ได้ยินแต่เพียงชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเห็นคุณไหมเห็นพระปัญญาคุณได้ยังไงถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณไหมว่าตรัสรู้แล้วนะคะบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีกิเลสใดๆอย่างที่เคยมีในสังสารวัฏจึงเป็นพระมหากรุณานะคะที่ทำให้เห็นว่าคนทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยไม่ได้รู้อย่างพระองค์จึงได้ทรงแสดงพระธรรมอย่างละเอียดยิ่ง 45 พรรษาตามกำลังของคนที่สามารถเข้าใจไตร่ตรองสะสมสืบต่อไปจนกว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำค่ะจากไม่รู้เลยนะคะก็เป็นความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าไม่รู้ก็ไปทางผิดแน่ๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรถูกเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างเห็นมีจริงๆเนี่ยใครบังคับให้เห็น
2: ก็ไม่มี
0: ใครทำให้เห็นเกิด
2: ก็ไม่มี
0: แล้วเห็นดับไปใครบอกว่าอย่าดับไม่ให้ดับได้ไหม
2: ก็ไม่ได้
0: เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมเป็นเราหรือเปล่าพอหมดแล้วหายไปเลยในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกแล้วจะเป็นเราได้ยังไง
2: ถ้าจะครับอย่างเงี้ยฟังมานานก็ตอบได้ว่าเห็นไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ตอบค่ะเข้าใจ
2: เข้าใจได้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าถ้าฟังใหม่ๆอะไรอ่ะก็เราเห็นนะแล้วจะบอกเห็นไม่ใช่เราได้ไง
0: เป็นเราเห็นมานานเท่าไหร่และได้ยินแค่เห็นไม่ใช่เรากี่ครั้งและแค่ได้ยินด้วย
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าสะสมความไม่รู้ความจริงเนี่ยมันเนิ่นนานมาก
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์ก็มีการได้ยินได้ฟังธรรมะมาแล้วใช่ไหมคะและเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบสผู้นี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสัมมาโคดมและความไม่รู้สะสมมานานเท่าไหร
2: ่ขอทิ้งท้ายว่าถ้าจะเริ่มก้าวแรกที่ถูกต้องได้ก็มีทางเดียวว่าไตร่ตรองในสิ่งที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลเนี่ย
0: ก็ต้องเป็นคำจริงด้วยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่ใครก็คิดขึ้นมาเองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้อย่างนั้นจะไปฟังทำไม
2: เพราะว่าคำที่ฟังเนี่ยเป็นคำจริงแล้วก็ความจริงนั้นก็มีให้พิสูจน์ได้ตลอดเวลา
0: ค่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นธรรมขณะนี้จะรู้ไหมคะว่าที่ได้ฟังอย่างนี้เริ่มเข้าใจอย่างนี้เพราะมีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นเลยค่ะทุกคำที่ได้ฟัง แล้วใครก็ตามที่พูดไม่ใช่อย่างนี้คือไม่ได้พูดถึงความจริงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเป็นคำของตัวเองประโยชน์จริงๆคือทุกท่านที่ฟังวันนี้นะคะได้เข้าใจธรรมะได้เข้าใจคำนี้นะคะแล้วก็คำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะเช่นธาตุรู้สิ่งที่มีจริงมีลักษณะต่างกันธาตุรู้ก็มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกและส่วนธาตุที่ไม่รู้ก็มีหลายประเภทนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่เราเห็นที่ไม่เห็นก็มีแต่ก็ไม่รู้เป็นธาตุที่เกิดด้วยแล้วก็ไม่รู้แต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันที่ปรากฏจริงๆนะคะเราเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าวันนะหรือวันโนนิพาหรืออะไรก็ได้พูดถึงคำอะไรทั้งหมดแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะวันนี้เข้าใจธรรมะเข้าใจธาตุเข้าใจนามธรรมเข้าใจรูปธรรมเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกยังมีอีกเยอะนะคะนี่เพียงแต่ประเภทต่างๆแต่ว่าประเภทใหญ่ๆก็คือว่าจิตมีแน่ธาตุรู้ต้องมีแน่ถ้าไม่มีก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้เป็นต้นนะคะเจตสิกต้องมีเพราะว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือจิตเจตสิกรูปและที่เป็นดอกไม้ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นนามธรรมอาศัยรูปเกิดในภูมิที่มีรูปและก็รูปธาตุก็อาศัยรูปและบางรูปก็เกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทั้งหมดที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพียงคำต้นๆยังไม่พอค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ยังไม่กว้างขวางแต่ว่าถ้าแจกแจงโดยละเอียดแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรารู้ว่าไม่มีทางที่จะรู้อย่างนั้นได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมก็ฟังต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ของตนเองค่ะไม่ใช่ใครเอาความรู้ของเขามาให้ครูบาอาจารย์เอาความรู้มาให้ไม่ได้แม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สำหรับผู้ที่พิจารณาไตรตรองและเกิดความรู้ที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์จะเอาคำนั้นไปให้คนนั้นแล้วคนนั้นเกิดปัญญาแต่ต้องเป็นปัญญาของตนเองซึ่งเป็นมรดกสูงสุดในสังสารวัฏจากความมืดบอดสนิทไม่รู้เลยว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเพราะหลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มานานแสนนานนะคะแต่ความจริงก็คือว่าต้องรู้ตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะละความไม่รู
2: ้พูดถึงคำว่าขันนะคะท่านอาจารย์คำว่าขันจริงๆคืออะไร
0: เมื่อกี้นี้ทราบแล้วใช่ไหมคะขันคืออะไรลืมแล้วถ้าลืมมีตั้งหลายคำเดี๋ยวลืมคำนั้นเดี๋ยวลืมคำนี้แต่คำใดก็ตามที่ไม่ลืมหมายความว่าได้เข้าใจจริงๆเช่นพอได้ยินคำว่าขันเนี่ยไม่ต้องทบทวนอีกเลยมีจริงหรือเปล่าตั้งต้นมันมีจริงไหมมีจริงเกิดหรือเปล่าสิ่งใดที่เกิดระดับสิ่งนั้นเป็นขันหมายความว่าเป็นอดีตเกิดระดับเป็นปัจจุบันขณะที่ยังไม่ดับเป็นอนาคตสิ่งที่จะไม่เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นขันก็ปัจจุบันเกิดแล้วดับไปเป็นอดีตจะเกิดต่อเป็นอนาคตภายในภายนอกดอกไม้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะก็เป็นขันภายนอกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้ยึดถือว่าเป็นเราตรงนี้ก็เป็นภายในเพราะฉะนั้นก็แสดงโดยหลากหลายว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแต่ต่างกันโดยความละเอียดวันนี้อีกมากที่จะค่อยๆทำให้เห็นว่าไม่ใช่เราประโยชน์ไม่ใช่ไปจำความไว้เยอะๆรู้มากๆแต่ประโยชน์ที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงลักษณะซึ่งกำลังเกิดดับเมื่อนั้นก็ประจักษ์แจ้งจริงๆหมดความสงสัยว่าเกิดจริงๆดับจริงๆถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับก็ยังสงสัยก็เราก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตาเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างค่ะแข็งเกิดแล้วก็ดับมีใครในห้องนี้บ้างคะมีธรรมะแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งรวมกันยึดถือว่าเป็นตัวเราตัวเขาแต่ก็คือธรรมะทั้งหมดค่ะต้องเข้าใจตามลำดับจริงๆนะคะ เดี๋ยวนี้รู้ว่ามีสิ่งที่มีจริงแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มีเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณาไม่ใช่ให้เชื่อแต่ว่าให้ค่อยๆไตร่ตรองว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปแน่นอน

0: ค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆคลายความไม่รู้และคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะโดยไม่ต้องหวังเลยค่ะเพราะว่าถ้าหวังสิ่งนั้นไม่สามารถจะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความหวังหวังสิคะหวังทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประจักษ์แจ้งแต่ขณะใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจก็ละความไม่รู้ขณะนี้สภาพธรรมะไม่ปรากฏเพราะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้จะค่อยๆหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจขึ้นและใครก็จะรู้ดีกว่าตัวเองไม่ได้ว่าเข้าใจแค่ไหนก็กำลังเห็นเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คิดดูไม่มีใครสักคนไม่มีอะไรสักอย่างเพียงแต่มีสิ่งที่กระทบตาปรากฏแล้วก็ดับไปแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับแสดงเห็นว่าเร็วปานไหนจึงไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งซึ่งสืบต่อกันเร็วมากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงแน่นอนสามารถรู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่เราไปพยายามแต่เพราะความเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ความไม่รู้และความไม่เข้าใจลดน้อยลงลดน้อยลงสภาพธรรมะก็สามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงได้
1: ถ้าอาจารย์คะอย่างความเกิดดับสืบต่อของธรรมะนี่นะคะทำให้ปรากฏเป็นนิมิต
0: ค่ะนิมิตคืออะไรต้องเข้าใจชัดเจนเพราะว่ากำลังมีอยู่ทุกขณะ
1: อย่างเช่นนะคะรูปหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะสีต่างๆอย่างเงี้ยที่สืบต่อกันแล้วก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะขณะนี้มีเห็นอะไรคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงถึงที่สุดแต่ขณะนี้ไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่เห็นอะไรเห็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสีสันต่างๆหลากหลายจนกระทั่งจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่านิมิตคือการเกิดดับของสิ่งที่มีจริงรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับของแต่ละหนึ่งแต่เพราะความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อแต่ละหนึ่งนี่ค่ะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการเกิดดับปรากฏเหมือนกับว่าเที่ยงยั่งยืนเพราะถ้าไม่มีสภาพธรรมะไม่มีนิมิตแน่แต่ถ้าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับขณะนี้ยังไม่ปรากฏก็เห็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นอย่างที่เรากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นอะไร
2: คือขณะนี้เห็นดอกไม
0: ้เห็นดอกไม้แต่เห็นดอกไม้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะเกิดระดับเร็วมากไม่ปรากฏการเกิดดับซึ่งสืบต่อกันแน่นมากจนกระทั่งทำให้ปรากฏเป็นสีสันรูปร่างต่างๆถ้าไม่มีสีต่างๆรูปร่างต่างๆก็ไม่มีแต่เพราะมีสีต่างๆก็ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็รูปร่างต่างๆเนี่ยรูปร่างขณะนี้ที่ปรากฏนะคะเป็นดอกไม้ก็มีเป็นใบไม้ก็มีเป็นคนก็มีเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็มีเร็วปานไหนคิดดูสิคะเพียงแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่เพราะการเกิดดับไม่ปรากฏจึงเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็เลยเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงทันทีที่เห็นก็เห็นดอกไม้แต่ลืมว่าเห็นก่อนใช่ไหมเห็นต้องมีก่อนแล้วก็ดอกไม้เป็นการจำสีสันวรรณะต่างๆที่ปรากฏเร็วมากเลยค่ะเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดเลยเห็นละคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหมือนกับว่าจะต้องไปคิดไตรตรองแต่ปรากฏเหมือนทันทีที่เห็นก็เห็นดอกไม้นี่คือความไม่รู้แต่ถ้าเป็นความจริงที่ค่อยๆไตรตรองนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเกิดจะไม่มีการที่คิดว่าเป็นดอกไม้เลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดระดับใครจะไปทันรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอรวมกันแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตามสีสันวรรณะที่ปรากฏที่จำได้ว่าเป็นอะไรเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตใช่หรือเปล่าค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะรู้ความจริงว่านิมิตเกิดจากอะไรถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดเลยนิมิตจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถึงต้นตอของการที่ความไม่รู้เนี่ยทำให้เข้าใจหลงผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงความเข้าใจ

0: ผิดที่เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตานุทิฏฐิมาจากคำว่าอัตตะอนุทิฏฐินะคะสามคำก็รวมกันเป็นอัตตานุทิฏฐิการตามเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่ำไปเพราะฉะนั้นทุกคนมีไหมคะอัตตานุทิฏฐิต้องมีมีก็ต้องมีค่ะจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะเพียงแต่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่านั่นคือความเห็นผิดนะเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดดับจะชื่อว่าเห็นถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีความเห็นผิดกับความเห็นถูกถ้าไม่มีการฟังเข้าใจความจริงจะละความเห็นผิดได้อย่างไรเพราะว่าฝังแน่นลึกมากวิธีการต่างๆของแต่ละคนนะคะที่จะไปเร่งรัดขจัดกิเลสเนี่ยเป็นไปได้ยังไงด้วยความไม่รู้และความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีใครนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็มีเป็นธรรมะอย่างหนึ่งความรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกก็มีเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกต่างหากล่ะที่ละความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะนั้นที่เรากำลังพูดถึงนี่นะคะปรากฏให้รู้ว่าเป็นความจริงจึงเป็นสัจธรรมและสำหรับผู้ที่รู้นะคะก็เป็นอริยสัจธรรมเพราะเหตุว่าอบรมความรู้จนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงจนดับกิเลสได้ถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ยังไม่เป็นอริยบุคคลกิเลสเหมือนเดิมยังมีอยู่แต่เพราะปัญญาที่ได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยขณะนี้ค่ะใครรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาซึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆสะสมโดยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยเกิดแล้วทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ให้ใครไปทำอะไรให้เข้าใจความจริงเพราะอะไรคะเพราะปัญญาเกิดได้ไม่มีเราเกิดแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดและเข้าใจเพราะฉะนั้นก็สภาพธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆสะสมการสะสมหรือว่าคำที่ว่าสะสมเนี่ยก็ละเอียดลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยอย่าคิดว่าเข้าใจได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องยาวหลายเรื่องเนี่ยค่อยๆตัดออกมาให้เหลือทีละคำเพราะฉะนั้นเพอเอ่ยคำไหนอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเข้าใจคำนั้นซะก่อนเหมือนอย่างคำว่านิมิตตะต่อไปนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะทุกวันเนี่ยมีแต่สภาพธรรมะซึ่งเกิดดับแต่ไม่มีใครรู้ปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าอยู่ในโลกของความจำนิมิตตะของสิ่งที่กำลังเกิดดับอย่าลืมนะคะนิมิตของสิ่งที่กำลังเกิดดับถ้าไม่มีอะไรเกิดดับเลยจะมีนิมิตไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดดับไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏรวดเร็วมากก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจำไว้ตลอดเวลาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตานุทิฏฐิมีสองคำนะคะทิฏฐิแปลว่าความเห็นกลางๆแต่ถ้าพูดว่ามิจฉาผิดมิจฉาทิฏฐิก็คือความเข้าใจผิดถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจถูกไม่ใช่เพียงชื่อค่ะแต่ว่าเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรยากไหมคะที่จะรู้ตรงมีแต่เรื่องแต่ว่าจะรู้ตรงจริงๆเนี่ยต้องปัญญาอีกระดับหนึ่งถึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือเป็นผู้ที่ตรงปัญญานั้นยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดรู้ไหมก็ต้องรู้เพราะเป็นปัญญาปัญญาที่จะไม่รู้และเที่ยวไปถามใครเขาหรือให้ใครเขาบอกว่าถึงระดับนั้นระดับนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะผู้นั้นไม่รู้จักปัญญาว่าปัญญาคืออะไรไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรด้วยแล้วไปถามใครก็ไม่รู้แล้วเขาจะบอกได้เหรอคะในเมื่อสิ่งนั้นเฉพาะตนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วกลับมาอีกไม่ได้และเขาจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเดาเรื่องทายเรื่องประมาณแต่ความรู้ความเข้าใจเนี่ยต้องมั่นคงตามลำดับว่านั่นถูกต้องเข้าใจถูกต้องแม้ว่ายังไม่ประจักษ์ความจริงที่กำลังเกิดดับแต่ประจักษ์ได้ไหมแต่ไม่ใช่เราคือปัญญาที่อบรมแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะถ้าเดือดร้อนเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นค่ะทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวที่เกิดขึ้นต้องเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นเราหรือธรรมะผิดละใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยเป็นเราไปหมดเลยเพราะไม่รู้ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรสามารถที่จะเข้าใจได้อะไรมีจริงๆซึ่งกำลังเริ่มเข้าใจ สิ่งที่มีจริงนะคะจากการได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ไม่รีบร้อนที่จะไปรู้คำรู้เรื่องราวต่างๆแต่แม้คำเดียวก็ยังไม่ได้เข้าใจให้ถูกต้องแต่ตามความเป็นจริงนะคะทุกคำที่รอบรู้พอได้ยินคำว่าธรรมะต่อไปนี้รู้เลยใช่ไหมคะใครจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าเขาพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เราเข้าใจหมายความว่าเขารู้ใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่พูดอย่างนี้แต่ถ้าเขาบอกให้เราทำอะไรไปสำนักปฏิบัติไปนั่งกี่ชั่วโมงไปเดินกี่ชั่วโมงไปท่องไปจำอะไรเขารู้เหรอเพราะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าฟังแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำของคนอื่นรู้ไม่ยากถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงผลต่อการพิสูจน์สอบถามสนทนาไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความจริงนั่นคือถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่เผินเผินแล้วก็รีบที่จะคิดว่าเข้าใจแล้วพูดถึงนิมิตกันไปทั้งวันแต่ว่านิมิตคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนิมิตก็มีหลายอย่างนะคะอย่างปกติธรรมดาแล้วก็อย่างขณะที่ฝันก็เหมือนเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแต่จริงเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเพราะอะไร
1: ไม่ได้เห็น
0: ค่ะไม่มีเห็นจริงๆแต่จำได้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีนิมิตในขณะที่ฝันซ้อนอีกว่าเราเห็นอย่างนั้นเราไปที่โน่นที่นี่ก็เป็นการคิดถึงเรื่องราวทั้งที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นเลยแล้วก็ยังนิมิตของคนที่ไปทำสมาธิใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนั่งอยู่อย่างนี้ตัวลอยได้ยังไงคะแต่ว่าสิ่งที่เราสะสมมานานแสนนานความผิดมากๆเลยไม่ใช่ความถูกต้องเลยก็ทำให้หลงคิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏที่ไม่จริงเป็นนิมิต
1: อาจารย์คะหมายความว่าที่จะเห็นเป็นนิมิตได้อย่างเช่นจิตเห็นทางตา
0: เห็นอะไร
1: เห็นดอกไม
0: ้นั่นแหละค่ะนิมิตเพราะความจริงนะคะหนึ่งดอกไม้เนี่ยมีตั้งหลายอย่างแข็งก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีเย็นก็มีแล้วแต่เป็นแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้รวมกันเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นมีสีมีรสต่างๆก็คือรวมกันแล้วไม่เข้าใจแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะไปหาสิ่งนั้นอีกในสากลจักรวาลที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีนั่นคือความหมายของดับและชีวิตขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถูกปกปิดไว้จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อไหร่ความจริงนี้ก็เปิดเผยเพราะฉะนั้นการตรัสรู้คืออะไรคะคือรู้สิ่งที่มีจริงอย่างที่เราได้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงตอนนี้ได้ยินอะไรคะพอได้ยินก็รู้เลยหมายความว่าอะไรเห็นไหมคะก็เป็นนิมิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโลกของนิมิตจนกว่าจะรู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะจริงๆนิมิตมีไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะอัตถธรรมะอัตถคือความหมายแต่ถ้าธรรมะแต่ละหนึ่งไม่มีลักษณะหลากหลายเราจะเอาอะไรมาเป็นความหมายเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดนะอย่างนกเห็นไหมคะความหมายของนกไม่ได้คิดถึงกระต่ายเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่ได้ยินและรู้เรื่องเนี่ยค่ะเป็นไปตามความหมายของสิ่งนั้นที่ทำให้มีการกล่าวถึงพูดถึงในภาษาต่างๆเป็นที่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นกำลังพูดอย่างเงี้ยใครคิดถึงเสียงบ้างทั้งที่มีเสียงบางครั้งคิดถึงเสียงนะคะแต่ได้ยินเป็นคำเข้าใจไปเลยได้ไม่ได้แยกเสียงกับความคิดถึงความหมายของเสียงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้กว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังตรงถูกต้องว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเข้าใจแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเป็นเพียงแค่ปรากฏได้คนจะไปอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยังไงคนไม่ได้มากระทบตาแต่สิ่งที่อยู่ที่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มีนี่นะคะมีสิ่งนี้รวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นรูปที่กระทบตาได้ ตัวแข็งจริงๆของดอกไม้ยังไงก็มากระทบตาไม่ได้ถ้ากระทบตาเป็นอีกอย่างหนึ่งแหละไม่ใช่เห็นแล้วไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสะสมความเห็นถูกไปและความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลและสมัยใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลึกซึ้งไหมคะจึงเป็นอภิธรรมะด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมสิ่งเดียวนั่นแหละแต่ทรงแสดงโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของสิ่งต่างๆที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะจนกว่าจะเข้าใจละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ลืมแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะไม่ใช่ว่าฟังวันเดียวหรือเดือนเดียวปีเดียวหรือชาติเดียวพูดแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนี้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ใครจำลืมหมดทั้งที่กำลังพูดกำลังเห็นด้วยเห็นไหมคะกว่าจะมั่นคงค่อยๆละความเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีค่ะแต่สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ต่อกันจนกระทั่งลวงเหมือนกับนายมายากลแต่ยังช้ากว่าธรรมะธรรมะต้องเร็วกว่านั้นมากเพราะลวงทุกคนมาได้จนถึงวันนี้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะไม่รู้ก็คือลืมแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วปรากฏแล้วก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงจนปฏิบัติธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและจะรู้ความจริงต้องไปนั่งที่ไหนไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาศัยการฟังจนกระทั่งปฏิปติปัญญาและสติสัมปชัญญะถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรมากมายแล้วก็มองไม่เห็นมีน้ำดำมืดขั้นอยู่แต่ว่าปัญญาแสงสว่างเนี่ยค่อยๆมีเพิ่มขึ้นจนสามารถส่องถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เองแต่ไม่เข้าใจต้องไม่ลืมนะคะธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาทุกขณะแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไปฟังให้ทำอะไรไปหาอะไรแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นถ้ามีคำที่เราได้ยินนะคะเมื่อไหร่จะมั่นคงจนกระทั่งสามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏคือจากไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกหาที่ไหนก็ไม่ได้เมื่อไหร่จะรู้ว่าติดข้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีเพราะก่อนเกิดไม่มีดับแล้วก็ไม่มีเหมือนยังไม่เคยเกิดเลยเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรคะเกิดมาเพื่อไม่รู้เพื่อติดข้องวนเวียนไปบังคับยับยั้งไม่ได้เลยจึงปรากฏเป็นสังสารวัฏฏะวัฏฏะคือวนเวียนสังสาระคือท่องเที่ยวเดี๋ยวตาเห็นเดี๋ยวจิตได้ยินเกิดเดี๋ยวจิตคิดนี้เกิดไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติในสังสารวัฏไม่มีทางพ้นไปได้เลยจนกว่าจะรู้ความจริงว่าสมควรไหมที่จะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีคำนี้คำเดียวค่ะฟังไปกี่ชาติกว่าจะรู้อย่างนี้จนกระทั่งอวิชชาไม่สามารถจะปิดกั้นได้สภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่เริ่มค่อยๆ คลายในขั้นการฟังแม้ขั้นการฟังเนี่ยนะคะก็คือค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่เคยติดข้องว่าเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีค่ะมีชั่วขณะเนี้ยแล้วก็ดับไปเร็วมากต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถึงสามารถจะละคลายได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางไหนที่จะไปละคลายความเห็นผิดในการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรนั่นก็เป็นดอกไม้นี่ก็เป็นโต๊ะนั่นก็เป็นปลาโน่นก็เป็นกุ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งซึ่งติดข้องเพราะความไม่รู้
1: หมายความว่าจะรู้ว่าเป็นกุ้งหรือเป็นอะไรก็ขณะนั้นก็หลายวิถีนับไม่ถ้วนแล้วพอได้ยินท่านอาจารย์กล่าวคำว่ากุ้งใช่ไหมคะก็แสดงว่าเสียงเนี่ยเกิดกระทบ
0: เสียงกระทบอะไร
1: เสียงมากระทบโสตะ
0: มาอีกแล้วความจริงมาได้ไหมเนี่ยแค่เกิดดับเห็นไหมคะแต่การสืบต่อจนเสียงนั้นแหละกระทบหู ได้ยินเสียงกลองไหมคะได้ยินเสียงวิทยุไหม
1: ได้ยิน
0: ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่ได้ยิน

0: มายังไงกระทบกันเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหูก็ไม่ว่ากันนะคะแต่โลกปรากฏเมื่อมีสิ่งที่กระทบกันได้เช่นเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเพียงแค่ได้ยินระดับจิตที่เกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ใช่จิตที่ได้ยินนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะเพราะฉันฟังธรรมะเท่าไหร่จะพอหรือพอแล้ววันนี้นานละพรุ่งนี้ก็ฟังมาแล้วนี่เมื่อวานนี้เข้าใจแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าความจริงเดี๋ยวนี้ล่ะเข้าใจแล้วคือต้องเดี๋ยวนี้และมีสิ่งที่ปรากฏและก็เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเพราะหมดแล้ว
1: ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าทีละหนึ่ง
0: หนึ่งค่ะ
1: หนึ่ง
0: ดับและอีกหนึ่งก็เกิดหนึ่งที่เกิดนั้นก็ดับแต่ละหนึ่ง
1: หนึ่งสั้นๆที่ดับไปแล้วก็เกิดข
0: ึ้นหนึ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วเหมือนไม่ดับเลยเหมือนมีแค่หนึ่งเดียวที่ปรากฏแต่ความจริงที่ปรากฏเหมือนหนึ่งเดียวเนี่ยหลายหลายหนึ่งแล้วเกิดดับนับไม่ถ้วนอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรเนี่ยตั้งเยอะแยะพร้อมกันเลยเห็นไหมคะเหมือนพร้อมกันเลยเนี่ยและความจริงคืออะไรความจริงที่ถูกปกปิดไว้ก็คือว่าแต่ละหนึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นคนนี้หนึ่งคนนั้นอีกหนึ่งในคนนี้หนึ่งก็ตาอย่างหนึ่งหูอย่างหนึ่งผมอย่างหนึ่งเสื้ออย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างหมดค่ะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของจิตสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเราพูดถึงสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ปรากฏสภาพที่เป็นธรรมะจนกว่าปัญญาสามารถที่จะถึงเฉพาะหนึ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจเลยนะคะกระทบสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะได้ยินสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดเพลินนะคะไม่มีทางเลยรู้แล้วหมดใช่ไหมคะบางคนก็บอกฟังแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องฟังอีกแต่ความจริงเดี๋ยวนี้แล้วหรือยังไม่ได้เข้าใจอย่างที่ได้ฟังเลย
2: สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคลเรานั่งท่อง
0: ขอโทษนะคะนั่งท่องแต่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตา เข้าใจกับจำกับท่องไม่เหมือนกันค่ะถ้าไม่ตั้งต้นให้ถูกจะไม่ถูกตลอดไปไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว
2: ค่ะ
0: เพราะฉันต้องตรงที่สุดค่ะเพราะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลธรรมที่ดีงามที่ถูกที่ตรงก็มีเป็นธรรมะที่ไม่ดีงามไม่ตรงไม่ถูกก็มีแต่ไม่ใช่เราทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกปัญญาก็ไม่ใช่ของเราเกิดแล้วดับแล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหมดเลยนะคะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตดับไปแล้วแต่ฐานะที่เคยเกิดแล้วนั่นนะคะอยู่ในจิตทำให้จิตนั้นเปื้อนหรือสะสมสิ่งที่เคยมีแล้วต่อไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยเหตุนี้นะคะเป็นผู้ตรงนะคะกำลังท่องจริงๆน่ะเข้าใจไหม
2: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจนี่คือความตรงต้องแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเป็นเพียงการจำแต่ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่ท่องจนกว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆและคำนั้นกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจริงๆเช่นขณะนี้หลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้มั้ยถ้าไม่คิดเพราะมีแต่สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองถ้าไม่มีการคิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรและก็ถ้าไม่มีการจำก็ไม่รู้ด้วยเพียงแค่เห็นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะขณะใดก็ตามที่เห็นต้องมีเจตสิกซึ่งทำหน้าที่จำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกทีละคำสองคำนะคะแต่ให้เข้าใจจริงๆว่าจำทั้งวันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะจิตเกิดทั้งวันค่ะและสภาพจำนี้เป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตด้วยจะไปเกิดกับสิ่งอื่นไม่ได้เลยที่ใดมีจิตที่นั้นมีเจตสิกที่ใดมีเจตสิกที่นั่นมีจิตเพราะฉะนั้นที่ใดมีสภาพที่จำเป็นเจตสิกที่นั่นต้องมีจิตและก็นอกจากสภาพที่จำยังมีเจตสิกอื่นๆเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะ52ประเภทซึ่งต้องเกิดกับจิต หนึ่งขณะจิตเนี่ยอย่างน้อยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทปรากฏไหมคะเจตสิก
2: เจตสิกไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏจิตปรากฏไหมคะ
2: จิตก็ไม่ปรากฏ
0: แต่มีจริงๆไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ปรากฏได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี
2: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ฟังแล้วจำไม่มีทางที่สภาพธรรมะเหล่านี้จะปรากฏเลยแต่อาศัยความเข้าใจในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่กำลังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทนต่อการพิสูจน์เพราะฉะนั้นเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหาเราในโลกเนี่ยเจอไหม
2: ไม่เจอ
0: มีแต่ธรรมะทั้งหมดโลกอื่นนะคะ
2: โลกอื่นก็ไม่มี
0: ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามเป็นธรรมะทั้งหมดจริงจะเข้าใจว่าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะประจักษ์แจ้งธรรมะแต่ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วจะไปปฏิบัติธรรมะได้ยังไงเพราะปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยช่วยขจัดความไม่รู้ความเห็นผิดการปฏิบัติผิดทั้งหมดได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังให้เข้าใจก็ลงไปฟังคำของคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นบอกให้ท่องจำไม่มีค่ะที่จะให้ท่องจำแต่ขณะที่เข้าใจจำแล้วค่
2: ะ
0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เห็นไหมคะทั้งเข้าใจและจำเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็น
0: ค่ะไม่มีใครบอกแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่าไม่มีเห็นโลกนี้ไม่มีเห็นเชื่อไหมคะ
2: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามเปลี่ยนความจริงไม่ได้เลยนี่คือเริ่มเป็นพูดตรงถูกคือถูกผิดคือผิด
3: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะครับที่ทราบมาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับก็จะพูดถึงการปฏิบัติว่าให้ไปที่สำนักปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมหรือไม่ก็นั่งสมาธิเขาจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับ
0: เขารู้จักธรรมะไหมคะ
3: ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปปฏิบัติตรงนั้นแล้วเขาจะทราบไหมว่าอะไรคือธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังให้ละเอียดนะคะจะไม่เข้าใจเลยจะมีแต่ปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรคำว่าปฏิบัติก็ไม่รู้คำว่าธรรมะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วทำสิ่งที่ไม่รู้แล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลทำให้คนฟังหลงเชื่อและหลงประพฤติปฏิบัติตามซึ่งไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังได้ยินคำไหนเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นยังไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนี้นะคะเป็นแต่เพียงขั้นฟังเข้าใจแต่ยังไม่รู้ถึงลักษณะของแต่ละหนึ่งที่ได้กล่าวเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยว่าปฏิปฏินะมาจากคำภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงหมายความว่าความเข้าใจที่ได้เข้าใจในขั้นฟังเนี่ยสามารถเกิดขึ้นพร้อมสติสัมปชัญญะถึงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในสภาพที่ไม่ใช่เราในสภาพที่เป็นธรรมะนี่เรากำลังฟังแต่สภาพธรรมะสักหนึ่งก็ยังไม่ได้ปรากฏแต่เมื่อมีการฟังมากมีความเข้าใจมากในความเป็นอนัตตาไม่ได้มีการหวังไม่ได้มีการรอไม่ได้มีการไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าไม่มีเราทำคือไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ทำวิปัสสนาหรือไปสู่สำนักปฏิบัติเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะถึงอะไรก็ถึงความไม่รู้ยิ่งขึ้นถึงความเข้าใจผิดหลงเข้าใจว่านั่นเป็นหนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทำอะไรคะนั่งแล้วจะรู้เลยคะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับจริงๆเดินจะรู้ได้ยังไงในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะไม่รู้จึงไปทำซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำค่ะปัญญาที่อบรมแล้วสามารถที่จะถึงลักษณะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติธรรมะทั้งหมดนะคะ ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิวาทะคำที่ต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำจริงมีประโยชน์ไหมคะควรพูดไหมเพราะบอกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะสิ่งที่มีประโยชน์ก็ต้องควรให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจทั่วกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็นความจริงเพราะเป็นมิตรที่ดีหวังดีนะคะและรู้ว่าความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐในชาตินี้ดีกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองซึ่งพลัดพรากจากไปเมื่อไหร่ก็ได้แม้ร่างกายไงตาจะบอดหูจะหนวกแขนจะขาดเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่สมบัติที่ประเสริฐยิ่งกว่าอย่างอื่นที่ติดตามไปนะคะก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฉะนั้นให้สิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีสมบัติที่ติดตามไปได้นะคะก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพูดคำจริงไม่เป็นโทษ
4: อดทนที่จะเข้าใจความจริงกิเลสอกุศลและความยึดถือว่าเป็นเรามีมากมายจึงต้องสะสมความอดทนและความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการสนทนาสาวัชสูตรที่มสพ.7 ธันวาคม 2562

0: ขณะนี้นะคะรู้จักลักษณะของสติสัมปชัญญะหรือยังเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีกิเลสน้อยใช่ไหมคะฟังแล้วลืมจะพยายามหาหนทางเหมือนกับจะบังคับโดยหนทางที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจได้แต่ว่าตามความจริงเลยค่ะนั่นผิดทันทีเลยเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจว่าหนทางอื่นไม่ใช่การค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะจะสามารถทำให้รู้ความจริงได้ก็คือว่าไม่มีการที่จะสามารถเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายแค่คำเดียวลืมใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นจากกำลังฟังเข้าใจเนี่ยรู้ว่าไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงเดี๋ยวนี้ของธรรมะที่กำลังเกิดดับเพียงขั้นเข้าใจเรื่องแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วมีการละไหมนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้นำไปสู่ความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งถ้าฟังแล้วมีแต่อยากจะได้อยากจะทำก็คือว่านั่นไม่ใช่หนทางแล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีความเข้าใจความลึกซึ้งของคำนี้มั่นคงขึ้นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเห็นกำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้ายังคงเป็นเราแล้วก็แสวงหาทางที่จะให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้เกิดดับเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ความเข้าใจพร้อมสติขณะนั้นเกิดได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจขึ้นต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ฟังแล้วก็พูดตามสนุกสนานร่าเริงไปหัวเราะไปแล้วก็เป็นเราไปแล้วก็กล่าวว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงและก็จริงใจขณะนี้เสียงมาแล้วใครไปทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วทันทีที่ได้ยินเนี่ยใครรู้บ้างว่าเป็นไปตามเสียงทันทีที่เพียงเสียงหนึ่งยังไม่ต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแค่เสียงหนึ่งที่กระทบหูดับไปอกุศลเกิดแล้วนี่คือความจริงนะคะที่จะทำให้ไม่ประมาทเลยไม่มีความเป็นเราที่จะไปหวังไม่มีความเป็นเราที่จะทำเพียงแต่ว่าขณะที่ฟังเนี่ยฟังด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีน้อยไม่มีการรู้ว่าจับด้ามมีดครั้งหนึ่งเนี่ยด้ามมีดสึกไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละความเข้าใจชั่วหนึ่งขณะเนี่ยค่ะคุณค่ามหาศาลแต่ตราบใดที่ยังไม่มากพอก็ไม่เห็นว่าแค่หนึ่งขณะที่เข้าใจอย่างนี้หรือจะสามารถทำให้ละความเป็นเราได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าฟังแล้วอยากจะเป็นพระโสดาบันก็ผิดแต่ฟังแล้วรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นถูกต้องเพราะฉะนั้นทางผิดมีมากนอกจากเป็นผู้ที่มั่นคงว่าไม่มีหนทางอื่นนอกจากฟังเข้าใจฟังเข้าใจแล้วก็ฟังอีกเรื่องเดิมเข้าใจขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยใครก็ไม่มีตัวตนเป็นตัวตนที่สามารถจะไปทำอะไรได้เลยเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงฟังเพื่อรู้จักลักษณะของธรรมะไม่ใช่แต่เฉพาะชื่อแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องแต่ธรรมะที่มีจริงทุกอย่างนะคะที่ว่าจริงและต่างๆกันก็เพราะธรรมะนั่นเองมีความหลากหลายและต่างกันมากอย่างชัดเจนนะคะเห็นกับเสียงนี่เห็นอยู่แล้วไม่เหมือนกันพร้อมกันไม่ได้ด้วยแต่ว่าเมื่อพร้อมกันไม่ได้ก็เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นกว่าที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นที่จะรู้ตรงลักษณะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือไม่ใช่เราอีกคือทั้งหมดนี่ค่ะต้องไม่ใช่เราโกรธเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ชอบเป็นเราหรือเปล่าเสียงอย่างนี้น่ารำคาญไหมคะก็ไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ขาดการฟังซึ่งจะเป็นพื้นฐานปรุงแต่งให้มีการเข้าใจลักษณะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลองคิดถึงนะคะกำลังฟังอย่างนี้ได้ฟังที่บ้านได้ฟังที่หรือฟังอะไรก็ตามพูดถึงแข็งปกติถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเราจะไม่มีการนึกถึงลักษณะที่แข็งเลยแต่ในขณะที่กำลังฟังบ่อยๆถึงเวลาพร้อมด้วยเหตุปัจจัยจะรู้ตรงแข็งได้ไหมถ้ากำลังฟังเรื่องแข็งแล้วมีแข็งจริงๆขณะนั้นก็รู้ความต่างว่าที่เคยฟังมาเรื่องธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้ตรงนั้นเลยกับการที่ฟังไปเกิดรู้ตรงแข็งว่ากำลังมีสิ่งนั้นจริงๆเท่านี้เป็นประโยชน์ไหมหรือว่ารู้แข็งไม่มีประโยชน์ต้องไปรู้โพชฌงค์รู้สติรู้ อะไรต่างๆแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะเพียงไม่รู้สิ่งนั้นความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อยู่ตรงนั้นแหละพระเจ้าเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือเห็นความจริงของสภาพธรรมะเห็นไหมคะสภาพธรรมะมีจริงๆเห็นความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็รู้ว่ามีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงความเบื่อนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกำลังเบื่ออะไรหรือเปล่าแล้วได้ยินคำว่ารำคาญก็ยังเป็นแม้จริงนะเรากำลังรำคาญ
1: เป็
0: นเราอีกแต่ขณะที่กำลังรำคาญและได้ยินว่ารำคาญมีจริงๆยากไหมที่จะรู้ว่าตรงนั้นแหละไม่ใช่เราไม่ว่าพูดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรกำลังปรากฏทั้งนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าเกิดดับแม้ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งก็จริงนะคะแต่ความเข้าใจเริ่มเห็นความไม่มีสาระเห็นไหมคะกว่าจะถึงว่าไม่มีสาระรำคาญเมื่อกี้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะไปยุ่งอะไรกับรำคาญที่หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่พอใจต่อไปอีกก็ได้ด้วยเหตุนี้นี่คือความเป็นอกุศลที่ละเอียดมากติดตามไปทุกแห่งและก็มีโลภะความติดข้องในความเป็นเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกุศลสิ่งนั้นจะเป็นอกุศลความเป็นเราอยู่ตรงนั้นทั้งหมดจนกว่าจะค่อยๆมีการระลึกได้และมีความมั่นคงว่าแค่เกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่อยๆมีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นจริงนะคะถึงจะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นความที่จะไปกระทำไม่ว่าอะไรทั้งนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะอย่างนั้นก็คิดแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจริงๆฮะเริ่มเข้าใจคำว่าสุญญตาสภาพธรรมะที่สูญสิ้นมีแล้วก็ไม่มีไม่สามารถที่จะมีอยู่ได้เลยสักขณะเดียวแต่กิเลสนะคะสะสมมามากยังเป็นอย่างที่สะสมจนกว่าความเข้าใจจะเริ่มต้นค่อยๆ คลายในความเป็นเราค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเลยค่ะแค่คำนี้ค่ะคลายไหมหมดแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วทำให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ทุกขณะหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วก็เกิดอีกแล้วก็หมดอีกเห็นไหมคะพระเชนก็ฟังในสิ่งที่กำลังมีเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้แค่นี้ก็เลิกคิดที่จะบังคับเลิกคิดที่จะทำอะไรแล้วค่อยๆนะคะลดลงไปละไปทีละน้อยมากเมื่อเทียบกับขณะที่ไม่ได้ฟังเลยกับขณะที่ฟังแล้วเข้าใจนิดนึงขณะนั้นอกุศลก็เกิดไม่ได้ต้องอดทนระดับไหนเริ่มเข้าใจคำว่าบารมีถ้าไม่มีบารมีจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้แต่เพราะบารมีนั่นแหละทำให้คนที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนานมากต้องใช้คำนี้เลยค่ะไม่มีใครซึ่งไม่เคยฟังเลยและเพียงฟังนิดเดียวและสามารถที่จะพ้นหลุดพ้นจากความติดข้องได้แต่ต้องรู้ว่านานมากแม้ในชาตินี้ชาติเดียวนะคะก็ยังนานกว่าจะเริ่มคิดติดเองหมดแล้วอกุศลมาอีกเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของความอดทนอย่างยิ่งซึ่งไม่เคยรู้จักความอดทนระดับนี้เลยนี่ระดับฟังแล้วต่อไปความอดทนจะเพิ่มขึ้นไหมถ้าไม่เพิ่มขึ้นไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ความอดทนต้องละเอียดขึ้นใช่ไหมพร้อมด้วยปัญญาที่เข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมจนกว่าความอดทนและความเข้าใจบ้างจะเริ่มเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่664สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2546
3: ต้องรู้ว่าขณะที่กำลังฟังเข้าใจไม่ใช่ปัญญาระดับที่จะไปดับกิเลสหรือว่าระดับที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับหรือระดับที่รู้ว่าลักษณะของวิปัสสนาญาณต่างกับขณะที่เป็นสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดนะคะที่ปัญญาจะรู้ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้ของแต่ละคนก็ต้องเป็นไปตามลำดับจริงๆถ้าความรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อละนะคะขณะนั้นเราก็รู้ว่าผิดหนทางอีกแล้วมีความต้องการเข้ามาบังเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะทำไมไม่ประจักษ์การเกิดอวิชชาที่สะสมมาอยู่ที่ไหนคะยกไปไหนหายไปหมดเราจะได้ประจักษ์การเกิดดับขณะนี้ได้หรือว่ายังมีสะสมอยู่ในจิตหนาแน่นมากนะคะแล้วก็ยังฉาบทาด้วยโลภะหรือความติดข้องซึ่งเป็นนายช่างสร้างเรือนมานานแสนนานสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีกำลังมหาศาลที่จะทำให้เราคิดโดยขณะนั้นแม้ว่าจะไม่คิดว่าเป็นตัวเราแต่ก็มีความต้องการผลโดยที่ไม่ทราบว่าขณะที่ต้องการผลเนี่ยค่ะไม่ใช่ความรู้ถูกความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นจิระกาลภาวนาต้องอบรมแล้วก็เราก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นจะต้องท้อถอยค่ะกี่ชาติก็กี่ชาติกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็คือว่าต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะโดยการที่ว่าถ้าเริ่มมีการระลึกมีการเข้าใจเนี่ยค่ะจะคลายความสงสัยความไม่รู้และความติดข้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างนี้ค่ะที่เราบอกว่าสติสัมปชัญญะที่เกิดเป็นสติปัฏฐานระลึกลักษณะของรูปบ้างนามบ้างนิดเดียวแล้วก็หมดช่วยได้ยังไงในเมื่อทางตาไม่เคยระลึกเลยทั้งที่เห็นก็มีกำลังปรากฏก็สะสมความไม่รู้ทางตาเนี่ยต่อไปใช่ไหมคะแล้วการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาบางคนเข้าใจว่าต้องแยกขาดจากการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นคนเป็นสัตว์แต่ว่าตามความจริงนะคะไม่ใช่เป็นการไปแยกให้สภาพธรรมะนั้นขาดปรากฏแต่ว่าเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็อบรมเจริญปัญญาไปคือค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ส่วนความคิดนึกแม้ว่ากำลังเห็นเราก็คิดเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความคิดมีหลากหลายมากมายนะคะที่ทำให้ไม่เข้าใจว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราเพราะเคยชินกับการคิด
4: กราบท่านอาจารย์นะคะขณะที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะเห็นทุกคนก็กล่าวได้ว่าเห็นในเห็นสีอยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะของถ้าสติปัฏฐานเกิดตรงนี้ค่ะทั้งการความต่างกันก็คือกับที่ฟังมาก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าขณะนี้เราดูนี่เป็นธรรมดาที่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาคือสีแต่ถ้าเป็นลักษณะของสติปัฏฐานแล้วคือไม่ได้คิดถึงเรื่องของสีแต่สีปรากฏขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะตรงนี้ปรากฏที่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานเกิด
3: ค่ะปรากฏให้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นวัดความเข้าใจของตัวเองได้ใช่ไหมคะว่าเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏได้แค่ไหน
4: แล้วมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมคะท่าน
3: ทรงแสดงไว้หมดครบถ้วนแม้แต่ในเจตนาสูตรไม่เหลือทรงแสดงสภาพธรรมะทั้งหมดไม่เหลือแต่ปัญญาของเราเข้าใจได้ระดับไหนค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทั้งคุณเรืองชัยคุณบุษบงรำไพแล้วก็ทุกท่านก็กำลังสะสมความเห็นถูกนะคะซึ่งเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่ก็ระลึกเมื่อนั้นแต่ว่าความรู้จะชัดทันทีเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าทั้งสองท่านก็กล่าวถึงเรื่องความไม่รู้แล้วก็กล่าวถึงเรื่องความสงสัยใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปได้เมื่อมีความเข้าใจลักษณะนั้นเพิ่มขึ้นด้วยกันละแต่ถ้าด้วยมีความต้องการอยากจะรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นก็ ปิดกั้นแล้วก็เป็นเครื่องที่จะฉาบทาต่อไปอีกทันทีเวลานี้สังขารขันธ์ก็กำลังปรุงแต่งนะคะความคิดของต่างคนก็ต่างคิดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อบรมไปแต่ละคนเป็นปัจจัตตังจริงๆโดยที่รู้ว่าถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะโดยค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้แจ้งหรือประจักษ์ชัดซึ่งไม่ต้องไปกังวลถึงว่าเมื่อไหร่ถ้ามีความเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ลักษณะของสติสัมปชัญญะก็จะรู้ได้นะคะว่าสติสัมปชัญญะก็เกิดไม่มากและความเข้าใจก็เพียงเล็กน้อยเพราะเหตุว่ามีการระลึกนิดหน่อยแล้วก็ยังไม่รู้อีกเยอะแยะมากเลยแม้แต่ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดก็ไม่ใช่ว่ารู้ทันทีอย่างแจ่มแจ้งหรือว่าอย่างประจักษ์แจ้งก็ต้องอบรมต่อไป
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกคำถามนึงคะถ้าพูดถึงลักษณะสภาพรู้ก็พอจะทราบแล้วว่ามันเป็นทางมโนทวารที่เป็นสภาพรู้เป็นจิตแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของเจตสิกคะท่านอาจารย์เรื่องบ้างมันเป็นสภาพรู้ตรงนี้มันไม่ทราบว่ามันต่อมาเป็นสภาพรู้ยังไงและเป็นนามธรรมยังไง
3: ถ้าคุณบงไม่ใช้คำเจตสิกนะคะอย่างความขุ่นเคืองใจเนี่ยมีไหมคะ
4: มีค่ะ
3: มันเป็นสีอะไร
4: มันไม่มีค่ะมีแต่ลักษณะของเขาแต่กล่าวว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นนามธรรมเหรอคะ
3: ทำไมจะกล่าวว่าลักษณะนั้นเป็นนามธรรมในเมื่อสภาพนั้นเป็นสภาพที่ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและจะเป็นสภาพรู้ด้วยสภาพรู้หมายความว่าต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขุ่นใจขุ่นใจในอะไร
4: ขุ่นใจในสิ่งที่ไม่ชอบ
3: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความขุ่นใจก็เป็นความไม่ชอบในสิ่งนั้นซึ่งลักษณะของรูปเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลย
4: ซึ่งก็ต่างกับจิตด้วย
3: ค่ะไปมาก็ดูเหมือนกับว่าเราเรียนแล้วก็สงสัยในชื่อนะคะซึ่งความจริงสภาพธรรมะมีจริงๆและมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นการเรียนชื่อแล้วก็สงสัยในชื่อก็ให้ทราบว่าชื่อทั้งหลายนะคะเป็นคำที่บ่งหรือแสดงถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆอย่างถ้าพูดถึงความติดข้องความต้องการเรามีไหมชอบอะไรหรือเปล่าพอใจหรือเปล่ากำลังเห็นเนี่ยค่ะติดละเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจะไปชอบสิ่งอื่นได้ยังไงความชอบก็ต้องชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นแหละใช่ไหมคะถ้ามีเสียงปรากฏชอบแล้วค่ะชอบในการได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีเสียงปรากฏก็ต้องชอบในเสียงจะไปชอบสิ่งอื่นได้ยังไงจะให้โลภะเนี่ยไปเที่ยวชอบอื่นที่ไม่ปรากฏอย่างนั้นเลยคะหรือว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏโลภะก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธรรมะใช้คำว่าโลภะแล้วเราก็มีแต่เราไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่เคยรู้ความละเอียดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็คือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็รู้ว่าลักษณะของธรรมะอย่างใช้คำว่าโลภะก็คือความพอใจความติดข้องนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายชื่อชื่อนันทะชื่อราคะชื่ออาสาชื่ออะไรทั้งหมดก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆให้เราเริ่มรู้จักว่าธรรมะจริงๆที่ตัวเราที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแท้ที่จริงก็คือธรรมะต่างๆแทนที่จะไปเรียนชื่อและสงสัยชื่อแต่เรียนชื่อแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่ที่ตัว
4: ท่านอาจารย์คะขณะที่โลภะเกิดนั่นน่ะก็มีลักษณะชอบเช่นชอบเสียงแต่ถ้าสติปัฏฐานเกิดจะระลึกตรงเสียงก็ได้จะรู้จะระลักษณะของชอบก็ได
3: ้ทุกอย่างที่มีจริงต้องรู้ค่ะเวลาเนี้ยพอพูดถึงสภาพรู้หรือธาตุรู้คุณบงจะไปเข้าใจลักษณะของจิตใช่ไหมคะว่าจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสภาพรู้สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้ยินสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นนี่คือคุณบงเข้าใจลักษณะของจิตแต่พอถึงเจตสิกไม่รู้ลักษณะนั้นเป็นนามอย่างไรใช่ไหมคะเป็นนามธรรมเพราะเหตุว่าเวลาที่เจตสิกหนึ่งเจตสิกใดเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยไม่ใช่ไม่รู้อย่างความขุ่นเคืองใจเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่มีลักษณะที่ไหวไปด้วยความไม่พอใจต้องมีสิ่งที่ไม่พอใจในสิ่งนั้นความไม่พอใจนั้นจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
5: ครับรู้สภาพขุ่นใจนั้นใช่ไหมครับ
3: ต้องทราบว่าคุณบงไม่เข้าใจเจตสิกค่ะคือเข้าใจจิตพอพูดถึงสภาพรู้ว่าธรรมะมี2 อย่างนะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้น อันนี้เข้าใจ
5: ครับ
3: ใช่ไหมคะแต่ว่าพอพูดถึงว่าที่สภาพธรรมะใดๆปรากฏเป็นโลกเป็นคนเป็นอะไรความนึกคิดต่างๆก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้หรือสภาพรู้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แยกจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นคุณบงก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้เป็นลักษณะของจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะมีการเห็นจริงมีการรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ปรากฏเพราะจิตกำลังเห็นสิ่งนี้ทั้งที่สิ่งนี้ปรากฏแต่จิตไม่ได้ปรากฏแต่ที่สิ่งนี้ปรากฏได้เพราะจิตซึ่งไม่มีรูปร่างเลยแต่เป็นสภาพรู้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคุณบงเข้าใจลักษณะของจิตแต่พอถึงเจตสิกเนี่ยค่ะไม่เข้าใจว่าเจตสิกเนี่ยเป็นนามธรรม
4: พอท่านอาจารย์อธิบายแล้วก็คือว่ามันต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นนามธรรมซึ่งต่างกับรูปเพราะรูปมันเป็นตัวที่ถูกรู้มันไม่ได้ไปรู้อะไร
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเท่านั้นนี่คือลักษณะของจิตเป็นมนินทรีย์แต่ว่าลักษณะอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่รูปนะคะเป็นเจตสิกอย่างสัญญาความจำทุกคนก็จำได้พอเห็นก็จำได้นะคะแต่ว่าไม่มีเราแต่ความจำมีขณะนั้นจำอะไรลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะของเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตไม่ได้จำ
4: กราบท่านอาจารย์นะฮะคือเรื่องราวตรงนี้ฮะก็ไม่รู้เรื่องก็จึงสงสัยนะคะ
3: สงสัยไม่รู้เรื่องหรือว่าสงสัยว่าสภาพธรรมะอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างไร
4: ก็ยังไม่รู้ได้อีกอ่ะเพราะมันไม่ปรากฏให้ได้ศึกษา
3: แล้วสิทธิ์ทางเพราะใช้ความสงสัยเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะสงสัยตรงไหน
6: ท่านอาจารย์นะขอตอบค่ะ
3: ค่ะ
6: สำหรับเจตนาสูตรนี้นะฮะก็คือเรื่องของความจงใจหรือตั้งใจที่จะกระทำถ้าเราอ่านพระสูตรนี้เราจะเห็นว่าท่านแสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่ในแต่ละขณะซึ่งเจตนาเจตสิกเราก็ศึกษาแล้วว่าเป็นสาธารณะเจตสิกนะฮะที่เกิดกับจิตทุกประเภทเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะจงใจหรือจะกระทำเนี่ยนะฮะย่อมเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุที่สมควรกับผลเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็จะให้เรามั่นคงยิ่งขึ้นเรื่องที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นก็เราก็กระทำไม่ได้
3: นี่ก็เป็นประโยชน์ส่วนตนนะคะที่จะทำให้เราไม่เข้าใจผิดไม่เห็นผิดไม่ประพฤติปฏิบัติผิดประโยชน์จริงๆต้องคือไม่ให้ประพฤติปฏิบัติผิดเพราะว่ารู้ในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในเหตุในผล
6: ท่านอาจารย์นะที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่ข้อความหนึ่งว่าโลภะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏอันนี้ก็คิดว่าอย่างสิ่งที่ปรากฏในที่นี้ก็คือสภาพธรรมะที่เป็นอารมณ์ของโลภะจากการศึกษาเราก็รู้ว่ากามนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทก็คือกิเลสกามกับวัตถุกามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในที่นี้ท่านอาจารย์จะหมายถึงวัตถุกามที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจใช่ไหมคะ
3: ค่ะเพราะว่าในขณะนั้นมีโลภะโลภะก็ต้องติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
6: ท่านอาจารย์นะเวลาโลภะติดข้องเนี่ยเขาจะต้องติดข้องในสภาพธรรมที่มีสภาวะมีลักษณะใช่ไหมคะ
3: ในบัญญัติได้ไหมคะ
6: ถ้าโดยที่เป็นวัตถุกามแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีบัญญัติน่าจะเป็นลักษณะที่มีสภาวะมีลักษณะ
3: วัตถุกามหมายความว่าอะไร
6: เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเป็นบัญญัติได้หรือเปล่า
6: ถ้าบัญญัตินี่มันโดยชื่อแต่ไม่มีสภาวะแต่จริงๆแล้วจากการศึกษาเราก็รู้ว่าจิตและเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกได
3: ้เคยมากคำถามจะย้อนกลับไปให้เราคิดได้นะคะว่าเวลาที่โลภะเกิดอะไรเป็นที่ตั้งของโลภะที่ทำให้โลภะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าบางทีการคิดการพิจารณาธรรมะด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเราก็อาจจะย้อนไปย้อนมาเพื่อความแจ่มแจ้งได้ถ้าโดยนัยยะนี้เราก็ต้องคิดกลับว่าอะไรเป็นที่ตั้งของโลภะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าโลภะจะไปพอใจในสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของโลภะต้องมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งที่พอใจของโลภะเพราะฉะนั้นบัญญัติเป็นที่ตั้งที่พอใจของโลภะหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
3: มิฉะนั้นโลภะจะไปชอบในอะไรใช่ไหมคะ
6: อย่างสิ่งของอย่างเงี้ยท่านอาจารย์เวลาเราบัญญัติชื่อเนี่ยเราก็แต่งตั้งชื่อเรียกมากมายแต่จริงๆเวลาเราพอใจเนี่ยเราพอใจในรสหรือในสีมากกว่าชื่อของบัญญัติอันนั้นมากกว่าในความที่พิจารณาดูนะคะท่านอาจารย
3: ์คุณอ่านตัวหนังสือได้ใช่ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
3: เอามาผสมกันเกิดความหมายไหมคะแยกๆเอาไปมันก็คือตัวหนังสือใช่ไหมคะแต่เวลาที่มารวมกันแล้วเกิดความหมายคุณมีความพอใจในคำนั้นหรือเปล่าเพราะมันก็คือตัวทีละตัวนั่นแหละใช่ไหมคะมันแยกกระจัดกระจายไปที่อื่นเราก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่พอมารวมกันมีความหมายเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
3: ค่ะ
7: เอาง่ายๆอย่างกระเป๋าเนี่ยต้องเลือกยี่ห้อไหม
3: ยี่ห้อก็คือตัวหนังสือที่มองเห็น
6: ใช่
3: ไหมคะก็เหมือนตัวอื่นๆนะคะแต่มันมีความหมายเกิดขึ้นก็เป็นที่ตั้งของความพอใจได้
8: อาจารย์ครับเรื่องของประโยชน์นี่นะครับนอกจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้วนี่นะครับว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดนี้ถ้าเป็นประโยชน์ที่ว่าได้อ่านได้จำหรือว่าได้รู้ความหมายในเรื่องของปริยัติธรรมเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งได้ไหมครับ
3: มีใครจำได้หมดไหมคะ
8: ได้หมด
3: 2-3 ชั่วโมงนะคะแต่เป็นการสะสมจนกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประโยชน์ส่วนตนนะคะก็คือประโยชน์ที่เราจะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแต่เราจะสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าสติปัญญาของเราระดับไหนอ่านแล้วก็จริงพูดถึงแล้วก็จริงหลายชั่วโมงแล้วก็จริงเราเข้าใจได้แค่ไหนกับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจตัวจริงๆอีกเยอะมากนะคะแล้วก็จะตรงกับที่ได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าเราถึงระดับนี้หรือว่ายังไม่ได้ถึงระดับนี้แต่กำลังเรียนเรื่องสภาพธรรมะอีกระดับหนึ่งคือระดับของการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็เป็นแต่เพียงการที่เราสะสมนะคะแต่เราเป็นผู้ตรงก็จะรู้ว่าปัญญาของเราน้อยมากไม่สามารถที่จะถึงความเป็นผู้ที่รู้แจ้งในพยัญชนะในอัฏฐะที่ได้ทรงแสดงไว้โดยครบถ้วนนะคะแต่ก็เป็นการสะสมแต่ที่ประโยชน์ส่วนตัวจริงๆก็คือว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ว่าต้องเป็นการอบรมไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของเจตนาหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการขอโดยที่ไม่มีเหตุ
9: อาจารย์ครับในกรณีที่คนขยันหาเงินเยอะนะแต่ว่าไม่ยอมใช้คืออดมือกินมือบ้างอะไรเงี้ยอันนี้นับเป็นวิบากของบุคคลนั้นหรือเปล่า
3: ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงขณะจิตนะคะถ้าพูดเรื่องวิบาก
10: ท่านครับไอ้พวกสมบัตินี้มันต้องขยันด้วยแล้วก็ต้องเป็นกุศลด้วยนี่ครับถ้าเกิดขยันแต่ว่าเป็นอกุศลพวกสมบัตินั้นก็ไม่สามารถจะนำมา
3: ก็พิจารณาธรรมะสิบประการเหล่านี้นะคะเป็นธรรมะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกสิบประการเป็นไฉน3ประการ

0: ถ้าน่าจะเป็นการขยันให้ทานมากกว่า
1: ค่ะก็แล้วแต่พูดถึงเหตุนะคะว่าจะนำมาซึ่งอะไรแต่ว่าคนที่มีแล้วเนี่ยค่ะผลของกุศลเป็นกุศลวิบากมีเงินมีทองเยอะแยะหมดได้ไหม
0: หมดได้ครับ
1: แล้วก็ไม่หมดก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่หมดก็ได้ถ้าเกิดจะให้ทานต่อ
1: ยังไม่ได้พูดถึงตอนที่จะนำมาแต่พูดถึงมีแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะที่มีแล้วนี่แหละที่ได้มาแล้วนี่แหละนะคะ
0: ครับ
1: หมดได้ไหม
0: หมดได
1: ้ไม่หมดได้ไหม
0: ไม่หมดก็ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้หมดกับเหตุที่จะให้ไม่หมดเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่า
0: ไม่เหมือนกันครับ
1: ค่ะกัลยาณมิตรคนแรกคือใครคะมารดาฮะค่ะสอนเรื่องศีลด้วยค่ะแน่นอนค่ะความประพฤติทางกายทางวาจาที่เหมาะที่ควรเพราะว่าศีลคือปกติความประพฤติทางกายทางวาจา
2: เรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ครับ
1: ค่ะไม่ทราบว่าจะสำรวมระดับไหนนะคะเพราะว่าขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นก็สำรวมเพราะว่าปกติของเราเนี่ยค่ะเราเป็นอกุศลทีนี้การที่กุศลจิตจะเกิดแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีการที่ว่าอาศัยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพรหมจรรย์ความประพฤติที่ประเสริฐก็มีหลายระดับด้วยนะคะทานเป็นความประพฤติที่ประเสริฐไหมคะ
0: เป็นครับ
1: เป็นพรหมจรรย์นั่นแหละค่ะหรือจะคิดว่าพรหมจรรย์แคบมาก
0: จรรย์เป็นศีลคิดว่า
1: ถ้าเราเข้าใจกว้างๆที่สุดใช่ไหมคะคือขณะใดที่เป็นอกุศลจิตขณะที่เห็นแล้วเป็นอกุศลเพราะไม่สำรวมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอกุศลระดับใดแต่เวลาที่กุศลจิตจะเกิดก็เป็นการสำรวมตั้งแต่ระดับต้นเป็นไปในเรื่องของทานในเรื่องของศีลก็เป็นพรหมจรรย์ได้จนกระทั่งถึงสูงสุดก็คือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
0: ก็คือการที่เป็นกุศลทั้งหมดเป็นการสำรวมอินทรีย์
1: เพื่อว่าเวลาที่เป็นอกุศลนั้นไม่สำรวมแน่ไม่ได้สังวรทางปัญจทวารเลยสำรวมหรือสังวรก็เหมือนกัน
0: แปลว่าการสำรวมพรหมจรรย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคืออีกขั้นหนึ่งแล้วไม่ใช่ขั้นพื้นฐานไม่ใช่ลักษณะขั้นกว้างๆที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าทานเป็นการสำรวมพรหมจรรย
1: ์ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะกล่าวถึงระดับไหนใช่ไหมคะธรรมดาเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกด้วยกุศลจิตหรือด้วยอกุศลจิตพอเห็นแล้วเกิดกุศลจิตหรือเห็นแล้วเกิดอกุศลจิตถ้าขณะใดที่เห็นแล้วก็เกิดอกุศลจิตขณะนั้นจะชื่อว่าสังวรหรือสำรวมหรือเปล่า
0: ไม่ครับ
1: ค่ะแต่เวลาที่กุศลจิตเกิดต่างกับขณะที่เป็นอกุศลเพราะอะไร
0: เพราะมีการสำรวม
1: ขณะใดที่อกุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นก็เป็นสังวรหรือสำรวมระดับหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นไปในอะไรภาพธรรมะนี่ละเอียดนะคะรวดเร็วแล้วก็เล็กน้อยถ้าไม่สังเกตไม่รู้ก็ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันระหว่างที่เป็นกุศลกับระหว่างที่เป็นอกุศลและที่จะเป็นกุศลได้เนี่ยต้องมีเหตุมีปัจจัยด้วยแล้วก็ต้องมีทางหนึ่งทางใดที่กุศลจิตจะเกิดด้วย
3: กราบท่านอาจารย์นะคะโดยทั่วไปแล้วขณะที่เห็นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เป็นการรู้ว่ามันเป็นธรรมะท่านั้นมันก็เหมือนกับจะเป็นอกุศลซะเยอะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาต้องอบรมจริงๆต้องรู้ว่าประโยชน์ของการฟังการเข้าใจธรรมะก็คือประพฤติปฏิบัติตามคุณวรศักดิ์เคยเห็นอะไรที่คุณวรศักดิ์ไม่ชอบอยากจะติอยากจะว่าไหมคะเห็นคนก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่น่าจะทำอย่างนั้นหรือว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้เคยเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ขณะนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมคะเคยติเคยว่าไหม
0: เคยครับ
1: ค่ะเคยขุ่นใจอาจจะตำหนิแรงๆขณะนั้นสำรวมวาจาหรือเปล่า
0: ไม่ได้สำรวมวาจาแต่บางครั้งอย่างเช่นเห็นความไม่ยุติธรรมถ้าเกิดไม่ได้ศึกษาธรรมะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่กล่าวคำที่ไม่ดีไปเช่นนั้นสำหรับคนที่มีความประพฤติที่ไม่ยุติธรรมที่คนทั่วไปในสังคมเห็นว่าเขาไม่ยุติธรรม

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่665สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2546
2: ถ้าเกิดไม่ได้ศึกษาธรรมะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่กล่าวคำที่ไม่ดีไปเช่นนั้นสำหรับคนที่มีความประพฤติที่ไม่ยุติธรรมที่คนทั่วไปในสังคมเห็นว่าเขาไม่ยุติธรรม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะสำหรับส่วนตัวแต่ละบุคคลก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลตรงใช่ไหมคะไม่ว่าอกุศลของคุณวรศักดิ์หรืออกุศลของใครลักษณะของอกุศลก็เป็นอกุศลความรู้ถูกความเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นอกุศลและถ้ามีกายวาจาที่เป็นไปด้วยอกุศลนั้นๆสำรวมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสำรวมก็ค่อยๆละเอียดขึ้นมาจนกระทั่งถึงขณะที่สำรวมได้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
2: ขอบคุณครับคฤหัสถ์จะสำรวมยากกว่าจิตนะครับหรือว่าตามเพศแล้วแต่ตามแต่ละบุคคล
3: บางทีเราเห็นอาหารบางอย่างนะฮะของบางภาคบางพื้นที่บางคนอาจจะไม่ชอบปลาร้าใช่ไหมคะแต่บางคนก็บอกว่าหอมอร่อยดีควรไหมที่เราจะกล่าวว่าอาหารนั้นเหมือนอาหารเน่าอาหารเสียหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะขณะนั้นได้สำรวมอะไรบ้างหรือเปล่าแม้แต่ความคิดแม้แต่ใจเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องขัดกล่าวอย่างยิ่งแล้วก็ขัดกล่าวอย่างละเอียดแม้ว่าขณะนั้นจะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าขณะนั้นใจคิดยังไงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วก็กล่าววาจาอย่างนั้นน่ะกล่าวทำไมกล่าวเพื่ออะไรซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดนะคะจะไม่มีการขัดกล่าวเลยแต่ความจริงแล้วอร่อยค่ะใช่ไหมคะก็ปรุงเสร็จแล้วก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นปลาร้าหรือไม่ใช่ปลาร้าก็ตามนะคะอาหารอร่อยก็คืออาหารอร่อยปลาร้าอร่อยก็มีไม่อร่อยก็มีน้ำพริกอร่อยก็มีไม่อร่อยก็มีปลาทอดอร่อยก็มีไม่อร่อยก็มีก็ทุกอย่างก็เป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ละเอียดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราสำรวมอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่สำรวมอะไรเลยเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะโดยที่ว่าไม่คิดถึงว่าสมควรหรือไม่สมควรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะประโยชน์ส่วนตนจริงๆที่ได้ก็คือเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้จักแม้ว่าความหมายของสำรวมก็คือขณะใดที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่ได้สำรวมทางหนึ่งทางใดเลยและถ้าเป็นการสำรวมนะคะก็จะมีการสำรวมที่ละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
2: เป็นเรื่องสภาพจิตใช่ไหมครับการสำรวมเพราะว่าเราจะเอาการกระทำมาตีความหมายว่าสำรวมหรือไม่สำรวมนั้นมันไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: เพราะฉะนั้นขณะที่เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วเราก็ไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
2: ครับ
3: แต่พอเราไปที่อื่นเราก็ต้องรู้ว่าขณะที่เราจะทำเสียงดังด้วยความเข้าใจกันนะคะด้วยความเห็นใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกุศลเป็นเมตตาหรือเปล่าที่เรามีความรู้สึกเป็นเพื่อนกับคนที่เขามีธรรมเนียมอย่างนั้นขณะนั้นก็เป็นเรื่องของจิตอีกไม่มีอะไรที่จะละเอียดเท่ากับจิต
2: ครับ
3: แต่ว่าต้องมีความละเอียดมีความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งเราไม่ควรจะคิดว่าเราเข้าใจแล้วหรือว่าเข้าใจเพียงคำคือความหมายของคำเท่านั้นนะคะเช่นเรื่องของสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะสิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ทรงแสดงเช่นจักขุทุกคนกำลังมีตาใช่ไหมคะและก็ทรงแสดงจากการตรัสรู้ว่าไม่เที่ยงและเราจะผ่านข้อความนี้ไปโดยคิดว่าเราจะไปรู้อย่างอื่นแต่ว่าทั้งที่สภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ที่ทรงแสดงแม้เพียงคำว่าจักขุไม่เที่ยงเราก็ควรจะคิดว่าเราเข้าถึงอรรถะหรือความหมายความจริงของสภาพธรรมะนี้หรือยังถ้ายังก็หมายความว่าจะต้องฟังธรรมะต่อไปอีกนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าที่ทรงแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในพระสูตรพระวินัยหรือพระพิธรรมนะคะก็คือสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้เพราะเกิดขึ้นจึงปรากฏแต่ด้วยความไม่รู้ของเราเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าใจเลยเราพยายามที่จะไปเข้าใจอื่นทั้งที่ตรัสว่าจักขุไม่เที่ยงเราก็ข้ามไปแล้วใช่ไหมคะแค่รับฟังเข้าใจว่าตาขณะนี้ไม่เที่ยงแต่ว่าขณะนี้ทุกคนก็มีตา แต่ก็ยังไม่เข้าถึงอรรถที่ทรงตรัสรู้และก็ได้ทรงแสดงธรรมะว่าจักขุไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะที่ทรงแสดงโดยละเอียดให้ทราบว่าเรารู้หรือยังหรือว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสูตรอื่นนะคะก็ตรัสเรื่องของจักขุโสตะคานะชิวหากายะแล้วก็ใจก็มีอยู่เป็นประจำทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ไม่เที่ยงมิฉะนั้นแล้วเราก็จะข้ามไปข้ามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปถึงสูตรใหม่ก็จะเป็นเรื่องของธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ติดตามเรื่องนั้นไปโดยที่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะไม่เที่ยงเพราะว่าดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะด้วยการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อพิจารณาให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏทุกคนไม่สงสัยเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจมีใครสงสัยไหมคะคะสงสัยหรือไม่สงสัยที่ว่าไม่สงสัยเพราะมีแต่ที่สงสัยก็คือว่ายังไม่ได้ดับความสงสัยในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ด้วยนะคะว่าการศึกษาและการฟังธรรมะของเราไม่ต้องคิดถึงของคนอื่นเลยใครจะเป็นพระอริยะบุคคลในครั้งอดีตนะคะหรือว่าอนาคตหรือว่าปัจจุบันก็เป็นเรื่องการสะสมของแต่ละบุคคลแต่ขณะนี้ผู้ที่กำลังฟังนะคะสามารถที่จะรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงก็เป็นการที่ทรงแสดงสิ่งที่แต่ละคนได้สะสมมาแล้วก็เกิดขึ้นปรากฏตามความเป็นจริงมากเรื่องไหมคะสภาพธรรมะแต่ละคนเนี่ยค่ะวิจิตมากเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแม้เพียงเห็นขณะนี้เนี่ยนะคะมากเรื่องไหมคะหรือไม่มีเรื่องอะไรเลยจากสิ่งที่ปรากฏทางตาแค่นี้หนึ่งทางเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็เลยไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะสภาพธรรมะก็เกิดดับสืบต่อจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถึงทางใจซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลจากสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เพียงชั่วขณะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมะเนี่ยนะคะก็คือขณะนี้เมื่อตรัสเรื่องจักขุเราก็จะได้พิจารณาว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจักขุก็เป็นรูปนะคะแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็เป็นรูปแล้วก็มีจักขุสัมผัสสะมีการกระทบกันทำให้เกิดการเห็นในขณะนี้ซึ่งก็เป็นจริงทุกขณะเลยนะคะและต่อจากนั้นก็มโนทางใจก็จะคิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งจำไว้ไม่มีวันจบทุกคนจำไว้มากไหมคะตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาจำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาที่เห็นและก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะคะจนกว่าสามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะแม้ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆและก็สภาพธรรมะอื่นๆซึ่งแต่ละท่านเนี่ยค่ะก็จะได้เข้าใจว่าที่ฟังธรรมะทั้งหมดคือสิ่งที่มีจริงของแต่ละบุคคลซึ่งถ้าพิจารณาละเอียดนะคะตามที่ทรงแสดงไว้มากมายก็จะทราบได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากกว่ากันทั้งที่ทรงแสดงโดยละเอียดนี่ค่ะแต่เพราะเหตุว่ายังไม่ถึงความเป็นธรรมะยังมีความเป็นเรายังมีความเป็นตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีหนทางเลยที่จะทำให้ดับอกุศลต่างๆได้จนกว่าจะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปทำอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าทำอย่างอื่นแล้วจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไหมแต่การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะไม่ใช่ง่ายเพราะเหตุว่าเราคุ้นเคยกับความคิดเราคิดที่จะรู้อย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้กลับมาคิดเลยนะคะว่าสิ่งที่จะต้องรู้คือสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นธรรมะโดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเมื่อเป็นธรรมะเกิดและดับไปลักษณะนั้นก็ไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นทุกพระสูตรเนี่ยนะคะก็จะเตือนให้เรากลับมาเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏในขณะนี้เชิญค่ะ
0: กำลังจะเรียนถามอาจารย์อยู่พอดีผมเข้าใจมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นอนัตตาจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆแล้วจะให้ผมทำยังไงต่อไปครับอาจารย์ฮะ
3: เป็นผมที่เข้าใจแล้วก็เป็นผมที่จะทำยังไม่เป็นธรรมะเลยนี่คือจุดที่จะเห็นความต่างเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยเราบอกเราเข้าใจแต่ขณะนั้นก็คือเรานะคะไม่ใช่เป็นธรรมะเลย
0: ครับ
3: จักขุขณะนี้ค่ะไม่ใช่เป็นจักขุซึ่งไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาแต่เป็นเราที่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วก็เป็นเราเข้าใจก็แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะมีระดับฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่เวลาที่ธรรมะเกิดปรากฏเป็นเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเราจะต้องเข้าถึงความต่างของการที่ความเข้าใจขั้นการฟังไม่ใช่ความเข้าใจขั้นประจักษ์ซึ่งจะมีข้อความต่อไปไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ที่เข้าใจเท่านั้นค่ะ
0: คำอธิบายของอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเทปเมื่อวานเนี่ยที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถามอาจารย์นะพูดสำเนียงจีนๆหน่อยนะบอกว่าเอ๊ะฟังอาจารย์มา20ปีเพิ่งรู้ว่ามันมีสติอยู่ข้างนอกตัวเองแล้วก็เห็นว่าเอออันนี้ไม่ใช่เราเห็นเป็นสติที่อยู่ข้างนอกเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็มานึกถึงถ้าอย่างนั้นอาจารย์อยากจะให้พวกเราไม่ให้เราเห็นไม่ให้เราสัมผัสแต่ว่าอยากให้เหมือนอะไรมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือจิตมารู้สึกไม่ใช่เรามันยังไงก็ไม่รู้ทำยังไงมันก็ทำไม่ค่อยจะได้ฮะเมื่อสองสามวันนี้ผมขับรถตามหลังสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วท่านก็เบรกโดยเร็วผมก็เบรกไม่เร็วเท่าเขาผมก็ชนก้นเขาแล้วผมก็มานึกเอ๊ะเนี่ยไม่เที่ยงแล้วแต่กว่าจะนึกได้เนี่ยมันอึดหนึ่งเหมือนกันนะฮะทีนี้มันก็ยังเป็นเราอยู่ก็นึกถึงว่าเอ๊ะไม่ใช่เรานะจิตเท่านั้นเองเห็นว่ารถชนมันไม่ทันแล้วมันก็ชนอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะนึกเพื่อที่ทำให้มันสบายใจขึ้นแต่มันก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งอาจารย์ครับอย่างนี้ยังเรียกว่าไม่เข้าใจอีกฮะ
3: คือไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงทุกขณะแต่ไปนึกตอนที่ชนแสดงความห่างกันของการที่เราคิดว่าเราเข้าใจในแค่ไหนค่ะฟังมาทุกวันนะคะนานๆก็จะนึกถึงคำว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งที่ขณะนี้เองค่ะกำลังไม่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้เข้าถึงลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นเราโดยตลอดที่คิดว่าเราเข้าใจธรรมะและสามารถจะมีการนึกขึ้นมาได้ว่าขณะนั้นไม่เที่ยงแต่แม้ขณะนี้ก็ไม่เที่ยงไม่มีขณะไหนสักขณะเดียวที่ไม่เที่ยงแล้วทำไมเราไม่นึ
0: ก
3: แต่ไปนึกตอนนั้น
0: ก็รู้ว่ามันไม่เที่ยง
3: ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่คิดจากการฟังจึงทำให้มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดคิดขึ้นมาว่าขณะนั้นไม่เที่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าขณะนี้สามารถรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งลักษณะที่ไม่เที่ยงต้องเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่ละลักษณะทุกอย่างที่เกิดมีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่าง
0: ผมว่าผมชนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วล่ะมันชนแล้วผมก็พยายามนะเมื่อก่อนเนี่ยผมชนเนี่ยผมโมโหมากกว่านี
3: ้
0: แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกไม่ใช่เราไม่ได้ว่าเราไม่ใช่เราชนนะแต่ว่าคิดว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นวิบากนะเป็นอะไรนะซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะค่อยๆ คิดค่อยๆ คิดน
3: ะ
0: แต่มันช้าไปหรือเปล่าอย่างนี้
3: ทั้งหมดนะฮะมาจากจักขุใช่ไหมคะแล้วมีผัสสะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีจิ
0: ต
3: แล้วก็มีความคิดต่าง
0: ๆ
3: ทั้งหมดแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะไม่ใช่เป็นคุณเด่นพงทั้งหมดที่กำลังคิด
0: ครับ
3: แล้วก็พยายามคิดให้มากขึ้นดีไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หมายความว่าต้องขณะนี้ค่ะแม้แต่เห็นเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดที่จะรู้ว่ายังไม่ได้กล่าวถึงได้ยินเลยทั้งที่กำลังเห็นก็มีได้ยินด้วยแต่ต้องพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละลักษณะ
0: ผมพยายามใช้ที่คำว่าโยนิโสอีกละพอวชนปั๊บเออจะโยนิโสว่าอย่างนี้นะ
3: มันเป็นตัวตน
0: ช่วยผ่อนคลายตัวตนอีกนะ
3: ตลอด
0: โอ้ย
3: ตลอดค่ะ ไม่ใช่เฉพาะตอนนั้นตอนเดียวนะแม้แต่ขณะที่กำลังนั่งขณะนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงจากการคิดไม่ใช่นานๆคิดแล้วก็บอกไม่เที่ยงแล้วก็มาสอนนะคะแต่จากการประจักษ์แจ้งการเกิดดับนี่เป็นความละเอียดค่ะที่เราจะต้องรู้ว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเกิดนะคะแม้ขณะนี้อย่างไรอบรมอย่างไรเข้าใจอย่างไรจึงสามารถประจักษ์แจ้งถึงอย่างถึงลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้เกิดแล้วดับ
0: โอเคครับสืบเนื่องจากอันเดียวกันนี่นะถ้าเผื่อจะใช้วิธีอธิบายให้พวกผมที่ไม่ค่อยชำนาญเนี่ยนะฮะใช้คำง่ายๆอ่านไปฟังไปมันน่าจะง่าย
3: นี่ง่ายไหมคะเนี่ย
0: เดี๋ยวก็ใช่ฮะเพียงแต่บอกไม่เที่ยงเป็นทุก
3: ข
0: ์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวตนอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำว่าอภินิเยยะปริญเยยะเข้ามาอีกมา
3: ค่ะ
0: ปหานะเข้ามาอีก
3: ก็แสดงให้เห็นว่ามีปัญญาหลายระดับไงฮะไม่ใช่ว่าปัญญาเพียงขั้นฟังค่ะ
0: มันก็เลยทำให้หยุดรอดอีกแล้วฮะลิง
3: ไม่ใช่ยากที่คำนะคะคำแปลออกมาสามารถเข้าใจความหมายที่แปลได้แต่ลักษณะของสภาพธรรมะเช่นคำว่าไม่เที่ยง
0: ครับ
3: ทุกคนพูดได้เข้าใจว่าไม่เที่ยง
0: ค
3: ืออย่างไร แต่ขณะนี้สภาพธรรมะไม่เที่ยงไม่ใช่เราต้องไปคิดว่าขณะนี้สภาพธรรมะไม่เที่ยงถ้าเป็นการคิดว่าขณะนี้สภาพธรรมะไม่เที่ยงนั่นเป็นเราคิดค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะโดยความเป็นปรมัตถธรรมคือไม่ใช่เราจริงๆนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริง
0: ก็ประเด็นนี้ผมก็จับอยู่นะฮะอาจารย์ครับ
3: ถ้าผมจับเนี่ยผิด
0: แล้วอะไรจับนะฮะ
3: ไม่มีอะไรจับจับอะไรได้ค่ะแต่ว่าในใจคิดว่าจับใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนคำเป็นระลึก
0: นั่นน่ะสิฮะ
3: แต่ในใจคิดว่าจับ
0: คือทำยังไงที่จะให้ไม่ใช่เราไปอยู่ในเหตุการณ
3: ์ถ้าทำเป็นคุณเด่นพงษ์ธรรมหรือว่าเป็นอะไรทำ
0: ถ้าทำก็เรียกว่าตัวเราทำ
3: แต่ความจริงเป็นอะไรทำ
0: เป็นสภาพธรรมะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เข้าถึงความเป็นสภาพธรรมะที่ทำเป็นเราอยู่ตลอด
0: ก็พยายามค่อยๆให้มันไปไงฮะ
3: อื่นด้วยความเป็นเราหรือด้วยการรู้ที่จะค่อยๆละความเป็นเรานี่คือความต่างค่ะเพราะฉะนั้นหนทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำเนินนะคะทรงประจักษ์แจ้งอริยสัจเป็นหนทางที่ลึกซึ้งไม่ใช่ง่ายๆเราใช้คำง่ายๆแล้วเราก็บอกให้จับนั่นจับนี่ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นความละเอียดของกว่าเราจะรู้แม้แต่โลภะเนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะไม่เห็นแล้วจะละได้ยังไงและไม่ใช่มีแต่โลภะความติดข้องอย่างเดียวนะคะความเห็นผิดอันนี้ค่ะที่จะต้องละตราบใดที่ยังมีเรานะคะก็จะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเห็นผิดหลายอย่างแม้ในเรื่องของศีลัพพตประมาสะคือการประพฤติปฏิบัติที่เข้าใจว่าเป็นหนทางที่ถูกแต่ความจริงไม่ใช่การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละนะคะในขณะที่คนฟังบางคนพยายามที่จะเอาแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องละความไม่รู้ถ้าให้สอบทานดูว่าตั้งแต่ฟังมาจะกี่ปีก็ตามแต่นะคะละความไม่รู้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินลงบ้างหรือยังถ้ายังก็หมายความว่าเข้าใจถูกต้องเลยนะคะว่าบุคคลในครั้งอดีตนะคะที่ท่านแสดงประวัติของท่านว่ากว่าท่านจะรู้เท่าไหร่คะกับและแต่ว่าแต่ละคนจะกี่กับแล้วก็กลับหนึ่งกับหนึ่งได้นานเท่าไหร่เราก็เห็นได้นะคะว่าเราฟังมาเท่านี้แล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าขณะที่เห็นเป็นสภาพธรรมะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์เครื่องยืนยันก็คือชีวิตทั้งวันมีอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดเลยมีใครบ้างคะที่ขาดอารมณ์อารมณ์หรืออารมณะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จิตกำลังรู้ขณะนี้ค่ะเป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยทางตาก็กำลังเป็นอารมณ์ทางหูก็กำลังเป็นอารมณ์ทางใจที่คิดนึกก็เป็นอารมณ์อารมณ์ทั้งหมดนะคะปรากฏได้เพราะจิต ถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏไม่ได้เสียงปรากฏไม่ได้เรื่องราวต่างๆปรากฏไม่ได้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะคะด้วยความเข้าใจแต่เป็นเราที่พยายามจะข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปและก็พยายามจะไปจับหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขณะนั้นไม่ได้ละความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันความต่างของผู้ฟังในครั้งโน้นนะคะเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ได้ฟังพระดำรัสจากพระโอษฐ์กับการฟังธรรมะของบุคคลยุคนี้ซึ่งจากการจดจำสืบทอดมาเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันคะผู้ฟังในครั้งโน้นเนี่ยถามเรื่องอย่างนี้หรือเปล่า
4: ผู้ฟังในครั้งนี้ก็เลยไม่เข้าใจจึงถามนะอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นต้องทราบค่ะว่าปัญญาของคนในครั้งนี้สามารถที่จะเหมือนบุคคลในครั้งโน้นหรือเปล่าเพราะว่าบุคคลในครั้งโน้นเนี่ยนะคะท่านฟังและท่านก็รู้ว่าท่านไม่รู้อะไรอย่างผัสสะเจตสิกท่านจะรู้ได้ไหมหรืออะไรๆต่างๆนะคะแต่ท่านสามารถที่จะพิจารณาได้ว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจด้วยเนี่ยค่ะคือเพราะฉะนั้นปัญญาของเราเนี่ยนะคะที่จะฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าความรู้ของเราจริงๆที่จะอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้คือเข้าใจเท่าที่ระดับของปัญญาของเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะกำลังพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจและไม่ใช่มีแต่ตาก็จะต้องมีจิตนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นหลังจากที่พูดถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะพูดถึงเวทนาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะเวทนามีอะไรและเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราข้ามนะคะขณะนี้เวทนาก็ผ่านไปเหมือนเรารู้แล้วในเวทนา5ว่าเวทนาก็มีอุเบกขาเวทนาโสมนัสเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาเหมือนเราไม่สงสัยใน5อย่างเพราะเรารู้แล้วเราก็ไปสงสัยอย่างอื่นแต่ว่าตามความเป็นจริงนี่นะคะถ้าย่อลงมาแล้วถามเพียงสั้นๆว่าเรารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมหรือยังและสิ่งที่เรารู้เป็นธรรมะซึ่งมีลักษณะที่ต่างกัน2 อย่างคือนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอบรมเจริญปัญญานะคะที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะคำตอบทั้งหมดจะมาจากปัญญาของตนเองซึ่งได้อบรมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าปัญญาของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะสามารถที่จะพิจารณาเข้าใจในสภาพธรรมะใดซึ่งขณะนี้นะคะมีใครที่สามารถจะรู้ลักษณะของผัสสะเจตสิกบ้างถ้าไม่มีก็รู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ปัญญาระดับที่จะไปรู้ลักษณะของผัสสะเจตสิกเพราะเหตุใด
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

้ายังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์ในสภาวะของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแล้วก็ดับก็ไม่สามารถที่จะถึงสภาวะที่ไม่มีปัจจัยเลยคือนิพพานจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ.24 พฤศจิกายน 2562

0: อกุศลจะเกิดขึ้นมากกว่ากุศลเพราะฉะนั้นนิพพานจะไปได้ยังไงครับท่านอาจารย
1: ์นิพพานได้ยินคำนี้นะคะ
0: ครับ
1: คิดยังไง
0: ต้องเข้าใจคำสอน
1: พอได้ยินก็เข้าใจเลยนะคะ
0: ไม่ใช่ครับต้องศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องดับกิเลสทั้งหมดครับผม
1: ก่อนศึกษาไม่รู้เลยว่าอะไรมีจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบว่าสิ่งที่มีจริงก็คือจิตมีจริงแน่นอนสภาพรู้ธาตุรู้เจตสิกก็มีจริงเป็นสภาพซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ต่างกันเป็น52ประเภทไม่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งแต่เกิดกับจิตแล้วก็จิตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตต่างอาศัยซึ่งกันและกันฟังแค่นี้ค่ะมีใครทำอะไรได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ให้มีจิตได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ให้มีเจตสิกได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: แล้วก็มีรูปซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะที่จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เกิดแล้วไม่รู้และมีลักษณะเฉพาะของตนของตนมีไหมคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประจำคือจิตเจตสิกและรูปรู้แล้วหรือยัง
0: จิตเจตสิกรูปพอรู้บ้างครับอาจารย
1: ์แล้วหรือยัง
0: ยังครับอาจารย์
1: ค่ะและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะไม่ใช่จิตที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจตสิกที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รูปที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเลยเพราะดับปัจจัยแล้วจึงสามารถที่จะถึงภาวะซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของความติดข้องใดๆเลยทั้งสิ้นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงติดข้องในสิ่งที่มีและจะรู้นิพพานได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้ได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจตามลำดับจนกระทั่งรู้ว่านิพพานก็คือสภาวะธรรมที่ไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นดับกิเลสไม่มีความติดข้องในสิ่งที่ไม่เกิดนี่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่ากิเลสที่มีมากๆเนี่ยนะคะจะดับได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจโดยถ่องแท้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเช่นสิ่งที่มีนี้เกิดขึ้นและดับไปนี่ก็ยังไม่รู้และถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นจะเกิดได้ไหมแต่เมื่อมีปัจจัยและปัจจัยยังไม่ได้ดับไปเลยก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นจนกว่าจะดับปัจจัยหมดไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยก็เป็นภาวะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งขณะนี้มีแต่จิตเจตสิกรูปก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแสดงให้ใครรู้หรือว่าจะทำให้ใครสามารถเข้าถึงได้นะคะนอกจากปัญญาของผู้นั้นที่เริ่มเข้าใจตามลำดับขั้นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับกิเลสไม่ได้หรือใครก็ดับกิเลสไม่ได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของธาตุซึ่งไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แจ้งความจริงนะคะจนกระทั่งถึงที่สุดที่ดับกิเลสและก็ได้แสดงหนทางนั้นให้คนอื่นได้รู้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสจึงไม่มีอะไรที่จะเกิดได้เลยเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้น

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1047
2: ข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีฎีกาอรรถกถาอภิธรรมมัทธสังคหะปริเทศที่2แสดงลักษณะที่ต่างกันของทิฏฐิกับปัญญาซึ่งมีข้อความว่าปัญญาคือญาณนั้นรู้อารมณ์ได้ตามสภาพที่เป็นจริงแต่ทิฏฐิคือความเห็นผิดนั้นละสภาพตามที่เป็นจริงถือเอาโดยสภาพที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นทิฏฐิจึงมีลักษณะที่เชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านี่เป็นความต่างกันของมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิถ้าพูดถึงทิฏฐิเฉยๆเนี่ยค่ะอาจจะเป็นอกุศลก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงเรื่องของอกุศลธรรมและใช้คำว่าทิฏฐินะคะย่อมหมายความถึงมิจฉาทิฏฐิแต่เวลาที่กล่าวถึงกุศลธรรมและใช้คำว่าทิฏฐิย่อมหมายความถึงสัมมาทิฏฐิหรือปัญญา
3: เรื่องของทิฏฐินี่นะฮะเวลานี้เนี่ยผมก็เชื่อแล้วครับว่าบุญมีบาปมีนะฮะผลของบุญก็ทำให้เป็นสุขผลของบาปก็จะเป็นปัจจัยให้เป็นเกิดทุกข์แต่ทีนี้ชีวิตของแมลงต่างๆนี่นะฮะก็ยังไม่สำคัญกับเวลาของเราเนี่ยสำคัญกว่าชีวิตของแมลงก็เรื่องมันมีอย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยผมขับรถกลางคืนนะฮะโดยเฉพาะสายบางนาตาดเนี่ยถ้าขับรถกลางคืนแล้วก็พวกแมลงต่างๆเนี่ยมันจะต้องบินมาเล่นไปแล้วก็รถของเราเนี่ยจะต้องชนพวกแมลงต่างๆถ้าขับเร็วหน่อยแล้วก็หน้ากระจกนี่นะฮะจะติดแมลงไว้หลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าพระโสดาบันเนี่ยยังจะขับรถกลางคืนหรือเปล่า
2: ก็คงจะสงสัยตลอดไปอีกนะคะอีกหลายอย่างท่านจะเดินทางกลางคืนไหมเดี๋ยวท่านจะไปเหยียบมดข้าวหรืออะไรอะไรนะคะแต่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยค่ะไม่มีเจตนาฆ่าเป็นหลัก
3: แต่แน่นอนครับผมไอ้เจตนาฆ่าแล้วมันไม่มีแน่แต่รู้แน่นอนว่าถ้าเราขับรถสายบางนาตาดมาเนี่ยแมลงจะต้องตายแน่นอนรู้ครับแต่ว่าเจตนาที่จะฆ่านะไม่มีหรอก
2: แมลงมีกรรมไหมคะกรรมของแมลงมีไหมคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยค่ะอย่าคิดถึงบุคคลอื่นภายนอกเป็นปัจจัยนะคะถึงเวลาจริงๆที่กรรมจะให้ผลเนี่ยค่ะแม้ไม่มีบุคคลอื่นจะทำร้ายหรือจะทำอันตรายกรรมย่อมทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเคยตกกระไดไหมคะใครทำให้ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยค่ะและอาจจะมีการเจ็บปวดยิ่งกว่าการตกกระไดซึ่งท่านทำเองหรือว่าเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำให้แต่ถ้าบุคคลอื่นทำให้ใช่ไหมคะท่านก็พิจารณาว่าเป็นเพราะคนอื่นลืมว่าเป็นเพราะกรรมของตนแต่ว่าเวลาที่บุคคลอื่นไม่ได้ทำแต่ก็ยังมีอกุศลวิบากเกิดขึ้นได้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าย่อมเป็นเพราะผลของกรรมของตนเองเพราะฉะนั้นแมลงมีกรรมไหมคะก็ต้องเหมือนกันค่ะ
4: ผมขอเรียนถามถึงเรื่องที่เกี่ยวกับแมลงเมื่อกี้นี้แล้วย้อนไปถึงพระองคุลิมาลท่านฆ่าคนต้องมาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราจะมาฆ่าแมลงสาบจำนวนเท่านั้นหรือฆ่าหมาจำนวนเท่านั้นแล้วเราก็พยายามเดินตามหลังอาจารย์สุจินต์จะลงนรกไหมครับ
2: ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะ ก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดในอบายภูมิได
3: ้ถ้าเรารู้ว่าขณะนี้นะเราพยายามไม่ขับรถกลางคืนถ้าขับรถกลางคืนเราก็นอนไปซะให้เขาขับไปหรือถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรามีเรื่องทำเราขุ่นใจเกิดโทสะแล้วก็ในสองสามวินาทีต่อมาเอเมื่อกี้มันไม่ดีอันนี้มันจะเป็นถูกต้องไหมครับว่าที่เราปฏิบัติไปนะเป็นทางที่จะทำให้เราหนีจากกิเลสหนีจากอกุศล
2: หนทางเดียวนะคะที่จะทำให้ไม่เกิดในอบายภูมิและก็ดับภพชาติได้คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านอยากเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงผูกพันอยู่กับการที่จะไปสู่ดาวดึงแต่ท่านไม่ฟังธรรมะเลยก็อยากจะเรียนถามท่านว่าท่านจะไปดาวดึงได้โดยทางไหนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยค่ะอกุศลจิตย่อมเกิดมากกว่ากุศลจิตเพราะฉะนั้นจะไปสู่ทางไหนกันแน่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าเพียงนั่งเฉยๆนะคะถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดพิจารณาสภาพธรรมะย่อมรู้ได้ว่าอกุศลจิตเกิดยังไม่ทันที่จะกระทำกายกรรมหรือวจีกรรมใดๆเลยค่ะทั้งที่ยังนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่คิดอยู่ด้วยอกุศลจิตไปแล้วในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นมีทางจะไปสู่ทางไหนมากกว่ากันดาวดึงหรือว่าอบายภูมิ
3: แต่เมื่อเร็วๆนี้ผมฟังจากท่านอาจารย์ในวิทยุว่าถ้าเรายึดมั่นอยู่ในกุศลกรรมบถหนทางที่จะไปอบายภูมินั้นยาก
2: ถ้าเป็นผลของกุศลนะคะถ้าเป็นผลของกุศลกรรมทำให้เกิดในสุคติแต่ทุกคนไม่ได้มีแต่กุศลกรรมและกุศลกรรมพิจารณาให้ดีให้ละเอียดนะคะว่ามากหรือน้อยกว่าอกุศลกรรมและก็ถ้าพิจารณาก็สามารถจะพิจารณาได้เฉพาะในชาตินี้และชาติก่อนๆ นะคะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนกรรมเนี่ยค่ะยังมีโอกาสที่จะติดตามให้ผลอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่ถึงปรินิพพานเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้ประมาท
3: ตราบใดที่ยังไม่ถึงปรินิพพานและเราสมมตินะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปได้แค่ไหนตั้งแต่บัดนี้ไปเราพยายามทิ้งไอ้สิ่งชั่วทั้งหมดเท่าที่เคยมีแล้วกรรมแล้ววิบากซึ่งเป็นอกุศลนั่นจะตามได้ทันได้ยังไง
2: อย่าห่วงเรื่องวิบากนะคะซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะไม่มีใครทราบว่าพรุ่งนี้หรือขณะต่อไปเนี่ยค่ะกรรมใดจะให้ผลท
3: ุ
2: กท่านยังแข็งแรงในขณะนี้นะคะใครจะทราบว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับเหตุคือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดคือเป็นผู้ไม่ประมาทที่จะเจริญกุศลทุกประการเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้วไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้แน่ว่าชาติหน้าจะเกิดในสุคติภูมินอกจากผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นก็เจริญกุศลส่วนจะเกิดที่ไหนนั้นช่วยไม่ได้จะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วจะไม่เกิดในอบายภูมิถ้าห่วงก็ห่วงไปโดยไร้ประโยชน์นะคะเพราะเหตุว่าเหตุได้กระทำไว้แล้ว
5: ขณะที่เจริญสตินะฮะขณะนั้นจิตก็ต้องมีลักษณะของรูปหรือนามธรรมที่กำลังปรากฏนะครับแล้วที่ว่าจิตตรงนั้นจะมีอารมณ์อย่างนั้นคือว่ามีลักษณะอย่างนั้นที่เป็นอารมณ์ได้ก็โดยการ
2: รู้ลักษณะของสติปัฏฐานค่ะ
5: รู้ลักษณะ
2: ว่าสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นขั้นคิด
5: ยิ่งตอนแรกฟังนะฮะก็ฟังใหม่ๆคือว่าเวลามีอะไรขึ้นก็อันนี้เป็นนามธรรมอันนั้นเป็นรูปธรรม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นานๆหน่อยก็ทัดชินฮะคือว่าพอมีปั๊บก็รู้มั้ยมันก็ทําตั๊กทั้งนั้นฮะก็ไม่ใช่สติปัฏฐานอีกนะฮะ แล้วพอรู้สึกป่วยตอนนี้ก็เลยเฉยๆไม่อยากคิดไม่อยากอะไร
2: ไม่ใช่ว่าจะบังคับความรู้สึกนะคะว่าจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ให้ทราบว่าสติปัฏฐานนี่ค่ะคือขณะที่ระลึกรู้ลักษณะอย่าลืมนะคะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในขณะที่กำลังรู้ลักษณะเนี่ยค่ะจะคิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือเมื่อลักษณะปรากฏศึกษาในขณะนั้นคือสังเกตน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้คือต้องชินหรือว่าน้อมไปที่จะรู้ในลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลานะคะเวลาที่สติปัฏฐานไม่เกิดก็เป็นเรารู้ทั้งหมดคือเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราคิดนึกเราสุขเราทุกข์แต่ให้ทราบว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นลักษณะของธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้แต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราก็ต่อเมื่อรู้ในลักษณะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆระลึกได้บ่อยขึ้นจนกว่าวันหนึ่งนะคะก็จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพรู้จริง
5: ๆตรงนี้ก็พร้อมไปพิจารณาไปนะ
2: เรื่อยๆค่ะอีกนานแสนนานคิดได้ว่าอย่างนั้นนะคะอย่าไปคิดว่าจะเร็วแต่ไม่ต้องท้อถอยค่ะเพราะว่าผู้ที่อดทนย่อมเป็นผู้ที่สามารถจะบรรลุผลได
5: ้แต่ผมถามเรื่องใหม่นะเรื่องวจีวิญญัติรูปนะคือว่าอย่างกายวิญญัติยุวิญญัติรูปนี่ยังพอเข้าใจไหมถ้าวจีวิญญัติรูปนี่ผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
2: กำลังพูดนี่ไงค่ะ
5: กำลังพูดใช่ไหม
2: ค่ะ
5: ปากถ้าเกิดมองที่ปากนะแล้วรู้
2: ไม่ได้ค่ะเป็นรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงซึ่งมีความหมาย
5: รูปที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งมีความหมายเพราะอย่างนั้นเสียงก็ไม่ใช่
2: ถ้าตบมือนะคะไม่ใช่วจีวิญญาณติรูป
5: เป็น
2: ค่ะเพราะว่าเสียงนั้นเกิดจากการกระทบกันของมือสองข้างซึ่งเป็นวัตถุที่แข็งกระทบกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่วจีวิญญาณติรูปแต่วจีวิญญาติรูปต้องหมายความว่ารูปในขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะจิตทำให้รูปเนี่ยค่ะมีการเคลื่อนไหวกระทบฐานที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งทำให้เข้าใจความหมาย
5: เข้าใจครับคุณ
2: การที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็เป็นผู้ที่พิจารณาในเหตุผลมิฉะนั้นแล้วจะไม่พ้นจากความเห็นผิดเพราะเหตุว่าแม้เพียงด้วยความเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าวก็จะต้องพิจารณาแล้วใช่ไหมคะว่ามงคลตื่นข่าวคืออะไรถ้ายังไม่ทราบว่ามงคลตื่นข่าวคืออะไรเนี่ยคะก็อาจจะไม่ทราบว่าตัวท่านเนี่ยกำลังเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าวพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาซึ่งมีเหตุผลนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่พิจารณาเหตุผลโดยละเอียดรอบคอบจริงๆเพราะมิฉะนั้นแล้วจะไม่ทราบเลยค่ะว่าเพียงสนใจและขวนขวายในการที่จะถือมงคลตื่นข่าวแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็จะทำให้ไกลจากการที่จะยึดมั่นในกรรมของตนเพียงแต่สนใจขวนขวายนิดหน่อยก็จะเป็นทางที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสนะคะหรือว่าเกิดความสนใจหรือเกิดการที่จะเห็นผิดขาดการที่จะพิจารณาในเหตุผลในที่สุดก็จะทำให้ค่อยๆเคลื่อนจากการเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะและเมื่อเคลื่อนจากการเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะนะคะก็จะห่างไกลจากธรรมะไปทุกทีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามเหตุการณ์ใดก็ตามแม้เพียงเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันก็จะต้องพิจารณาโดยละเอียดจริงๆว่าเป็นเหตุให้ใกล้หรือให้ไกลจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้ว
6: เรื่องคนตื่นข่าวนี่ผมไม่ค่อยไม่ได้ตื่นกับเขาแต่ว่าเห็นเขากำลังตื่นกันอยู่ทีนี้ที่วัดตังฝั่งตนเนี่ยเป็นวัดใหญ่วัดเก่าอยู่แห่งหนึ่ง แล้วก็มีการจ้างมงคลตื่นข่าวกันผู้คนก็ไปกันเป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้พระนะเข้าทรงเชิญพระอรหันต์มาเข้าทรงได้นะแล้วก็มีคนเชื่อซะด้วยขนาดพวกแสดงตัวเป็นอุบาสิกาบวชเป็นชีไปกราบไปไหว้ครับอันนี้แหมเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงใหญ่เหลือเกินผมไปเจอมากับตัวเองแล้วก็ไปพูดเข้าๆก็เกิดจะเป็นภัยกับตัวเองไปว่าครับ
2: ท่านผู้ฟังท่านอื่นมีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะต้องเป็นผู้ตรงที่จะพิจารณานะคะโดยที่ไม่คิดถึงบุคคลหรือหมู่คณะมิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่ตรง
7: เนี่ยผมได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับเขาไม่ได้อธิบายนะแต่ก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติพระธรรมกายอะไรเงี้ยเอ๊ะผมอยากทราบว่าคำว่าธรรมกายเนี่ยในศาสนาเนี่ยมีไหมครับแล้วก็หมายความอะไรครับ
2: ค่ะคำว่าธรรมกายนะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่ากายะเนี่ยค่ะเป็นที่ประชุมหรือที่รวมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยนะคะย่อมมาจากธรรมกายคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการตรัสรู้และด้วยการทรงแสดงธรรมไว้โดยละเอียดถ้าเข้าใจในความหมายอื่นนะคะก็ไม่ถูกพระเหตุว่าธรรมกายเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกายะหมายความถึงที่ประชุมหรือที่รวมของพระธรรมที่ทรงแสดงไว
8: ้คำว่ามงคลตื่นข่าวนี่ใช้เฉพาะในธรรมะหรือว่านอกธรรมะด้วยครับ
2: การไม่พิจารณาในเหตุผลนะคะและเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อที่ปราศจากเหตุผลซึ่งท่านผู้ฟังจะพิจารณาได้ว่าถ้าเกิดความสนใจจะมีการขวนขวายในการที่จะยึดถือมงคลตื่นข่าวเนี่ยค่ะจะต้องมีการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่ามีความเห็นว่าการทำสิ่งนั้นจะช่วยโดยที่ไม่ใช่เป็นกุศลกรรมของตนเองเพราะฉะนั้นแทนที่จะขวนขวายไปทำสิ่งอื่นไปพึ่งกรรมของคนอื่นในขณะที่จะขวนขวายอย่างนั้นนะคะทำไมไม่ขวนขวายทำกุศลกรรมของตนเองซะทันทีใช่ไหมคะก็ต้องมีการขวนขวายเหมือนกันต้องมีการกระทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปขวนขวายหาที่พึ่งอื่นซึ่งไม่ใช่กุศลกรรมของตนเองในขณะนั้นก็ต้องเสียเวลาขวนขวายกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกัน

0: เหตุผลอันนี้ก็ความจริงของที่เราเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่ามีผมมีความคิดอีกอันนึงคือว่าไอ้การขอนขวายที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยหรือพึ่งกรรมของผู้อื่นฮะอันนี้ก็ถ้าหากว่ามีบางอย่างที่เราจะต้องถ้าเช่นมนุษย์ด้วยกันบางอย่างที่เราจะต้องพึ่งเขาก็อาจจะช่วยเราได
1: ้อย่างนั้นไม่ใช่มงคลตื่นข่าวนี่คะ
0: ถ้าว่าขอความช่วยเหลือจากเทวดาเนี่ยก็เป็นยังไงก็เหมือนกับขอความช่วยเหลือจากคนก็คงจะไม่ต่างอะไรนะ
1: คิดว่าเทวดาจะช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: ครับคิดว่าอย่างนั้น
1: ค่ะจริงไหมคะ ถ้าไม่มีกรรมกุศลกรรมของตนเองใครจะช่วยได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาจริงๆค่ะจะเชื่อยังไงจะคิดยังไงมีเหตุผลยังไงจะพ้นจากกรรมของตนเองได้ไหมถ้าพ้นไม่ได้ก็ควรที่จะเจริญกุศลกรรมเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองจริงๆนิดๆหน่อยๆก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีมงคลตื่นข่าวเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาไงคะว่าท่านเองเป็นผู้ที่พ้นจากมงคลตื่นข่าวในชีวิตประจำวันจริงๆหรือว่ายังมีจิตใจโอนเอียงที่จะขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าวแม้เพียงเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆซึ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยนี่เป็นการเกิดขึ้นและการเจริญเติบโตของความเห็นผิดเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆก็จะต้องพิจารณาให้รู้ว่าธรรมะใดเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่พิจารณาจริงๆนะคะก็จะไม่พ้นไปจากความเห็นผิดหรือมงคลตื่นข่าวซึ่งถ้ามีความสนใจนิดหนึ่งก็จะพาไปสู่ความสนใจและความขวนขวายยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็จะไม่แสวงหาพระธรรมที่แท้จริงแล้วก็จะไม่พิจารณาเหตุผลโดยละเอียดที่อังกฤษได้สนทนากับชาวต่างประเทศท่านหนึ่งนะคะคือคุณมาลคัมเป็นผู้ที่กำลังทำปริญญาเอกทางพระวินัยซึ่งก็ได้สนทนากันว่าถ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการบวชจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้เพราะเหตุว่าจะไม่ทราบว่าพระวินัยแต่ละข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัตินั้นเพื่อป้องกันการกำเริบของอกุศลธรรมประเภทไหนทางใดเพราะฉะนั้นจะศึกษาเพียงแต่พระวินัยอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจแม้เหตุผลที่ละเอียดของจุดประสงค์ของการที่จะบวชหรือว่าจุดที่แตกต่างกันจริงๆระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิตเพราะเหตุว่าจะไม่เข้าใจเลยว่าการบวชนั้นเพื่ออะไรเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ต่างกันระหว่างชีวิตของบรรพชิตและคฤหัสถ์และก็ได้สนทนากันนะคะถึงคำว่าอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยค่ะเพียงคำเดียวแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็ศึกษาจริงๆนะคะจะทำให้สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ผิวเผินไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงคำว่าอนัตตาคำเดียวทุกคนที่อ่านออกก็อ่านได้ใช่ไหมคะพอเห็นคำว่าอนัตตาก็อ่านได้ว่าอนัตตาหรือถ้าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคนที่ศึกษาธรรมะภาษาอังกฤษก็จะอ่านคำว่าอนัตตาได้แต่ว่าใครจะเข้าใจแม้ความหมายของคำว่าอนัตตาหรืออัตถะของอนัตตาถ้าเป็นผู้ที่สนใจนะคะก็จะดูพจนานุกรมว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรก็จะมีคำแปลว่าอนัตตาหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดล

0: และคุณวันนีแซ่งโง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวรเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 นถึง 12:00 นเวลา 13:30 นถึง 15:00 นและเวลา 15:30 นถึง 16:30 นและวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 นถึง 10:00 นเวลา 10:30 นถึง 12:00 นและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1048
2: คำว่าอนัตตาคำเดียวทุกคนที่อ่านออกก็อ่านได้ใช่ไหมคะพอเห็นคำว่าอนัตตาก็อ่านได้ว่าอนัตตาหรือถ้าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคนที่ศึกษาธรรมะภาษาอังกฤษก็จะอ่านคำว่าอนัตตาได้แต่ว่าใครจะเข้าใจแม้ความหมายของคำว่าอนัตตาหรืออรรถของอนัตตาถ้าเป็นผู้ที่สนใจนะคะก็จะดูพจนานุกรมว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรก็จะมีคำแปลว่าอนัตตาหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาก็จะพูดตามกันต่อไปอีกใช่ไหมคะว่าอนัตตาคือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาพูดตามเนี่ยค่ะง่ายจริงๆแต่ที่จะเข้าใจตามหรือว่าเข้าใจจริงๆจนกระทั่งทราบซึ้งในความหมายของคำว่าอนัตตาต้องเป็นการพิจารณาโดยละเอียดเช่นสภาพธรรมะนั้นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีจริงๆกำลังปรากฏคือสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นอัตตานั้นถ้าเป็นอนัตตาแล้วเป็นอนัตตาอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นอนัตตาเช่นทางตาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะก็เห็นอยู่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายต้องหมายความถึงธรรมะทั้งหลายจริงๆไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นต้องเป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ละเอียดจริงๆเนี่ยค่ะแม้เพียงคำว่าอนัตตาที่จะเข้าใจจริงๆก็จะไม่ผ่านเลยไปเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงแต่อ่านคำแปลว่าอนัตตาหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาแต่เมื่อไม่ใช่อัตตาธรรมะทั้งหลายแม้การเห็นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นอย่างนี้นะคะเป็นอนัตตาอย่างไรนี่คือผู้ที่จะพิจารณาและก็จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งในลักษณะของอนัตตาโดยไม่ใช่เพียงแต่พูดตามได้นะคะว่าอนัตตาหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตา พราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องพิจารณาในขณะที่กำลังเห็นที่จะให้รู้ว่าเป็นอนัตตาอย่างไรผู้ที่ตรัสรู้แล้วเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้อริยสัจธรรมจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเห็นคนกำลังเห็นวัตถุกำลังเห็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่อนัตตาต้องรู้ว่ายังไม่เข้าใจในลักษณะที่เป็นอนัตตาของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นจะอบรมเจริญอย่างไรจึงจะประจักษ์ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วจึงจะเข้าใจในความหมายของอนัตตาแท้ๆว่าเป็นอนัตตาจริงๆที่เคยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะยังเป็นอัตตาอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มเข้าใจนะคะว่าเห็นอะไรที่กำลังเห็นเป็นโลกสว่างซึ่งคนตาบอดไม่มีโอกาสจะเห็นนี่คือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาถ้าลองคิดถึงคนที่ตาบอดนะคะไม่มีโอกาสที่จะรู้ลักษณะของโลกสว่างของสภาพสว่างที่กำลังปรากฏทางตาเลยก็จะค่อยๆระลึกได้ว่านี่เป็นโลกหนึ่งเป็นสภาพหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งซึ่งคนตาบอดไม่มีโอกาสจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นคนตาดีเนี่ยค่ะชินกับการเห็นเลยเห็นว่าการเห็นเนี่ยค่ะเป็นปกติเป็นธรรมดาซึ่งความจริงต่างกับความมืดสนิทจริงๆนะคะถ้าลองหลับตาอยู่นานๆให้มืดสนิทจริงๆนานๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าโลกที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของความจริงเป็นโลกที่สว่างแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่สว่างเท่านั้นที่ปรากฏทางตานะคะยังมีการเห็นนิมิตคือรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะจะมีพยัญชนะที่ว่านิมิตและอนุพยัญชนะไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้าพิจารณาจริงๆนะคะไม่ผ่านไปอีกที่จะเข้าใจว่านิมิตนั้นหมายความถึงอะไรที่ใช้คำว่านิมิตและอนุพยัญชนะทางตาโดยศัพท์นะคะนิมิตหมายความถึงความฝันหรือสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาก็จะต้องทราบว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเห็นเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตของธาตุดินน้ำไฟลมเพราะเหตุว่าธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเวลาที่กระทบสัมผัสทางกายแต่ว่าที่ใดก็ตามนะคะที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็จะต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชะคืออาหารด้วยเพราะฉะนั้นในที่ใดก็ตามนะคะที่มีสีที่นั่นนะคะเป็นนิมิตคือเครื่องหมายว่าในที่นั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่จะเข้าใจได้นะคะถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทางตาก็จะต้องมีการพิจารณาในขณะที่กำลังเห็นซึ่งกำลังเป็นของจริงใช่ไหมคะเวลานี้ค่ะมีสีสันกำลังปรากฏทางตาทำให้รู้ว่าที่ใดที่มีสีสันปรากฏนะคะที่นั้นมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทำไมไม่พยายามที่จะจับอากาศเพราะเหตุว่าไม่มีนิมิตหรือรูปร่างสันฐานว่าในที่นั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ทุกท่านเนี่ยค่ะสามารถที่จะนั่งบนเก้าอี้หรือว่าหยิบอาหารรับประทานหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ากระทบสัมผัสก็คือว่ากระทบสัมผัสธาตุดินที่อ่อนแข็งเท่านั้น หรือว่าธาตุไฟที่เย็นหรือร้อนหรือว่าธาตุลมที่ตึงหรือไหวแต่ว่าทางตาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะกระทบสัมผัสธาตุดินน้ำไฟลมได้แต่สามารถที่จะรู้ได้ว่าที่ใดมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะเหตุว่าเห็นนิมิตของสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้นะคะก็จะทำให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาที่เป็นโลกสว่างเนี่ยค่ะมีธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งทำให้เกิดนิมิตปรากฏทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจผิดนะคะก็ยึดถือธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นคนกำลังนั่งที่เก้าอี้นั่นคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดที่ยึดถือธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นคนว่าเป็นเก้าอี้แต่ถ้าเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องและเริ่มถูกก็จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะทั้งหลายเนี่ยเป็นแต่เพียงนิมิตหรือเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกอย่างนี้นะคะก็ไม่มีคนกำลังนั่งเก้าอี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นแต่เพียงนิมิตคือเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมเวลาที่กระทบสัมผัสเท่านั้นการที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่วัตถุสิ่งต่างๆจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางตามความเป็นจริงรูปร่างกายของคนนะคะซึ่งยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยค่ะลักษณะของรูปก็คืออ่อนหรือแข็งรูปวัตถุซึ่งยึดถือว่าเป็นเก้าอี้ก็คืออ่อนหรือแข็งเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุอ่อนหรือธาตุแข็งคือปฐวีธาตุเมื่อไหร่ที่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้นะคะเมื่อนั้นจึงไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่วัตถุใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ในขณะที่ลืมตาเห็นก็รู้ว่าเห็นเพียงนิมิตคือเครื่องหมายของดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเพราะเหตุว่ารูปสามารถที่จะปรากฏทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆสามารถที่จะปรากฏเวลาที่กระทบกายนะคะเป็นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้นะคะก็ผ่านไปทางตาที่จะเป็นอนัตตาเนี่ยจะเป็นได้ยังไงในเมื่อไม่เคยพิจารณาเลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นนิมิตเป็นเพียงสันฐานเป็นเพียงเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมว่าในที่นั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองจริงไหมคะเหตุผลที่จะต้องพิจารณาจนกระทั่งสติสามารถที่จะระลึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและก็สามารถที่จะเข้าใจในอรรถะของคำว่าอนัตตาโดยไม่เพียงแต่ผ่านไปนะคะแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าใครคิดว่าเข้าใจแล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะขอให้ทราบว่ายังผิวเผินมากเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจจริงๆแล้วก็ทางตาเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังเห็นทางหูเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังได้ยินทางจมูกเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังได้กลิ่นทางลิ้นเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังลิ้มรสทางกายเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังกระทบสัมผัสทางใจเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังคิดนึกเพราะฉะนั้นก็จะไม่พ้นจากการอบรมเจริญปัญญาพร้อมสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจริงๆนะคะจึงจะเข้าใจอรรถะของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้อย่าลืมนะคะเห็นนิมิตซึ่งหมายถึงเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมที่ปรากฏทางตาเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆ
3: อาจารย์พูดถึงคำว่านิมิตนะทำให้รู้สึกสับสนนะครับคื ที่อาจารย์เคยพูดอยู่เสมอนั้นให้พิจารณาว่าเป็นรูปเป็นนามนะไม่ได้พูดถึงว่าให้พิจารณาเป็นนิมิตเลย
2: รูปคือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: นะคะทางตาเนี่ยค่ะรูปอะไรปรากฏ
3: สีครับ
2: ค่ะตอบได้นะคะเป็นคนหรือเปล่าเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือเปล่า
3: ไม่เป็น
2: ไม่เป็นแน่เลยค่ะไม่เป็นก็ไปจากในความเป็นอนัตตา
3: เป็นก็ไม่ใช่เป็นจริงว่า
2: ก็นั่นสิครับไม่ใช่จริงจึงเป็นนิมิตไงคะคือการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆที่ว่าไม่เป็นเมื่อไม่ใช่ของจริงก็ใช้คำว่านิมิตตะถ้าเหตุว่าไม่ใช่ของจริงไม่ใช่คนไม่ใช่วัตถุสิ่งต่างๆเป็นเพียงนิมิตตะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ที่นั่นท่านผู้ฟังหยิบนาฬิกาได้เพราะเห็นนิมิตใช่ไหมคะเครื่องหมายว่าในที่นี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงหยิบกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งนาฬิกาไม่มีค่ะวัตถุสิ่งต่างๆก็ไม่มี
3: ครับ
2: แต่ว่าเป็นรูปที่ปรากฏทางตาของจริงเป็นแต่เพียงรูปที่ปรากฏทางตาแต่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคะที่ใดมีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสีปรากฏจึงทำให้เกิดการตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏยึดถือในนิมิตคือรูปร่างสันฐานนี้ว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งคือนาฬิกาซึ่งจะต้องเห็นเป็นอนัตตาจริงๆนะคะที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะที่จะเข้าถึงลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาต้องเป็นการประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามลำดับและก็จะต้องเป็นการที่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงนะคะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจึงจะดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านคำว่าอนัตตาและหาความหมายของคำว่าอนัตตารู้ว่าอนัตตาหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากคิดว่าเข้าใจแล้วค่ะนั่นเป็นเพียงพูดตามแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆตราบใดที่ยังเห็นนาฬิกาไม่ใช่เห็นนิมิตเป็นแต่เพียงนิมิตเป็นแต่เพียงเครื่องหมายให้รู้ว่ามีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ที่นี
3: ่ก็ระลึกได้ทั้งสองอย่างนะครับระลึกเป็นนิมิตก็ได้ระลึกเป็นรูปก็ได้
2: จนกว่าจะไม่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นวัตถุสิ่งใดสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งและยังรู้ด้วยว่าสภาพธรรมะชนิดนั้นนะคะเป็นเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของคนหรือสัตว์เพราะเหตุว่าในขณะที่สติยังไม่ได้ระลึกรู้อย่างถูกต้องนะคะเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุสิ่งต่างๆไม่ใช่รู้ว่าเห็นนิมิตคือเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นยังเป็นเห็นคนใช่ไหมคะถ้าฉันเห็นนิมิตการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคือเห็นนิมิตซึ่งเป็นเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมด้วยไม่ใช่เครื่องหมายของคนนี้และคนนั้นหรือวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี
3: ้ผมจำว่ายังมีความหมายอีกอย่างเนาะคำว่าอนัตตาเนี่ยมีความหมายหนึ่งก็ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาให้เป็นอย่างอื่นได้นอกจากเป็นเพียงนิมิตเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้น
4: ที่จริงธรรมะอนัตตานะก็เป็นความนึกคิดของผมมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นว่าวิทยาศาสตร์สิ่งใดที่ของที่เป็นจริงแล้วก็เข้าพิสูจน์มาแล้วเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สามารถผลิตหรือทำให้วัตถุนั้นเกิดให้ปรากฏให้คนพิสูจน์กันได้เช่นเดียวกับธรรมะอนัตตาในก็เช่นกันให้พิสูจน์แล้วก็ปรากฏใ คนทั้งหลายโน้นล่ะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็เคยถามผมว่าคนศึกษาธรรมะก็นานพอสมควรแล้วศาสนาพุทธนั้นสอนถึงอะไรผมก็เลยเราได้พูดถึงเรื่องอนัตตาให้ฟังทีนี้เขาเถียงว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์หลายของจริงต้องเอามาตั้งไว้ต่อหน้านี้ให้เห็นเหมือนอย่างของวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องคิดเลขอะไรอย่างนี้ผมบอกว่าอันนี้กับผมอะไรสาวกระจายเรื่องอนัตตาให้ฟังเขาก็เห็นมีลายเขาว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องคิดเลขก็เถียงกันตรงนั้นอันนี้ผมเลยมาคิดอีกทีว่าศาสนาพุทธที่ไม่แพร่หลายมากเพราะว่าไอ้ความยากลำบากของธรรมชาติหรือไอ้ตัวโมหะที่ติดบางนี่นะก็เข้าใจว่าคงจะทำให้ศาสนาพุทธนี่แพร่หลายโดยยากมากเลย
2: พระพุทธศาสนาเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงโดยละเอียดนะคะสุขุมลึกซึ้งซึ่งถ้าไม่พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้วก็จะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ถ้าผู้ใดไม่พิจารณาโดยละเอียดถูกต้องจริงๆนะคะก็จะไม่พบพระธรรมที่แท้จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคและพระอริยสาวกทั้งหลายท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างไรถ้าเพียงแต่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานะคะแต่ไม่ศึกษาก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะโดยถูกต้องและบางท่านนะคะก็อยากจะปฏิบัติที่วัดไทยที่วินเบอร์ดันนะคะก็ได้ไปสนทนาธรรมกับอุบาสกอุบาสิกาที่นั่นและท่านก็บอกว่าท่านต้องการปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงดูเหมือนว่าทุกท่านเนี่ยค่ะอยากจะปฏิบัติแล้วก็ขอคำอธิบายหาหนทางที่จะปฏิบัตินะคะก็ได้เรียนให้ทราบว่าพิจารณาธรรมะให้เข้าใจขึ้นและธรรมะจะปฏิบัติไม่ใช่เราจะปฏิบัติสติเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปฏิบัติจิตของสติปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปฏิบัติจิตของปัญญา
5: อัตตา
2: ทำไมนะคะ
5: เห็นไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาที่เห็นได้มีอย่างหนึ่งคือสีสันวรรณะหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นอนัตตาเป็นสภาพธรรมะชนิด
5: รูปนะ
2: คะ
5: ไม่ใช่รูปนะ
2: รูปสิคะจะเอาอนัตตาออกจากรูปหรือว่ารูปไม่ใช่อนัตตาหรืออนัตตาไม่ใช่รูปหรือรูปก็เป็นอนัตตา
5: คืออนัตตากับรูปนี่ตัวเดียวกัน
2: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่มีจริงนะคะไม่ว่าจะปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
5: อย่างนั้นที่เราเห็นก็เป็นอนัตตา
2: สภาพจริงๆเป็นอนัตตาแต่ว่าผู้ที่เห็นเนี่ยค่ะเห็นอนัตตาหรือว่าเห็นอัตตาค่ะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาแม้ในขณะที่กำลังเห็นจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อที่จะให้รู้จริงๆว่าเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พูดตามกำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอย่างไรเห็นเป็นอนัตตาถูกต้องนะคะแต่เวลานี้ที่เห็นน่ะเป็นอนัตตาหรือยังค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดต้องเป็นผู้ที่ตรงต้องเป็นผู้ที่พิจารณาจึงสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงได้จริงๆมิฉะนั้นแล้วถ้าเป็นผู้ที่ผิวเผินนะคะแล้วก็อยากจะปฏิบัติก็ไม่มีทางที่จะอบรมเจริญปัญญาได้เพราะเหตุว่ามีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนที่จะปฏิบัติไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรเพราะเหตุว่าต้องเป็นสติสัมมาสติที่ปฏิบัติจิตของสัมมาสติต้องเป็นปัญญาคือสัมมาทิฏฐิที่ปฏิบัติจิตของปัญญาคือพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงคือเป็นอนัตตา
5: ผู้เห็นก็ต้องเป็นอนัตตา
2: ธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยค่ะ
5: อย่างนั้นก็จิตนี้กับอนัตตาตัวเดียวกัน
2: จิตเป็นอนัตตา
5: แต่แยก
2: ค่ะอนัตตาหมายความถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละชนิดสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดทุกชนิดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณจันเม็ดชมพูกาด 1,000 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ 1,000 บาทคุณพนิดามิตรปวงชน 2,150 บาทคุณจำนงมั่นคง 1,200 บาทคุณกัลยาเลิศรุ่งชัยสกุล 2,050 บาทคุณคนางพลายมาศ 1,300 บาทคุณเกศสุภาอรวรรณสกุล 2,000 บาทคุณลักษณาแดงด้อมยุทธและคุณสมรักดวงแก้ว 1,500 บาทคุณพรวดีอารามวิทย์ 10,000 บาททันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์ 3,000 บาทคุณลาวันกิจนาวี500บาทคุณทศพลจันบุรีวงศ์ 5,416 บาทคุณคมสันนูมหันต์ 2,000 บาทและคุณพัฒนันแสนสุขและครอบครัวคุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณสิริพันธ์กล่อมจิตคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณนัชยาอิทธิพลกังวานและคุณพิศวาสแสงหิรัน 7,500 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น. ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะ
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน